0: แบบนี้ทางทีวีครับที่วัน31นะครับผ่านทางด้านของ1 News ไทยทางช่องทางออนไลน์ครับทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ดูสดได้ผ่านแอปอย่าง1 D นะครับแล้วก็ผ่านทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่หลังจากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การถกเถียงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กนำอาวุธปืนออกมาใช้นะครับมันก็หลังจากนั้นมันก็จะมีข่าวเรื่องของการข่มขู่เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรปรากฏว่านักเรียนชั้นม.3ที่ถูกสั่งพักการเรียนนำปืนของคุณพ่อที่เป็นตำรวจไปก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนครับ
2: มาบลงมาบลงมาบลงครับมาบลงเอาปืนออกมาเอาแต่ปืนมาวางปืนออก
3: วางออก
2: สุดท้ายเคลียร์แล้วครับ
4: เคลียร์แล้ว
5: ถูกเก้าโมโม
6: เดี๋ยวพ่อรายงาน
5: ก่อนคุณใครบ้าง
7: พี่ถามอาจารย์ถามเลยครับประกาศถามเลย
8: เก้าโมโม
9: ลูกเก้า
10: ไม่เป็นไรนะ
11: พี่ขอกุญแจมือ
1: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับนักเรียนวัย15ปีเรียนอยู่ชั้นม.3นะครับแล้วก็ตามรายงานผู้ปกครองคุณแม่บอกว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยไปทุบกระจกรถแล้วก็เอาปืนของพ่อที่อยู่ในรถเนี่ยมาใช้แล้วก็มายิงเนี่ยนะครับตั้งแต่บริเวณด้านหน้าด้านในก็เลยเจอปลอกกระสุนปืนเนี่ยหลายนัดแล้วก็กระสุนนะครับบางนัดเนี่ยโดนประตูห้องโดนรถยนต์แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าซึ่งรปภ.ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนบอกว่ามีผู้ปกครองหรือแม่ค้านี่แหละวิ่งมาแล้วก็บอกว่าเด็กมีปืนแต่ด้วยความที่รปภ.บอกว่าผมเนี่ยได้ยินไม่ชัดนะครับเขาเดินถือปืนมาเนี่ยก็คือยิงตั้งแต่ด้านหน้าแล้วกระสุนเนี่ยคือโดนเฉี่ยวคอไปโชคดีที่หลบได้ทันนี่คือคำให้การของรปภ.ส่วนคุณครูในโรงเรียนเมื่อวานนี้มีการเรียนการสอนนะครับครูในโรงเรียนบอกว่าได้ยินเสียงปืนตอนนั้นโอ้โหตกใจเลยแต่ว่าตั้งสติพานักเรียนหลบหนีเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเคยซ้อมมาแล้วนะครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้หนีซ่อนแล้วก็สู้ครับ
12: ลักษณะว่าพาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักทางนี้อ่ะมันไวอ่ะเด็กมอปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยตอนที่ถือปืนมาตรงนี้ไม่เห็นครับแต่เห็นมันถือปืนมายิงอยู่แต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี
13: ้โอ้แต่ตอนแรกเห็นลักษณะ
14: มาตรงตึกตรงข้างหน้าที่เข้ามาใช่ไหมคะเขาใส่ชุดดำแต่มองไม่เห็นไม่น่าไม่ชัดแล้วตอนเห็นเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเล่นกันแต่ไม่ใช่แล้วเหมือนพอมองไปเห็นปุ๊บเขากำลังแบบถอดลำปืนนะคะเหมือนน่าจะเปลี่ยนลูกหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
15: ขอแอปเปิลแลนด์ให้กับเด็กหน่อยได้ไหมคะ
16: แล้วเขาก็ยิงเลยเหรอ
14: เขาก็พอเขาถอดลำปืนแล้วก็เดินมาต่อแล้วก็ได้ยินเสียงต่อปังปังปังปังปัง
1: เพราะฉะนั้นสติสำคัญมากๆแล้วก็ในระหว่างที่เด็กมาเดินยิงเนี่ยนะครับเห็นว่าตามหาคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งครูเนี่ยก็ซ่อนตัวอยู่นะครับตำรวจคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ครูคนนี้รายงานหรือว่าสั่งเรื่องของการพักการเรียนของเด็กที่มาก่อเหตุหรือไม่นะครับทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กก็มาแล้วแม่บอกแบบนี้บอกว่าลูกชายเนี่ยคือมีความเครียดนะครับคือหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันแม่เลยใช้คำว่าลูกเนี่ยมีปัญหาขาดความอบอุ่นนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอมาโรงเรียนลูกก็อ้างว่าถูกแกล้งก็เลยเป็นมีความเครียดสะสมแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมานะครับแม่ก็พาไปหาหมอนะครับแต่ทีเนี้ยก็ไม่คิดนะครับว่าลูกเนี่ยจะมาก่อเหตุขโมยปืนพ่อแล้วเอามาใช้ยิงในโรงเรียนแบบนี้ครับ
17: เขาเครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้องนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดแหละพี่ก็เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์ที่4เขากินยาตลอดเนี่ยกินยาเขาจะอารมณ์ดีขึ้นเขาไม่มีวี่แววนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีก
1: จริงๆก่อนหน้านี้นะครับโรงเรียนเนี่ยคือเคยมีเหตุการณ์ไม่ได้แบบนี้นะเพียงแต่ว่าเคยมีการตรวจพบเกี่ยวกับ

0: เด็กที่ก่อเหตุคนนี้นะครับว่าเคยคุยกับเพื่อนว่าประมาณสักช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยจะมาก่อเหตุแบบนี้แหละในโรงเรียนแล้วตอนนั้นเนี่ยครูก็โรงเรียนก็เรียกเด็กคนนี้มาพูดคุยแล้วเด็กก็บอกว่าเป็นการคุยกันตามปกติคุยกันในเกมใดๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่บอกว่าเด็กพูดเล่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วซึ่งตำรวจเองนะครับก็มองในเรื่องนี้นะครับโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าถ้าเบื้องต้นสันนิษฐานแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับก็อาจจะมาจาก1โรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องไหม2ก็คือว่าผูกใจเจ็บกับการที่ถูกสั่งพักการเรียน2อาทิตย์ครับ
1: แรงจูงใจผมดูแล้วเหตุจริงๆแล้วอาจจะเป็นเกี่ยวกับครูอาจจะให้พักการเรียนนะครับพักการเรียนแล้วก็ผูกจิตกับเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็ผูกจิตว่าครูท่านเนี้ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้แต่ก็ตามผู้หญิงไม่ได้นะครับมันอยู่ระหว่างที่ส่งแพทย์เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นอีกทีนะครับอย่างที่ท่านผอ.เคยบอกไปว่าเนี่ยกําลังอยู่ระหว่างการตกลงระหว่างผู้ปกครองก็เรียกมาพบมาคุยกันนะครับก็อยู่ในระหว่างกันนั่นอีกทีหลังจากนั้นเสร็จก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็มีการควบคุมตัวเลยทันทีโดยตํารวจ
0: เมื่อวานหลังจากเกิดเหตุขึ้นก็มีประกาศเสียงทำสายให้นักเรียนกลับบ้านนะครับแล้วก็โรงเรียนประกาศปิด2วันก็คือวันพฤหัสวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์นะครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยก็อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะส่งไปให้หมอประเมินสภาพจิตแล้วก็ดูพฤติกรรมอีกทีนึงนะครับเพื่อจะได้หาสาเหตุแรงจูงใจแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยทำให้เกิดคำถามตามมาเช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เด็กจะใช้ปืนมากระทำความรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะครับการป้องกันเนี่ยมันจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนและผู้ปกครองเองถ้าเกิดจับอาการสัญญาณผิดปกติจากเด็กได้เนี่ยต้องไม่ละเลยนะครับอย่าคิดว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่หรือว่าโยนภาระมาให้คุณครูหรือว่าโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยกังวลถึงเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นจากการดูข่าวในประเภทนี้นะครับ
2: ไปกันที่อยุธยากันบ้างคุณผู้ชมครับมีนักศึกษามีชาวบ้านออกมาร้องสื่อครับอยากให้มาช่วยดูสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนโรจนะกันซะหน่อยครับเนื่องจากว่ามันมีการตกแต่งจนดูแล้วมันทึบไม่ใช่แค่กลางวันครับพอตกกลางคืนไฟก็ไม่มีแถมพอค่ำๆมีคนเร่ร่อนมานอนแบบนี้ครับ
3: ยังมืดเหมือนเดิมสว่างไม่กี่วันเองที่เนี่ยสะพานลอยครับไม่ใช่ที่นอนต้องขออนุญาตให้ออกครับเชิญออกเนาะเชิญออกเนาะแล้วเมื่อกี้เราไปข่มขู่อะไรลูกบ้านว่าเขากลัวจังเลยอ่ะเขาแจ้งผมมาเนี่ยไม่คุย
2: นี่เป็นภาพตอนกลางคืนครับที่ต้องมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบอ่ะมาดูกันหน่อยนี่คือสะพานลอยครับอยู่ตรงไหนเป็นสะพานลอยข้ามถนนโรจนะบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจแล้วจุดเนี้ยชาวบ้านเขาขึ้นกันทั้งกลางวันกลางคืนครับอยู่ที่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านบอกว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยมันทั้งมืดทั้งทึบทั้งเปลี่ยวนี่กลางคืนคุณผู้ชมดูสิไฟไม่มีเลยนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยมันมีการdecorate ทั้งด้านนอกด้านในมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งทึบยิ่งตันพอตกกลางคืนนี่แบบนี้เลยครับคือพอเดินเฮ้ยใครมานั่งอ่ะแล้วเหมือนชาวบ้านบอกว่ามีการข่มขู่ด้วยบอกว่าไม่ให้มาเดินนะฮะก็เลยต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาในการตรวจสอบมาดูกลางวันกันหน่อยดีมั้ยฮะคุณผู้ชมครับแหมมาดูหน่อยดูภาพกลางวันฮะกลางวันดูจากข้างนอกสวยสวยจริงโอ้แต่พอเดินขึ้นไปคุณผู้ชมครับคือมันทึบแล้วก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันมีแสงก็จริงแต่ก็ดูถือว่าคนเดินเนี่ยแทบจะพยายามที่จะหนีบกระเป๋าเอาไว้แล้วก็รีบเดินให้มันผ่านไปนะครับแล้วนี่เมื่อกี้เห็นไหมฮะบริเวณด้านข้างที่มีการนำเอาตัวไม้อัดมายิงเอาไว้เพราะเป็นโครงสร้างเพื่อป้องกันพวกสายไฟคือไฟด้านนอกก็ติดตกแต่งไงแต่ด้านในนี่ฮะเละพังแบบนี้ทำให้คนที่ใช้บริการต้องรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วครับ
4: เราเดินสะพานลอยนี่บ่อยไหม
5: บ่อยกว่าเลยค่ะ
4: ความรู้สึกที่เดินสะพานลอยบนนี้เรารู้สึกยังไง
5: ระแวงนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเคยเห็นเขามานั่ง
4: เห็นคือเห็นใคร
5: คนแบบเหมือนเขาไม่มีบ้าน
4: มีคนเข้าไปอยู่ในช่องเนี้ยความรู้สึกเราเนี่ยถ้าเราเจอหรือเรารู้สึกยังไง
5: กล
4: ั
5: วค่ะ
4: กลัวเลยใช่ไหมอยากถามเราอยากให้หน่วยงานหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยอยากให้ทำให้เขาทำยังไง
5: อยากให้เอาออกแล้วก็ให้มันปลอดภัยมากกว่านี้ที่มีอย่าง
4: ให้มันโล่งนะป้าเดินสะพานลอยนี่บ่อยปะ
6: บ่อย
4: อ๋อ
6: หมอบ่อยเวลาข้ามถนนน่าตายถึงไฟฉาย
4: ทำไมอ่ะ
6: ฉายมันมืดมันน่ากลัว

0: แล้วเราอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือแบบให้ทําอะไรในที่เราเห็นเนี่ย
1: ให้โล่งๆให้มันไม่น่ากลัวแบบนี้มันมีผู้มีคนมาเดินอย่างเงี้ยอันตราย
2: น่ากลัวแค่ไหนคงไม่ต้องเล่าเพิ่มแล้วนะครับแล้วถ้าว่าสะพานลอยเป็นแบบนี้ชาวบ้านที่ไหนจะกล้าข้ามแล้วถนนใหญ่โอ้โหเลนมันเยอะจริงๆล่าสุดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับที่หมู่1ตําบลธนูที่อําเภออุทัยเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกําลังประสานงานกับทางอําเภอหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขยกตัวอย่างเช่นมีไฟทําไมไม่เปิดแล้วมันทึบแบบนี้มันอันตรายเกินไปหรือเปล่าครับ
3: เอาสลับอารมณ์มาดูกิจกรรมนี้นะครับกับรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ครึ่งหลังแล้วบรรยากาศความสนุกจากครั้งล่าสุดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
4: และนี่คือวินาทีที่ทุกคนรอคอยในที่สุดกิจกรรมรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ณอาคารสินธรก็สามารถหาหนุ่มโสดให้กับสาวโสดได้สำเร็จนำทีมโดยพิธีกรคนเก่งเกลือกิติเช่นเคยมาพร้อมกูรูฟอยณัฐพงศ์ที่ครั้งนี้กลับมาแก้มือช่วยสาวโสดสแกนหาหนุ่มโสดได้สำเร็จท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ช่วยลุ้นช่วยเชียร์ดังสนั่นภายในงานยังคงจัดเต็มของกินของใช้ที่ขนโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้หนุ่มสาวชาวออฟฟิศได้ช็อปชิมชิลกันแบบจัดเต็มเรียกได้ว่านอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจที่หาหนุ่มโสดเจอแล้วยังได้ของอร่อยๆกลับบ้านไปเพียบอีกด้วย
5: เล่นแล้วจากที่ทุกครั้งที่ผ่านมา2ตึกนะที่ผมไปมาตะลุยออฟฟิศพลาดทั้ง2ครั้งเลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วก็ทําสําเร็จได้แก้ประวัติศาสตร์ได้แล้ว
6: ครั้งหน้าเรายังมีกิจกรรมดีๆอยู่ติดตามกันได้นะฮะที่อาคาร NT โทรคมนาคมแห่งประเทศไทยนะฮะแจ้งวัฒนะนะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับติดตามกันด้วยนะจ๊ะ
3: มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยานะครับเนื่องจากว่าโกดังเก็บเครื่องจักรแห่งนี้เนี่ยถูกโจรมาลักทรัพย์หลายครั้งมาแล้วมาอีกจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยคนดูแลโกดังเขามาดักรอแล้วก็เจอหน้ากันปะกันปรากฏว่าคนดูแลโกดังใช้ปืนยิงขโมยเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการป้องกันเรื่องของการขโมยก็ตามแต่ยิงก็ขนาดนี้ก็ผิดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
9: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
10: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
11: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Original 300 milliliters
12: Number one brand Thailand Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
13: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
14: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
15: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน

0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธตี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่

0: Better Time Now
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
12: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
13: โมง19นาทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาลักทรัพย์ที่โกดังเก็บเครื่องจักรหลายครั้งแล้วซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยคนดูแลโกดังก็มั่นใจว่าเดี๋ยวก็กลับมาอีกแน่นอนปรากฏพอดักรอแล้วก็เจอนะครับงานนี้ใช้ปืนลูกซองยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่เป็นโกดังเครื่องจักรในพื้นที่อำเภอท่าเรือคนที่ถูกยิงเนี่ยชื่อว่านายธวัชชัยนะครับถูกปืนลูกซองยิงกระสุนมันกระจายเข้า5จุดทั้งที่ชายโครงต้นขาขวาข้อศอกขวากกหูนะครับตอนนี้เนี่ยอาการโคม่า 50-50 นะเนื่องจากว่าเข้าจุดสำคัญแล้วก็เสียเลือดมากนะครับส่วนคนยิงที่เป็นคนดูแลโกดังก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับอายุ63ปีละเจ้าตัวเนี่ยถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.ท่าเรือนะครับตอนเจอนักข่าวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นครับ
14: ตอนเช้าเนี่ยเราไปดูเราไปดักมาแล้วเรื่องไงมันมาขโมยอะไรครับพ่อมาขโมยอะไรครับเราพูดได้นะพ่อเกิดอะไรขึ้นนะพ่อเราบอกได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราป้องกันตัวหรือว่ามันมาขโมยของหรืออะไรยังไงพ
13: ่ออันนี้ตามรายงานก็คือว่าอาจจะไม่ได้คุยกับนักข่าวแต่ก็คือให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับคือตัวของคนเจ็บที่ถูกยิงเนี่ย

0: มาขโมยของที่โกดังหลายครั้งเมื่อวันที่1กันยานะครับวันอังคารที่ผ่านมาก็มาตอนนั้นพยายามวิ่งไล่จับแต่จับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานวันที่2ก็เลยมาดักรอเพราะคาดว่าน่าจะกลับมาอีกแล้วก็กลับมาจริงๆนะครับตอนนั้นก็เลยยิงอ้างว่ายิงขู่ไปนะครับแต่กระสุนมันก็โดนเนี่ยจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งข้อมูลนี้นะครับสอดคล้องกับแม่บ้านที่ดูแลโกดังก็ยืนยันว่าคนที่ถูกยิงมาขโมยของที่โกดังหลายครั้งแล้วจริงครับ
1: แล้วพี่รอพอมาเจอไง
2: เขาจ้องอยู่แล้วไงเพราะมันมาหลายรอบแล้ว
1: อ๋อมันมาหลายรอบแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อืม
2: เพราะวันก่อนเขาก็มาตู้กันอยู่
1: อ๋อเหรอวันก่อนก็มาเข้ามา
2: เข้ามา
3: เนี่ยประจำเป็นร้อย
1: เข้านี้ประจำเลย
2: ใช่เป็นร้อยทางเดินทางป่าเนี่ยของที่เขาเตรียมจะเอาไป
0: ทีนี้ข้อมูลจากทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยนะครับเขามีประวัติลักเล็กขโมยน้อยจริงนะครับแต่ว่าอยู่กับลูกชายวัย11ขวบก็คือ2พ่อลูกนะครับผู้ใหญ่ก็เลยคาดว่าที่ไปขโมยของตรงนั้นทีตรงนี้ทีเนี่ยน่าจะพยายามหาเงินเลี้ยงลูกแล้วตอนนี้ลูกชายก็น่าจะรู้ว่าพ่อถูกยิงแล้วครับ
4: เบื้องต้นที่ถามน้องอ่ะน้องก็บอกว่าเหมือนก็คุณพ่อกลับมานอนบ้านทุกคืนแต่ก็กลางคืนน่ะเขาก็บอกลูกว่าออกไปทำงานประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วได้ถามน้องว่าเอ้าทำไมแล้วเมื่อเช้าทำไมไม่ไปโรงเรียนเขาบอกว่าเขาพูดมาว่าน่าสงสารมองว่าเขาอาบน้ำรอแล้วตื่นมาหนูก็ไม่เห็นพ่อแล้วก็คือว่ามารู้ว่าพ่อถูกยิงแล้วรอพ่อไปส่งไปโรงเรียน
0: เด็กก็คือเด็กแล้วก็ลูกก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็คือคุณพ่อแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยครับ
5: มากันที่เหตุสลดเหตุการณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับไทยอเมริกันครับเจ้าตัวเนี่ยคาดว่าไปเสพก็คือกัญชาแล้วดื่มน้ำท่อมด้วยพอมึนเมาหลอนได้ที่เนี่ยจับแฟนสาวโขกกับกำแพงจนเสียชีวิตแล้วเจ้าตัววิ่งหนีออกมาในสภาพเปลือยเปล่าแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปชนครับ
6: ทุกคนครับระวังนิดนึงไปโอ้โหเฮ้ย
7: อย
6: ู่ด้านนอก
7: ด้าน
5: มาไล่เรียงเรื่องราวกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับเริ่มจากที่กล้องวงจรปิดจับภาพบริเวณด้านหน้าของที่พักแห่งนี้กันได้นะครับทราบภายหลังว่าชายคนดังกล่าวที่คาดว่าไปเสพกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำท่อมเนี่ยคือเคเดนครับเคเดนเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันครับอายุแค่23ปีครับเจ้าตัวเนี่ยคือคนในรีสอร์ทเขาบอกแบบนี้ว่าได้ยินเสียงดังแบบต่อเนื่องหลังจากที่มีปากเสียงกันนะครับภายในห้องพักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รีสอร์ทที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่แล้วเจ้าตัววิ่งออกมาจากห้องพักในสภาพเปลือยล่อนจ้อนครับคาดว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเสพกัญชาและดื่มน้ำท่อมครับสุดท้ายแล้วก็ไปทำร้ายแฟนสาวแล้วจากนั้นเนี่ยคือเคเดนพยายามวิ่งไปเรื่อยๆคือคนก็แตกตื่นวิ่งหนีกันแล้วก็เจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่ด้วยความมึนเมาครับก็เลยคาดว่าเนี่ยฮะจังหวะนี้พอหนีออกไปปั๊บไปชนกับรถชาวบ้านอย่างจังจนตัวเองได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณสักตีสองของเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสภ.แม่ออนได้รับแจ้งก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่รีสอร์ทก่อนเลยครับที่รีสอร์ทเนี่ยพอเข้าไปห้องพักก็ตกใจคุณผู้ชมครับสลดจริงๆคือไปเจอร่างของตัวน้องอโลซินีเป็นชาวไทยฮะอายุ26ปีเจ้าตัวเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักแล้วเลือดเนี่ยกระจายเต็มห้องครับแล้วไปพบสนับมือเปื้อนเลือดด้วยนะครับตำรวจพบร่องรอยการเสพกัญชาแล้วก็การดื่มน้ำกระท่อมภายในห้องพักครับคนในรีสอร์ทบอกตรงกันว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยคาดว่าได้ยินเสียงตัวฝ่ายชายคือเคเดนเนี่ยร้องโหยหวนดังเลยครับจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นการทะเลาะ กันกับฝ่ายหญิงทะเลาะ กันสักพักกลายเป็นว่ามีเสียงปึกปึกปึกคาดว่าเคเดนเนี่ยจะจับตัวแฟนสาวโขกกับพื้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็อยู่ๆครับประตูห้องก็เปิดออกแล้วเคเดนวิ่งหนีออกมาจนเป็นภาพที่จับได้บริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทแบบนี้นะครับตำรวจประสานครับเพราะว่าจะตามตัวในเคเดนคือที่รีสอร์ทเนี่ยเขาบอกว่าเคเดนขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่พอประสานกับกู้ภัยบอกว่ามีชายคนนึงเป็นลูกครึ่งต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์ชนครับก็เลยกลายว่าตามไปเจอตัวตัวคนเดียวกันเลยครับปรากฏว่าตำรวจพยายามที่จะสอบสวนแต่สภาพร่างกายคือ1คือบาดเจ็บด้วยอาการมึนเมายังคงอยู่ด้วยให้การวกวนอ้างว่าตนเองนั้นเห็นภาพแฟนสาวใช้สนับมือทำร้ายตัวเองก่อนแล้วคิดว่าน่าจะเป็นภาพหลอนเลยเผลอจับหัวของแฟนสาวโขกจนกระทั่งเจ้าตัวแน่นิ่งถึงแก่ความตายครับตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ควบคุมตัวไว้ก่อนที่โรงพยาบาลครับ
0: ตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับและกำลังจะเปิดให้จองบัตรวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้มาตอกย้ำความสนุกอีกทีหนึ่งครับ
3: พรุ่งนี้ได้เวลากดบัตรกันแล้วกับเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่บนบ้านหลังใหม่เตรียมพบประสบการณ์ที่เหนือกว่าทุกปีในงาน Big Mountain Village ขอชวนทุกคนมาเป็นคนกลุ่มแรกที่จะมาเป็นสักขีพยานแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเตรียมพบประสบการณ์งานเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดบนสถานที่ที่ดีที่สุดฟาร์มโชคชัย3ในแปลงงานที่ดีที่สุดฝุ่นไม่มีเดินไม่ไกลลานจอดรถใกล้ห้องน้ำเยอะมากและทุกเวทีใหญ่เท่ากันสนุกเหมือนกันมาพร้อมมาตรการตรวจสิ่งผิดกฎหมายแบบเข้มข้นรวมถึงไลน์อัพศิลปินที่ยังคงดีที่สุดแห่งปีย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้เปิดขายบัตรเวลา 8:00 น.แม้จะเปลี่ยนใหม่หมดแต่ราคาอย่างเท่าเดิมเปิดขายบัตร Early Call วันที่4ถึง8กันยายนนี้5วันเท่านั้นที่เคาน์เตอร์สวิตช์ All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาเว็บไซต์ All Ticket เว็บไซต์ Ticketeer และ Ticketeer Application แล้วเจอกัน 12 ถึง 13 ธันวาคมนี้ที่ฟาร์มโชคชัย3
0: บรรยากาศที่พัทยาเมื่อวานนี้ก็คึกคักแล้วนะครับจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตอนนี้กำลังคนชุดแรกของสหรัฐเนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วก็การตรวจตราการดูแลความเรียบร้อย walking street แล้วก็หลายๆที่เมื่อคืนนี้ก็คือปกติพัทยาคึกคักอยู่แล้วยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency

0: 配色 Body Whitening Lotion， 皮肤素登上。
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
3: เที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: โอป้าพาจิมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
1: ้ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
2: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิราล
0: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก

0: มะม่วงอ่ะสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
0: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
2: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
3: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
0: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
2: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
4: ช่วยค่อยเดินนะแม
0: ่อุ๊ยหลางหลาย
2: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
2: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
0: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
2: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5585ไทยประกันชีวิต
5: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fan Con
6: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: 7:34 นาทีนะครับกับการที่กำลังพลของสหรัฐนะครับรวมแล้วประมาณ 5,000 นายก็มาถึงพัทยานะครับแล้วก็หลังจากนี้5วันก็เที่ยวกันฉ่ำๆแล้วก็ผัดเวรกันนะครับว่าเที่ยวคนนึงเสร็จปุ๊บก็ไปให้เพื่อนมาเที่ยวกันต่อนะครับทีเนี้ยดูภาพตอนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับมาพร้อมกับเรือติดตามอีก2ลำเพราะฉะนั้นมีเรือทั้งหมด3ลำด้วยกันที่มาเทียบท่านะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีทีเนี้ยพอมาเทียบท่าเสร็จแล้วนะครับโดยกระบวนการโดยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือปล่อยให้กำลังพลเนี่ยมาพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ตะวันออกกลางมา250วันก็มีความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นมาปล่อยใจมาเที่ยวเล่นนะก่อนจะได้กลับบ้านนะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราดูภาพแล้วก็จะเห็นว่าอุ๊ยเรือลำใหญ่จังเลยหลายคนบอกเนี่ยวันนี้พฤหัสแล้วเขาอยู่ไปจนถึงวันที่6ใช่ไหมอยากจะไปดูเรือได้ป่ะไม่ได้นะครับบอกอุ๊ยเรือใหญ่อ่ะคือเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยมีความยาวประมาณ3สนามฟุตบอลต่อกันอยากจะเห็นเครื่องบินด้วยเครื่องบินรบไปดูไม่ได้นะครับตรงนี้เขาไม่เปิดให้ดูนะครับเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปก็ไม่ได้เข้าถ้าแอบเข้าอันนี้มีความผิดด้วยนะครับให้ดูตามหน้าจอดูจากภาพสื่อมวลชนก็แล้วกันว่าเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเขามีขนาดใหญ่ขนาดไหนอ่ะทีนี้พอมาถึงเสร็จเรียบร้อยโหลดคนลงบ้างพลทหารของสหรัฐนะครับก็ลงจากเรือแล้วชุดแรกเนี่ยเขาจัดรถรับส่งนะครับจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางก็คืออยู่ที่ฮาร์ดร็อกพัทยาจะไปขึ้นจะไปลงเนี่ยตรงนั้นนะครับก็มีรถพามาและนี่อ่ะต้อนรับก็รอต้อนรับกันล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยอบอุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีในอำเภอบางละมุงให้การต้อนรับนะครับมีผู้บัญชาการเรือเนี่ยก็มาแล้วก็นี่นะครับท่านนี้นายกของพัทยากับผู้บัญชาการเรือนะครับจำไม่ผิดชื่อว่าคุณคอร์เนลเจฮัลเลอร์สักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ให้พวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยเป็นที่ระลึกนะครับหลังจากนั้นพิธีกรรมผ่านไปปล่อยให้เที่ยวแต่ก็ย้ำแบบนี้ว่าไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ถ้าเกิดพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยซอย 6-7-8 แถวนั้นเนี่ยไม่ให้เข้านะครับแล้วก็ ร้านเขาใช้

0: คำว่าร้านขายยาแต่ที่รู้กันก็คือร้านขายกัญชาก็คือไม่ให้เข้านะครับแล้วก็กีฬาเสี่ยงกีฬาทางน้ำต่างๆเนี่ยไม่ให้เล่นนะเพื่อความปลอดภัยของตัวกำลังพลเองครับ
1: มาดูเรื่องความปลอดภัยกันซะหน่อยครับเมื่อวานนี้ผู้ราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ครับรวมถึงทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตีพงพันธ์วงมณีเทศพร้อมกับผู้แทนฝ่ายความมั่นคงจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานำทีมลงพื้นที่ไปตรวจเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยไปไหนกันบ้างเอาแน่นอนครับออกเดินทางไปก็ต้องไป Walking Street พัทยาใต้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีกำลังพลสหรัฐอเมริกาลงจากเรือเดินทางมาเที่ยวในช่วงกลางคืนนะครับก็สังเกตได้จากการที่ว่าเรามีทั้งตัวบิลบอร์ด LED ขนาดใหญ่ในการต้อนรับมีชุดสายตรวจพร้อมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารตรวจพื้นที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับพร้อมกับจะมีการประสานต่อจากการติดตามผ่านกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงเบื้องต้นก็ขอความร่วมมือเหล่าบรรดาผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันทุกคนครับ
2: ในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
1: พอเห็นว่าระดับทั้งท่านผู้ว่าเองผู้บังคับการตรวจภูธรเองลงพื้นที่งานนี้ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็กล่าวขอบคุณฝ่ายไทยนะครับที่ดูแล้วมีมาตรการที่เข้มข้นพร้อมกับบอกว่าจะมีการย้อนกลับไปกำชับทุกกำลังพลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดกันด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนกันหน่อยครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยก็คึกคักนะครับทั้ง Walking Street พัทยาเองก็จะเห็นภาพกำลังพลทั้งชายทั้งหญิงทยอยออกมาเป็นกลุ่มๆครับแล้วก็เดินชมเมืองแล้วมีการช้อปปิ้งอ้าวงานนี้มากันแล้วผู้ประกอบการสถานบันเทิงว่าอย่างไรกันบ้างไปลองฟังเสียงจากผู้ประกอบการกันดูครับ
3: หวังว่ารายได้จะเข้ามาที่ Walking เยอะหน่อยเพราะว่าเขาช่วงนี้คงจะไม่ใช้ตังค์อ่ะ
4: ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับ
3: แย่
4: แย่เงียบ
3: เพราะว่ามันก็มีแต่พวกอินเดียเดินไม่ค่อยเที่ยวอย่างพวกอเมริกันมาอย่างน้อยก็มาใช้ตังค์ใช้จ่ายกับที่ร้านเราได้วันนี้วันแรกก็เดินสำรวจกันก่อนเนี่ยเพราะมันที่เที่ยวเยอะด้วยแหละ
1: อย่างที่พี่โจบอกเอาไว้แหละครับ5วันนี้น่าจะคึกคักเอาเบื้องต้นเห็นบอกว่าธนาคารทั้งหลายก็เอาเงินไปเติมตามตู้ต่างๆเอาไว้เพื่อรอกำลังพลกดมาใช้บริการกันครับ
0: ไปเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าทนายที่สงขลาบอกว่าเนี่ยท้าทายคำสั่งนายกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปืนนะครับเนื่องจากว่าข้างบ้านเนี่ยใช้ปืนยิงลิงที่มันหลุดมาแล้วตายคาสวนไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับคือทนายท่านนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของลิงนะแต่ก็เรียกมันเพราะหลุดมาเป็นเดือนแล้วอ่ะก็อยู่แถวนี้ก็เรียกมันเจ้าจ๋อเจ้าจ๋อเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วก็โดนยิงนัดเดียวจอดเลยนะครับทีนี้ทำให้คุณพัทรยาเนี่ยก็วิ่งออกมาดูนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น1กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ต้องคนแถวนี้แหละเป็นคนยิงก็เลยพอเจ้าจ๋อมันตายปุ๊บเนี่ยก็เอาร่างมันน่ะใส่ตะกร้าพลาสติกแล้วก็ไปหาเพื่อนบ้านเลยบอกเป็นคนยิงใช่ไหมเป็นคนยิงใช่หรือเปล่าตอนแรกอ่ะไม่ยอมรับด้วยนะครับแต่ว่าคุณพัทรยาบอกก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าประสานเข้ามาจับแล้วจะพามันออกจากพื้นที่ไปอยู่แล้วมายิงทำไม ปรากฏคนยิงยอมรับนะครับว่ายิงเพราะว่าลิงอ่ะมันเข้ามากินผลไม้ในสวนก็เลยไม่พอใจครับ
5: เบี้ยวยิงทำไมไม่ถอยยิงทำไมเอาดิเอาให้กูตายเลยเบี้ยมันยอมรับเลยว่ามันลิงยิงมันลิงยิงลิงมันก็ถ่ายรถท่าพี่อยู่เบี้ยเร็วรีบมาเร็ว
0: เนี่ยแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับตัวคุณพัทรยายืนยันว่าเอาเรื่องแน่ๆนะครับเพราะว่ามันท้าทายหลายอย่างไม่ดูข่าวเหรอนายกก็เพิ่งสั่งจัดการเข้มงวดเรื่องของการใช้ปืนพกปืนเหล่านี้แล้วเห็นว่าหลังจากเธอไปแจ้งความเนี่ยมีการดีลประสานให้นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมาคล้ายๆกับกดดันเพื่อให้เธอ

0: ธอถอนแจ้งความคดีนี้ครับ
1: เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากทำอะไรก็ทำไปจะไปฟ้องอะไรก็ทำไปคุณทนายอยากฟ้องอยากอะไรก็ทำไปเลยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งออกมาเป็นญาติเขาก็บอกเลยว่าก็แค่ลิงตัวเดียวทำเป็นเรื่องใหญ่อยากทำอะไรก็ทำไปเลยไม่คนดียืนยันจะดำเนินต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะต้องเอาคนผิดมารับโทษจนถึงที่สุดให้ได้ต้องติดคุกค่ะเราเป็นคนรักสัตว์นะคะใครไม่รักสัตว์เราไม่รู้เรารักสัตว์นะคะสัตว์นี่คือสิ่งมีชีวิตกฎหมายมีไม่นั้นกฎหมายจะมีไว้คุ้มครองพวกเขาทำไมพวกเขาแค่ไม่มี
0: ก็จริงอย่างที่ทนายบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ลิงตัวเดียวลิงก็มีชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกวันนี้บ้านเราก็มีพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะครับเราใช้กฎหมายฉบับนี้กับสัตว์ทุกชนิดด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของหมาแมวลิงไม่ผิดเหมือนกันแล้วพอเป็นลิงคุณผู้ชมลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเพราะฉะนั้นผิด2ฉบับแล้วแล้วก็ผิดเรื่องของการใช้อาวุธปืนการยิงปืนในที่ตรงนี้ด้วยนะครับ
2: เรื่องต่อไปคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมันเป็นกระแสข่าวตั้งแต่ปี67นะครับที่ฉะเชิงเทราชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีกระแสข่าวว่าจะมีชุมชนชาวยิวเนี่ยเขาเอาศพของชาววิวเนี่ยมาทำเป็นสุสานฝังเอาไว้ในพื้นที่ก็กลายเป็นเรื่องกันไปเมื่อ2ปีก่อนแต่ล่าสุดเหมือนกับมีกระแสข่าวว่าจะกลับมาใช้พื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับเป็นภาพที่มุมสูงนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าด้านหน้าเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้ด้านหน้ารั้วจะมีกลุ่มชาวบ้านประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ลงพื้นที่กันเข้ามารวมตัวกันครับหลังมีกระแสในโลกโซเชียลว่าสถานที่แห่งนี้ที่ถูกล้อมรั้วไว้เรียบร้อยเตรียมจะกลับมาสร้างเป็นสุสานยิวแห่งใหม่ภายใต้ชื่อว่า Jewish Cemetery Thailand ครับเพราะว่าสุสานชาวยิวในกรุงเทพเริ่มมีพื้นที่ไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชมครับทำให้เมื่อวานนี้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านรวมตัวกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าจุดที่ถูกพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่จุดใดใครเป็นเจ้าของนี่ก็ลงพื้นที่มาเลยครับก็พบว่าพื้นที่แห่งนี้มันก็มีการก่อกำแพงไว้เกือบจะครบทั้งหมดมีแค่ตรงประตูนี่แหละที่มันยังเป็นแบบสังกะสีหรือว่าแผ่นเมทัลชีทปิดเอาไว้อยู่นะครับอยู่ในพื้นที่หมู่2ที่ตำบลเสม็ดใต้บางคล้าครับที่ฉะเชิงเทราแล้วชาวบ้านบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหนูเอ้ยไม่ใช่แค่2ปีก่อน4ปีก่อนปี65มันมีการเอามาลึกแล้วก็มีการมาถมจนกระทั่งมาตั้งเป็นกำแพงแล้วบอกว่านี่จะเป็นสุสานชาวยิวป้าเล็กคนในพื้นที่บอกว่าเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้นึกว่าจะมาสร้างโรงงานกันปรากฏว่าวันดีคืนดีครับผ่านไป 2-3 ปีพอมาปี67ฮะจู่ๆที่ป้าเล็กบอกเขารู้ว่าไงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าป้าเล็กเนี่ยเป็นคนข้างบ้านที่อยู่ติดแถวนี้ฮะมีคนขนศพชาวต่างชาติมาแล้วมาถามว่าป้าคุณแจรั้วอยู่ไหนผมจะเอาศพไปลงป้าบอกฉันไม่เกี่ยวเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาว่าอ๋อจะเอาศพมาลงตรงนี้อ่ะไปลองฟังเสียงกันหน่อยครับ
3: ผมถามนิดนึงตอนนั้นศพเดียวเนี่ยกลัวไหม
4: โอ้โหแท้นี่ยังไม่กล้าเดินออกมาปลายสวนเลยเพราะมันเดือดร้อนไหมเพราะน้ำเนี่ยมันจะต้องลงไปไหมถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเขาต่อต้านกันหมดแล้วมีใครเขานั่นเลยเขาไม่มีใครที่จะต้องการ
2: ที่พูดเรื่องน้ำเนี่ยพอป้าเล็กเขาบอกว่าฉันมีที่แต่ที่ฉันเนี่ยมันต่ำกว่าตรงนี้แล้วถ้าหากว่าฝนมันตกโทษนะลูกเอ้ยถ้าหากเขาทำเป็นสุสานจริงแล้วน้ำมันซึมไปมันจะผ่านศพมันแล้วมาผ่านที่ฉันไม่กล้าเดินผ่านเลยเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เขาบอกนะครับขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเอาจริงๆตั้งแต่ปี67ที่เป็นข่าวเนี่ยชาวบ้านก็มารวมตัวกันรอบนึงแล้วเพราะว่ากังวลว่ามันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของน้ำในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านเขาบอกกลัวเรื่องลี้ลับใครๆก็กลัวกันแต่จากการตรวจสอบก็พบว่าการก่อสร้างดังกล่าวมันไม่ถูกกับเงื่อนไขการจัดตั้งเป็นสุสานและสถานที่ชาปนสถานก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต่อใบอนุญาตให้แล้วเรื่องก็เงียบหายไป2ปีแต่ที่เป็นกระแสตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาดูอีกครั้งว่าเขากลับมาก่อสร้างเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
5: ตอนเห็นข่าวเนี่ยกังวลมากแต่ว่าพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าพื้นที่เราอันนี้เราดูจากสภาพแวดล้อมเราเห็นแต่ว่าคือพอข่าวออกเนี่ยทำให้เราตกใจว่าเรื่องที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้าออกทุกวันเนี่ยไม่มีใครมาเข้าทำอะไรเราก็เลยตกใจว่าเฮ้ยที่กระแสข่าวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงไหมเขาจะมาทำดำเนินการต่อไหมที่กลัวจริงๆอ่ะก็คือเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเรื่องสิ่งลี้ลับว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละศาสนาเขาประกอบพิธียังไงแล้วสิ่งกับหรือวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่กับแถวนี้ได้ไหม
2: เอาเป็นว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวทางทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์จะเกาะติดเรื่องนี้ไปให้นะครับ
0: ก็ให้ความเป็นธรรมเนาะเพราะว่าห่วงซุยอะไรกับบ้านเราก็เต็มไปหมดแต่ที่น่ากังวลมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันก็คือตอนนี้กำลังมีการพิจารณากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในการหายใจของคนไทยกำลังพูดถึงร่างพรบอากาศสะอาดนะครับเมื่อวานนี้อยู่ในชั้นพิจารณาคือเมื่อวานเนี่ยก็ด้วยความที่ส่งไปที่สว.วุฒิสภามีการปรับแก้หลักเกณฑ์เงื่อนไขบางอย่างที่มันต่างไปจากร่างเดิมที่ส.ส.ส่งไปเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ส.ส.เนี่ยได้อภิปรายที่แสดงความเห็นปรากฏว่าเป็นช่วงที่ส.ส.จากพรรคประชาชนเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาอภิปรายให้ความเห็นแล้วก็มันมีบางส่วนที่พาดพิงกับส.ว.จนทำให้ประธานในที่ประชุมเนี่ยปิดไมค์แต่หลังจากนั้นปิดไมค์ก็จริงเปิดแล้วมีการสบถมีการหลุดคำหยาบออกไมค์จนทำให้ที่ประชุมเกือบล่มครับ
6: ตัวเล่มสรุปครับท่านประธานกับเล่มรายงานเล่มนี้ครับผลงานเกือบ1ปีของสมาชิกวุฒิสภาค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับซึ่งผมว่าตัวเล่มรายงานของสว.ในมือผมเล่มนี้ตอบชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทํางานกันเพื่อใครแล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสําคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
7: ต่อไปเชิญท่านชนาธิปสุภศิริ
6: โอ้
8: น่าเกลียดจังวะ
6: เอางี้เลยเหรอ
7: พูดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
9: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
7: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพงษ์
6: โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณมาก
0: ต่อไปถ้าเกือบล่มแล้วนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการอภิปรายในกฎหมายสำคัญที่พยายามผลักดันกันมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับก็ในที่สุดก็คลี่คลายสุดท้ายก็คือว่าก็ต้องถอนคำพูดในที่นี้ก็จะได้เป็นบทเรียนสอนใจเรื่องของการความระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำในการที่จะพูดคุยสื่อสารกับประธานในที่ประชุมด้วยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการลงมติในที่สุดแล้วในที่ประชุมก็มีมติไม่เห็นด้วย414เสียงเห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง1เสียงก็แปลว่าไม่เห็นด้วยกับร่างที่สว.เนี่ยลงมาผ่านลงมานะครับคือมันคนละร่างกันมันร่างเดียวกันแต่เนื้อหาที่เป็นหลักใหญ่ใจความสาระสำคัญมันต่างกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทั้งสภาบนวุฒิสภาสภาล่างสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นไม่ตรงกันนะครับพิจารณากฎหมายฉบับนี้ต้องตั้งกรรมธิการร่วมนะครับก็คือ20คนสว10สสอีก10ก็จะมีตัวแทนสสก็คือภูมิใจไทยพรรคประชาชนเพื่อไทยกล้าทำประชาธิปัตย์ก็ส่งตัวแทนมาร่วมในการที่จะมาหาคนละครึ่งแล้วกันกับร่างพรบ.อากาศสะอาดนะครับทีเนี้ยความสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาบ้านเราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มันมาทุกปีนะครับแล้วก็มันบางปีมันค่อนข้างหนักแล้วแน่นอนว่าเวลามันมาเนี่ยมันกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับตามช่วงเวลามันจะไล่กันไปต้นปีภาคเหนือขยับลงมาภาคกลางกรุงเทพขยับไปภาคใต้แล้วพวกนี้อ่ะในเมืองก็จะมาจากฝุ่นมาจากควันรถนะครับแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดจะมาจากการเผาทีเนี้ยมันต้องมีกฎหมายที่มาจัดการให้ชัดเจนเพื่อคืนสิทธิ์ในการหายใจให้กับคนไทยนะครับก็เลยต้องมีกฎหมายฉบับนี้แล้วที่สำคัญคือต้นเหตุของการทำให้เกิดฝุ่นพิษต้องไปจัดการนะครับโทษเนี่ยลงโทษมีโทษปรับอะไรก็ว่ากันไปแต่พอส่งไปถึงชั้นวุฒิสภาปรากฏว่า เนื้อหาในการแก้ไขที่มันผ่านวุฒิสภาเนี่ยก็ปรับแก้หลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าปรับหลายเรื่องจนในที่สุดเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นว่าปรับแก้ในหลักการมากเกินไปนะครับเมื่อวานก็เลยลงมติไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้และนำไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วม20คนขึ้นมาหลังจากนี้ครับ
2: คุณผู้ชมจำกันได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มันมีภาพที่คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกเนี่ยเคยพูดถึงคุณเท้งแล้วก็พรรคประชาชนที่เคยบอกเอาไว้ว่าขอบคุณสิหากไม่มีเขาในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณเท้งได้พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าทำให้เป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดได้เช่นเดียวกันพอนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามทั้งฝั่งคุณเท้งเองคุณพระดอนเองมีปฏิกิริยาอย่างไรลองดูกันครับ
8: ถ้านายกจะขอบคุณผมเองที่เคยขอบคุณผมว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยทำให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกัน
10: อย่างคุณเท้งบอกว่าเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยากจะฝาก
11: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับแล้วจากนั้นโค้งต่อแล้วขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนักข่าวนับได้ทั้งหมด4ครั้งนะคุณผู้ชมครับนี่คือหลังจากที่นักข่าวในกรณีที่คุณเท้งพูดถึงว่าทำให้เป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดได้เช่นเดียวกันปรากฏว่าคุณพระดอนตอบกลับมาแบบนี้อ้าวจากนั้นฮะทีมข่าวบอกเดี๋ยวงั้นขอสัมภาษณ์ต่อก่อนพูดถึงเรื่องที่ว่ามันมีกระแสข่าวที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นยัตติอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลถ้าคุณพระดอนบอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆรัฐบาลก็พร้อมในการที่จะรับการอภิปรายไม่วางใจของทางฝ่ายค้านก็ถือเป็นสิทธิ์ในอำนาจตามชอบธรรมของฝ่ายค้านเขาและยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่แต่ถ้าถามว่าจะไปอภิปรายช่วงไหนเรื่องนี้คุณพระดอนบอกแบบนี้ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นเดือนไหนกันนะครับแถมนักข่าวถามว่าแล้วมีเก่งไหมเก่งข้อสอบไหมว่าฝ่ายค้านจะยิงมาเรื่องใดเขาบอกว่าต้องรอดูญัตติที่ฝ่ายค้านจะเสนอขึ้นมาก่อนนะครับส่วนที่บอกฝ่ายค้านบอกว่าทำให้เป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดได้เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าจะล้มรัฐบาลได้นั้นคุณพระดอนบอกแบบนิ่งๆบอกว่าอันเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลแล้วก็หลักฐานหากรัฐมนตรีถูกอภิปรายแล้วชี้แจงไม่ได้สมาชิกสภาก็จะเป็นผู้ตัดสินใจจากข้อมูลทั้งสองฝ่ายครับส่วนประเด็นเรื่องของการหัวสวเชื่อว่าจะถูกนำอภิปรายด้วยเหมือนกันใช่ไหมแต่เบื้องต้นคุณพระดอนบอกแบบนี้ว่ายืนยันว่าพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ
0: พูดถึงนายกกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือผู้นำของทางสิงคโปร์เนี่ยมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพราะว่าจะมีการประชุมร่วมกันแล้วสไตล์การทูตของนายกอนุทินใช้การทูตดนตรีอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ในงานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยนายกอนุทินบ้านเราก็เลยร้องเพลงนะครับร้องเพลงส่วนผู้นำของสิงคโปร์ก็ดีดกีตาร์ไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ

0: ชื่อเพลงก็เฉลยตอนท่อนสุดท้ายที่นายกร้องนะครับ The answer is blowing in the wind นะครับเป็นชื่อเพลงนะครับร้อง2เพลงเพลงแรกก็เนี่ยครับ blowing in the wind แล้วก็อีกเพลงนึงก็คือ let it be นะครับส่วนนายกลอเรนซ์สว่องของสิงคโปร์ก็นี่น่าจะคุยกันถูกคอเพราะเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีที่บริหารประเทศได้นิดหน่อยทั้งคู่เลยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับภาพนี้นายกรัฐมนตรีของบ้านเรานะครับก็คือให้การเลี้ยงรับรองอาหารค่ำก็คือเราเป็นเจ้าภาพเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยลอเรนซ์วองเนี่ยมากับภริยานะครับมาร่วมประชุมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นแขกของรัฐบาลแล้วก็ร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะครับและในระหว่างการหารือกันของ2ฝ่ายก็แน่นอนจับไม้จับมือร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็ขยายความร่วมมือในหลายมิติพลังงานอาหารเศรษฐกิจการลงทุน AI แล้วก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีก1ภาพที่คุ้นเคยกับการทูตดนตรีของนายกรัฐมนตรีไทยที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและฉันมิตรแบบนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตรอบแรกของคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์เกิดขึ้นนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีปรากฏว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปครับเนื่องจากว่าโซนหนึ่งที่เป็นการกั้นพื้นที่ VIP เกิดทรุดตัวลงมาครับ
2: แผ่นนู้นแผ่นนี้ไปประมาณ3แผ่น3แถวครับ
3: นะครับคือทางสถานที่เนี่ยกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยร้องเพลงก็ไม่ได้นะ

0: ไม่ไปไหนครับไม่เลิกเดี๋ยวครับตรงนี้นิดนึงมันไม่อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับ
1: เอาจริงๆแล้วทั้งหมดก็เป็นเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมครับคือหลายคนมองว่าเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายแต่ไม่ใช่นะคือสแตนที่นั่งตรงจุดนี้เป็นโซน VIP บัตรเนี่ยราคาพิเศษคือ 7,000 บาทปรากฏว่าก่อนจะเริ่มต้นการแสดงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโครงสร้างมันทรุดลงไปบางแผ่นก็เลยทำการประกาศเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยกันก่อนนะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าแบบนี้ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยถือเป็นรอบแรกแต่ปรากฏว่าทางผู้จัดงานประกาศว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้ยกเลิกไปก่อนแล้วจะย้ายไปเล่นวันที่9กันยายนครับ
2: ไม่สามารถทำการแสดงต่อได้แต่ขอทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9กันยายน
1: เล่าแบบบ้านๆเลยนะคุณผู้ชมนะคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการแสดงรอบแรกแต่เอาจริงๆคือที่เขาฮือกันตอนแรกแล้วกลายเป็นเฮแบบปรบมือเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วทุกคนตั้งใจว่าจะคว้าบัตรรอบสุดท้ายให้ได้ก็คือรอบวันที่6หรือวันที่8แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าที่เฮก็คือจะได้เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายปิดคอนเสิร์ตอําลาจริงๆในวันที่9กันยายนนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นก็บอกว่าการแสดงในวันนี้วันที่3วันที่5วันที่6รวมถึงรอบกุศลวันที่8จะยังคงแสดงอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะครับ
3: ไปที่สหรัฐกันหน่อยคุณผู้ชมครับบางทีคนเราก็มีชีวิตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่เหลือเชื่อแบบนี้หลายคนบอกโกงความตายมันก็เลยทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านต้นไม้เป็นจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาเขาร่วงลงไปแต่เขาลุกขึ้นมาได้ไปดูภาพนี้กันครับเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นคนไทยนะเกิดแต่กากูใช่ไหมทีนี้กลายเป็นว่าเรื่องนี้คือดูแล้วเนี่ยโอ้โหฟ้าผ่าลงเลยนะแล้วก็ล้มทั้งยืนเลยนะครับแล้วตอนที่ลุกขึ้นมาเห็นไหมตอนที่เดินกลับเข้ามาเนี่ยก็คือเนื้อตัวก็เปียกไปหมดแล้วแล้วนี่ตรงนี้คือหน้าโบสถ์เดินออกไปจากโบสถ์โดนฟ้าผ่าปุ๊บลุกขึ้นมากลับเข้าโบสถ์เพื่ออะไรเพื่อมาขอบคุณพระเจ้าในโบสถ์ที่ยังทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่เดินกลับมาแบบนี้นะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าตอนที่สายฟ้าฟาดลงมาใส่เนี่ยมันชาไปทั้งตัวเลยโอ้โหชายิบยิบเลยเหมือนโดนเข็มไออันเล็กๆเนี่ยทิ่มแทงตามเนื้อตามตัวปวดระบมไปหมดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าแล้วเจ็บมากกว่านี้ไหมไม่ได้มีอาการอื่นๆนะครับบาดแผลไฟไหม้ก็ไม่มีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้วก็ไปหาหม
1: อ
3: ตรวจรับการรักษาหลายครั้งก็ถือว่าปลอดภัยดีครับ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับไปกันที่บ้านทุ่งแดงของแม่ฮ่องสอนกันหน่อยคุณผู้ชมทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้ไม่ง่ายเลยลำบากเป็นดินเป็นโคลนเป็นเลนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเข้าไปตรงนี้เขาฝากด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูสินึกว่าโคลนถล่มนะครับเป็นเส้นทางเข้าบ้านทุ่งแดงที่ตำบลแม่เหี่ยของแม่เสรียงนะครับคือโคลนอ่ะมันเต็มไปหมดเพราะว่าดินมัน

0: สไลด์ลงมาแล้วยศรถเนี่ยผ่านไปไม่ได้ในอำเภอฝ่ายปกครองนำข้าวสารนำข้าวของเครื่องใช้ไปช่วยชาวบ้านแต่รถมันเข้าไปไม่ถึงทำไงอ่ะก็เลยต้องใช้วิธีการเดินเท้าแล้วก็แบกของเข้าไปส่งให้กับชาวบ้านนะครับเส้นทางนี้ถูกดินสไลด์ปิดทับตั้งแต่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับรถเนี่ยอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถขับเคลื่อน4ล้อที่ผ่านได้แต่ว่าฝนมันยังคงตกอยู่เพราะฉะนั้นดินสไลด์ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มีปัญหาตลอดบ้านทุ่งแดงมีชาวบ้านประมาณ100คน32ครัวเรือนนะครับตอนนี้ก็กระทบเพราะว่าชาวบ้านเขาปลูกฟักทองขายก็ขนฟักทองออกไปขายไม่ได้นอกเหนือจากที่ตำบลแม่เหียบ้านทุ่งแดงแล้วเนี่ยไปที่อบต.แม่สามแลบอำเภอศบเมยกันหน่อยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการพัฒนาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเลยขอให้จัดสรรงบประมาณซ่อมถนนสะพานระบบน้ำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ด้วยความที่ในพื้นที่เนี่ยมันมีเขตป่าเพราะฉะนั้นติดเงื่อนไขเรื่องการใช้พื้นที่นะครับก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนเรื่องของการใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ส่งของส่งอะไรเข้ามาพัฒนาแล้วการจัดสรรงบประมาณให้แม่ฮ่องสอนไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวกับทุกจังหวัดเพราะสภาพพื้นที่มันมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปครับ
1: มาดูสภาพอากาศกันซะหน่อยครับวันนี้ครับไปกันที่ภาคเหนือก่อนเลยครับมีโอกาสเจอฝน60เซนของพื้นที่ฝนจะตกในพื้นที่เชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและที่เพชรชบูรณ์นะครับอีสานวันนี้ก็ฝนเยอะเช่นเดียวกันครับ 60% ของพื้นที่ตกในพื้นที่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรน่าเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนปานกลางครับ 40% ของพื้นที่ตกในพื้นที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและที่ราชบุรีภาคตะวันออกฝนเยอะขึ้นมาหน่อยครับ 60% ของพื้นที่ตกในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้วันนี้ฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลนะครับเช่นเดียวกันห่างฝั่งจะเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่ถ้าจะตกจะเป็นช่วงเย็นบ่าย3ถึงค่ำๆเลยครับ
0: ฝนตกตลอดเวลาเลยอ่ะ
2: ตกทุกวันเลยนี่ลูกไม่ได้ทำกิจกรรมนอกบ้านเลย แต่ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปติดตามข่าวกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูแลเหมือนกันก็คือเรื่องของเส้นผมคุณผู้ชมอย่ามองข้ามสำคัญมากๆนะมีผมเท่ากับหน้าเด็กนะจ๊ะมาฟังเคล็ดลับกันกับคุณหมิงชลิษาค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงเลยค่ะที่พี่พูดบอกนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงอ่ะหมิงรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยน
2: ะ
3: แล้วใครต่อหลายคนนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของผมร่วงนะคะผมบางต้องรีบมาฟังทางนี้เลยเชื่อไหมคุณผู้ชมถ้าเราผมบางเมื่อไหร่นะเราจะดูแก่ทันที
2: จริง
3: แล้วเราจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเวลาถ่ายรูปต้องหามุมแบบจัดผมยังไงแล้วพี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้แอปพลิเคชันเวลาแต่งหน้าไม่พอนะเดี๋ยวนี้เขาต้องเติมผมแล้วยิ่งหนักกว่านั้นนะทุกวันนี้สัญญกรรมส่วนใหญ่สัญญกรรมหน้าใช่ไหมทุกวันนี้นะคะเกือบ 50% เลยเดี๋ยวนี้คนสัญญกรรมศีรษะผม
2: แล้ว
3: เหมือนคนไปปลูกผมหลายแสน
2: แพงเจ็บด้วย
3: แล้วพอทีนี้เนี่ยมันจะทำให้คนขาดความมั่นใจใช่ไหมคือถ้าคนแบบมันคือเพิ่มความมั่นใจเลยอ่ะผมนั้นหนาผมเยอะๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้เราเดินไปแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยมันร่วงตามพื้นเต็มไปหมดตื่นมาแล้วผมมันติดหมอนไปหมดต้องรีบมาฟังทางนี้เพราะอย่างที่หมิงบอกไปค่ะตัวหมิงเองเคยมีปัญหามันมาก่อน
2: ค
3: ือถึงแม้ว่าจะเห็นหมิงผมหนาขนาดนี้นะก่อนหน้านี้พี่ผู้เชื่อไหม
2: เ
3: คยขึ้นมาจากหมอนอ่ะมันร่วงเต็มหมอนแล้วคือแม่บ้านอ่ะมาถามคุณหมิงเป็นอะไรทำไมช่วงนี้กวาดบ้านแล้วทำไมผมมันร่วงเต็มไปหมดเราก็ตกใจนะเราก็เลยไปสังเกตตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราทำงานอย่างเงี้ยทุกวันพ
2: ี่
3: อย่างพี่ผู้ก็น่าจะเคยเป็น
2: โดนความร้อนโดนสารเคมี
3: คือเราไดผมทุกวันม้วนผมทุกวันทำสีผมโกกผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สารเคมีเนี่ยมันไปเกาะอยู่ที่หนังศีรษะมันเลยทำให้ผมเราเนี่ยหลุดร่วงได้ง่ายยิ่งไปกว่านั้นอายุพี่ผู้
2: จริง
3: คือถ้าคุณผู้ชมเห็นนะทำไมแม่จะต้องทำผมแบบตีโป่งพองเพราะว่าผมเขาน้อยคือถ้าคนยิ่งสูงอายุเนี่ยนะคะผมจะหลุดร่วงได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่พอทีเนี้ยด้วยความโชคดีของเราเราขอบอกเลยว่าเราเนี่ยโชคดีมากที่เกิดมาในยุคที่มีไลโอของพี่หนุ่มเพราะอะไรรู้ไหมพี่หนุ่มอ่ะคือหมิงไปถ่ายรายการแล้วหมิงก็บ่นแบบเนี้ยพี่หนุ่มผมร่วงดูแก่ไหมหนูดูแก่พี่หนุ่มบอกว่าแล้วทำไมไม่ใช้ไลโอพี่หมิงก็บอกแล้วหมิงใช้ได้แล้วหร
2: อ
3: คือเราอ่ะมีความเชื่อว่าคนที่ใช้พวกเหมือนเซรั่มบำรุงผมอะไรเงี้ยมันจะต้องคนสูงอายุเท่านั้นพี่หนุ่มบอกว่าก็มีปัญหาก็ใช้ไปเลยสิทำไมจะต้องให้รอแก่ก่อนแล้วค่อยใช้ล่ะเราก็เลยอุ้ยรอพี่หนุ่มใช้ตัวไหนอ่ะพี่หนุ่มก็บอกว่าเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนตอนแรกเนี่ยพี่หนุ่มให้หมิงอ่ะคือแฮร์โทนิกมา าก่อนคือพี่หนุ่มบอกว่าแล้วพี่หนุ่มก็หยิบมาเลยนะตอนที่ให้มิงเนี่ยก็ฉีดไปสิตรงเนี้ยอย่างเงี้ยฉีดไปเลยแล้วก็นวดนวดนวดมิงก็บอกเฮ้ยพี่หนุ่มจะเข้ารายการเราไม่ใช่หรอทำไมพี่หนุ่มฉีดได้พี่หนุ่มบอกว่าก็ฉีดทั้งวันน่ะ
2: ฉีดได้หรอ
3: พี่ก็ฉีดไปทั้งวันอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมิงมีปัญหาไงไว้พี่ผู้คือมิงอ่ะทาบ2นิ้วแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันขาวไปเลยคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันเห็นมั้ยว่ามันเหลือเส้นแค่นี้นะคะคือพี่หนุ่มบอกว่าคือมีปัญหาตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นคือมิงมีปัญหาตรงนี้มิงก็ฉีดเยอะๆมีปัญหาตรงนี้ก็ฉีดไปอีกนะคะคือยิ่งฉีดบ่อยผมก็จะยิ่งเห็นผลไวมันก็จะยิ่งขึ้นได้เร็วนะคะผลลัพธ์ที่มิงได้นะคุณผู้ชมหลังจากใช้ไป4สัปดาห์นะคะผมที่ร่วงเยอะๆอ่ะร่วงน้อยลงเลยนะคะผมที่มันติดตามหมอนร่วงที่พื้นเนี่ยมันแบบน้อยลงจริงๆแล้ววันนั้นไปร้านแล้วแบบทำกับช่างประจำช่างเขามัดผมให้มิงอยู่แล้วช่างก็ถามว่าพี่มิงไปทำอะไรมาทำไมหนูเก็บผมพี่มิงไม่ได้เลยเราก็เฮ้ยมันเห็นผลจริงๆเหรอเนี่ยคือมิงใช้ไปประมาณ4สัปดาห์คือผมมิงขึ้นใหม่เยอะมากคือต้องใช้แบบสเปรย์เก็บแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นเป็นลูกนกเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้หลังจากเนี้ยอีก12สัปดาห์ผมมันจะหนาและดูเต็มขึ้นรอยแสกเนี่ยคือเห็นไหมที่มิงบอกเมื่อก่อนมิงเท่านี้เลยนะจริงๆเนี่ยแคบเนี่ยนี่คือแสกให้เห็นเลยนะแล้วจะบอกว่าเนี่ยต้องรีบติดกิ๊บอะไรไปเพราะผมมันร่วงแบบไอ้ผมมันขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมนะใช้ควบคู่ไปกับแชมพูนะคะแชมพูตัวนี้ของเขาเนี่ยจะช่วยนะทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะนะคะทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยไม่มัน
2: ค่ะ
3: คือความมันเนี่ยมันจะทำให้หนังศีรษะผมของเราเนี่ยมันร่วงง่ายขึ้นนะคะแล้วจะช่วยทำให้ผมเนี่ยหลุดร่วงน้อยลงนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นใช้กับครีมนวดค่ะเพราะว่าผมเราเนี่ยบางทีมันก็แห้งกระด้างเนา
2: ะ
3: เราไดบ่อยๆทำสีบ่อยๆเนี่ยนะคะเขาจะทำให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นนะคะไม่พันกันแล้วก็ช่วยไม่ให้ผมขาดหลุดร่วงได้นะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของไลโอทุกตัวนะคุณผู้ชมเขาทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็วิตามินไม่มีพาราเบนนะคะซิลิโคนแอลกอฮอล์ SLS นะคะไม่ทำให้ระคายเคืองหนังศีรษะด้วยนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขาได้รับการวิจัยพี
2: ่
3: คือเขาไปส่งทดสอบนะจากบริษัท Dermaproof Asia นะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยสินค้าทั่วโลกเลยส่งไปให้บริษัทนี้นะคะวิจัยแล้วเขาวิจัยมาแล้วนะคะว่านี่เลยไลโอของเราเนี่ยนะคะทำให้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้ด้วยนะคะแล้วยังลดปัญหาผมหลุดร่วงสามารถเพิ่มผมหนาให้กับเส้นผมด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผมขึ้นใหม่ได้ยาวไวขึ้นด้วยนะคะเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง 4-12 สัปดาห์ด้วยกันนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้เอาคนเอเชียมานะคะเป็นอาสาสมัครแล้วก็วิจัยแล้วอย่างดีที่สุดคือพี่หนุ่มคือถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะพี่หนุ่มเนี่ยเขาใช้เองมาตั้งแต่ต้น
2: นี่เพิ่งเจอล่าสุดไปเจอกัน
3: เป็นไงพี
2: ่เก็บไว้ผมยาวมัดแบบหนาเลย
3: พ
2: ี่
3: พ
2: ู
3: ดรู้ไหมพี่หนุ่มอายุเท่าไหร่
2: เท่าไหร่แล้วนะ
3: จะ60
2: เฮ้ย
3: โทษนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะ60คุณผู้ชมตอนแรกอ่ะเราก็นึกพี่หนุ่มอ่ะ50ก็ยังขำ
2: ๆ
3: คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชายฟังอยู่ถ้าคุณจะใกล้60คุณลองสังเกตไปส่องกระจกมิงเชื่อด้วยว่าไม่มีใครจะผมหนาเท่าพี่หนุ่มอีกแล้วคนที่จะอายุ60เนี่ยไม่เป็นไข่ดาวก็ต้องเป็นแหว่งเป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบเนี้ยนะคะแต่พี่หนุ่มไม่เจอปัญหานั้นเลยเพราะว่าเขาใช้เองจริงทดสอบกับตัวเองแล้วโรงงานเนี่ยนะคะพี่หนุ่มเนี่ยเดินตรวจสอบโรงงานเองบ่อยครั้งมากเพราะว่าเขาอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมั่นใจว่าโรงงานที่ผลิตไลโอเนี่ยได้รับมาตรฐานนะคะซึ่งวันนี้ถ้าใครฟังหมิงอยู่มีปัญหาเรื่องผมหลุดร่วงนะคะก่อนวัยหรือว่าทำผมบ่อยๆเหมือนเราเนี่ยนะต้องรีบมาฟังทางนี้เพราะว่าวันนี้หมิงมีแฟลชเซลพี่หนุ่มเขาฝากมาคุณผู้ชมค่ะสำหรับถ้าใครโทรเข้ามาตอนนี้นะคะที่023009000 023009000กดมาได้เลยนะคะหมิงขอจำกัดนิดนึงที่100สายแรกนะคะที่ซื้อไลโอแฮร์โทนิกกับเราวันนี้เนี่ยปกติแล้วนะคะ2ขวดแบบเนี้ยเขาราคา 2,580 บาทใช่ไหมคะแต่วันนี้หมิงลดให้ไปเลยนะยังไม่ต้องได้เลยลดไปเลยก่อนเลย600บาทเหลือเพียง 1,980 บาทเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่พอหมิงอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างหมิงด้วยนะหมิงขอแถมแฮร์โทนิกให้ไปอีก2เลยคือกลายเป็นวันนี้คุณผู้ชมได้ไปแล้วแฮร์โทนิก4ขวดแบบนี้เลยนะคะเต็มๆแบบนี้พี่ผู้เชื่อไหมตอนแรกเราก็แบบใช้ประจำใช่ไหมเคยลองไปเดินซื้อเองดูอะแพงมากนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่โทรมาตอนนี้มิงขอย้ำเลยนะ023009000นะคะคุณผู้ชมจะได้4ขวดแบบนี้แต่ยังไม่พอมิงอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแลตัวเองตั้งแต่ทำความสะอาดเส้นผมไปเลยนะคะมิงขอแถมแชมพูให้ไปอีก4ขวด
2: วันนี้ให้แชมพูด้วย
3: แบบนี้ไม่พอพี
2: ่เอายังเหรอ
3: มือหนูแน่นมากพี
2: ่มีอะไรอีก
3: หนูหน่อย
2: มีอะไรอีกลูก
3: แถมครีมนวดผมให้เป็นอีก4คือทุกอย่างอ่ะคุณต้องใช้เป็นเซตแบบนี้มันถึงจะเห็นผลนะคะกลายเป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมโทรมาที่02นะคะ3009000เนี่ยคุณจะซื้อ2แถม10กลายเป็น12ชิ้น
2: เยอะมาก
3: แล้วย้ำอีกทีนะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะโอนได้เก็บเงินปลายทางได้กลัวจะเป็นมิดจี้อะไรไม่ต้องกลัวนะคะคือได้ของก่อนแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางได้นะคะแต่มิ่งขอย้ำนะว่ามิ่งขอให้ที่ร้อยสายเท่านั้นพี่หนุ่มฝากมาเท่านั้นจริงๆนะคุณผู้ชมโทรมาที่023009000หรือว่า LINE @lioshop นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอทักแชทเข้ามาก่อนเลยส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาก่อนแล้วบอกว่าขอโปรโมชั่นนี้นะที่วันนี้พี่หมิ่งกับพี่ผู้มายืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ทักมาก่อนเลยนะคะแล้วก็วันนี้หมิ่งมีภาพนะสำหรับผู้ที่ใช้จริงคุณผู้ชมให้ดูก่อนเลยนะสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะคะที่มีแบบตรงกลางผมเป็นไข่ดาวเนี่ยพอเขาใช้ไลโอไปปุ๊บนะตรงกลางที่เป็นไข่ดาวผมก็จะหนาขึ้นเลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยที่เป็นหน้าผากผมบางมากๆพอใช้ไลโอไปเชื่อไหมผมน่ะไรผมขึ้นมามันจะทำให้คุณดูหนุ่มดูสาวขึ้นเลยนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยที่มีปัญหาผมข้างๆบางที่ต้องไปปลูกผมกันเนี่ยนะหลังจากที่เขาใช้เลโอนะผมเนี่ยไรผมมันขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะทำให้เราจัดเซตเป็นรูปผมอะไรได้สวยมากกว่าเดิมขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าช่วงนี้คุณผู้ชมซื้อไลโอนะหมิงแอบบอกตอนนี้เนี่ยไลโอเขามีนี่แจกนะเขาทางลดแลกแจกแถมคุณผู้ชมเขาคืนกำไรให้คุณผู้ชมจริงๆคุณเอากล่องนะแล้วไปขูดนี่เลยขูดสแกน QR code นะคะแล้วคุณสแกนลงไปลงทะเบียนผ่านมือถือนะคะเขาได้ให้ของรางวัลเลยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจักรยานนะ iPhone iPad รางวัลอื่นเยอะแยะมากมายนะคะสามารถนะคะร่วมชิงโชคอันนี้ได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์70เลยอ
2: ี
3: กประมาณ 5-6 เดือนคุณซื้อไปเลยแล้วคุณก็ไปขูด QR code เลยนะคะมิ่งขอย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมสำหรับโปรโมชั่นนี้นะ023009000หรือว่า023009000นะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะซื้อ2นี่นะแถมอีก2คือแฮร์โทนิกเป็น4นะคะมิ่งแถมแชมพูให้อีก4นี่เต็มมือเลยแล้วก็แถมครีมนวดให้อีก4นะคะกลายเป็น2แถม10นะคะ12ชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะจะจ่ายเพียง 1,980 บาทเท่านั้นจากราคาเต็มอ่ะเกือบ 7,000 นะคะลดเกินจริงๆถ้าบวกลบคูณหารก็เกือบแบบ 80% เลยนะที่ลดไปจาก 6,680 เหลือเพียง 1,980 บาทเท่านั้น
2: คุ้มมากๆเลยคุณหมิงขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณนะคะพี่ผู้รีบโทรกันมานะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปติดตามชมทิศทางข่าวกันต่อเลยค่ะ
4: นักเรียนวัย15ปีทุบรถขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจนำไปยิงในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันแต่ใช้แผนหนีซ่อนซั่วเอาตัวรอดก่อนตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ไม่มีผู้บาดเจ็บพบผู้ก่อเหตุถูกพักการเรียน2สัปดาห์ซ้ำถามหาครูผู้หญิงที่อาจเกี่ยวข้องกับปมถูกพักการเรียนขณะที่แม่เผยลูกมีอาการซึมเศร้าเครียดจากการถูกกลั่นแกล้งและปัญหาครอบครัวหนุ่มลูกครึ่งนักมวยวัย23ปีเมาน้ำกระท่อมกัญชาคลุ้มคลั่งจับหัวแฟนสาวโขกพื้นดับคาห้องพักในรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่หลังก่อเหตุวิ่งแก้ผ้าออกจากห้องทำชาวบ้านแตกตื่นจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปชนรถชาวบ้านจนตัวเองบาดเจ็บตำรวจตามอายัดตัวส่งโรงพยาบาลและแจ้งข้อหาหนักฝ่ายปกครองลุยตรวจสุสานชาวยิวเนื้อที่6ไร่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข่าวเตรียมปรับพื้นที่รองรับการฝังศพชาวยิวกว่า 1,200 ร่างเนื่องจากสุสานในกรุงเทพเริ่มไม่เพียงพอชาวบ้านเผยเคยรวมตัวคัดค้านจนจังหวัดไม่ต่อใบอนุญาตแต่วันโครงการกลับมาอีกครั้งโดยกังวลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติบ่อกุ้งบ่อปลาและพื้นที่ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจี้หน่วยงานชี้แจงสถานะใบอนุญาตและยืนยันให้ชัดว่าฝังศพได้หรือไม่พัทยายามราตรีสุดคึกคักทหารเรือสหรัฐทยอยออกท่องเที่ยวผู้ประกอบการเชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ไทยสหรัฐชวนกันลงพื้นที่ Walking Street ตรวจสอบความปลอดภัยคืนแรกสถานบันเทิงในพื้นที่ยืนยันไม่ขึ้นราคาสินค้าและเครื่องดื่มพร้อมเตรียมสถานที่และบริการต้อนรับทหารเรือสหรัฐเต็มที่หวังสร้างความประทับใจขณะที่สหรัฐย้ำกำลังพลให้เคารพกฎหมายไทยและท่องเที่ยวได้จนถึงเวลา 14:00
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
6: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: เงินทองต้องวางแผน
8: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
7: ความรู้การเงิน แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงประเด็นของการลงทุนนะฮะการลงทุนแน่นอนฮะในแต่ละช่วงวัยก็จะมีแทคติกหรือวิธีการหรือแนวคิดเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่วันนี้ผมขอเริ่มต้นสำหรับคนที่วัยเพิ่งทำงานนะฮะคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

0: นี้ลงทุนตั้งแต่วันนี้นะครับคุณอาจจะสบายนะฮะในวันข้างหน้าผมย้อนกลับไปนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะผมอยากจะมีความรู้เหล่านี้เหลือเกินนะในการที่จะลงทุนนะเพราะฉะนั้นชีวิตผมจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้นะครับวันนี้มีตัวแทนครับตัวแทนของช่วงวัย25ปีถึงประมาณสัก35นะครับแล้วมาถามกันนะฮะว่าเขามีแนวคิดในการลงทุนอย่างไรนะครับขอต้อนรับนะฮะคุณประพิชยาตันตวานิชหรือคุณมิวครับสวัสดีครับนี่คือเป็นตัวแทนของกลุ่มคนวัย25ถึง35ปีนะครับและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับท่านเป็น Head of Investment Analytics and Innovation eFin Group จาก eFin นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเงินและการลงทุนที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเครื่องมือวิเคราะห์และองค์ความรู้ด้านการลงทุนโดยเฉพาะเลยนะครับขอต้อนรับคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการเงินทองของจริงนะครับเริ่มต้นที่คุณมิวก่อนนะครับเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีแน่นอนแหละการลงทุนความรู้เราอาจจะไม่มีมากเท่าคุณวชิรเมธแน่นอน
2: จริงค่ะ
0: ครับเราลงทุนอะไรบ้างครับ
2: ตอนนี้มีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามิวเพิ่งอายุ27ปีปีนี
0: ้ครับ
2: ก็จะมีการเก็บเงินไว้ลงทุนบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเงินเดือนเราก็ยังไม่ได้เยอะมากตอนนี้กันที่แน่ๆเลยก็คือทองลงทุนทองใช่เป็นการแบบว่าซื้อในแอปค่ะค่อยๆ DCA เดือนละ1,000เดือนละ 1,000 บาท
1: น่ารักมาก
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนนะลงทุนทองกับออมทองมันไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ของคุณเป็นลงทุนหรือ
2: เป็นการออมมากกว่า
0: ออมใช่ไหมค่อยเก็บทีนี้โอเค
2: เป็นการออม
0: ก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็แสดงว่าเราก็เอาเงินแน่นอนทำงานก็เจียนเงินบางส่วนเล็กๆน้อยๆเอามาค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้
2: ใช่เพราะว่าเป้าหมายมิวคือนอกจากเราจะทำงานแล้วก็เก็บเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีแค่ส่วนนี้แหละค่ะที่เอาออกมาลงทุนนอกนั้นก็ใช้จ่ายในชีวิตปกติ
0: คุณวชิรเมธวิเคราะห์หน่อยฮะคนนี้ลงทุน
1: จริงๆก็คือดีครับจริงๆหลักการมีอยู่3อย่างนะหนึ่งเข้าใจตัวเองอันที่2คือศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่3ก็คือบริหารความไม่แน่นอนคราวนี้ข้อแรกก็คือถ้าเราเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำนะผมว่าการเลือกทองก็เป็นอะไรที่ใช่นะแล้วก็จริงๆอายุน้อยคือทองเนี่ยมันเป็นความคุณสมบัติพิเศษนะคือหมายความว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ไว้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเพราะว่ามันเป็นเงินที่ไม่ใช่ของประเทศใดเลยแล้วไม่พอเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทํากําไรเยอะได้ด้วยคือจะบอกว่า low risk ระดับนึงแล้วก็ high return ระดับนึงอันนี้คือความได้เปรียบจริงๆแล้วเนื่องจากว่าอายุน้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกษียณได้เร็วก็เริ่มต้นเร็วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาความรู้หรืออะไรเพิ่มเติมขึ้นซะหน่อยเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็ด้วยช่วงอายุเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผันของโลกภาพใหญ่ด้วยผมว่าโหดีมาก
0: แล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วบอกยังไม่เคยลงทุนในเลยแม้แต่ทองก็ยังไม่เคยลงทุนเลยถ้าให้คุณวชิรเมธแนะนำเขาเลยนะพวกน้องๆเพิ่งจบไปแล้วกำลังทำงานได้ 2-3 ปี 3-4 ปีเริ่มพอมีเงินบ้างแนะนำให้ลงทุนอย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ
3: ทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือกุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
4: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
5: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: เงินทองของจริง
1: กลับมาช่วงที่2เงินทองของจริงนะฮะพูดคุยกันต่อเลยคุณมิวก่อนที่จะไปถามคุณวชิรเมธว่าจะแนะนำน้องๆหนูๆที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็เพิ่งทำงานได้สักพักนึงอ่ะในเรื่องของการลงทุนนะถ้ายังไม่เคยลงทุนนะแต่คุณมีลงทุนเรื่องของการออมทองต้องไหมครับ
2: ค่ะ
1: คราวนี้เป้าหมาย
2: เป้าหมายการเงินมิวตอนนี้คือแค่เก็บเงินไว้ในบัญชีให้ได้จำนวนหนึ่งที่พอจะอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งให้เป็นเงินสำรองอันนี้คือเป้าหมายแรกแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเก็บเงินเกษียณนั่นแหละค่ะ
1: เป้าหมายให้มีเงินในบัญชีให้อยู่ได้ถึงปีนึงมาขอมาเพราะว่าตกงานปีนึงแล้วอยู่ได้เงี้ยปีนึง
2: ใช่แบบว่าไม่ได้ทำงานอะไรเลยแต่ว่ามีเงินที่จะอยู่ได้ปีนึง
1: โอเคเป็นโกนึงปุ๊บ
2: ใช่ๆ
1: แล้วอีกอันนึงก็คือเก็บเงินไว้เกษียณ
2: ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเงินที่เก็บเนี้ยมันควรจะเก็บในบัญชีที่เป็นเงินฝากจริงๆหรือว่ามันควรไปเก็บในสินทรัพย์การลงทุนไหนหรือเปล่า
1: อันนี้ให้โอเคฉันไปแนะนำก่อนเลย
3: แนะนำเลเวลสูงขึ้นอีกจริงๆแล้วมันมีกองทุนประเภทพวก Money Marketมันจะดีกว่าฝากออมทรัพย์แต่ว่ามีข้อเสียคือถอนเนี่ยใช้เวลาวันนึงแต่เวลาเราซื้อกองทุนมันนี่มาเก็ตเนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยเราทุกวัน
2: โอ้หมายถึงว่าดอกเบี้ยจะเข้าเรา
3: สมมติว่าดอกเบี้ยจริงๆทั้งปีมันคือ 1.5% แต่จริงๆเขาจ่ายเราทุกวันถึงเวลาสมมติเราถือ 5-6 วันเรายังได้นิดนึงนะแล้วเราก็ขายแต่ข้อเสียคือเงินเข้าช้าวันนึงทีเขาเรียกในวงการเรียกทีบวก1
2: อย่างนี้ต้องศึกษาการลงทุนเพิ่มแล้ว
1: ใช่เดี๋ยวเราไปศึกษาได้นะแต่ให้คุณวชิรเมธแนะนำในสำหรับคนที่ไม่เคยลงทุนอะไรเลยเริ่มต้นอันแรกเลยให้เขาควรทำยังไงก่อน
3: คืออย่างนี้ลงทุนอ่ะมันมีอยู่แค่2เรื่องเรื่องแรกก็คือผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเรื่องที่2คือบริหารความเสี่ยงแต่ว่าผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าความต้องการดีกว่าแค่เราทำงานเนี่ยเราแค่จะเลือกอาชีพเลือกตำแหน่งเลือกทุกอย่างเนี่ยเราสนใจว่าโลกกำลังต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนแล้วเราก็แค่เอาแนวคิดเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนหลักการเดียวกันเลยครับแก่นมันคือเรื่องเดียวกันแค่นั้นเลย
1: แค่เอาแก่นให้ได้ก่อน
3: เอาแก่นให้ได้ก่อน
1: เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากัน
3: เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราอย่าไปยึดติดเรื่องกระพี้เลยเราว่าแก่นของการลงทุนมันคืออะไรและตัวเราชื่นชอบอะไรมีเวลาที่จะศึกษาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไหมเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันขาดทุนได้หมดเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1: ครับเพราะฉะนั้นหาแก่นของคุณให้เจอนะครับวันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 8:15 ทางช่องวัน31นะครับและเวลา 10:30 ทางช่อง GMM 25นะครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับผมครับลาไปก่อนครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
0: เงินทองของจริง
4: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
8: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้เขตจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นแฟนคอนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
9: คืนนี้แฟนๆซีรีส์แดงใบเล่ห้ามพลาดกับบทสรุปชี้ชะตาเส้นทางชีวิตนักเลงของแดงและผองเพื่อนว่าจะเอาตัวรอดจากเงื้อมือปัญญาที่ไล่ล่าเอาชีวิตได้อย่างไรรวมถึงฉากมิตรภาพสุดซึ้งระหว่างมุกกับดำที่มีจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณผู้ชมอาจต้องเสียน้ำตาให้กับการแสดงของไร้นรพัฒน์และโมดวิสรุตเลยล่ะค่ะ
10: เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรื่องมันพาไปเนี่ยผมว่าทุกคนจะได้ความรู้สึกที่ดีเลยแหละอาจจะอ่อนไหวไปกับเรื่องได้แล้วมันก็น่าสนใจเข้าไปอีกว่าดีนะที่ตอนแรกตัวดำไม่ได้เผยอะไรให้เห็นมากนักพอถึงวันที่มันต้องเผยต้องเล่นอะไรที่เป็นมิตรภาพระหว่างผมกับไบต์เนี่ยมันก็ออกมาได้โดยที่ไม่กระเตอะกระตากมากมันแนบเนียนมันกำลังดี
11: แต่พี่มัวก็โอเคเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผมชอบเขามากผมโอเคเขามากเขาแบบมีความโปรเฟสชั่นอลอะและวิธีการเล่นเขาก็สุดยอดชอบมาก
9: ติดตามบทสรุปของทุกทางเลือกของเส้นทางนักเลงในแดงใบเล่ตอนจบคืนนี้20:30
12: พรุ่งนี้ได้เวลากดบัตรกันแล้วกับเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่บนบ้านหลังใหม่เตรียมพบประสบการณ์ที่เหนือกว่าทุกปีในงาน Big Mountain Village ขอเชิญทุกคนมาเป็นคนกลุ่มแรกที่จะมาเป็นสักขีพยานแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเตรียมพบประสบการณ์งานเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดบนสถานที่ที่ดีที่สุดฟาร์มโชคชัย3ในแปลงงานที่ดีที่สุดฝุ่นไม่มีเดินไม่ไกลลานจอดรถใกล้ห้องน้ำเยอะมากและทุกเวทีใหญ่เท่ากันสนุกเหมือนกันมาพร้อมมาตรการตรวจสิ่งผิดกฎหมายแบบ เข้มข้นรวมถึงไลน์อัพศิลปินที่ยังคงดีที่สุดแห่งปีย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้เปิดขายบัตรเวลา 8:00 น.ตรงแม้จะเปลี่ยนใหม่หมดแต่ราคายังเท่าเดิมเปิดขายบัตร Early Call วันที่4ถึง8กันยายนนี้5วันเท่านั้นที่เคาน์เตอร์ Switch All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาเว็บไซต์ All Ticket เว็บไซต์ Ticketeer และ Ticketeer Application แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคมนี้ที่ฟาร์มโชคชัย3
13: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยลงก็ใหม่
14: ต้องขอแสดงความยินดีกับเพิร์ลสัจกรและพีคเพิ่มพลที่ล่าสุดทั้งคู่ได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ BL ในงานประกาศรางวัลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026จากเรื่องสลักรักในแสงจันทร์โดยเป็นผลงานการแสดงที่ทั้งคู่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
15: ถึงซีรีส์ของเราจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีคนมองเห็นเราตั้งใจทำมันออกมาแล้วทุกคนรับรู้ได้เราก็ดีใจมากๆ
16: ผมรู้สึกว่าผลงานของเราเนี่ยสลักรักในแสงจันทร์เนี่ยมันค่อนข้างออร์แกนิกมากไม่คิดว่าวันนึงจะมีคนเห็นมากมายขนาดนี้แล้วก็ให้รางวัลกับพวกเราด้วยก็ยินดีมากๆเลยครับเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากๆแล้วก็คงจะติดตาตรึงใจไปตลอดครับ
14: สาดความมันเต็มอิ่มตลอด2วัน16ชั่วโมงกับ G-Face Marathon Concert 2026เทศกาลคอนเสิร์ตในอารีนาฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดเสิร์ฟความมันแบบต่อเนื่องไม่มีพักและยาวนานที่สุดของเมืองไทยพร้อมขนทัพศิลปินแถวหน้ามากมายทั้งป๊อปและร็อกมาจัดเต็มความสนุกครบทุกอรรถรสสาดความเดือดแบบจุใจให้แฟนๆอย่างต่อเนื่องแบบไม่ได้หยุดหายใจเลยล่ะค่ะ

0: อันนี้หยุดนะครับอันนี
1: ้ใส่ใส
2: ่สีใส่
0: หยุดนะครับหยุดหยุดที่อันนี้ทำเมื่อกี้มันป่าเถื่อนเกินไปแล้วนะครับ
2: แล้วที่มันทำกับฉันล่ะมันจะเอาฉันติดคุกไม่ป่าเถื่อนกว่าเหรอแกเป็นหลานของฉันแกไปเข้าข้างมันทำซากอะไรเราต้องอยู่ข้างเดียวกันสิ
0: ผมไม่เข้าข้างคนผิดไงครับ
2: ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทุกคนอย่าไปฟังมันอีสาย
0: อันนี้ครับอันนี
2: ้ปากนี่ก็ปาก
0: นี
2: ่มัน
0: อันนี้
2: ปล่อยฉัน
0: อันนี
2: ้บอกให้ปล่อย
0: นี
2: ่อีสายอีปากนี่เฮ้ย
3: นี่มันอะไรครับเนี่ย
2: อีสายไปปากนี่ใส่ฉันไงทำไม
4: คุณตำรวจคะฉันขอแจ้งความค่ะ
2: เอาสิจะแจ้งความตำรวจที่ฉันตบแกน่ะเหรอแจ้งไปเลยยังมากฉันก็เสียแค่500
4: คุณไม่จ่ายถูกขนาดนั้นหรอกค่ะคุณนิคุณตำรวจคะถ้าคุณจะมาหาเบาะแสเกี่ยวกับการตายของคุณกฤติภูมิแล้วก็คุณนินี่แหละค่ะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอกับคุณกฤติภูมิแล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะกันก่อนที่

0: โทษนะครับผมจำเป็นต้องเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักในกรณีที่คุณเจอนายกิติภูมิแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ถูกฆ่าจนเสียชีวิต
1: พี่ใหญ่คะนี่ไม่รู้เรื่องการตายของกิติภูมิเลยนะคะพี่ใหญ่ต้องเชื่อนี่นะคะ
2: แล้วเธอมาบอกฉันทำไมไปบอกตำรวจนู่นถ้าเธอไม่เกี่ยวข้องกับการตายของกิติภูมิเธอไม่เห็นต้องกลัวใครหน้าไหนเลยแล้วถ้าเธอไม่ผิดจริงใครใส่ร้ายป้ายสีเธอฉันจะช่วยเธอเอง

0: ทรายกับพี่นเรศของแกมันใส่ร้ายฉัน
1: ใส่ร้ายอะไรอะเรื่องเงินเหรอ
0: แกไม่ต้องมาถามฉันแกไปถามมันแต่ฉันก็ฝากบอกมันด้วยนะมันทำอะไรกับฉันไว้ฉันเอาคืนล้านเท่า
2: ผมรีบไปเถอะครับ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจคุณจะจับแม่ฉันเหรอคะ
2: ไม่ได้จับครับผมแค่เชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณกิตติภูมิเท่านั้นครับ
0: ตำรวจเนี่ยเขาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะไอ้กิตติภูมิมันจะตายก็เรื่องของมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยแกรอฉันอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันกลับมาไม่มีใครไล่ฉันออกจากภูนาราได
1: ้ลิซ่าฝากดูแลแม่ด้วยนะ

0: ขั้นมีคนตายใกล้ภูนาราแบบนี้มันส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าพวกมันต้องการจะถึงเป้าหมายใหญ่ให้เร็วที่สุด
1: เป้าหมายของมันคือเงินมหาศาลในภูนาราน่ะเหรอ
0: เรื่องยักยอกเงินไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ของมันเว้ยฉันมองว่าเป้าหมายใหญ่ของมันน่ะคือภูนารานั่นแหละ
1: เดี๋ยวนะมันจะฮุบภูนาราเป็นของตัวเองได้ยังไงก็ในเมื่ออำนาจการบริหารทั้งหมดอะอยู่กับคนที่มีสิทธิตามกฎหมายเท่านั้นนะ
0: มันถึงต้องกำจัดทุกคนที่มีอำนาจมีสิทธิ์มีเสียงไปให้พ้นทางมันซะแล้วสุดท้ายก็เหลือแค่มันคนเดียวที่เป็นหนึ่งในภูนาราม
1: ันของแกฉันต้องสงสัยใครบ้างวะนอกจากอันนี
0: ้ทุกคน
2: เป็นไงบ้างสาย

0: ใครฆ่ากิติภูมิล่ะคุณเอ็ด
1: ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าใครเป็นคนทำ
0: ถามหาตัวเองอยู่หรือเปล่าน
1: ี่แม่ใหญ่กำลังกล่าวหาว่าผมเป็นคนฆ่ากิติภูมิเหรอครับ
0: อย่าเอ็ดอ่ะวุ่นวายสิอาการออกแบบนี้ร้อนตัวนะเนี่ย
1: ผมไม่ได้ร้อนตัวนะครับแต่เมื่อกี้แม่ใหญ่มาคุณพูดเองว่าผมเป็นฆาตกรคุณทรายกับนเรศก็ได้ยินใช่ไหม
2: ฆาตกรหมู่หวังจะคุกคุณนราของฉันใช่ไหมทรายไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดค่ะ
0: โจรที่ไหนมันจะบอกว่าตัวเองเลวไอ้ที่ยืนหัวโดอยู่ตรงนี้มันก็มีสิทธิ์เป็นฆาตกรทั้งนั้นรวมทั้งแกด้วย
1: ผมไม่ใช่ฆาตกร
0: ร้อนตัวเหมือนนายเลย
1: พอได้แล้วนะครับแม่ใหญ่หรือที่แม่ใหญ่โวยวายมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าแม่ใหญ่เป็นคนฆ่ากิติภูมิเองครับ
0: ไอ้เด็กละคุณยิ่งแกมาลืมตัวพอใส่สูตรผูกไทยมีคนไหว้เขาหน่อยเนี่ยแกอย่าลืมสิว่าผัวฉันน่ะเป็นคนเอาแกขึ้นมาจากปากควายไ
1: อ้เอไออะไรก็ขุดเรื่องเก่าขึ้นมาด่าไอ้ความดีที่ทำมาตลอดนี่มองไม่เห็นกันเลยใช่ไหมครับผมขุดเรื่องเก่าๆของแม่ใหญ่ออกมาพูดบ้างผมว่ามันก็คงไม่ต่างจากปักควายกับผมเท่าไหร่หรอกครับ
0: อีกแล้ว
3: แม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่พอเลยครับแม่ใหญ
0: ่ต่อยไอ้เ

0: ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแม่ใหญ่ผมแค่เข้ามาห้ามเฉยๆอ่ะแม่ใหญ่ใจเย็นๆก่อนนะครับแม่ใหญ่ใจร้อนแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพของแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่กำลังป่วยอยู่นะครับ
1: แกนี่สิป่วยไอ้โรคจิต

0: แล้วที่คุณนิทำเป้าหมายคืออะไรเหรอคะก็ที่ใช้อำนาจหน้าที่โกงราคาค่าอาหารวัตถุดิบและเครื่องดื่มในภูนราแล้วก็หักหัวคิวเข้ากระเป๋าตัวเองไปตั้ง2.5 ล้านไงคะ
1: ยักยอกเงินแค่2.5 ล้านถึงกับต้องฆ่าปิดปากพนักงานบัญชีเลยเหรอ
0: แม่ใหญ่หมายถึงคุณนิทน่ะเหรอคะ
1: ก็ที่นางทรายมันพ่นออกมานั่นแหละถึงนิชาจะกลวงโบไม่เป็นสับปะรดแต่นางไม่ได้โง่นะถ้านางจะทำจริงๆนางต้องได้ผลตอบแทนมากกว่านั้น
0: งั้นก็หมายความว่าคุณนี้ไม่ได้เป็นคนโกงแต่นางทรายใส่ร้าย
1: ถ้าไม่รู้จริงไม่ต้องมาอวดรู้แล้วก็ไม่ต้องไปปากโป้งบอกนางคนไหนทั้งนั้นมีแต่พวกปากหอยปากปูทั้งนั้นนะเข้าใจไหม
0: ค่ะแม่ใหญ่รัศมีจะไม่พูดค่ะ
1: ปล่อยให้มันฟัดกันให้เต็มที่เลยเอาให้มันหยุดติ๋งลากไส้ออกมาว่าใครชั่วช้าสามานกว่ากันไม่ใครก็ใครในพวกมันนั่นแหละที่เป็นคนฆ่ากฤติภูมิมีนานเรื่องมันก็จะแดงแจ๋พอถึงตอนนั้นฉันจะขุดรากถอนโคนพวกมันให้หมดจากภูนาราเลย
2: ตำรวจพาแม่ไปสอบปากคำเรื่องคุณกิติภูมิแม่เกี่ยวข้องอะไรกับการตายของคุณกิติภูมิหรอคะ
3: อันนี้เจอกับคุณกิติภูมิเป็นคนสุดท้ายตำรวจก็เลยเรียกไปสอบปากคำนะไม่มีอะไรหรอกลิตา
2: แต่แม่บอกว่าพี่กับคุณทรายเป็นคนแจ้งตำรวจจับแม่นี่มันเรื่องอะไรกันคะ
0: ทรายเองค่ะคุณนเรศไม่เกี่ยวทรายเห็นคุณแม่คุณอยู่กับคุณกฤติภูมิเป็นคนสุดท้ายทรายเลยจำเป็นต้องแจ้งตำรวจค่ะคุณแม่คุณก็เลยคงโกรธเลยลงไม้ลงมือนะคะ
2: หน้าคุณฝีมือแม่เหรอคะ
3: นี่ดีนะที่คุณทรายเขาไม่แจ้งความข้อหาทำลายร่างกายไม่อย่างนั้นอันนี้คงได้ถูกจับไปจริงๆไม่ใช่แค่เรียกไปสอบปากคำแบบนี้
2: ลิตาขอโทษแทนแม่ด้วยนะคะแม่ไม่น่าทำแบบนี้เลยคือลิตาเตือนแม่หลายครั้งแล้วแต่ว่าแม่ไม่เคยฟังลิตาเลยอะค่ะลิตาขอโทษจริงๆนะคะ
0: ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะคุณลลิตาสายรู้ค่ะว่าใครเป็นยังไงสายเข้าใจคุณนะคะ
3: ไอ้เลดเจอตัวสักทีแกมาตีกอล์ฟเหรอ
4: ก็เออดิมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเกือบไม่ได้ห้องพักต้องโทรเรียกแกมาเคลียร์ให้อ่ะ
3: นักเคลียร์ได้หรือยังอ่ะเรื่องห้องแล้วมีปัญหาอื่นอีกหรือเปล่าม
4: ีตั้งแต่ฉันมาที่นี่นะยังไม่มีใครแนะนำดูแลอะไรฉันเลยนี่ครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่นะเว้ย
0: ถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวทรายขอตัวก่อนละกันนะคะขอบคุณนะคะที่มาพักที่ภูนารา
2: เดี๋ยวลิตาดูแลเพื่อนพี่แทนก็ได้นะคะถ้าพี่มีธุระกับคุณทราย
4: งั้นแกไปซะไปทำธุระอะไรของแกที่แกต้องทำเพราะว่าตอนนี้มีคุณคนสวยมาดูแลฉันแทนแล้ว
3: นี่น้องสาวฉันชื่อลิตา
4: สวัสดีครับคุณลิตา
3: ถ้าอย่างนั้นพี่ฝากลิตาดูแลเพื่อนสนิทพี่ด้วยนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: เราคุยกัน
2: เชิญค่ะ
4: เชิญไปไหนหรอครับ
2: จะไปไหนก็ไปค่ะ
4: อ้าว
2: อ้าวอะไรคะฉันหมายถึงว่าคุณอยากจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปเชิญค่ะ

0: คุณสายเงยหน้าทำไมเดี๋ยวเลือดมันไหลลงคอก้มหน้าไว้บีบจมูกอย่างนั้นแหละซับไว้ก่อนเดี๋ยวไปเช็ดน้ำแข็งประคบที่บ้านเดี๋ยวทางนี้ดีกว่าบ้านผมใกล้กว่า
1: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
2: พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
3: ไข่จ้ะ
2: คอแห้งไหมลูก
3: หวานร้อนสุดๆแถมคอหลังต่อกระบอก
2: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
4: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
5: ่เพียงใช้แอป TEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point
6: และสมัคร E Bill เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ TEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
7: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
8: ย่าลืมส่งงาน
9: อย่าลืมการบ้านลูก
10: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
11: อย
10: ่
11: าลืมล้าง
12: อย่าลืม
11: หา
12: ลูกอย่าลืมปิดไฟ
13: แต่ค่าไฟจ่ายอย่างนี
14: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยากแจ้งเตือนผ่านไลน์ TEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
15: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
16: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
17: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
18: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
19: เรียบร้อย
13: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
18: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
0: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
0: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: สว่างเหมือนดีดนิ้วด้วยข้าวไฟ0บาทแต่มีไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนไอเทมยุคใหม่ซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์สว่างที่สุดเท่าที่ซีเล็กมีมาด้วยกำลังไฟ 2,500 วัตต์มาพร้อมแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ความจุ 50,000 มิลลิแอมมั่นใจสว่างสวยทั้งคืนอุ่นใจคลายกังวลแม้ในยามวิกาลทนทานทนแดดทนฝนด้วยมาตรฐาน IP67 มั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย1252ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟในยามกลางวันให้แสงสว่างในยามค่ำคืนได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงควบคุมเปิดปิดด้วยรีโมทแสงสว่างครอบคลุมพื้นที่200ตารางเมตรไม่ว่าจะในรั้วบ้านร้านค้าสวนหรือไร่นาก็ส่องสว่างเห็นชัดช่วยระวังภัยแม้ในยามวิกาลมั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย1252
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
4: จับตาการแถลงข่าวคดีโกงสอบท้องถิ่นวันนี้หลังมท.4เตรียมสรุปผลการถอดถอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พบความผิดปกติในการแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 รายรวมถึงแผนเรียกบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานทดแทน
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
8: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
7: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
1: แต่โกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
18: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
7: แม่ ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
12: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
7: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
19: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
8: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ

0: ลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
1: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
2: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
3: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
0: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันดี
4: ที่เดียวว
5: ิมานอากาศ
4: Sky Castle Thailand
5: วันจันทร์อังคาร
0: เวลา2ทุ่มครึ่ง
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาท
5: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
0: โทรออก
6: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมันยา The Musical
7: เราต้องมีแว่นวิเศษมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
8: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาชัดว่าฉันคุ้นๆนะ
9: เยอะอะยิงกระด้าคุยกันตลอด
10: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
7: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
8: เพราะ
7: มันจริงไป
11: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
6: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 ทางช่องวัน31
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
13: เก็บไปเก็บไ
14: ปหาพวกมันให้เจอ
15: ที่ผ่านมาพวกโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูกูอยากฆ่ามึงให้มันจบๆไป
16: สำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากฆ่ามึงเลย
6: แดงใบเล่คืนนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่ง
12: ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
17: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
18: ดาวนี่ลักษ
19: ์
0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
20: สายสายสายหรือว่าจะหนีกลับบ้านไปแล้วสายสายนี่คุณเป็นอะไรเนี่ย
21: อย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะ
20: สายสายนี่สายนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมคุณไม่หันหน้ามานี่ผมเอายามาใส่ให้นะเอามือปิดหน้าไว้แบบนี้ผมจะใส่ยายังไงเอามือออกสิผมจะได้ดูนี่เอามือออก
21: โอ้ยอซาจะกลับไปใส่ยาที่บ้านแล
20: ้
21: ว
20: เดี๋ยวไม่ต้องกลับยอมใส่ให้
21: ไม่เอาน
20: ี่คุณไม่ต้องอายผมหรอกผมสิต้องอายคุณที่ปล่อยให้อาของผมทำร้ายคุณแบบนี้

0: จ็บมากแล้วชาย
1: ชายขอโทษนะชายควรจะเข้มแข็งไม่ควรจะมาอ่อนแอกับอีกแค่เรื่องโดนตบจนปากบวม
0: อ่อนแอบ้างเถอะชายร้องไห้ออกมาบ้างไม่ต้องแบกมันไปคนเดียวเนธเห็นว่าชายต้องเจออะไรบ้างตั้งแต่วันแรกที่ไล่ก้าวกลับมาที่ภูนารามันหนักเกินกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างชายจะต้องรับมือกับมันทุกวัน
1: ขอบคุณนะที่วันนี้คุณเข้าใจสายแล้วรู้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนที่ต้องอยู่ท่ามกลางความเข้าใจผิดของคนอื่นแล้วเราไม่สามารถอธิบายอะไรใครได้เลยโดยเฉพาะกับคนที่เราแคร์มันเจ็บเวลาที่เห็นสายตาของเขามองไว้ที่เราว่าเลว

0: ฉันไม่ได้ฆ่ากิตติภูมิ
1: ผมยังไม่ได้กล่าวหาเลยนะครับว่าคุณเป็นคนฆ่าแต่ผมอยากรู้ว่าเมื่อวานคุณนิชชาไปดักรอคุณกิตติภูมิจริงตามที่ผมเห็นในภาพหรือเปล่าครับ
0: ฉันไม่ได้ไปดักรอก็แค่ไปเจอกันโดยบังเอิญก็เท่านั้นเอง
1: บังเอิญยังไงเหรอครับช่วยเล่าให้ละเอียดหน่อยนะครับ
0: เมื่อวานตอนเลิกงานฉันบังเอิญเห็นกิตติภูมิคุยกับยายป้าสมศรีหัวหน้าแผนกการเงินของภูนาราที่จริงฉันก็ไม่ได้อยากจะเผือกเรื่องของชาวบ้านหรอกนะคะแต่ฉันเห็นท่าทางยายป้าสมศรีใช้อำนาจกับกิตติภูมิที่เป็นลูกน้องต่อมความอยากรู้ฉันก็เลยทำงานฉันก็เลยอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าฉันก็เลยดักรอเพื่อถามกิตติภูมิก็แค่นั้นเองพี่สมศรีเขามีปัญหาอะไรกับเธอเหรอ
2: เปล่าครับ
0: โกหกฉันไม่ได้ตาบอดนะฉันเห็นยายป้าน่ะชอใส่เธอ
2: ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
0: เธอยังไม่ได้ตอบคำถามฉันจะรีบไปไหนบ้านก็ไม่ได้หนีไปไหนนี
2: ่ผมเหนื่อยผมอยากกลับบ้าน
0: นี่แกกล้าทำกับฉันแบบนี้เหรอ
2: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษ
0: ไอ้กิตติภูมิเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะคุณตำรวจทำไมคะแค่ฉันอยากรู้แล้วฉันไม่ได้คำตอบเนี่ยฉันจะต้องตามไปเชื่อกิตติภูมิถึงบ้านเลยเหรอคะบ้าบอค่ะมันก็แค่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนหนึ่งถ้าฉันฆ่ามันแล้วฉันจะได้เงินได้ทองอะไรจากมันล่ะคะฉันไม่ได้เป็นเจ้าของภูนาราสักหน่อยทำไมฉันจะต้องทำด้วยแต่ถ้าเป็นฝีมือของคนอื่นในภูนาราเนี่ยก็ไม่แน่นะคะ
1: คนอื่นในภูนาราคุณนิชาหมายถึงใครครับ
0: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะคุณเป็นตำรวจคุณก็ไปสืบเอาเองสิคะ
1: แล้วคุณนิชาพูดทำไมล่ะครับ
0: ก็แล้วทำไมฉันต้องเป็นผู้ต้องสงสัยลากมาสอบอยู่คนเดียวล่ะคะในเมื่อภูนารามีทั้งเมียหลวงเจ้าของลูกเมียน้อยเจ้าของเมียเก็บลูกชายคนโตเจ้าของพี่ข้าเก่าเก็บเจ้าของทำไมตำรวจไม่เรียกมาสอบด้วยล่ะคะฉันบอกใบให้แค่นี้ล่ะค่ะไม่ต้องให้บอกชื่อหรอกนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัล
1: ด์ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูแม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่ดอก UHTมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
4: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
6: ไข่จ้ะ
5: คอแห้งไหมลูก
6: หวานร้อนสุดๆแหมข้าวหลามสองกระบอก
5: เฮ้ยพ่อลืมใจก็ไฟ
6: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
7: ่เพียงใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
9: ย่าลืมสั่งแก๊ส
10: ส่งงาน
11: อย่าลืมการบ้านลูก
12: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
13: อย
12: ่
13: าลืมล้าง
14: อย่าลืมลูกอย่าลืมปิดไฟ
15: จะเข้าความจ่ายอย่างนี
16: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
17: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
18: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
19: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
20: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
21: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
20: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
21: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
22: ดีมัลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
23: ์ว้าว
22: ไม่รีบไม่เหลือนะ
24: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
25: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
24: เพราะเราปิดผมขาว
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
26: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
27: จัดเต็ม
28: ว้าว
27: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
26: ผลผลิตดี
29: เต็มไ
27: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
30: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
31: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
32: ย์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แถวสูตรน้ำเข้มข้น
33: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
32: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
34: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
34: เทพไทย
35: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Bra Health Blue Boy อร่อย
36: วันดา
35: Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
37: ยาริส A-Tip และยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
38: ป้าเขาจะมา
39: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
40: มีมี
39: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
22: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
23: ์ว้าว
22: ไม่รีบไม่เหลือนะ
41: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100%ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
42: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
43: ลองชิมดูครับ
44: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
45: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
46: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
44: ผมเลิฟเลย
47: กลับบ้าน
48: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
0: ตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ใครเป็นคนถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งให้แอนเดเลดวะ
2: นี่ยังดีนะที่มีคนเห็นนางนิชาอยู่กิติภูมิเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่ฉัน
4: มีเรื่องไม่ชอบมาพากลครับอยู่ๆจะป้าสมศรีก็มาขอเอกสารการเก็บเงินกรุ๊ปทัวร์ยุโรปปลายปีที่แล้วไปดู
2: จะเอาไปทำอะไร
4: ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเอาไปทำอะไร
2: แล้วให้ไปหรือเปล่า
4: ต้องให้สิครับถ้าไม่ให้ก็สงสัยผมสิครับ
2: แล้วถ้าให้ไปเนี่ยถ้ามันเกิดตรวจเจออะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
4: แต่ผมไม่ได้ให้ไปทั้งหมดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงในบ้านนั้นผมตรวจสอบไม่เจอหรอกครับ
2: ถ้าไม่เจออะไรก็แล้วไปแต่ถ้าเจออะไรขึ้นมาแกกับฉันอยู่ยากแน่ว่าไงนะแกส่งไฟเอกสารบัญชีทั้งหมดให้ป้านั่นเหรอเวรเอ้ยนี่มึงโง่หรือไงวะ
4: แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงถ้าผมไม่ให้ไฟล์ที่เหลือไปเนี่ยป้าสมศรีเขาก็ต้องรู้ว่าบัญชีนั้นมันมีรับลมคมใน
2: แล้วแกคิดว่าป้านั้นมันได้ไฟล์เอกสารไปเนี่ยมันจะเก็บไว้ดูเล่นเฉยหรือไงถ้ามันตรวจสอบเจอขึ้นมาพวกเราจะทำไงวะ
4: ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเขาอาจจะไม่สงสัยอะไรก็ได้ก็แค่เอารวบรวมบัญชีไว้เฉยๆหรือถ้าเขาเอาไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เจอว่าคุณยักยอกเงินก็ได
2: ้ถ้ามันเจอล่ะถ้ามันเจอว่าเงินค่าทัวร์ยุโรปถูกยักยอกไป 7-8 ล้านจะทำยังไงแล้วแกจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเพราะแกเป็นคนเอาเงินพวกนั้นมาให้ฉัน
4: อะไรนะผมต้องรับผิดชอบทั้งหมดอย่างนั้นเหรอผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยยุ่งกับเงินก้อนนั้นสักบาทนึงคุณใช้อำนาจนะครับให้ผมทำต่อไปเนี่ยผมจะไม่ทำแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคุณอีกและถ้าคุณมาบังคับผมอีกแล้วก็ผมจะแฉ
2: จะเล่นกับกูอย่างนี้ใช่ไหม
4: ได้ตอนนี้มันคงได้ลงไปแฉในนรกสมใจ
2: แล้วโทรศัพท์ของกิตติภูมิแกจัดการดีแล้วใช่ไหมนั่นมันหลักฐานสำคัญเลยนะเว
4: ้
2: ย
4: ไม่ต้องห่วงครับผมเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วแต่พอไม่มีกิตติภูมิคอยช่วยต่อไปเงินที่จะไหลเข้ากระเป๋าคุณก็คงยาก
2: ก็ใช่นะสิที่ผ่านมานางทรายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนาราเลยนะแต่วันนี้มันกลับเดินไปที่แผนกบัญชีกับไอ้นเรศ
4: หรือมันจะไปเรื่องการตายของไอ้กิตติภูมิครับที่ชี้เป้าตำรวจว่าคุณนิดอยู่กับไอ้กิตติภูมิเป็นคนสุดท้าย
2: ฉันกลัวมันจะไม่ใช่แค่นั้นสินี่ถึงขนาดมีคลิปแอบถ่ายนางนิชาเลยนะนี่แสดงว่ามันกำลังสงสัยเรื่องการเงินคุณนาราไม่งั้นมันไม่โผล่ไปที่แผนกบัญชีหรอก
4: เราจะแก้ทางเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็ต้องรีบกำจัดพวกมันการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่มีอัญเชลไม่มีนางทรายคุณนาราก็อยู่ในกำมือของฉัน
4: แต่ก็ยังเหลือแม่ใหญ่กับคุณนี้สองคนนะครับ
2: แค่ป้าแก่ๆสองตัวมึงกลัวอะไรวะ

0: ไหน
1: ดูสิก็ไม่ค่อยบวมแล้วนี่กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้ว
2: ขอบคุณนะเรศต่อไปเนี้ยสายไม่ต้องสู้โดดเดี่ยวอีกแล้วมีคุณอยู่ข้างๆให้กำลังใจ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมโปรติดดาวมาแล้วค่ะแล้วจอยนะขอเป็นตัวแทนนะคะของ GMMO Shopping ส่งต่อความรักความห่วงใยช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะต้องใส่ใจดูแลตัวเองเพราะว่าอาจจะมีภัยเงียบที่มันซ่อนอยู่ภายในเนาะคุณผู้ชมขาสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะสามารถวัดแล้วก็จับสัญญาณได้อย่างแรกเลยนั่นก็คือเครื่องวัดความดันโลหิตควรจะมีติดบ้านไว้แล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับแบรนด์ Allwell นะคะซึ่งมาพร้อมกับรุ่นใหม่ต้องบอกว่าใช้งานง่ายมีเสียงภาษาไทยอ่านค่าให้ด้วยต้อนรับตัวแทนแบรนด์คุณกิ๋วเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ตอนนี้รุ่นใหม่เลยใช่ไหม
2: รุ่นใหม่ค่ะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าใช้งานง่ายค่ะกดปุ่มเดียว
1: ค่ะ
2: พูดภาษาไทยให้เหมือนมีพยาบาลอยู่ข้างๆเลย
1: เนาะเพราะบางทีแล้วเครื่องวัดความดันหลายคนจะรู้ว่าหุ้ยตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษสัญลักษณ์เยอะไปหมดชาวบ้านอย่างเราอ่ะคือดูแล้วไม่เข้าใจ
2: ใช่
1: เนาะงงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เขาอัปเกรดมาแล้วแล้วเข้าใจปัญหาของคุณค่ะแก้ไขปัญหามาให้แล้วเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีเสียงภาษาไทยอ่ะเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวลองตั้งใจฟังนะนี่จะสาธิตให้ดูเปิดเครื่องปุ๊บ
2: กดปุ่มแค่ปุ่มเดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: อ่ะแล้วเขาก็จะพูดแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลย
3: ค่ะ
2: ให้นั่งสบายสบายเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลเลยค่ะเขาก็จะบอกว่านั่งสบายสบายก่อนนะคะเหมือนมีพยาบาลอยู่ข้างๆอุ่นใจได้เลย
1: มีเสียงแนะนำด้วยแล้ววันนี้โปรติดดาวจัดโปรพิเศษมาให้ด้วยนะคะพี่กิ๋ว
2: ใช่ค่ะปกติตัวนี้พี่กิ๋วขายอยู่ที่ 1,199 บาทค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่พิเศษวันนี้ลด200บาทค่ะเหล
1: ือ
2: 999
1: แต่
2: จำกัดนะคะมีจำกัดอยู่90เซตค่ะต
1: ้
2: องรีบโทรแล้ว
1: รีบโทรเลย1252วันนี้พิเศษจริงๆค่ะเราแถมฟรีที่ตัดเม็ดยาให้ด้วยนี่นะคะตัวนี้เนี่ยแถมให้ไปด้วยทั้งหมดนี้จริงๆปกติถ้าราคาเต็มนะ 2,900
2: ใช่
1: ลดมากที่สุด1,199 วันนี้ลดให้เพิ่ม200จ่ายแค่
2: 999
1: ไม่ถึงพันและรับประกัน1ปี Allwell เขาดูแลบริการหลังการขายให้ครบเลยจ่าย999จบเลยนะคุณผู้ชมแค่คุณกด1252ให้ทันนะคะ
2: รวมทั้งตัวนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: นี่เครื่องวัดความดันต้องเลือกแบบมีมาตรฐานของ Allwell ค่ะและมาตรฐานผ่าน อย. นะคะ
1: ม
2: ี อย. รับรองมั่นใจได้ได้ของแท้การันตี
1: นี่ต้องดูนะเพราะว่าบางทีเครื่องวัดความดันมันอาจจะมีเยอะแต่ตัวนี้ได้มาตรฐาน อย. นะคะแล้วการใช้งานง่ายด้วย
2: ใช้งาน
1: ว
2: ิ
1: ธีการวัดเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาพิเศษออกแบบมาใหม่คือสำหรับคนที่แขนใหญ่ก็ใช้ได้
2: ใช่ตัวนี้ผ้าพันแขนนะคะเขายาวขึ้นถึง10เซน
1: ค่ะ
2: ได้ทั้งบ้านเลยนะคะวิธีใช้งานค่ะก็คือพันแขนเข้าไปรวมถึงตัวของสายวัดให้อยู่ด้านหน้าอย่างน
1: ี้แบบนี้
2: ค่ะแล้วกดปุ่มแค่ปุ่มเดียว
1: กดปุ่มแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มใหญ่นี่นะคุณผู้ชมปุ๊บและรอนะคะเด
2: ี๋
1: ยวเรามาดูว่า
2: ตัวนี้เขาจะบอกในค่านะคะก็จะได้ค่าบน
1: ค
2: ่าล่างนะคะแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจ
1: ที่ว่าเราเห็นตัวเลข3บรรทัดใหญ่ๆแบบนี้เน
2: ี่
1: ยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นเขามีสัญลักษณ์ต่างๆ
2: ใช่ถ้าหัวใจของเราอะค่ะเต้นผิดปกตินะคะเขาก็จะถ้าเขาดีเทคได้เขาจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนซึ่งตัวนี้สำคัญทำให้เรารู้ตัวก่อนนะคะไม่เป็นในเรื่องของความภัยเงียบ

0: ต่างๆ
1: ไอ้เงี้ยที่มันซ่อนอยู่ภายในหรือแม้กระทั่งแถบสีวันนี้อ่านค่าง่ายเพราะว่าเขามีแถบสีเขียวสีเหลืองสีแดงแบบนี้หมายถ
0: ึ
1: ง
0: ใช่ตัวเนี้ยถ้าเกิดความดันของเรานะคะปกติมันจะขึ้นเป็นสีเขียวรวมทั้งเขาก็พูดกับเราว่าหัวใจเต้นปกติ
1: ใจลุ้นของจอยมาแล้ว
0: อ้าวน้องจอย
1: เนี่ยของจอยคือ
0: ความดันสูงค่ะสีแดง
1: ค่ะแปลว่าความดันสูง
0: ใช่
1: ตายแล้วคุณ
0: ตัวเนี้ย
1: เห็นไหมล่ะบางทีเราไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ตัวความดันจริงไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีค่าความดันของเราเป็นยังไงซึ่งถ้าปล่อยให้สูงมากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: นี่เรื่องใหญ่เลยนะ
0: ตามมาเรื่องใหญ่มาก
1: เพราะฉะนั้นทุกบ้านควรมีนะคะและวันนี้เป็นออลเวลรุ่นใหม่ย้ำว่ามีเสียงภาษาไทยเขาบอกค่าอ่านค่าให้เสร็จสับเรียบร้อยเข้าใจง่ายใช้งานง่ายในปุ่มเดียว1252นะได้ทั้งเซตเลยแล้ววันนี้แถมฟรีที่ตัดเม็ดยาให้ด้วยเฉพาะคนที่โทรทานนอกจากเสียงภาษาไทยตัวนี้ก็คือเขาอะแถบจะใหญ่ขึ้น
0: ยาวขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ได้ทั้งบ้าน
1: แขนใหญ่คุณผู้ชายซื้อเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งบ้านเลย
0: ใช้ได้ทั้งบ้านเลยใช่ค่ะรวมถึงนะคะตัวของเครื่องเนี่ยใช้ตัวของถ่านก็ได้
1: ใช่ใช้ถ่านได้นี่นะ คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสามารถจะชาร์จก็ได้หรือจะใส่ถ่านก็ได้นะคะ
0: พกไปวัดที่ไหนก็ได
1: ้เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศพกไปด้วยได้เลยนอกจากเราวัดค่าณตอนนี้แล้วเราสามารถที่จะบันทึกค่าย้อนหลังได้ด้วย
0: ได้ด้วยค่ะตัวนี้ได้ทั้งหมด2เกสด้วยกันก็คือเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะได้ท่านละ199ค่ะ
1: คุณผู้ชมสาธิตให้ดูนี่สีน้ำเงินสมมุติเป็นคุ
2: ณพ่อ
1: คุณแม่นะคะและเกสอีก1คนบันทึกได้ถึง3บุคคลนะคะและยังไม่พอ
0: 199ค่ะ
1: 199ค่าหมายถึงอะไรสมมุติว่าจอยจะดูค่าของคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วดูย้อนหลังด้วยนะ
0: ได
1: ้วันก่อนเป็นยังไงมะรืนเป็นยังไงนี่กดดูตรงนี้นี่ค่ะอันนี้คือเมื่อกี้คุณพ่อวัดเป็นแบบนี้เอาวันก่อนอุ๊ยสีแดงย้อนหลังไปอีกสีเขียวเอ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอความผิดปกติแบบนี้อยากให้คุณเนี่ยยกเครื่องนี้อาจจะไปหาคุณหมอ
0: ใช่
1: คุณหมอก็จะได้ใช้ประกอบในการวินิจฉัย
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเครื่องเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลย
1: ใช่
0: ให้คุณหมอดูของคุณพ่อนะคะให้ดูของคุณแม่ได้เลยไม่ต้องมีสมุดจดแล้วค่ะ
1: จริงบางคนนะจดผิดจดถูกนะคะเดี๋ยวการอ่านค่า
0: อ่านค่า
1: จะเพี้ยนได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จบเลยนะคะคุณผู้ชมย้ำนะคะวันนี้199บาทเท่านั้นเพราะเราลดเพิ่มให้200บาทนะคะได้ที่ตัดยาไปด้วยมีจำนวนจำกัดและออลเวลรุ่นนี้รับประกันให้1
0: ป
1: ี
0: เต็ม
1: มีบริการหลังการขายคุณมั่นใจได้นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีพกพาได้เพราะว่าเรามีถ่านไปให้ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะตัวนี้เหมาะมากๆนะใช้ได้ทั้งบ้านเลย
0: แล้วเป็นรุ่นเดียวกับที่โรงพยาบาลเลือกใช้เลยนะคะ
1: นี่ไงคุณผู้ชมค่ะ
0: ไปย้ำถ้ามีอสมไปที่บ้านเขาอาจจะ
1: รุ่นนี
0: ้นำรุ่นนี้ไปวัดให้ถึงบ้านเลย
1: ใช่ไหมคะแล้วย้ำนะคะว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเรามีเครื่องหมายแบบนี้คุณมั่นใจเลยเห็นแบบนี้อ่ะเครื่องหมายอย.นี่ค่ะนี่ชัดๆเลยตรงกล่องตรงนี้นะย้ำนะตัวนี้เนี่ยคือเขามีมาตรฐานยุโรปต่างๆด้วยใช่ไหมพี่ถึงด้านล่างนี้
0: ใช่
1: นะคะสำหรับออเวลเนี่ยคือเราออกแบบแล้วก็คัดสรรมาให้แล้วเป็นสิ่งที่ทุกบ้านควรจะมี
0: ใช่ใช้งานง่ายพูดภาษาไทยได
1: ้นี่แหละอันนี้ที่ชอบมากๆเลยนะเห็นว่ามีน้องอยากจะซื้อให้คุณแม่ที่บ้านแต่ว่าอยากจะทดลองก่อนด้วย
0: ได้เลยจะได้รู้ว่าใช้งานได้ง่ายขนาดไหนด้วย
1: ใช่ค่ะคือหลายคนตอนนี้เนี่ยอาจจะลังเลอยู่นะเดี๋ยวให้น้องทีมงานหนูอยากดูให้คุณแม่ใช่ไหมเชิญค่ะเชิญเลย
0: คุณแม่อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองดูว่าใช้งานง่ายขนาดไหนที่จะเอาไปให้คุณแม่ใช้งานอยู่ที่บ้านนะคะวิธีการก็คือใส่แขนพันแค่นี
1: ้
0: แล้วลองกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวค่ะปุ่มด้านหน้าปุ่มใหญ่ๆปุ่มเดียวเท่านั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยว
1: รอค่าดูซิว่าเป็นยังไง
0: ฟังค่าดู
1: คือจริงๆเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมจะแบบวัยทำงานวัยรุ่นวัยเรียนคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: มันไม่ใช่ว่าจะต้องเฉพาะคนสูงวัยเท่านั้นนะคะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เอาจริงนะคือถ้าออฟไมค์นะเบื้องหลังอะใจเพิ่งคุยกับพี่กิ๋วไปว่าเดี๋ยวนี้เราเจอความผิดปกติของความดันในคนที่อายุน้อยมากยิ่งขึ้นเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในงานวิจัยนะคะเขาบอกค่าความดันแต่ก่อนคิดว่าเป็นเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆอ
1: ายุน้อยก็เจอ
0: 30กว่าก็เริ่มเป็นแล้วนะคะ
1: นั่นไง
0: เพราะอะไร
1: นี่เป็น
0: เพราะอาหารเพราะพฤติกรรมของคนในวัยนี้ไม
1: ่
0: ค่อยได้ออกกำลังกาย
1: มีความเครียดพักผ่อนน้อยแบบนี้คุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวบ่งชี้อย่างนึงเป็นสัญญาณประตูด่านแรกเลยคือถ้าเรามีก่อนเราก็จะรู้ตัวก่อน
0: ใช่รักใครชอบใครนะคะเป็นห่วงใครเครื่องวัดความด
1: ัน ซื้อให้
0: ซื้อให้เลย
1: ผลเป็นยังไงบ้างน
0: ้
1: องพลอย
0: น้องพลอยค่ะ
1: สีแดงความดันสูง
0: ความดันสูงค่ะน้องพลอย
1: เฮ้ยหนูกินอะไรมาลูก
2: กินของมันชานมไข่มุก
1: นั่น
0: ชานมไข่มุก
1: ชานมไข่มุกเอ่ยของทอดเอ่ย
0: ค่ะ
1: แล้วบางทีเราคิดว่าหุ้ยฉันอายุน้อยๆวัยทำงานจะไม่เป็นอะไรบางทีเราดูไม่รู้นะคุณผู้ชมแค่ข้างนอกกับข้างในร่างกายเครื่องนี้แหละที่จะเป็นตัวบ่งชี้และบอกสัญญาณได้ส่วนหนึ่งเหลือ25เซตสุดท้ายคุณผู้ชมไม่อยากให้ฟังเพลินนะคะเพราะโปรโมชั่นวันนี้ดีมากๆเลยค่ะเครื่องวัดความดันรุ่นใหม่ของ Allwell มีภาษาไทยมีรับประกันให้1ปี999บาทแถมฟรีที่ตัดยาอีก1ชิ้นแบบนี้ครบเซตเลยคือคุณไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะย้ำ1252ตอนนี้ของจะหมดแล้วเหรอคะโหคือขอบคุณมากเลยและดีใจที่คุณผู้ชมโปรติดดาวทุกคนเป็นคนใส่ใจสุขภาพนี่แหละความน่ารักวันนี้ขอต่อนะตัวเวลาให้เพิ่มได้ไหมพี่กิ๋วหา
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ต่อให้อีก10นาทีนะคะ
1: โอเคต่อให้เพิ่มอีก10นาทีคุณผู้ชมยังโทรมาสั่งได้นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ควรจะมีติดทุกบ้านจริงๆนะอยากให้คุณผู้ชมได้ใส่ใจสุขภาพสัญญาณของตัวเองและคนที่คุณรักรีบโทรมาสั่ง1252เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นซิสเต็มมาเอ็กซ์พ็อกซี่พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเต็มมา
1: ถ้าพี่นรินทร์รู้ก็คงดีใจว่ามีน้องชายคนนี้คอยดูแลผู้หญิงคนสำคัญให้
2: ผู้หญิงคนสำคัญ

0: ถ้าได้ทำอะไรล่วงเกินซาไปบ้างอะเร่ขอโทษนะ
1: เร่จะขอโทษทำไมถ้าเร่ทำด้วยหัวใจ

0: เราต้องหาเงินที่หายไปให้พบ
1: ก็ที่พี่สมศรีตรวจสอบบัญชีอื่นเดี๋ยวเราก็คงรู้ว่าเงินอีก7ล้านรั่วไหลไปทางไหนแล้วก็ฝีมือใคร
0: เงินที่หายไปที่ทรายพูดถึงไม่ใช่ก้อนนี้ค่ะ
1: ทรายกำลังหมายถึงก้อนที่พี่สมศรีตรวจสอบเจอก่อนหน้าที่พี่นลินจะหายตัวไปอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะ30ล้าน
2: ครั้งก่อนสัก 3-4 เดือนไม่ใช่ว่ามีเงินหายไปแค่10ล้านนะคะรายรับของภูนารามีเงินหายไป30ล้านค่ะ
1: คุณสมศรีบอกเรื่องนี้กับพี่นลินแล้วเขาจัดการยังไงบ้างครับ
2: คุณนรินทร์รับเรื่องและเอาเอกสารการเงินไปแล้วก็บอกกับสีว่าผมจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของผมเอง
1: ชายเคยบอกว่าพี่นรินทร์เหมือนมีเรื่องเครียดเหมือนมีอะไรอยู่ในใจแต่พอถามถึงเขาก็แต่พูดแต่เรื่องอื่นไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินออกจากปากเลย
0: ใช่ค่ะคุณนรินทร์คะคุณนรินทร์ไปโดนอะไรมาคะ
3: อุบัติเหตุนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอก
0: แผลตั้งหลายที่ไม่ใช่น้อยๆนะคะไปโรงพยาบาลไหมคะ
3: ถ้าผมไม่อยู่คุณอย่าทิ้งคุณอลานะทราย
0: ไม่เอานะคะอย่าพูดเป็นลางค่ะ
3: ผมพูดจริงๆนะทรายคุณต้องรับปากผมถ้าเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือผมไปอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณต้องอยู่ที่นี่ดูแลภูนาราแทนผมห้ามไปไหนเด็ดขาดรับปากผมนะสาย
0: แต่ดูเหมือนว่าเรื่องตรวจเอกสารบัญชีที่หายไป30ล้านก็เงียบไปไม่รู้ว่าคุณนรินทร์ได้ตรวจสอบบัญชีหรือเปล่า
1: ผมรู้นิสัยพี่นรินทร์ดีพี่นรินทร์ไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ไปเด็ดขาดยังไงเขาต้องตรวจสอบให้รู้ความจริงให้ได้
0: ถ้าคุณนรินทร์ตรวจสอบคุณนรินทร์ก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าใครคือคนที่ยักยอกเงินไป

0: นะสายที่เราสงสัยว่าพี่นรินทร์ถูกจัดฉากฆ่าก็อาจจะมาจากเรื่องนี้ไอ้เลวที่มันยักยอกเงินไปมันคงกลัวความผิดก็เลยจัดฉากฆ่าปิดปากซะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องหาเอกสารชุดนั้นให้เจอคุณนรินทร์อาจจะใส่คำตอบไว้แล้วก็ได้ว่าใครคือไอ้โม่งที่ยักยอกเงินไป
0: แล้วมันใช้ฆาตกรคนเดียวกับที่ฆ่านายกิติภูมิหรือเปล่า
1: แต่ตอนนี้คุณนิดตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะถ้าใช่คนคนเดียวกันก็เท่ากับว่าคุณนิดฆ่าหลานตัวเอง

0: คุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
1: ถามทำไมคะ
0: เอ้าก็คุณเอาแต่เดินเดินเดินเดินไม่พูดไม่จาไม่อธิบายอะไรเลยถามอะไรก็ไม่ตอบผมก็เลยเป็นห่วงอ่ะนี่คุณรู้ไหมสมัยนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะนะ
1: รู้ดีจังนะคะ
0: ก็ต้องรู้สิครับผมเป็นหมอ
1: จริงเหรอคะ
0: อืมจริงอ่ะถ้าไม่เชื่อก็ถามนาเรศดูสิครับอ่ะมองอย่างนี้คิดว่าหุ่นของผมไม่ให้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมเป็นหมอสุขภาพจิตรับปรึกษาปัญหาชีวิตของคนถ้าใครมีเรื่องอัดอั้นตันใจไม่มีที่ระบายก็มาลงที่ผมได้เลยยินดีรับฟัง
1: คือฉันเป็นเด็กขาดความอบอุ่นแม่ไม่รักแม่พูดกับฉันทุกวันว่าฉันทำอะไรก็ไม่ได้ความไม่ได้ถังใจเขาสักอย่างใจฉันเจ็บทุกครั้งที่แม่พูดฉันท้อฉันไม่เคยมีความสุขเลยทุกวันที่ฉันอยู่ที่พูนาราฉันเหมือนอยู่ไปวันๆโดยที่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรเงียบทำไมคะหมอคุณไม่มีอะไรจะแนะนำฉันบ้างเลยเหรอ
0: เบื้องต้นนะผมขอแนะนำให้คุณทำใจให้สบายก่อนอย่าเก็บไปคิดมากส่วนเบื้องลึกผมต้องรู้ต้นเหตุก่อนว่าแม่คุณหวังให้คุณทำอะไรแล้วทำไมคุณถึงทำไม่ได้ดั่งใจเขา
1: ไม่ใช่ว่าฉันทำไม่ได้ดั่งใจเขาค่ะหมอแต่ฉันไม่ยอมทำตามที่เขาขอต่างหาก
0: ทำอะไรครับ

0: วจว่ายังไงบ้าง
1: นั่นใคร
2: สวัสดีครับผมมาพักที่พุนาราล่ะครับเผอิญว่าผมเป็นเพื่อนกับนเรศคุณลิตาก็เลยมาช่วยดูแลผมอะครับ
1: ขอโทษนะคะลูกสาวฉันไม่ใช่ไกด์หรือว่าพนักงานต้อนรับเดี๋ยวฉันจะให้ลิซ่าดูแลคุณแทน
0: เนเรศมันเป็นใครแม่อย่าขึ้นไอ้กับพี่นเรศได้ไหมเขาเป็นหลานของแม่นะ
1: มันปล่อยให้นางสายแจ้งตำรวจมาเล่นงานฉันฉันไม่รับญาติกับมันแล้วแกบอกฉันมาว่าเพื่อนเนเรศเนี่ยมันเป็นใครอยู่ๆมาโผล่ในภูดาราได้ยังไงอ่ะ
0: เขาเป็นหมอเขาก็มาตีกอล์ฟตามภาษาเขาแม่จะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วแกไปยุ่งอะไรกับเขาฉันเห็นแกไปเดินพูดคุยเจาะแจ๊ะกับมันแกรู้จักมันดีหรือยังไงฮะ
0: ตาเจาะแจ๊ะตรงไหนเขาเป็นแขกของภูนาราลิตาก็ต้องไปดูแลเขามันแปลกเหรอ
1: ฉันยังพูดไม่จบแกยังไปไม่ได้มานี
0: ่ปล่อย
1: นางสายกับเอเนเรศเนี่ยมันรู้แล้วว่าเงินในบัญชีที่ซื้อวัตถุดิบละครึ่ง

0: ดื่มที่ฉันดูแลอยู่มันหายไป2.5 ล้าน
1: ฮะ
0: แล้วแม่ไปบอกแม่ใหญ่ว่าฉันเป็นคนโกง
1: ก็ลิตาบอกแม่แล้วไงว่าอย่าทำแม่ก็ไม่เชื่อ
0: โอ๊ยแค่หยุดฟูมไฟได้ไหมตราบใดที่ฉันยังไม่ยอมรับแล้วมันไม่เห็นกับตาเนี่ยไม่มีทางที่พวกมันจะทำอะไรฉันได้สำคัญแต่ว่าแกอย่าปากโบกไปบอกพวกมันแล้วกันเย็บปากได้ก็เย็บไปเลยนะ
1: คุณสายกับพี่นเรศลิตาไม่ได้กลัวหรอกกลัวก็แต่แม่ใหญ่ถ้าเขารู้ว่าแม่ยักยอกเงินในภูนาราเขาจะเอาเราไว้เหรอแม่
0: แกเห็นว่าที่ฉันยอมพวกมันเนี่ยฉันกวนนางประสาทนั่นเหรอลิตาแกรู้จักแม่แกน้อยไปละ
1: แม่จะทำอะไรแม่พอเถอะนะแม่หยุดเถอะนะลิตาขอร้อง
0: ฉันไม่หยุดฉันจะทำทุกทางเพื่อให้มันไปพ้นจากทางของฉัน

0: ำไมแกไม่บอกวะว่าแกมีน้องสาว
1: ลิต้าน่ะเหรอน้องสาวฉันน่ารักเว้ยฉันก็เลยไม่คิดว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอยากยอกเงินหรือวงการฆ่าก็เลยไม่ได้บอกข้อมูลกับแก
0: ฉันว่านะน้องสาวแกนี่แหละแหล่งข้อมูลสำคัญเลยเว้ย
1: ยังไงวะ
0: ถ้าเป็นอย่างที่แกค้นหาเอกสารบัญชีเจอว่าคุณนิชาโกงเงินพุนาราไปคุณลิตาก็อาจจะรู้ความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแม่ตัวเองก็ได้นี่แกรู้ไหมตั้งแต่ฉันมาที่นี่นะฉันเห็นเขาแอบร้องไห้คนเดียวมา2 ครั้งแล้ว
1: ทำไมไม่เห็นลิตาบ่นอะไรฉันฟังเลย
0: น้องสาวแกก็อยากจะปรับทุกข์กับแกอยากจะระบายแต่บ่นไม่ได้ไงไว้เป็นหน้าที่ฉันจะล้วงเอาความลับมาจากน้องสาวแกมาให้ได้
1: ล้วงแค่ความลับนะเว้ยไม่ใช่ทำอย่างอื่นด้วย
0: เฮ้ยอันนี้ห้ามกันไม่ได้นะเว้ยถ้าเสน่ห์ฉันจะแรงจนน้องสาวแกมีใจให้เองอ่ะบ้าเลยทำเป็นห่วงน้องสาว
2: ทาวลิวหาภูลาปาริภูเรนติสาคลัง
3: พ่อคะอย่าโกรธนะที่ช่วงนี้ทรายไม่ค่อยมีเวลามาทำบุญให้พ่อเลยแต่ทรายก็คิดถึงพ่อทุกวันนะคะเวลามีเรื่องไม่สบายใจทรายจะนึกถึงพ่อมากเป็นพิเศษนึกถึงเวลาที่พ่อกอดคิดถึงวันดีๆที่มีความสุขที่สุดตอนพ่อยังอยู่พ่อทำให้ทรายมีพลังขึ้นมาอีกครั้งค่ะตอนนี้ทรายมีทางเลือกอยู่2 ทางคือสู้กับสู้เท่านั้นค่ะไม่มีทางเลือกอื่นพ่อเป็นกำลังใจให้ทรายด้วยนะคะ

0: มาซะเงียบเชียวมาตั้งนานแล้วหรอ
1: ก็มาพอที่จะทานเห็นน้ําตาคุณนะผมอธิษฐานกับพ่อคุณว่าผมจะคอยพบผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณไม่ต้องเป็นห่วง

0: นี่ยังไม่ถึงเวลานัดอ่ะผมอยากมาไหว้พระก่อนผมอยากให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกป้องให้พี่นรินทร์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยได้กลับมาปูนาลาอีกครั้ง
1: อยากให้คุณนรินทร์รู้ว่าเรารอเขาอยู่ยังคงมีหวัง

0: Be your original. Samra Millilet. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Like the soy, aroy, kum ka. It's real.
1: Back เหรอ
2: แม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนเนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
5: คกระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
0: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม่
0: อุ้ยใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
0: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
12: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายยาวนี้แค่ลูกเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
13: ป่อนไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
14: ไข่จ้ะ
13: คอแห้งไหมลูก
14: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
13: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
14: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
15: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
16: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
13: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
17: ย่าลืมสั่งแก๊ส
18: ส่งงาน
19: อย่าลืมการบ้านลูก
5: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
11: อย่าลืมล้าง
10: ลูกอย่าลืมปิดไฟจะเข้าฝาจ่ายอย่างนี
8: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
6: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
2: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
19: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
12: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e service
19: เรียบร้อย
0: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
12: PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
19: เดี๋ยวขอเช็คสายเสร็จดีก่อนบอส
13: ส
19: าย ย
13: ัง
19: ใครตะโกนแบบมาวันแม
15: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
13: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skinWear your Vaseline.
17: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hiya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
22: ท์เล็บภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
23: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
22: ภูเขาไฟลาวา
23: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
24: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อ

0: ันทาเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: รับชุดไหนดีครับ
2: เอาชุด
3: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
4: You are happy I am happy
5: 4หลานรักสุดฮอตจากบ้านจิม MTV โพกะซังเพิ่มพูนลูน่าเอนี่เตรียมขนขวัญน่ารักพร้อมโชว์สุดพิเศษ Happy Family มามอบให้แฟนๆช่องวันแบบ Exclusive ปักหมุดรอชมได้เลยในข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันนะคะ
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
7: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
10: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
11: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย

0: ครับคุณเลศ
1: เปล่านะคะคือเมื่อกี้ทรายจะล้มอะค่ะก็เลย
2: มาก็ช้ายังจะสร้างปัญหาอีกไปคุยธุระดีกว่า
3: ครับยังไงคะ
0: ยังไงครับคุณทรายมีอะไรจะอธิบายไหมครับคุณทรายครับ
3: คือ
0: ยืนอยู่ทำไมนะครับเจ๊ไปคุยธุระสิครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: มาที่ได้แล้ว
3: เขาไปเอาเอกสารในห้องทำงานคุณนรินทร์เนี่ยนะถามจริง
2: จริงครับ
0: เจ๊อาสาใช่ปะ
3: จะบ้าเหรอเฮ้ยค่ะก็ตอนนี้ห้องทำงานของคุณนรินทร์อ่ะแม่ใหญ่ยึดเป็นฐานที่มั่นแล้วนะคะเราอาจจะเล็ดรอดเข้าไปได้แต่เราไม่อาจเอาชีวิตรอดกลับมาได้นะคะ
2: แต่ยังไงเราก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าเอกสารที่คุณสมศรีเอาไปให้พี่นรินทร์ฉบับนั้นน่ะมันจะมีคําตอบที่บอกว่าใครเป็นคนยักยอกเงิน30ล้านไป
4: แล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกับเงินที่หายไป10ล้านค่ะ
3: แต่เราก็รู้แล้วนี่คะว่าคุณนี้อุบอิบเงินเป็น2ล้าน5
2: แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเงินที่หายไปทั้งหมดที่เรายังหาไม่เจอเนี่ยมันหายไปทางไหนแล้วเป็นฝีมือของอันนี้หรือเปล่า
0: คุณนเรศพูดแบบนี้เท่ากับว่ามันมีปริงที่คอยดูดเลือดซ่อนอยู่อีกตัวนึงนะครับ
3: และคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ฆ่ากฤติภูมิ
5: อาจจะเป็นโจรปล้นจริงๆก็ได้นะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ นี้เลยอะ
6: แต่เธอเป็นคนเจอกฤติภูมิเป็นคนสุดท้ายเธอเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดนิชาม
5: ันอาจจะเป็นความซวยของนี้ก็ได้ที่เจอกฤติภูมิเป็นคนสุดท้ายแต่นี้ไม่ได้เป็นคนทำนะคะนิสาบานได้ถ้านี้โกหกออกไปจากห้องขอให้นี้มีอันเป็นไปก็ได้ค่ะ
6: งั้นฉันก็ขอให้เธอมีอันเป็นไปจริงๆตายไปก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดถ้าเกิดเธอแหกตาฉัน
5: แต่ถ้านี้ทำก็ต้องมีหลักฐานป่านนี้ตำรวจลากคอนี้เข้าตารางไปแล้วค่ะแต่เขาปล่อยให้นี้กลับมาเพราะว่านี้ไม่ได้ฆ่ากิตติภูมิค่ะ
6: แล้วเรื่องเงิน2ล้าน5ที่หายไปเกี่ยวกับเธอมั้ย
5: มันก็ต้องเกี่ยวแล้วค่ะนี่จะปัดความรับผิดชอบของนี้ไม่ได้ในฐานะที่นี่เป็นคนดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบแล้วก็สับเพ่าทำให้เงินรั่วไหลหายไปค่ะ
6: เธอใช้คำนี้มาแก้ตัวในการโกงเงิน2ล้าน5อย่างนั้นเหรอ
5: โถพี่ใหญ่คะใครจะไปกล้าโกงล่ะคะ
6: ก็เธอไงที่โกง

0: กงก็คือโกงยอมรับมันซะดีๆอย่ามาโกหกฉันตอบมาสิว่าโกหกฉันทำไม
1: พี่ใหญ่คะนี่ขอโทษนะคะนี่ผิดไปแล้วค่ะ
0: บนเรือนขี้รถบนหลังคาจริงๆเลยหัวฉันใจดีกับเธอขนาดไหนตอนที่เธออุ้มท้องยาลิตามาไม่มีที่ไปเขาอ้าแขนอุปถัมภ์เธอทั้งแม่ทั้งลูกให้ที่อยู่ที่กินส่งเสียจนเรียนจบให้เธอมีหน้าที่การงานทัดเทียมญาติสนิทให้เงินเดือนเกินความสามารถของเธอแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอทำไมถึงหน้ามีอายมาแอบกินขโมยกินของของฉันอีก
1: นี่ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงนะคะนี่ยอมรับผิดทุกอย่างขอแค่พี่ใหญ่ให้โอกาสนี้นี่สัญญาณนะคะวันนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกพี่ใหญ่ลงโทษนี้ได้เลยค่ะขอแค่พี่ใหญ่ให้โอกาสนี้ให้นี้ได้กลับเนื้อกลับตัวนี่จะเชื่อฟังพี่ใหญ่จะอยู่เคียงข้างพี่ใหญ่จะช่วยกำจัดคนที่มันคิดจะฮุบคุณนาราไปจับพี่ใหญ่นี่จะอยู่เคียงข้างพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่
0: ไม่ต้องมาบอกฉันลงโทษเธอแน่

0: อกสารบัญชีชุดนั้นอยู่ในกล่องทรายโทรไปคุยกับคุณสมศรีมาเมื่อคืนนะคะแล้วทรายก็รู้สึกเหมือนเห็นผ่านตาว่าวางอยู่ในห้องทำงานนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบเอาเอกสารออกมาให้เร็วที่สุดนะครับ
2: ผมว่าเราใช้วิธีโง่ๆแบบเดินไปขอเอกสารจากแม่ใหญ่ไม่ได้หรอครับ
0: ไม่ใช่แค่โง่นะแต่โคตรโง่เลยแหละบึ
2: ้มโอ้ยคนนะไม่ใช่หมา
0: ไม่ใช่แบทเธอร์เข้าใจไหม
2: เออแบทเธอร์กับแบทเธอร์
0: เฮ้ยคืนบอกไปนะก็วินาศสันตโรนะสิคนอย่างไม่ใหญ่ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อยู่แล้วจริงๆต้องโฆษณาให้ทั้งโลกได้รู้
2: เออรู้แล้วเจ๊รู้แล้ว
0: sorry ค่ะอาจจะใส่อารมณ์แรงไปหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่บ้วนนิ่ม
1: ครับเราจะให้แม่ใหญ่รู้ไม่ได้ว่าเราจะเอาเอกสารชุดนั้นมาทำอะไรไม่อย่างนั้นแน่พี่หวังไก่ตื่นแน่
0: เราต้องรีบเอาเอกสารออกมาให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวแม่ใหญ่เองก็ได้
1: นี่คุณยังมีกระจิตกระใจไปห่วงเขาอีกเหรอทั้งๆที่เขาทำกับคุณสารพัดแบบนี้นะ
0: ทรายห่วงเพราะเขาเป็นแม่ของผู้มีพระคุณคุณนรินทร์ก็คงเป็นห่วงแม่ตัวเองมากถ้าเขาสื่อสารมาถึงเราได้เขาก็คงอยากจะให้เราดูแลแม่ใหญ่แทนเขานะคะ
1: ผมไม่อยากคิดแบบนั้นนะแต่ว่า

0: าละค่ะเราต้องมาร่วมมือกันมาวางแผนว่าเราจะเอาเอกสารออกมาจากห้องนั้นได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครสงสัยสู้ๆค่ะ
1: สู้ๆ

0: ทารุณหวานหอมนุ่มระมุนแบบชื่นใจมากและนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ต้องตรามหาสุขโอ้โหต้องบอกว่าคำเรียกร้องนี่มันเสียงตอบรับแตกแตนมากวันนี้จัดมาให้แล้วเติมสต็อกให้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ1ปีมีรอบเดียวโปรวันนี้เด็ดขนาดไหนต้อนรับคุณออยกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: โอ้โหอร่อยมากเป็นไงคะ
1: หวานหอมนุ่มละมุนต้องยกให้กับเขาจริงๆในฐานะนะคะต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะคะกับมหาสุขค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะหวานหอม
0: อร่อยจริง
1: ๆและไม่หวานแหลมไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานขมต้องยกให้กับเขานี่คือน้ำผึ้งจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชม1ปีเก็บแค่ครั้งเดียวในช่วงของฤดูแล้งนะคะที่มีส่วนผสมของน้ำฝนและที่สำคัญตัวนี้ได้รับรางวัลโอท็อปด้วย
0: ซึ่
1: งบอกว่าเป็นโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งที่เหลืองทองอัมพันและยังมาพร้อมกับองค์การอาหารและยาอย.ที่ผ่านมาตรฐานในเรื่องของความสดสะอาดไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นและไม่เติมน้ำตาลและตัวนี้ผ่านการบรรจุขวดในโรงงานที่ได้มาตรฐาน SACCP ด้วย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้โปรติดดาวเราจัดโปรแน่นๆโปรเซตใหญ่ให้เลยพี่
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจัดโปรใหญ่โปรปังนะคะใครซื้อได้รีบซื้อเพราะหมดแล้วหมดเลยค่ะวันนี้นะคะน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุข1ขวดราคานะคะต้องบอกว่าอยู่ที่990บาทแต่ขนาด 1,000 กรัม1กิโลนะคะแต่วันนี้นะคะซื้อ2ขวดแถมให้ทันทีอีก1ขวด3ขวด3กิโลค่ะคุณผู้ชมค่ะราคาวันนี้999บาทถ้าโทรทันโทรติดในรายการตอนนี
0: ้เอาให้ทัน
1: ไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าขนหนูเอาไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทแต่ต้องโทรตอนนี้ค่ะ1252ย้ำนะคะกดเลยค่ะคุณแม่ค่ะ1252ซื้อเก็บซื้อฝากซื้อทำบุญซ
0: ื้
1: อถวายพระได้สแกน QR โค้ดแคปเจอร์หน้าจอ150เซต150
0: ด่วนๆเลย
1: หมดแล้วขออนุญาต
0: โปรวันนี้ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะตกแล้วเนี่ยน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้แค่ขวดละ300กว่าบาทมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวและแค่10นาทีนี้ขอแค่คุณโทรทันเท่านั้นนะคะน้ำผึ้งป่าเดือน5หลายคนบอกว่าเออได้ยินแล้วมันก็จะมีน้ำผึ้งอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยทำไมต้องเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้มันแตกต่างยังไงอะพี่ออย
1: มันมาจากภาคใต้นี่ภาคใต้คือมาจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ชมเราเข้าไปที่ลึกที่สุดของฟาร์มจังหวัดอำเภอเมืองสว
0: ี
1: นะคะซึ่งเนื้อน้ำผึ้งมันจะหวานนุ่มหนึบลึกความชื้นต่ำค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำและที่สำคัญคุณผู้ชมน้ำผึ้งของเราไม่หวานแหลมไม่หวานขมไม่หวานเปรี้ยวและมันจะหวานเป็นดอกไม้108ชนิดเป็นดอกไม้ป่าแท้ๆจากจังหวัดชุมพรอยู่ในป่าจริงๆคุณผู้ชมและการจัดเก็บลงขวดแบบนี้ผ
0: ่
1: านโรงงานที่ได้มาตรฐาน SACCP ใครกินแล้วติดใจรีวิวเยอะมากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก
0: มากกี่ครั้งหมดกลางรายการทุกครั้งวันนี้1252แล้วอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยพี่ออยเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำผึ้งแท้หรือน้ำผึ้งปลอมมันต่างกันยังไง
1: ดีเลยค่ะพูดแบบนี้แล้วนะคะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟวันนี้เราขออนุญาตเผาโชว์ในรายการเลยคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งเนี่ยเราเอาไปเผาได้เราจะได้เห็นอะไรรู้ไหมการเผาเนี่ยคือจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมไม่เปลี่ยนสี
0: มันจะเปลี่ยนสี
1: ถูกต้อง
0: สีน้ำตาลเข้มไปแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าตัวนี้ไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีนะคะการันตีว่าต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: สีเหลืองทองอัมพันเราโชว์กันสดๆนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือความเดือดคุณผู้ชมสามารถไปทำเองได้ที่บ้านถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมยินดีขึ้นเงิน
0: นี่ของแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้คัดมาให้แล้วโทรให้ทัน1252วันนี้ค่
1: ะ
0: คุณได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ย้ำว่าของแท้ของแท้ทั้งขวดตั้งแต่ปากขวดจนถึงก้นขวด
1: ใช่แล้ว
0: 3ขวดไม่พอค่ะวันนี้ยังมีกระเป๋าแล้วก็มีถ้าขนหนูให้2ผืนนะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นกด1252มาได้เลยส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางย้ำว่า1ปีมีรอบเดียวที่คุณจะได้สัมผัสรสชาติอร่อยของน้ำผึ้งป่า
1: ทีมงานบอกว่าตอนนี้เหลือ70สายแล้วค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้70สายแล้ววันนี้ใครซื้อได้ซื้อเก็บนะคะว
0: ัน
1: นี้น้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเราเป็นเกรดแท้เกรด A เกรดพรีเมียมคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือตัวนี้เราทดสอบนะคะในเรื่องของน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวเราจะเก็บในฤดูแล้งค่ะคุณผู้ชมฤดูแล้งไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนนั่นเองน้ำผึ้งลงไปในกระดาษทิชชู่ปกติแล้วต้องเปียกต้องชื้นแต่น้ำผึ้งป่าเดือน5ของจังหวัดชุมพรม
0: ัน
1: จะไม่เปียกเลยไม่ชื้นเลยโอ้โห
0: นี
1: ่ชัดเจนคุณผู้ชมแต่นี่คือเนื้อน้ำผึ้งแบบสดๆเลยนะนี
0: ่
1: เนื้อน้ำผึ้งแบบนี
0: ้แสดงว่าเนื้อเข้มข้นไม่ผสมน้ำเลย
1: นี่จัดไปแบบนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำด
0: ัง
1: นั้นมันแน่นมันหนึบและที่สำคัญคือวันนี้ขออนุญาตทดสอบให้ดูอีกครั้ง
0: เพรา
1: ะ
0: ว่า
1: หลายคนบอกว่าน้ำผึ้งป่าของแท้ต้องไม่แพ้ไฟจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันเอาอย่างนี้คุณผู้ชมดูแบบนี้เลยคือมันจะไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมและถ้าเกิดไม่ดำเกรียมใครไปทดสอบแล้ว เอามาเลยค่ะเรายินดีคืนเงินทุกขวดเลย
0: รับประกันนี่คือของแท้แน่นอนเห็นไหมคะของแท้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีไม่ไหม้ไม่เกรียมคุณผู้ชมย้ำนะน้ำมันป่าเดือน5 1ปีมีครั้งเดียว
1: เท่านั้นค่ะและที่สำคัญ
0: ทานยาก
1: หมักไก่เปลี่ยนจากน้ำตาลนะคุณผู้ชมที
0: ่
1: เราใส่ในส่วนผสมของอาหารเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จะใส่ในโยเกิร์ตนะโอ้ยกินเรื่องดีมากเลยนะและที่สำคัญคือเอาไปหมักหมูหมักไก่นะเนื้อมันจะหวานมันจะชุ่มฉ่ำเหลืองอำพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียม
0: คือเราอ่ะมันคนติดหวานอยู่แล้วคนไทยเธอแต่เปลี่ยนความหวานที่น้ำตาลทั่วไปมาใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5
1: อร่อยมาก
0: มันดีต่อสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นวันนี้พูดแล้วเอาให้ทันคุณผู้ชมจริงๆจะว่าโปรเดียวยังน้อยไปอยากจะสั่งตุนกี่โปรสั่งมาเลยวันนี้โปรวันนี้คุ้มมากได้น้ำผึ้งป่ามหาสุข3ขวดไม่พอ3ลิตรเลยนะและยังได้ของแถมนะคะเป็นทั้งกล่องและผ้าขนหนูอีก2ผืน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 999
1: ถูกต้องจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแต่ตอนนี้เหลือ30สายสุดท้ายแล้วเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องคิดเยอะคิดมาก1252ซื้อไปกินซื้อไปทานติดอกติดใจซื้อเพิ่มซื้อซ้ำได้ซื้อเก็บซื้อฝากซื้อถวายพระทำบุญได้และอร่อยมากและตัวนี้คือต้องบอกว่าเอาไปใส่น้ำผึ้งมะนาวเลมอนอร่อยมากเอาไปหมักเลมอน
0: ชื่นใจชูคอมากคุณผู้ชม
1: อร่อยมากนี่อย่างคุณแม่ออยนะเอาไปหมักเลมอนแกกินทุกเช้าแกขับถ่ายดีมากอย่างคุณพ่อเนี่ยกินวันละ1ช้อนแกรู้สึกได้เลยว่าชุ่มคอมาก
0: นี่ไงแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งเขาทำได้หลากหลายเมนูหลายคนก็คิดว่าอุ๊ยทำได้แค่เครื่องดื่มต่างๆหรือเปล่าน้ำอัญชันน้ำผึ้งหรือว่าจะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งคุณผู้ชมของหวานของคาวก็ใช้ได้
1: นี่ๆๆน่ากินมาก
0: แล้วเนี่ยคือ
1: ใส่กับขนมปังใส่ผลไม้ลงไปอุ๊ยอร่อยมากเลยว้าว
0: จากฟาร์มสดๆค่ะเสิร์ฟถ
1: ึ
0: งโต๊ะของคุณถ้าคุณโทรทันโปรวันนี้1252
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ไม่ว่าจะเมนูของว่างของหวานหรือแม้กระทั่งไก่ยังไก่ตัวหอมมากเลยเพราะว่าเขาออกด้วยน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ถูกต้องค่ะตอนนี้เหลือ20เซตสุดท้าย20บาทใครซื้อทันซื้อเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: น้ำผึ้งป่าเดือน5ราคา1ขวด 1,000 กรัมนะวันนี้1กิโลซ
0: ื
1: ้อ2ขวดแถมอีก1ขวดราคา999บาทแถมกระเป๋าเก็บผ้านวมแถมผ้าขนหนูอีก2ใบ999คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันแล้วนะ
0: โปรวันนี้ดีที่สุด
1: 2ดีมากจะหมดสิ้นเดือนสิงหาแล้ว
0: ค่ะและนี่คือ20เซตสุดท้ายพี่ออยค่ะอยากให้ย้ำหน่อยว่าน้ำผึ้งป่ามหาสุขเนี่ยม
1: ัน
0: แตกต่างกับน้ำผึ้งอื่นอย่างไร
1: แม่กินไปด้วยนะขออนุญาต
0: ค
1: ือต้องบอกว่าตัวนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรสชาติมันจะหวานมันจะหอมมันจะไม่หวานแสบคอกินได้เต็มๆช้อนสบายกายเพราะมันเป็นเกสรดอกไม้ดังนั้นวันนี้กล้าซื้อได้เลยเพราะสดใหม่สะอาดแท้ 100% ค่ะ
0: ย้ำเลยว่า 100% แล้วที่สำคัญนะนอกจากอย.นี่เขายังได้โอท็อปด้วยนะคะตัวเนี้ยมาหลายคนบอกอุ้ยของถูกและดีมีไหมนี่จ่าเธอมามุงตรงนี้และโทรให้ทันน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขนี่แหละจัดให้แล้วและหมดกลางรายการทุกครั้งวันนี้เฉพาะ1นาทีครึ่งสุดท้ายที่โทรทันนะคะหมดแล้วหมดเลยให้ราคานี้ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะและเนี่ยคือเมนูที่เขาทำมาให้ต้องบอกว่าน่ากินมากน
0: ี
1: ่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5สดสดแท้แท้จากฟาร์มมาจากธรรมชาติ 100% หมักหมูหมักไก่หมักเนื้อหรือใส่กับน้ำขิงนะทานแล้วใส่ขมิ้นลงไปด้วย
0: ชื่นใจ
1: ช่วยล้างโอ้โหดีมากขับถ่าย
0: เขาดูแลภายในด้วย
1: นี่คุณจ้อยกินกับกาแฟนะ
0: บอ
1: กเลยว่าเปลี่ยนกาแฟอเมริกาโน่ใส่น้ำตาลมาใส่น้ำผึ้งอร่อยมากตอนนี้จะหมดแล้วตอนนี้สายหมดกลางรายการแต่ขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีนี้ใครที่โทรทันโทรติดเอาไปเลยค่ะโปรนี้3ขวด999บาทแถมอะไรคะ
0: นี่แล้วแถมทั้งกล่องผ้าแล้วก็ผ้าขนหนูอีก2ผืนแต่ที่อยากจะย้ำคืออะไรคุณผู้ชมนี่มันขวดใหญ่มากนะทั้งหมดนี้
1: 1,000
0: กรัม1กิโล3ขวดคือ3กิโลและถ้าโทรทันเหลือขวดละ300กว่าบาทย้ำว่า300ไม่ต้องลุ้นของแท้ของปลอมเพราะนี่คือของแท้และเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ในราคา300กว่าบาทโทรหาที่ไหนโปวันนี้ดีที่สุดแล้วจ้ะ1252เพราะอะไรต้องน้ำผึ้งป่าเดือน5จุดเด่นคืออะไรคะ
1: เพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเรานะคะออยการันตีอย่างนี้ละกันว่าในฐานะที่คล่ำวอดมากว่า5ปีเป็นเกรดที่ดีที่สุดพรีเมียมที่สุดของแท้และเหลืองทองอำพันหนึ่งเดียวที่การันตีว่าแท้ทั้งขวดจากธรรมชาติสดใหม่หอมหวานนุ่มหนึบความชื้นคือค่าน้ำในส่วนผสมของน้ำไม่มีเลยเพราะเก็บในฤดูแล้ง1ปีได้แค่ล็อตเดียวเท่านั้น
0: และนี่ต้องตรามหาสุขเท่านั้นเฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น1252โทรมาได้เลยนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต่อสายมานะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยังโทรได้นะมาเลย

0: ินที่เธอโกงภูนราไปมาให้ฉันทั้งหมดแล้วฉันจะแกล้งลืมว่าเธอเคยโกงเงินภูนราแล้วก็จะยอมให้เธอเดินตามฉันต่อไปตอบมาสิยืนบื้ออยู่ทำไมเงินจะคืนไหม
1: คืนสิคะพี่ใหญ่พรุ่งนี้นี้จะหาเงินมาคืนพี่ใหญ่ให้ครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
0: ลิตา
2: ค่ะแม่ใหญ
0: ่เธอได้ยินใช่ไหมว่าแม่เธอจะคืนเงินฉัน
2: ได้ยินค่ะ
0: คืนเมื่อไหร
2: ่แม่บอกว่าภายในพรุ่งนี้ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดภายในพรุ่งนี้แม่เธอยังไม่คืนเงินฉันฉันจะจัดการยังไงกับแม่เธอดีหรือว่าฉันต้องจัดการเธอด้วย
2: คืนสิคะลิต้าจะเป็นคนคอยเตือนแม่เองค่ะแม่รับปากแล้วยังไงก็ต้องคืนค่ะจริงไหมแม
1: ่นี่พูดคำไหนคำนั้นค่ะนี่ไม่กล้าเบี้ยวพี่ใหญ่หรอกค่ะ
0: อย่าซักแต่พูดคืนเงินฉันเมื่อไหร่แล้วค่อยมาพูด

0: แผนตามนี้นะครับผมกับทรายจะให้สัญญาณเมื่อเห็นโอกาสที่พร้อมจะลงมือแล้ว
1: คงต้องรีบลงมือให้เร็วที่สุดนะคะ
2: อย่างเร็วที่สุดเมื่อไหร่คะ
1: พรุ่งนี้ค่ะ
2: แล้วอย่างช้าที่สุดล่ะคะ
1: พรุ่งนี
2: ้ไปกันเถอะช้าอยู่ยาย
3: ไปเตรียมตัวเหรอเจ๊
2: เตรียมใจนี่เลยยายโอ้ยเล่นกับใครไปเล่นเล่นกับแม่ใหญ่คนลุกอ่ะยืนอยู่ทำไมล่ะกลับ
3: เดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เดินกลับเหรอ
2: เดินเออใช่เมื่อกี้ก็อาศัยรถโรงแรมมาลงกลางทางขากลับนี่คงต้องอาศัยรถคุณสายกลับแล้วล่ะค่ะ
3: ครับ
1: แต่ว่าสายจะขอแวะซื้อของที่ตลาดแป๊บนึงนะคะ
2: อ๋อไม่มีปัญหาค่ะ
4: ใช่ครับได้เลยครับ
0: คุณจะไปซื้อของที่ตลาดเหรอผมไปด้วยสิพอดีผมไม่ได้เดินเล่นแถวตลาดนานแล้วอะ
2: ถ้าอย่างงั้นคุณสายก็ไปกับคุณนเรศงั้นเพนขอยืมรถคุณสายกลับคุณนรานะคะ
1: ค่ะ
2: นี่ค่ะคุณค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับก่อนนะครับ
0: จะกลับเหรอก็กลับสิ
2: ยืนทำไมล่ะกลับ
4: ไปสิเจ๊เจ๊ขับให้ผมนั่ง
2: กลับนะคะไป

0: อีพี่ใหญ่อีผีมาจากนรกมันจะมาเอาเงินจากฉันต้อง2.5 ล้าน
1: นั่นไม่ใช่เงินของแม่ซะหน่อยนั่นมันเงินของเขาที่แม่เอามาต่างหาก
0: หยุดเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เสียทีทำแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยฮะไม่เห็นมีหมาตัวไหนยกย่องทำโลกให้แกเลย
1: ทำดีทำไมต้องให้ใครยกย่องทำดีก็ได้ดีกับตัวเรานะแม่แค่เราอยู่อย่างสงบไม่ต้องหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเหมือนที่แม่ทำอยู่ทุกวันนี
0: ้นี่แกอย่ามาปากดีใส่ฉันนะที่ฉันพร่ำสั่งสอนแกมาเนี่ยมันเข้าหัวทื่อๆของแกบ้างหรือเปล่าฮะแกจะอยู่ดักดันเป็นประชากรชั้น2ของคุณนาราไปจนตายหรือไงนะโง่

0: พี่จอดตรงนี้ก็ได้ขับใจนะทะเลาะกับแม่มากแล้วหรอคุณ
1: คุณรู้ได้ยังไง
0: อ่ะอย่าลืมสิครับผมเป็นหมอโรคจิตแฮ่หมอสุขภาพจิตอภามพามมุกนี้ใช้ไม่ได้วะเอ้ยเดี๋ยวไม่ตอบแต่ว่าใช่
1: ถึงใช่ฉันก็ไม่ปรึกษาคุณหรอก
0: ซีนะครับปกติค่าตัวผมแพงนะใครจะมาปรึกษาต้องนัดคิวล่วงหน้าเป็นเดือนแต่สำหรับน้องสาวของเพื่อนผมให้คำปรึกษาฟรีครับ
2: ขนมไข่
3: นี่ต้องสั่งทำเลยนะทรายกะว่าจะเอาไปฝากพนักงานที่ภูนารา
2: เนี่ยทรายมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอกินอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยสั่งสายน้ำกินน้ำก่อน
3: โอ
2: ้ก็รีบกินอะไรขนาดนั้นน่ะ
3: เฮ้ยลงท้องข้าน่ะ
2: ไหนค่ะจริงด้วยอ่ะแบบนี้มันซ่อมไม่ได้อ่ะต้องทิ้งอย่างเดียวอ่ะ
3: คนมาเที่ยวมาขาดอะไรตอนนี้เนี่ย
2: โอ้ไม่เป็นไรนะ
3: อุ้ยเอามือไปจับรองเท้าแล้วมาจับเขาเหรอสกปรก
2: รองเท้าทรายอ่ะก็สาดขอบแก้มทรายแหละ
3: เฮ้ยนี่จะไปไหนอ่ะ
2: เก่งจริงก็ตามไม่ทันดิ
3: ตามทันได้ไงรองเท้ามีอยู่ข้างเดียวอ่ะ
2: โอ้ไม่เก่งจริงนี่เอาโอ้มาที่นี่มาเอา
3: อะไรอ่ะ
2: ก็จะพาไปซื้อรองเท้าใหม่ไงขี่หลังมาถือด้วยพร้อมจริงยัง
3: ไม่พร้อมอ่ะ
2: ไปเด้อนี่รองเท้าก็ซื้อให้ใหม่แล้วอ่ะยังไม่ยอมลงอีกเหรอ
3: ไม่ลงอ่ะชอบอยู่แบบเนี้ย
2: จะว่าไปทรายก็เหมือนนางเอกหนังนี่นะ
3: หรออ
2: ืม
3: ใครอ่ะสวยปะ
2: นางเอกหนังเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณ
3: อ
2: ะ
3: อ๋อที่นางเอกเป็นผีขี่คอพระเอกทั้งเรื่องอะนะวิญญาณชัตเตอร์กดติดวิญญาณหรอเดี๋ยวจะผิดให้หัวติดมือเลยเนี่ย
2: ทราย

0: เดี๋ยวเราไปกันเถอะทรายจะไปจ่ายค่ามือถือให้คุณนรินทร์น่ะ
1: เออทรายมือถือของพี่นรินทร์น่ะหายไปพร้อมกับพี่นรินทร์ไม่ใช่หรอแล้วตำรวจก็ยังหาไม่เจอนะ
0: ทรายถึงต้องรีบไปจ่ายไงคะเขาจะได้ไม่ปิดเบอร์เผื่อว่ามือถือยังอยู่กับคุณนรินทร์เขาจะได้ใช้เบอร์นั้นติดต่อกลับมาหาเราน
1: ี่ทรายยังคิดว่าพี่นรินทร์มีชีวิตอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่แค่ชายคิดคุณเองก็ด้วยนะคะเราต้องมีความหวังอย่าลืมสิคะ
1: แต่เรื่องค่าโทรศัพท์อะเราไม่ต้องไปจ่ายที่ช็อปก็ได้นี่โทรไปที่ call center เขาแล้วบอกเบอร์โทรเขาเขาก็น่าจะรู้แล้วนะ
0: แต่เราไม่ใช่เจ้าตัวเขาจะยอมบอกข้อมูลเหรอคะ
1: แต่ในเคสของพี่นรินทร์เนี่ยพนักงานน่าจะรู้ข่าวนะแล้วชายก็เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับเขาอะเขาคงยอมบอกอ่ะ
0: ลองดูค่ะ

0: ไรนะคะมีคนจ่ายค่าโทรไปแล้วจ่ายยังไงคะใครเป็นคนจ่ายทำไมจะบอกข้อมูลไม่ได้ล่ะคะก็ฉันเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ช่วยคุณนรินทร์ข้อมูลแค่นี้ทำไมถึงต้องให้ตำรวจทำเรื่องมาขอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะทำเรื่องส่งไปขอรายละเอียดให้เร็วที่สุดแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ใครเป็นคนจ่ายค่ามือถือให้พี่นรินท
0: ร์ไม่รู้ค่ะพนักงานไม่ยอมบอกว่าตำรวจต้องทำเรื่องมาขอข้อมูลแต่นอกจากทรายจะเป็นคนจ่ายค่าโทรให้คุณนรินทร์แล้วก็ไม่น่าจะมีใครอีกนอกจาก
1: ใคร
0: ตัวคุณนรินทร์เองนั่นแหละค่ะ
1: หมายความว่าพี่นรินทร์ยังมีชีวิตอยู่
0: เห็นไหมคะทรายบอกแล้วว่าคุณนรินทร์ยังไม่ตาย

0: ช่อย่างนั้นเรารีบไปหาตำรวจกันเถอะให้ตำรวจทำเรื่องขอข้อมูลจากค่ายโทรศัพท์ถ้าเรารู้ว่าพี่นลินโอนเงินจากที่ไหนกว่าจะตามหาพี่นลินเจอก็ได้
1: ไปกันค่ะ
2: ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างแม่กับลูกแก้ไม่ยากนะถ้าเปิดใจอ่ะ
1: คุณไม่ได้รู้จักแม่ฉันดีพอ
2: นี่คุณยังไงคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกโดยเฉพาะลูกสาวที่น่ารักอย่างคุณทริคมันมีอยู่แค่นิดเดียวถ้าคุณยอมอ่อนข้อลงทำตามใจแม่บ้างแม่คุณก็คงจะลดลาวาศอกลง
1: ทำตามใจแม่เนี่ยนะถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างนั้นน่ะเหรอ
2: ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเรื่องอะไรหรอครับถ้าคุณไม่ตอบผมเดานะเรื่องแฟน
1: ฉันไม่ได้มีแฟนซะหน่อย
2: เรื่องขี้เกียจ
1: ฉันไม่ได้ขี้เกียจซะหน่อยฉันออกจะขยันน่ะ
2: เรื่องกินเต่า
1: คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะ
2: เรื่องตดเหม็น
1: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
4: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: กลิ่นปากต้องดาลิมิน
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิน
5: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
6: ่เบรกกิ้งโซดา
7: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบิล
12: Is that good

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
9: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
10: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
8: ตลกมีทุกรสชาติ
11: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
8: แอบน้ำตาคลอด้วย
12: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
8: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
13: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
14: ยังเบื่อง
15: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
16: ่โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
17: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
18: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดลันกรอบมาก
19: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
7: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
19: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
19: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
3: ต์นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
16: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกลอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
16: Formos Omega Smart Super Go
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
20: อีก2วัน
21: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
20: เมื่อทายาทของสองตระกูลคู่แขนต้องมาอยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกัน
22: ต้องมาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
23: นี่มึงโกรธอยู่อีกเหรอ
24: เกลียดบนชายตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
23: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
25: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
26: ้เรื่องโกงเรื่องเงินเรื่อง
27: คุณเอาแค่นี้เถอะ
26: น
27: ี
26: ่ถ้าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างที่คุณว่าจริงๆคุณจะเสียใจไปทำไมทุกข์ใจอะไรครับคุณควรภูมิใจในตัวเองด้วยซ้ำที่คุณไม่ได้ทำ
27: ขอบคุณนะคะคุณทำให้ฉันมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากเลย
26: ผมไม่เอาหรอกคำขอบคุณ
27: อ
26: ่ะ
27: ก็ไหนคุณบอกว่าสำหรับฉันคุณให้คำปรึกษาฟรีไง
26: ฟรีไม่คิดเงินแต่ผมขอ
27: คุณคิดอะไรเนี่ย
26: โอ้คุณคิดลึกผมแค่ขอให้คุณเลี้ยงข้าวผมมื้อนึงแค่นั้นแหละ
28: เอา
26: เดินหนีเฉยเลยเลี้ยงข้าวผมนิดนึงก็ไม่ได้หรอครับ
27: ขอคิดดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันบอก
1: ผมจะรอนะครับ

พี่ผู้ชายคนนั้นไม่เปิดด้วย

0: ทางเรือได้ไหมครับช่วงของการพาออกระบายครับ
1: ลุงพาออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเร็วเลยครับลุงไปเลยครับลุง

0: ที่เราโดนวันนี้มันยิ่งชัดเลยว่ามีคนส่งพวกมันมาตามเกี่ยวกับรถกู
1: คนที่ส่งมาคนที่คุณนา
0: หรอไอ้เมย์บอกว่ามันมั่นใจแล้วคนร้ายก็ไม่ได้หวังให้รายได้มหาศาลของคุณนาว่ามันเป็นการใหญ่หวังจะพุ่งคุณนราไปเป็นของมันเดียว
1: ใครกันนะที่คิดแบบนั้น
0: นี่ครับนี่ครับลุง
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวลุงส่งผมตรงไหนก็ได้นะครับส่งตรงไหนก็ได้ครับ

0: กสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการของเด็ด
1: ของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่ผมร่วงผมบางจนขาดความมั่นใจนะคะต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณใหม่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ธัญญาค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆละครพายุทรายนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ากลับมาในรอบ1ปี
1: โอ้โห
2: ไม่ได้มาที่นี่ประมาณ1ปีได้เพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นโปรที่ถูกที่สุดประหยัดที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะใหม่มี1ประโยคค่ะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายราคาจงแรกมันมาด้วยความพยายามที่ไม่หยุดนิ่งจริ งไหมคะ
1: จริงค่ะ
2: ทุกอย่างต้องใช้ความพยายามค่ะวันนี้ค่ะอยากชวนทุกๆคนนะคะมาดูแลเส้นผมค่ะกับสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้ค่ะขวดขาวโลโก้ดำแบบนี้ที่ย่อคำว่า KM ก็คือคุณใหม่ค่ะต้องบอกเลยว่าสินค้าตัวนี้นะคะคว้ารางวัลสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี2525มาแล้วแล้วก็มีอีกหลายรางวัลมากมายที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้พูดไม่หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้ายอดเยี่ยมสินค้าดีเด่นอะไรก็แล้วแต่แล้ววันนี้นะคะใหม่จะมายืนยันค่ะว่าใหม่เป็นผู้ใช้จริงเป็นเจ้าของแบงค์ที่ใช้เองใช้จริงและใช้เป็นประจำค่ะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะ9หวีผมโชว์กลางรายการสดๆแบบนี้หวีตั้งแต่โคนจรดปลายเลยค่ะเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าใหม่ติดแฮร์มาใหม่จะไม่สามารถหวีได้พี่ธัญญาเพราะว่ามันจะมีตอถูกไหมคะอันนี้9หวีเลยค่ะเพราะว่าเป็นผมจริงนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่ใหม่เนี่ยผมจะแลดูดกแลดูดำแลดูสวยได้แบบนี้ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้ค่ะมันผ่านอะไรมาเยอะมากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นคุณแม่ลูก2อ่ะเลี้ยงลูกเองตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วอายุ44อีก6ปีจะ50คุณผู้ชมเห็นไหมผมมันค่อยๆบางผมมันค่อยๆเกิดสภาพแบบเนี้ยจนอายจนขาดความมั่นใจค่ะต้องเอาคาดผมมาพี่ธัญญาบังบังทางรถไฟเนี่ยหัวแบบนี้เลยค่ะเพราะอะไรมัวแต่ดูแลลูกแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวค่ะโทรมสุดท้ายขาดความมั่นใจและก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะลองมาแล้วหลายวิธีเลยค่ะแต่สำหรับส่วนตัวใหม่เองมันไม่ค่อยมีอะไรเห็นผลจนสุดท้ายแล้วค่ะไปศึกษาค้นคว้ามานะคะได้เป็นสินค้าตัวนี้เลยที่บอกค่ะสเปรย์ผมคุณใหม่ของใหม่สุคนธวาแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีใครจ้างมานั่งพูดเป็นพรีเซนเตอร์ใช้ยังไงเผื่อคุณแม่บ้านนั่งดูละครอยู่คุณพ่อบ้านนั่งดูละครอยู่อ่ะฉีดไปเลยค่ะทุกตรงที่คุณมีปัญหานะคะกลางกระหม่อมนะคะทางรถไฟนะคะเห็นอะไรที่มันบางๆฉีดไปเลยค่ะหรือว่ารอยเถิกตัว M นะคะเว้าแหว่งฉีดได้เลยค
1: ่ะ
2: ฉีดแบบนี้ทุกวันเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนอย่างมีวินัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องไม่ต้องล้างออกเพราะว่าอะไรไม่เหนียวไม่มันไม่เหม็นไม่มีกลิ่นแก่ที่สำคัญได้กลิ่นไหมพี่ธัญญา
1: หอมค่ะ
2: หอมเลยแหละในท้องตลาดเป็นสเปรย์กลิ่นสปาค่ะฉีดแบบนี้แล้วอยากให้ตากล้องนะคะซูมมาเลยค่ะเทียบแสกเลยค่ะเห็นไหมจำรูปที่ใบคาดผมได้ไหมคะวันนั้นเนี่ยมันเห็นอะไรขาวๆถูกไหมคะเป็นทางเลยมันกว้างเลยค่ะแต่วันนี้ผมมันค่อยๆทยอยมาทยอยดกทยอยหนาทยอยขึ้นถ้ามีวินัยใช้อย่างต่อเนื่องและใจเย็นๆค่ะแล้ววันนี้บอกเลยว่าลูกผมเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมคะ
1: เห็น
2: ไหมแต่ต้องใจเย็นๆนะคะใช้อย่างต่อเนื่องค่ะและวันนี้ค่ะใหม่มาขายความแตกต่างจากแบรนด์อื่น คือแบรนด์อื่นอาจจะเป็นแบบสีน้ำสเปรย์ใสๆของใหม่เนี่ยเป็นสีน้ำสเปรย์ที่เป็นสีม่วง ซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สีนะคะแต่ว่าได้มาจากตัวนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่อันชันสดและอันชันแห้งค่ะซึ่งอย่างที่ใหม่บอกเนาะทุกคนย่อมรู้ดีแหละใหม่เป็นผู้บริหารที่แบบใส่ใจมากๆลงสวนเองค่ะไปคุยกับเกษตรกรเองนะคะใส่ใจเด็ดดอกอันชันเลือกดอกอันชันเองและอีกอย่างนึงคืออยากให้รายได้กับเกษตรกรด้วยทุกคนรู้ดีค่ะว่าคนอย่างใหม่เนี่ยอะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำแน่นอนและอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายค่ะวันนี้นะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ดูละครอยู่ก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหนังหัวหรือว่าเส้นผมโทรเลยค่ะ02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดสายคุณใหม่นะคะวันนี้ซื้อ1แถม2ค่ะซื้อ1แถม2ค่ะคุณได้ไปเลยค่ะสเปรย์ผมคุณใหม่1ขวดไม่พอแถมไปเลยค่ะฟรีอีก2ขวดฟรี2ขวดเลยนะเท่ากับว่าวันนี้คุณได้สเปรย์ผมคุณใหม่นะคะ3ขวด3ขวดเนี้ยราคาเต็มจริงๆ 5,970 แต่วันนี้นะให้ไปเลย3ขวด919
1: โอ้โห
2: บอกแล้วว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยจากที่ไม่ได้มา1ปีให้พิเศษค่ะ3ขวด9 919และไม่พอค่ะ88สายแรกนะคะรับสิทธิ์เลยค่ะซื้อแชมพูคุณใหม่นะคะในราคา99บาทค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นซื้อทรีทเมนต์คุณใหม่ค่ะในราคา99บาทได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าแชมพูหรือทรีทเมนต์เนี่ยราคาเต็มจริงๆเนี่ย 1,990 แต่คุณมีสิทธิ์แลกซื้อแค่99บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นแชมพูคุณใหม่กับทรีทเมนต์คุณใหม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่รีบแย่งกันเลยค่ะส่งฟรีด้วยแถมส่งฟรีจากตอนแรกไม่ส่งฟรีมดส่งฟรีนะส่งฟรีไปเลยค่ะแล้วมีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้เอาเป็นว่าจากที่ไม่ส่งฟรีวันนี้เราส่งฟรีให้เลยค่ะแล้วแบรนด์คุณใหม่อยู่คู่กับคนไทยมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่4นี่คือใครรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะแม่บ้านพ่อบ้านมีหมดหนึ่งในนั้นพี่ปิ๊กเป็นแม่บ้านเป็นคุณแม่ลูก2เขาดูแลลูกเหมือนกันค่ะเหมือนใหม่เนี่ยแหละไม่ได้ดูแลเส้นผมเลยผมของเขาเนี่ยมันค่อยๆแบบว่าบางค่อยๆกว้างหลังใช้สเปรย์ผมคุณใหม่บอกเลยค่ะผมที่เขามีแบบสารเคมีเยอะๆนะคะผมมันแบบหลุดร่วงน้อยลงผมมันทยอยเพิ่มมากขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องและใจเย็นสุขภาพผมดูดีมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นอีกหนึ่งคนคุณผู้ชายก็ใช้ได้นั่งดูละครอยู่นะพ่อบ้านคุณพ่อของคุณตุ๊กตาเนี่ยคือคุณตุ๊กตาซื้อให้คุณพ
3: ่
2: อปรากฏว่าจากตอนแรกๆเนี่ยคุณพ่อเขาผมมันแบบเห็นหนังหัวถูกไหมคะแต่ว่าหลังใช้สเปรย์คุณใหม
3: ่
2: อย่างต่อเนื่องและใจเย็นๆเนี่ยแบบนี้เลยให้ภาพมันเล่าเรื่องดูเอาเองเลยนะคุณพ่อบ้านแม่บ้านขาวันนี้บอกเลยว่าสุขภาพเส้นผมดูดีขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำอีกหนึ่งอย่างไม่พูดไม่ได้ค่ะแชมพูคุณใหม่นะคะที่มีสิทธิ์แลกซื้อแค่99บาทตัวนี้มีอะไรอยู่บ้างต้องบอกเลยค่ะน้ำผึ้งนะคะมหาดขิงค่ะและอัญชันใช้คู่กับสเปรย์ผมคุณใหม่บอกเลยค่ะว่าผมมันจะแลดูสุขภาพดีขึ้นมั่นใจมากขึ้น200 ml นะคะแล้วหอมที่สุดในท้องตลาดเหมือนกันอันนี้99บาทหรือว่าจะเลือกเป็นทรีทเมนต์ก็ได้ค่ะทรีทเมนต์คุณใหม่นะคะในราคา99บาทเหมือนกันบอกเลยค่ะว่าวันนี้โทรมาเลย02-114-1888และทรีทเมนต์ตัวนี้ก็มีอัญชันอยู่ด้วยค่ะวันนี้นะคะซื้อ1แถม2ได้ไปเลยค่ะสเปรย์ผมคุณใหม่3ขวด3ขวดเนี่ย1ขวดขนาด100 ml 3ขวดก็300 ml ค่ะและคุณมีสิทธิ์แลกซื้อนะคะเอาเลยค่ะจะเป็นแชมพูหรือว่าทรีทเมนต์ก็ได้ในราคาแค่99บาทเท่านั้นแลกซื้อเลยค่ะแชมพู99บาทหรือว่าทรีทเมนต์99บาทแถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้และมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ
3: โอ้เลิศมากเลยค่ะใครที่ขาดความมั่นใจเรื่องเส้นผมนะรีบจัดเลยค่ะโปรวันนี้คือคุ้มสุดๆจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 你们！
1: เดี๋ยวเจ๊ก็บอกให้รอก่อนไงเจ๊
2: รออะไร
1: ก็คุณนั่นเลขกับคุณทรายบอกว่าให้เราโอกาสเหมาะแล้วเข้าไปโจรกรรมเอกสารไงเจ๊
2: ไม่เห็นหรอไม่มีผีสักตัวหนึ่งถ้าไม่เรียกว่าโอกาสเหมาะแล้วจะเรียกอะไรฮะ
1: โอ้ยเขาเรียกว่าทํางานโดยพละการไง
2: ไม่ได้ลงมือโดยพละการลงมือโดยฉันนี่แหละหยุด

0: 네. 네, ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกเนี่ยชอบแบบป้าแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ยะ
1: พอดีนี่มันทำของหล่นไงที่ก็เลยมาหา
0: อะไรอ่ะเดี๋ยวช่วยหาไหม
2: ของอะไรอ่ะของอะไร
1: คอนแทคเลนส์เนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอมันบางมากเลยอ่ะ
0: ฉันไม่รู้เลยนะว่าแกสายตาสั้นอ่ะ
2: ใช่ๆเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเครื่องตายไปหมดแล้วเนี่ยใช่
1: เห็นไ
2: หมอยู่ไหนนะอยู่นี่หรือว่าอยู่นี
0: ่นี่อีบ้า
2: เครื่องตามองไม่เห็น
1: ไปไหนไปช่วยหาแล้วเหรอ
2: ไปไหนอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: นี่มองไม่เห็นจริงเหรอฮะ
2: ใช่
1: เห็นไหม
2: โอ้เต็มสองตาเลยเจ
1: ๊ไอ้ทะลึ่ง
3: จะให้มันหนีรอดไปไหนอีกไม่ได้วันนี้แกต้องฆ่ามันทั้งคู่

仔，小明仔。

0: ำอะไรอยู่นะทำไมไม่รับสาย
1: โทรหาใครอ่ะ
0: ธุระนะครับ
1: ธุระเหรอธุระอะไรนักหนาหน้าที่ของคุณน่ะคุณทำหรือยังเบาะแสคดีคนที่ฆ่ากฤติภูมิไปถึงไหนแล้วจี้ตำรวจหรือยัง
0: นี่ผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับแม่ใหญ่ผมรู้ตัวว่าผมทำอะไรอยู
1: ่ก็เพราะไม่ได้ทำไงถึงต้องพูดทุกอย่างเงียบฉี่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
0: ก็ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แม่ใหญ่จะให้ผมทำยังไงครับ
1: ก็ให้ฉันบอกด้วยเหรอว่าต้องทำยังไงมันเป็นหน้าที่คุณยกเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นฆาตกรเองคุณถึงไม่สนใจเสียกระตือรือร้นตามคดีเลย
0: ผมไม่ได้ทำ
1: ออกตัวแรงเนาะร้อนตัวหรอ
0: มันก็ต้องร้อนตัวแหละครับแม่อย่าเล่นกล่าวหากันง่ายครั้งที่เจอแบบนี
1: ้แค่นี้ก็ร้อนตัวแล้วหรอฉันยังไม่ได้ท้วงเรื่องลูกชายใช่เลยนะจนป่านนี้

0: อมรับผมแค่อยากจะบอกแม่ใหญ่ว่าถ้าแม่ใหญ่มั่นใจว่าผมเป็นคนฆ่าคุณนรินทร์แม่ใหญ่ก็ไปหาหลักฐานมาแล้วก็จับผมเลยอย่ามาพูดไม่พ้อยปากไม่พ้อยลอยๆแบบนี้ผมไม่อยากประสาเสียตามแม่ใหญ่เข้าใจเอาไว้ด้วยนะครับ
1: แกฆ่าลูกชายฉันทำไมแกฆ่าฉันทำไม
0: ผมไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของคุณนะผมว่าแม่ใหญ่เนี่ยเก็บแรงเอาไว้หาหลักฐานมาเล่นงานผมดีกว่า
1: แกต้าท้าฉันเหรอฉันจะหาหลักฐานมาเล่นแกแน่แกมีสิทธิ์มาฆ่าลูกฉันเหรอฆ่าตะกอน
0: ปล่อยนะครับ
1: ฉันไม่ปล่อยฉันจะจับแกแน่คงแกเข้าไปจับหน่อยฆ่าตะกอน
0: นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ
1: แกมันไม่ใช่คนแกทำได้ยังไงฮะบุญคุณของ
2: ฉันจะคอยดูความพินาศของพวกแก
3: อย่าด้วย
4: อย่าด้วยอย่าเลย

0: อนที่เราถูกตามล่าไออิโทมา
1: แล้วพวกมันก็ตามมายิง
2: แกไม่เป็นไรนายเลดแล้วคุณทรายล่ะป่าเอ้ยถึงกับส่งคนตามไปถึงที่ตลาดเลยหรอวะเนี่ยแสดงว่ามันเล่งมือแล้วจะปิดเกมไม่ได
0: ้พวกมันอาจจะรู้ก็ได้ว่าฉันกับคุณทรายกำลังตรวจสอบบัญชีอยู่ก็เลยรีบลงมือซะก่อนจะสาดถึงตัวมัน
2: ถึงแกไม่ตรวจสอบบัญชีก็โดนตามเก็บอยู่แล้วนี่หว่า
0: ก็จริงอ่ะถ้านั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฉันต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ก่อน
2: เอ้ยเดี๋ยวจะให้ฉันไปรับแกไหม
0: กว่าแกจะมาถึงแล้วขืนฉันรอแกพวกมันก็ตามมาเจอฉันพอดีดิเอางี้ถ้าฉันมีอะไรฉันจะโทรไปแกสแตนบายรอฉันก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: อะไรอีกวะไอ้เมธ
2: แกจะกลับมาพูนาราหรอวะ
0: ไม่ให้ฉันไปพูนาราแล้วจะให้ฉันไปไหน
2: ฉันว่าแกพาคุณทรายหลบไปอยู่ที่อื่นสักวันสองวันก่อนดีกว่า
0: หลบไปอยู่ที่อื่น
2: ถ้าแกกับคุณทรายหายตัวไปไม่รู้เป็นตายร้ายดีดูสิว่าคนที่พูนาราใครจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างไอตัวบงการอาจจะเผยโฉมออกมาเองก็ได
0: ้เออก็ดีเหมือนกัน
3: นี่แกปล่อยมันรอดไปได้อีกแล้วเหรอวะฮะ
4: ยังครับไอ้สองตัวนั้นยังตามล่ามันอยู
3: ่ทำไมกูต้องฝากความหวังไว้กับไอ้สองตัวนั้นด้วยวะขอร้องเถอะวะช่วยเก็บมันให้ได้สักทีได้ไหมจะได้ไปจัดการกับน้องใหญ่ต่อปล่อยนางบ้านั่นเราไว้นานฉันจะประสาทกินตามมัน

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท

0: วัสดีค่ะวันนี้เจเนฟเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะ
1: แกงปูน้ำซุปหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
2: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
1: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: เอาลิ้นกดกดเอา
2: ใช่ไหม
1: กดกดเอาได
2: ้จะไม่มีฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อะเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอะแล้วถามจริงๆไอพี่เคยดูไอกระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไห
1: มนี่พี่คิมไตลาจิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
2: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแดงมันดูสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
1: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่อยู่มานั่ง17ปี
2: มาภูเก็ตทั้งทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้ภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
1: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
2: 5นาทีใช่ไหม
1: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได้
2: ได้ละงั้นพี่ลาเนี่ยน
1: ะ
2: พี่จะไปรีบกดก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
1: ่โทรมาที่1577หรือ Line @Rajina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวนะคะวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทถ้าหมูฮ้องอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้อง Rajina ค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างนี้ฉันไม่มานั่งตลาดตีแนะนำให้คนนั้นคนนี้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะโทรมาที่1577หรือ Line @Rajina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิววันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
4: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
3: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D ไรโบส
8: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: ใช้จ

0: ้ยอุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
1: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยวันนี้รัฐบาลโดยกรมธุรกิจพลังงานจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์กรณีพบ Data Center จัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่เอกนิติเตรียมนัดประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกในวันศุกร์นี้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
3: แดงใบเล่ตอนจบคืนนี้เวลา 20:30 น.

0: มีเรื่องอะไรกัน
1: อาอิดคะพี่นเรศกับคุณซายหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ค่ะลิต้าติดต่อไม่ได้เลยอะ
2: แล้วเนี่ยนัดผมมาทานข้าวเย็นด้วยมาให้ผมรอที่คลับเฮาส์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นคนนัดเองแล้วเบี้ยวกันแบบนี้ใช้ได้ที่ไหน
3: ไม่เบี้ยวหรอกครับคุณนเรศเป็นคนตรงต่อเวลาครับนัดก็คือนัด
2: นัดคือนัดทำไมปล่อยให้ผมรอแบบนี้
4: แล้วทำไมไม่โทรตามให้คุณเขาล่ะ

0: ณเรศอาจกำลังหลับอยู่หรือติดธุระอะไรอยู่ก็ได
1: ้หลับอะไรล่ะคะคุณณเรศออกไปข้างนอกค่ะไม่ได้อยู่ในภูนารา
0: ไปไหน
2: ไปทำบุญที่วัดนะครับเราสองคนก็ไปด้วยแต่เรากลับมาก่อนคุณณเรศกับคุณทรายเลยแวะซื้อของที่ตลาดนะครับ
0: เดี๋ยวก็คงกลับมามั้ง
1: เพนใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะโทรติดต่อคุณทรายก็ไม่ได้มันผิดปกตินะคะคุณทรายไม่เคยปิดมือถือ
2: ใช่ครับคุณณเรศก็เหมือนกันครับโทรไปเหมือนโทรศัพท์จะไม่มีสัญญาณนะครับ
1: เพนว่าไปตามคุณทรายที่ตลาดดีกว่าไปเอก
3: ลิต้าขอไปด้วยนะคะ
1: ไปค่ะ
0: ผมไปด้วย
3: เอ้าแล้วคุณจะไปด้วยทำไมอ่ะ
0: เอ้าก็ผมเป็นห่วงเพื่อนของผมขับรถให้นะโอเค

0: ุณทรายกับพี่นเรศเลยค่ะ
1: ทางนู้นก็ไม่มีเหมือนกันค่ะ
2: ตลาดก็มีอยู่แค่นี้ถ้าซื้อของอยู่แถวนี้ก็น่าจะเจอง
3: ั้นผมว่าเราลองถามคนแถวนี้ดีกว่าไหมครับ
4: อ๋อคนนี้ที่ถูกไล่ยิงเมื่อตอนบ่าย
0: ถูกไล่ยิง
4: ใช่
1: ใครยิงเหรอคะ
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแวบๆอ่ะเห็นวิ่งไล่ยิงกันไปทางนู้นอ่ะ
0: พี่ชายหนูเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะเขาถูกยิงหรือเปล่าคะ
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดพวกฉันเองยังวิ่งหนีลูกปืนกันทั่วตลาดเลยไปไปพวกเราแยกย้ายกันทำมาหากินเถอะไป
1: เจ๊
3: เอาไงเจ๊
5: เจ๊
1: ว่าไง
5: เมื่อกี้ฉันเห็นรถคุณนเรศจอดตรงนู้นเจ๊
1: แล้วเจอคุณนเรศไหม
5: ถ้าเจอฉันก็พามาเลยเจ๊โทรถามได
1: ้พูดอะไรนะ
5: ไม่เจอเจ๊เจอก็พา
1: ย้อนอยู่นั่นแหละ
2: นี่คุณอย่าเพิ่งใจเสียไปนเรศคงหนีมาขึ้นรถไม่ทันเลยพาคุณชายหนีไปที่อื่นก่อน
0: แล้วพวกเขาหนีไปไหนมีใครตามเขามาไหมเขาปลอดภัยหรือเปล่าคุณตอบได้ไหมล่ะฮะ
2: เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าเขาต้องปลอดภัยทั้งคู่

0: นี่คอนโดคุณเหรอผมเดาถูกใช่ไหม
1: คุณคิดเหรอว่าทรายจะอยู่ที่พูนาราตลอดไป
0: ทำไมล่ะ
1: ถามแปลกพูนาราเป็นของครอบครัวคุณนะไม่ใช่ของทรายสักหน่อย
0: แต่พี่นรินทร์ก็คงอยากให้คุณอยู่ด้วยตลอดไปถึงได้พาคุณไปอยู่พูนารา
1: ทรายจะเพิ่งพาอาศัยคุณนรินทร์ตลอดไปไม่ได้หรอกทรายก็เลยเก็บเงินเดือนที่ได้มาซื้อผ่อนที่นี่เอาไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งทรายจะต้องไปจากภูนรา
0: แล้วพี่นรินทร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่า
1: คุณเป็นคนแรกที่รู้และเป็นคนเดียวที่ทรายพามาที่นี่

0: คนหายหัวไปแล้วมาบอกฉันทําไม
1: ลิตาเป็นห่วงพี่นเรศกับคุณทรายค่ะกลัวว่าเขา2คนจะเป็นอะไรไปอ่ะ
0: นี่อย่ามาทําตัวอ่อนต่อโลกหน่อยเลยมัน2คนจะเป็นอะไรได้นอกจากผัวเมียมันหายกันไปแบบเนี้ยนางทรายอ่ะมันล่อผู้ชายเก่งจะตายไม่รู้หรือไง
2: ผัวเมียอะไรกันล่ะคะถูกไล่ยิงไปแบบนั้นใครจะมีอารมณ์มาพิศวาสกันล่ะคะ
0: อะไรนะถูกไล่ยิงเหรอ
3: ใช่ครับแม่ใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยู่ๆคุณนเรศกับคุณทรายก็ถูกไล่ยิงที่ตลาดครับ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะ
3: ไม่รู้เลยครับมีคนเห็นว่าวิ่งหนีกันไปแล้วก็ยังติดต่อใครไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
1: ตอนนี้ตำรวจท้องที่กำลังลงพื้นที่สืบสวนอยู่ค่ะลิตาก็เลยรีบมาแจ้งแม่ใหญ่เผื่อแม่ใหญ่จะช่วยตามหาพี่นเรศกับคุณทรายได้บ้าง
0: รัศมี
4: คะ
0: โทรหาตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้บอกเป็นเรื่องเข้าใจผิด
4: ค่ะแม่ใหญ่
1: แม่ใหญ่คิดจะทำอะไรอะคะ
0: ถ้าเอาตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องแขกในโรงแรมเขาก็แตกตื่นกันไปหมดและถ้าใครเอาตำรวจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะไล่ออกให้หมด
2: แล้วที่นี่จะทำยังไงต่อล่ะคะ
0: ก็ไม่ต้องทำยังไงไง
2: เอ้
0: าอะไรนางทรายกับแอนเนเรศมันไม่ควรอยู่ที่ภูนารายแล้วเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของมัน
1: ไม่แม่ใหญ่ใจร้ายแบบนี้ไม่ห่วงชีวิตคนอื่นบ้างเลยเหรอเอาแต่คิดเรื่องสมบัติในภูนารา

0: มันหายหัวไปไหนของมันเนี่ยดึกดื่นป่านนี้ยังไม่ขึ้นห้องอีกเดี๋ยวนี้ด่านิดด่าหน่อยทำจะเป็นจะตายปีกก้าขาแข็งขึ้นทุกวันเลยเนี่ยลิตาพี่ใหญ่คะลิตาทำอะไรให้พี่ใหญ่โกรธเหรอคะ
1: ถามมาดูสิแล้วก็สอนลูกตัวเองด้วยนะว่าเส้นของตัวเองมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้ามันล้ำเส้นฉันแบบนี้อีกอะงั้นจะโดนแน่ครั้งนี้ฉันถือว่าแค่เตือน
0: ขอบคุณพี่ใหญ่นะคะที่สั่งสอนหลานมานี
1: ่แกสองคนก็เหมือนกันอยู่เฉยๆเรื่องของเจ้านายพนักงานไม่เกี่ยวไปได้แล้ว

0: ถูกไล่ยิงใครทำมันใครจะทำกับเรื่องมันตายซะได้ก็ดี
1: ฉันยังถูกเหยียบไม่พออีกเหรอดิตาแกถึงได้หาเรื่องให้อีแม่ใหญ่เนี่ยมากระทืบฉันซ้ำอ่ะฮะ
2: แต่ดิตาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะ
1: แกผิดตั้งแต่แสเข้าไปหามันแล้วแกชอบเหรอเป็นไก่ถูกเชือดนะฮะ
2: พี่นเรศกับคุณสายถูกไล่ยิงที่ตลาดแล้วหายตัวไปเหลือก็แต่แม่ใหญ่ที่มีอำนาจที่สุดในภูนาราดิตาก็เลยไปขอให้เขาช่วยอ่ะแต่เขากลับบอกว่าไม่ให้ใครแจ้งความไม่อย่างนั้นเขาจะไล่ออกจากภูนารา
1: ไอ้นเรศกับนางสายถูกยิงป่านนี้คงจะตายไปแล้วมั้ง
2: แม่ทำไมแม่แช่งเขาแบบนั้นนะ
1: หรือว่าแกคิดว่าอีแม่ใหญ่จะเอ่ยพรให้อีสองคนนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยล่ะคนที่ยิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แม่ใหญ่ส่งให้มาเก็บก็ได
2: ้จริงเหรอแม่ทำไมต้องฆ่ากันด้วยเนี่ย
1: โอ๊ยฉันว่าแกไปนอนดีกว่านะแกนี่ไม่เคยเข้าใจในสถานการณ์อะ

0: ว่าไง
1: มันอาจจะบาดเจ็บซ่อนตัวอยู่หรือหลงทางอยู่ในสวนครับ
0: อย่าเดาได้ไหมวะบอกให้พวกมันหากันต่อไปจนกว่าจะเจอ
1: ครับ
0: ที่คุณมายืนอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับ
2: เปล่านะฉันไม่ได้แอบฟังคุณคุยโทรศัพท์
0: แล้วมายืนทำไมเงียบๆไม่ให้ซุ่มไม่เสียงครับ
2: ก็ฉันเป็นคนมีมารยาทไงก็รอให้คุณคุยโทรศัพท์ให้เสร็จซะก่อน
0: ค่ำมืดขนาดนี้แล้วมีธุระอะไรจะคุยกับผมหรอครับ
2: อ้าวนี่คุณไม่รู้เหรอว่าตันนเล็กกับนางทรายเนี่ยหายตัวไป
0: รู้ครับเมื่อกี้นี่ผมยังคุยกับจอมพลอยู่เลยบอกให้พวกเขาส่งคนออกตามหาจนกว่าจะหาเจ
2: ออ๋อหรอคะให้จอมพลออกตามหาหรอนี่คุณให้จอมพลระวังตัวให้ดีนะที่ตะนาเล็กกับดังทรายหายตัวไปเนี่ยเพราะว่าถูกไล่ยิงที่ตลาดไม่รู้ว่าเป็นมีเรื่องมีราวอะไรกับใครสองคนนั้นเนี่ยไม่มีปืนไม่มีอาวุธไม่รู้จะปกป้องตัวเองยังไงถ้าคนที่ยิงปล่อยให้สองคนนั้นรอดไปได้ก็บ้าแล้วล่ะค่ะ
0: ก็ขออย่าให้เป็นอะไรเลยแล้วกันนะครับผมไม่อยากเห็นใครเป็นอะไรทั้งนั้น
2: ฉันรู้นะคะว่าคุณคิดอะไรอยู
0: ่คุณรู้เหรอครับว่าผมคิดอะไร
2: คุณคิดจะไปแจ้งตำรวจใช่ไหมคะ
0: ถ้าจำเป็นผมก็ต้องแจ้ง
2: แต่แม่ใหญ่สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครไปแจ้งตำรวจถ้าไม่ฟังก็ไล่ออก

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงช่องวันนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569อยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางผมจรชลมาทำหน้าที่แทนคุณออฟชัยนนท์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสามารถติดตามวันนิวส์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และดูสดได้ทางแอปวันดี Facebook และ YouTube ครับ
1: วันนี้เราตามกันหลายประเด็นร้อนเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานที่ทำเอาอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดกับโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรจู่ๆมีเด็กนักเรียนชายอายุ15ปีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างถูกพักการเรียน บุกเข้ามาที่โรงเรียนแล้วเอาปืนของพ่อที่เป็นตำรวจมาด้วยแล้วก็

0: ยิงมาเรื่อยๆตลอดทางตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนเลยนะคะทำให้ทั้งครูทั้งนักเรียนนับร้อยชีวิตต้องหนีตายกันอลหม่านค่ะ
1: มาบลงมาบลงมาบลงครับมาบลงมาบลงเอาปืนออกมาโอ้แต่ปืนมา
2: หมุด22
3: ตุ๊กกาโมโม
1: เดี๋ยวพ่อรายงาน
3: ก่อนโดนใครบ้าง
1: พี่ถามอาจารย์ถามเลยครับประกาศถามเลย
3: หนูไม่รู้ลูกเก้าลูกเก้า
0: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าคุมตัวเด็กที่ก่อเหตุก็คือต้องใช้คำว่าทั้งจับทั้งปลอบในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยมีปืนเจ้าหน้าที่ก็ต้องหากุญแจมือใส่ก่อนแต่ก็ต้องบอกเอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกนะคะแล้วก็เช็คก่อนเลยว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเดชบุญเมื่อวานไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังในอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะเด็กนักเรียนชายอายุ15ปีคนนี้เรียนอยู่ม.3ถูกพักการเรียนไปประมาณ2สัปดาห์แล้วแอบเอาปืนขนาด9มมของคุณพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามายิงภายในโรงเรียนนะคะตรวจสอบเนี่ยพบปลอกกระสุนที่ป้อมรปภ.หน้าอาคารเรียนและยังมีรอยกระสุนที่ประตูห้องเรียนรถยนต์ของครูขณะที่ผู้ก่อเหตุเองยังยิงปืนขึ้นฟ้าหลายครั้งด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมร่องรอยของกระสุนปืนตามรถตามจุดต่างๆของโรงเรียนนะคะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บดีที่บนรถไม่มีคนนี่นะคะประตูโรงเรียนเนี่ยปิดล็อกทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะรปภ.เองเนี่ยเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาพอผ่านประตูมาเสร็จก็เอาปืนมาลักษณะเหมือนจะจ่อยิงนะคะแต่ว่ารปภ.เนี่ยหลบได้ทันทำให้กระสุนเฉี่ยวบริเวณคอไปนะคะนิดเดียวหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปด้านในแล้วก็เริ่มยิงปืนขึ้นฟ้าส่วนคุณครูพอได้ยินเสียงปืนก็ตั้งสติแล้วเร่งพาเด็กๆหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุก็ผลักดันให้นักเรียนไปหลบในหอประชุมจนที่สุดสามารถพานักเรียนออกจากจุดเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ลักษณะว่าพาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักทางนี้อ่ะมันไวอ่ะเด็กเด็กม.ปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยตอนที่ถือปืนมาตรงนี้ไม่เห็นครับแต่เห็นมันถือปืนมายิงอยู่แต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี
0: ้โอ้โหขอบพระคุณนะคะคือคุณครูก็เสี่ยงชีวิตนะต้องรักษาชีวิตเด็กๆทุกคนให้รอดปลอดภัยขณะที่ผู้ปกครองเมื่อวานพอทราบข่าวก็ต้องรีบเดินทางมารับลูกหลานกันคุณผู้ชมดูอะค่ะแน่นขนาดไปหมดเลยบางคนร้องไห้เลยนะคะบอกว่าเป็นห่วงลูกมากก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยโผกอดกันเลยนะคะคือเมื่อวันที่20สิงหาคมเนี่ยนักเรียนคนที่ก่อเหตุเคยส่งข้อความหาเพื่อนนะคะว่าจะมาทำแบบเนี้ยที่โรงเรียนทำให้ทางโรงเรียนตัดสินใจสั่งพักการเรียนไปแล้วก็บอกให้เด็กเนี่ยไปรักษาตัวก่อนนะคะถ้าจำได้ไม่ข่าวมาแล้วว่าโรงเรียนที่เนี่ยเคยมีขู่ใช่ไหมคะก็ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยที่ขู่อ่ะทำจริงๆนะคะคือเด็กคนเดิมกลับมาก่อเหตุค่ะ
4: เป็นห่วงสิคะลูกอยู่บนดาดฟ้าเลยค่ะโทรมาจะกระโดดลงมาเลยค่ะเลยบอกไม่ให้โดดลงมาค่ะแต่รอบแรกเหตุเกิดรอบนี้รอบที่สองแล้วค่ะรอบแรกทางโรงเรียนให้ปิดข่าวจนมาเกิดทางโรงเรียนรอบแรกบอกว่าเอาอยู่แต่เอาไม่อยู่ค่ะถ้าเอาอยู่จะไม่เป็นแบบนี
5: ้ทีนี้แม่ของเด็กนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยคือมีความเครียดเพราะว่าอยู่โรงเรียนอันนี้แม่อ้างนะว่าลูกเล่าให้ฟังว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ถูกแกล้งนะครับเป็นความเครียดสะสมอีกอย่างนึงที่บ้านเองพ่อกับแม่ก็แยกทางกันแม่ก็เลยใช้คำว่าลูกเนี่ยขาดความอบอุ่นก็เลยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมากว่า4เดือนละแม่พาไปหาหมอพาไปรับยาแต่ไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะไปขโมยปืนจากคุณพ่อแล้วเอามายิงที่โรงเรียนคุณแม่ก็ขอโทษสังคมแล้วก็ยอมรับว่าเลี้ยงลูกดูแลลูกได้ไม่ดีพอครับ
6: เขาเครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้องนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดแหละพี่ก็เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์ที่4เขาก็กินยาตลอดเนี่ยกินยาเขาจะอารมณ์ดีขึ้นเขาไม่มีวี่แววนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีก
5: ก็แสดงว่าแม่อาจจะไม่เคยเห็นสัญญาณจากลูกเลยนะครับทีนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่านักเรียนคนนี้ไปขโมยปืนของคุณพ่อที่เป็นตำรวจนะครับก็คือทุบรถเข้าไปแล้วก็ไปขโมยปืนออกมานะครับแล้วก็เอามายิงที่โรงเรียนเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับแล้วในระหว่างก่อเหตุตามหาคุณครูท่านหนึ่งด้วยซึ่งคาดว่าอาจจะเกี่ยวกับการที่คุณครูเนี่ย ได้มีคำสั่งให้พักการเรียนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจคาดว่าปมก่อเหตุอาจจะเกี่ยวกับสภาพจิตใจนะครับตอนนี้ก็เลยส่งไปให้คุณหมอประเมินสภาพจิตใจอีกทีนึงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีคนเจ็บเพราะโรงเรียนเนี่ยเคยซ้อมหนีซ่อนสู้มาก่อนแล้วล่าสุดเช้านี้โรงเรียนปิดนะครับปิดวันนี้วันพฤหัสกับพรุ่งนี้วันศุกร์ปิด2วันแล้วก็ปรับการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์แทนครับ
0: ค่ะให้กำลังใจเด็กๆคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำที่กำแพงเพชรเนี่ยสังคมตั้งคำถามเลยเป็นห่วงมากกับพฤติกรรมเรียนแบบที่ทุกโรงเรียนต้องป้องกันแล้วยิ่งถ้าเราย้อนไทม์ไลน์นะคะคุณผู้ชม7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนมา3ครั้งและมี1เหตุการณ์ที่ถือเป็นสัญญาณเตือนก่อนจะเกิดเหตุล่าสุดนะคะย้อนไปนี่ค่ะไล่มาตั้งแต่11กุมภาพันธ์มีเยาวชนบุกโรงเรียนที่สงขลายิงผู้อำนวยการและนักเรียนก่อนจับตัวประกันโดยผอ.เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากนั้น7สิงหาคมนักเรียนชายอายุ14ปีใช้ปืนยิงในโรงเรียนดังที่นนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายจนมา20สิงหาคมนักเรียนชาย15ปีที่กำแพงเพชรก็คือคนเนี้ยนะคะส่งข้อความหาเพื่อนว่าจะมาก่อเหตุในโรงเรียนทำให้ถูกทางโรงเรียนสั่งพักการเรียนแล้วก็ให้เข้ารับการรักษาจนสุดท้ายที่ส่งสัญญาณไว้ก็มาทำจริงๆเมื่อวาน2กันยายนนะคะถือปืนเข้ามายิงในโรงเรียนหลายครั้งก่อนจะถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องมากๆเลยนะคะก็ต้องจับตาเรื่องของการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงอาวุธปืนของเด็กๆด้วยอย่างกรณีที่โรงเรียนที่นนทบุรีก็คือปืนของคุณปู
5: ่
0: อันรอบนี้ปืนของคุณพ่อเด็กไม่ได้ไปหาปืนจากนอกบ้านนะคะปืนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเป็นของคนในครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญคือที่คุณโจพูดเลยสัญญาณเตือนที่บางทีแม้แต่คนเป็นแม่คนในครอบครัวอาจจะยังแทบสังเกตไม่เห็น
5: แล้วเรื่องนี้ต้องดูแลด้วยกันไม่ใช่ว่าที่บ้านก็จะผลักภาระให้เป็นหน้าที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเพราะว่าเด็กก็อยู่ทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนส่วนเรื่องอาวุธปืนที่คุณแจ็คพูดถึงนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้กันต่อรวมไปถึงปัญหายาเสพติดนี่ก็มีให้รายงานทุกวันเช่นกันอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเสพทั้งกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็มีอาการมึนเมานะครับจับแฟนสาวเนี่ยเอาหัวโขกจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปชนกับรถชาวบ้านที่จอดไว้จนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บครับ
7: ลูกพลอยครับระวังนิดนึงไปเอาเฮ้ย
8: หยุด
5: เนี่ยครับรถจอดอยู่เฉยๆปรากฏมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่มาพุ่งชนเข้าอย่างแรงนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุกับแฟนสาวตัวเองจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่อ่อนนะครับสภาพตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยก็คือเปลือยเปล่าด้วยเพราะดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็เสพกัญชาจนมีอาการหลอนทำร้ายแฟนสาวชาวไทยอายุ26ปีจนเสียชีวิตนะครับช่วงตี 2 ตี 3 ของเมื่อวานนี้นี่แหละตำรวจสภ.แม่ออนไปตรวจสอบนะครับที่รีสอร์ทปรากฏว่าเจอร่างของผู้เสียชีวิตนะครับเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ในห้องเนี่ยก็คือเจอข้าวของกระจัดกระจายเจอสนับมือเปื้อนเลือดตกอยู่อันนึงนะครับและที่บอกว่าเสพยากับน้ำท่อมเพราะว่าไปเจอของกลางตรงนี้ในห้องพักด้วยพนักงานรีสอร์ทบอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในห้องนี้เสียงร้องโหยหวนเสียงผู้หญิงด้วยแล้วค่อยๆเสียงค่อยๆหายไปแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับว่าคนถูกจับศีรษะโขกกับพื้นนะครับแล้วเพื่อนไม่ใช่ผู้ที่ไปเข้าพักเนี่ยห้องอื่นเขาก็ตกใจกับเสียงที่เกิดขึ้นก็ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมนี่ภาพวงจรปิดข้างนอกคนก็เริ่มออกมาดูเหตุการณ์เพราะว่าเสียงร้องโหยหวนตอนกลางคืนมันดังมากนะครับแล้วก็เจอผู้ก่อเหตุวิ่งออกจากห้องจนต้องประสานตำรวจมาช่วยนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยตัวของนายเคเดนที่หนีออกไปนี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนเจ้าตัวก็บาดเจ็บไปไหนต่อไม่ได้ก็เลยต้องอายัดตัวนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็จนถึงตอนนี้เห็นว่ายังสอบปากคำไม่ได้เพราะว่าอาการยังไม่ปกตินะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาไปก่อนทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายครับ
0: ค่ะเนี่ยหนุ่มก็เกิดจากเรื่องของการมีฤทธิ์ยาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำร้ายแฟนอีกเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะที่กาญจนบุรีมีคุณแม่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือลูกสาวเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่28สิงหาคมจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมแต่ว่าภาพสุดท้ายคือลูกนั่งรถไปกับแฟนหนุ่มซึ่งมีประวัติทำร้ายร่างกายนางจันทราซึ่งเป็นแม่เนี่ยบอกว่า น้องลูกปลาอายุ33ปีหายตัวไปตั้งแต่28สิงหาคมซึ่งวันนั้นนะคะน้องบอกว่าจะไปธุระและก็ขับรถยนต์ออกไปจากวันนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะคุณแม่บอกว่าลูกสาวแชทมาหาหลานชายซึ่งก็คือลูกของคุณลูกปลาเองนะคะเธอบอกลูกว่าจะไปธุระแล้วจะกลับมาวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าเนี่ยจากข้อความแชทนี้นะคะคุณลูกปลาไม่ติดต่อกลับมาหาลูกชายอีกเหมือนกันลูกชายพยายามจะโทรกลับไปหลายสายอันเนี่ยค่ะโทรไปแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยคือไม่รับสายเลยนะคะและอย่างที่บอกคุณแม่ก็กังวลว่าคุณลูกปลาจะเป็นอันตรายเพราะ4ทุ่มของวันที่28สิงหาคมคือวันที่เธอหายตัวไปคุณแม่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านญาติซึ่งญาติบอกว่าคุณลูกปลาขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วไปขึ้นรถกระบะสีขาวของแฟนหนุ่มไปนี่นะคะแฟนหนุ่มของเธอนะญาติก็ยืนยันว่าคุณลูกปลาไม่ได้บอกว่าจะไปไหนหรือไปกี่วันจากนั้นคุณแม่และลูกชายคุณลูกปลานะคะซึ่งลูกชายเนี่ยเป็นลูกติดจากสามีเก่านะก็พยายามจะติดต่อไปที่ชายเสื้อขาวที่เป็นแฟนหนุ่มของเธอแต่อีกฝ่ายปฏิเสธอ้างว่าคุณลูกปลาไม่ได้อยู่กับเขานะคะโดยยังอ้างด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้บล็อกช่องทางการติดต่อไปทำให้ครอบครัวคุณลูกปลาติดต่อไม่ได้อีกแล้วเขาบอกเขาอยู่ต่างประเทศมันก็ขัดแย้งแล้วนะคะกับภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าเขาก็อยู่หน้าบ้านญาติคุณลูกปลาเนี่ยค่ะแล้วเวลาตอบแชทตอนแรกเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาไม่ว่างเขาติดทำงานคุณแม่ก็หมดหนทางแล้วติดต่อลูกไม่ได้เลยเป็นห่วงลูกสาวมากๆกลัวจะเป็นอันตรายนะคะเพราะระหว่างที่ลูกสาวคบกับแฟนหนุ่มคนนี้ก็มักจะถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยๆค่ะ
8: ติดต่อลูกไม่ได้เลยอ่ะ
9: ปกติเขาเป็นอย่างนี้ไหมล่ะ
8: ไม่เป็น
9: ปกติเขาจะ
8: ใช่เขาเป็นคนที่รักลูกเขามากไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็ต้องติดต่อลูกเขาลูกสาวแม่เนี่ยคือเขาเป็นตีนเป็นมือให้แม่เลย
9: เรากลัวว่ายังไงกลัวว่าจะเป็นอันตราย
8: ใช่
9: เขาเคยมีประวัติแบบตกปีทำร้ายอะไร
8: ใช่เคยมีประวัตินานแล้วตอนนั้นก็มันก็เลิกกันไปกลับบ้านลูกแม่รักเองมากเลยนะป้า
0: โอ้ให้กำลังใจนะคะคือ คุณแม่ร้องไห้เลยนะคือมันหมดหนทางแล้วห่วงที่สุดไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยกลับบ้านลูกแม่รักเองมากเลยนะปลาคำพูดจากคุณแม่นะคะแล้วก็ตอนนี้แม่ก็แจ้งความที่สภ.ลาดย่าไว้แล้วนะคะตำรวจเนี่ยสืบจนไปเจอรถกระบะที่น้องลูกปลาขึ้นไปคันนี้นะคะภาพสุดท้ายที่หามาได้ตอนนี้โผล่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่เจอตัวคุณลูกปลาและแฟนหนุ่มป้ายทะเบียนก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้วยนะคะถ้าหากท่านใดพบเห็นเบาะแสรถกระบะคันนี้ล่าสุดเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยหรือว่าถ้าน้องลูกปลาดูข่าวอยู่นะถ้ายังไงติดต่อกลับไปที่ครอบครัวด้วยขอให้น้องปลอดภัยนะคะ
5: คุณแม่เองอาจจะไม่เคยบอกรักลูกแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแม่ร้องไห้เนี่ยเพราะความรักและความเป็นห่วงนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าที่อำเภออุทัยของอยุธยาเนี่ยทั้งชาวบ้านทั้งนักเรียนนักศึกษาที่เขาต้องใช้สะพานลอยตรงนี้ข้ามไปข้ามมาปรากฏว่ากลางวันอ่ะไม่เท่าไหร่เพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่กลางคืนปุ๊บปรากฏว่ามืดและเปลี่ยวจนชาวบ้านเขาร้องมาว่าช่วยไปติดไฟให้มันสว่างหน่อยได้ไหมกลัวจะเกิดเหตุร้ายครับ
10: ยังมืดเหมือนเดิมสว่างไม่กี่วันเองที่เนี่ยสะพานลอยครับไม่ใช่ที่นอนต้องขออนุญาตให้ออกครับเชิญออกเนาะเชิญออกเนาะแล้วเมื่อกี้เราไปข่มขู่อะไรลูกบ้านว่าเขากลัวจังเลยอ่ะเราแจ้งผมมาเนี่ย
11: ไม่คุย
5: คิดดูว่าต้องเอาไฟฉายส่องขนาดนี
0: ้นะ
5: แล้วคนที่จำเป็นต้องข้ามถ้าเป็นผมนะผมอาจจะโหวิ่งข้างล่างแต่ก็เสี่ยงอีก
0: วิ่งข้างล่างก็เสี่ยงรถเดินข้างบนก็เสี่ยงคน
5: ใช่ไหมครับเอายังไงดีชีวิตมันต้องมีความปลอดภัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับนี่ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วก็เนี่ยเอาถือไฟฉายไปส่องเลยอันนี้ปัญหาอยู่ที่อะไรทำไมมันไม่มีไฟสักดวงนึงงงมาก
0: บนสะพานเขาไม่มีไฟ
5: ใช่ไหมครับเปิดไฟได้นี่ไปคิดแต่ตอนนี้ไม่คิดกับค่าไฟบ้านคนแล้วนะก็มีหน่วยงานรับผิดชอบไปแล้วเรื่องของค่าไฟทางค่าไฟสาธารณะตรงนี้นะครับคือสะพานลอยข้ามถนนโรจนะหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจในตำบลชนูนะครับคุณผู้ชมแล้วคือกลายเป็นว่ากลางคืนน่ะก็มีคนแบบไปใช้เป็นที่หลับที่นอนนะครับเขาอาจจะไม่ได้มาเป็นอาชญากรก่ออาชญากรรมแต่คนก็ไม่สบายใจคนก็กลัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วชาวบ้านเขาหวั่นใจในการที่ต้องใช้สะพานลอยตรงนี้ทีเนี้ยในช่วงกลางวันอย่างที่บอกมันสว่างเห็นป่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับใครจะมาอยู่บนสะพานตอนกลางวันเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วเขาจะทำอะไร แต่กลางคืนมันคนละเรื่องกันไงทีนี้พอมันเป็นกลางวันแบบนี้ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นนะแล้วก็เมื่อกี้ข้างๆตอนมันมีรอยมีคล้ายๆกับเป็นรอยผนังมีช่องวงช่องโหว่นี่ๆๆดูข้างซ้ายมันคือรูมันคือร่องมันคือรอยอะไรอันเนี้ยครับก็กลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมันมีระบบสายไฟเหล่านี้คือมันเคยมีนะที่บอกว่ามืดอ่ะมันเคยมีระบบไฟฟ้าแต่สายไฟถูกลักตัดก็คือมีคนมาตัดสายไฟมีคนมาเอาไฟฟ้าไปนะครับทีนี้นักศึกษาหญิงคนนึงบอกว่าคือข้ามสะพานลอยตรงนี้เป็นประจำนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะมีคนเร่ร่อนมาอยู่บนสะพานลอยก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ช่วยแก้ไขตรงนี้กันหน่อยครับ
11: สะพานลอยนี่บ่อยไหม
12: ก็บ่อยทุกวันเลยค่ะ
11: วันรู้สึกที่เดินสะพานลอยบนนี้เรารู้สึกยังไง
12: ระแวงนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเคยเห็นของมาหน้า
11: เห็นคือเห็นใคร
12: คนแบบเหมือนเขาไม่มีบ้าน
11: มีคนเข้าไปอยู่ในช่องเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยถ้าเราเจอหรือเรารู้สึกยังไง
12: กล
11: ั
12: วคร
11: ับ กลัวเลยใช่ไหมอยากถามเราอยากให้หน่วยงานหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยอยากให้ทำให้เขาทำยังไง
12: อยากให้เอาออกแล้วก็เพื่อนปลอดภัยมากกว่านี้ที่มีอย่าง
5: เอาอีกสักคนหนึ่งเป็นคุณป้าในพื้นที่บอกว่าฉันมาเดินตรงนี้นี่มีไฟฉายเป็นของตัวเอง
0: ต้องถือไฟฉาย
5: ใช่ต้องมีไฟฉายเป็นของตัวเอง
0: โอ้โห
5: เป็นไงฮะตอนไม่มีแสง
0: ค่ะ
5: แล้วพอเปิดไฟฉายโอ้โหแล้วมันต้องเป็นไฟฉายที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีไฟฉายที่แบบอัลตราสว่างสว่าง
0: ต้องขอรุ่นนั้นเลย
5: เออ
0: แต่ถ้ามีเหตุไลฟ์ไฟฉายมันได้แค่ช่วยแสงสว่างนะมันช่วยป้องกันอันตรายไม่ได้
5: แล้วก็ต้องวิ่งหนีอยู่ดีซึ่งคุณป้าแกบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนี่มาสร้างแสงสว่างที่ไม่ต้องพกไฟฉายของตัวเองเวลาข้ามสะพานลอยครับ
11: เดินสะพานลอยนี่บ่อยปะ
13: บ่อย
11: อ๋อ
13: หมอบ่อยเวลาข้ามถนนน่าตายถึงไฟฉาย
11: ทำไมอะ
13: ฉายมันมืดมันน่ากลัว
11: แล้วเราอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือแบบให้ทำอะไรในที่เราเห็นเนี่ย
13: ให้ลงโล่งให้มันไม่น่ากลัวแบบนี้มันมีผู้มีคนมันเดินอย่างเงี้ยอันตราย
5: เห็นไหมมันจำเป็นต้องข้ามครับมันเลือกเวลาข้ามไม่ได้หรอกกลางวันกลางคืนทีนี้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบแล้วก็อยู่ระหว่างประสานกับอำเภออุทัยนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยปรับปรุงสะพานลอยคำว่าปรับปรุงคือติดไฟฟ้านะวันไหนไฟสว่างบอกช่องวันนะครับเราจะได้ไปช่วยโหร้องยินดีว่าสะพานลอยไฟสว่างแล้ว
0: เอาวันนี้เราขออนุญาตช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พ่อแม่พี่น้องที่อยุธยาแล้วกันแล้วก็นอกจากจุดนี้มีจุดไหนอีกไหมคะคุณผู้ชมที่ชมข่าวเที่ยงช่องวันอยู่นะสะพานลอยหรือถนนหนทางศาลารอรถตรงไหนมันมืดมันเสี่ยงบอกเราเข้ามาได้นะคะถ้ายังไม่ได้รับการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้
5: เราช่วยได้น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกบอกมาน
0: ึกถึงเรานะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าใครยังต้องใช้ยังไงระวังกลัวแม้กระทั่งแนวคนแก่บางทีตกบันไดนะมันมองไม่เห็นส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชมคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะเรื่องของ data center ถ้าหากว่ามาตั้งอยู่ในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นโกดังหรือเป็นอาคารที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลดิจิตอลแล้วมันต้องใช้น้ำใช้ไฟมหาศาลไม่พอมีน้ำมันมาเก็บเป็นแสนแสนลิตรอยู่ใจกลางกรุงในดิฉันเพิ่งขับผ่านเมื่อเช้าเมื่อก่อนขับผ่านไม่รู้นี่คือ data center เอาล่าสุดกระทรวงพลังงานสุดซอยคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หรือคุณโอเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ทางกระทรวงมีคำสั่งให้เอาเชื้อเพลิง 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่นะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานนะคะตรวจสอบ Data Center โครงการนี้อยู่ที่ย่านพระราม9นะคะแล้วก็มีนโยบายให้ระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการเก็บน้ำมันสำรองของ Data Center ไว้ก่อนเพื่อทำหลักเกณฑ์ใหม่ด้านความปลอดภัยนะคะเมื่อเช้าที่ฉันผ่านมองเข้าไปข้างในเนี่ยเงียบเหงานะคะค่อนข้างเงียบเหงานะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจแล้วนะทีเนี้ยการติดตามผลมันมาจากการตรวจครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่พบว่าด้านในโครงการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ 200,000 ลิตรแล้วยังไม่มีการได้รับอนุญาตเลยต้องเอาออกจากพื้นที่ไปทั้งหมดนะคะจากการตรวจสอบล่าสุดพบผู้ประกอบการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แล้วไม่พบน้ำมันคงเหลืออยู่ในถังแต่จากการนำมาเก็บไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีการมาสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องด้วยคุณโอทิติพัฒน์ไปคุยกับผู้ประกอบการและชาวบ้านนะคะซึ่งคนในพื้นที่เขาให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เขาได้กลิ่นเหมือนน้ำมันมันลอยมาจากเหมือนท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตรงนี้มันก็เป็นร้านค้าร้านอาหารลูกค้ามาใช้บริการก็ได้กลิ่นรบกวนมาหลายสัปดาห์บางช่วงกลิ่นแรงด้วยค่ะจนมาเจอมันมีคราบคล้ายน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำก็เริ่มกังวลนะว่าคราบที่มันตกค้างมันคือต้นเหตุของกลิ่นไห
5: ม
0: แล้วมันจะเกิดอันตรายได้ในอนาคตหรือเปล่าอาจจะเป็นท่ออย่างเงี้ยเกิดบางคนสูบบุหรี่แล้วโยนลงไปอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
14: สิ่งที่กังวลนะครับอย่างที่ผมบอกผมกังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมันทำให้เกิดการปะทุได้หรือการระเบิดได้ซึ่งอันตรายพอสมควรอันนี้ที่สิ่งที่กังวลแล้วก็กังวลเรื่องสุขภาพของชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าก็จะมีบางวันที่กลิ่นเบาลงบ้างแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักครับมันจะกลิ่นแรงเนื่องจากว่าในบ่อเนี่ยครับมันจะมีคราบน้ำมันที่เกาะอยู่ซ้ายขวาแล้วเวลาฝนตกลงไปในท่อระบายน้ำเนี่ยครับมันก็จะล้นออกมาทำให้มาเชื่อมพลกับคราบน้ำมันที่อยู่ตามขอบบ่อโดยปกติแล้วนะครับน้ำมันดีเซลมันจะลอยอยู่ในน้ำอยู่แล้วยิ่งมันอยู่ใกล้กับด้านฝาบ่อเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหม็นขึ้นเท่านั้น
5: เนาะชาวบ้านสะท้อนมาแบบนี้
0: ค่ะแล้วช่วงนี้หน้าฝนไงกลิ่นมาเลย
5: ใช่ไหมนี่แหละคือเป็นความกังวลเพราะอยู่ในชุมชนใช่ไหมทีนี้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่ดูแลเรื่องของน้ำประปาก็คือการประปานครหลวงสั่งให้ชะลอการจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการ Data Center แห่งใหม่นี้ชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะมีแผนบริหารจัดการน้ำออกมาแล้วก็ถึงแม้ว่า Data Center เนี่ยคือเป็นประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นการประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้น้ำในการระบายความร้อนนะครับเพราะว่า data center ก็คือมันมีอุปกรณ์แผงวงจรที่มันเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงมันกินความร้อนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบหล่อเย็นเดี๋ยวก็อยู่ระหว่างการเร่งศึกษารายละเอียดจะทำมาตรฐานมาตรการรองรับนะครับก็ยืนยันสำหรับชาวบ้านในชุมชนว่าไม่ต้องห่วงนะน้ำคุณมีใช้ปัจจุบันน้ำประปาในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยยังมีเพียงพอแล้วก็ใช้บริการได้ตามปกติอยู่ครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็แต่งตั้งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นะคะเรียกย่อๆบอร์ด Data Center นะก็จะประชุมครั้งแรกเลยวันพรุ่งนี้เร่งทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์กฎกติกาต่างๆของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบจริงๆบอร์ดชุดนี้ต้องทำมาก่อนที่เขาจะมาสร้างนะคะ
5: ประกาศตั้งแต่ปีเดือนที่แล้ว
0: ใช่ไหมคะเราให้เขามาสร้างเสร็จไปตั้งหลายที่แล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็จะรีบมาวางกฎกันแล้วนะคะรัฐบาลก็ย้ำนะสนับสนุนการลงทุนด้าน Data Center ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนและไม่กระทบต่อประชาชนหรือชุมชนโดยรอบนะคะส่วนกรณี Data Center ย่านพระราม9กระทรวงพลังงานตรวจพบการเก็บน้ำมันสำรองประมาณ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนก็สอบปากคำแล้วก็เดี๋ยวจะประสานขอข้อมูลเพื่อดำเนินการและเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปนะคะคือตอนนี้ไม่อยากให้ทุกคนตั้งโจทย์แบบเป็นอคติกับ Data Center นะจริงๆถามว่ามันจำเป็นต้องมีหลายที่ก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าจะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่จริงๆเนี่ยแล้วไม่มีการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเนี่ยอันนี้มันต้องไปตั้งอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยกับประชาชนด้วยเท่านั้นเอง
5: ไม่ได้แอนตี้แต่ว่า
0: ถ้าเข้าม
5: าแล้วมันก็ต้องมีประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับไม่ใช่ว่ามาแย่งกินแย่งใช้น้ำใช้ไฟแบบเนี้ยชาวบ้านก็เดือดร้อนเราเห็นแล้วเรื่องของ data center ใช้น้ำไฟเยอะแต่ปรากฏว่าความเหลื่อมล้ำถ้าเทียบกับข่าวนี้น
0: ะ
5: ตายายปรากฏว่าอยู่กันมาไม่มีน้ำไฟใช้มาเป็น10ปีแล้วคิดดูนะเมื่อกี้เราพูด data center ใช้น้ำไฟเยอะอันนี้ไม่มีน้ำไฟแล้วใช้น้ำจากคลองเข็นไปใส่ภาชนะแล้วก็มาน้ำมาใช
0: ้เต็มหน้าบ้านเลยไว้สำรองน้ำ
5: คนลำบากก็ลำบากคิดดูนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องไปขอข้าววัดมาช่วยประทังชีวิตที่ปทุมธานีเผื่อว่าหน่วยงานที่เห็นลงไปช่วยหน่อยนะครับคือเป็นเรื่องของสองผัวเมียที่ปทุมแล้วอยู่ลำบากแบบนี้มาเป็น10ปีนะครับสามีวัย53ลุงก็ป่วยเป็นโรคลมชักปรากฏว่าป่วยก็ป่วยนะแต่ว่าชีวิตมันต้องกินต้องใช้ต้องอยู่คำว่ากินใช้คือน้ำนะครับลุงก็สภาพแบบนี้เข็นรถไปตักน้ำจากคลองห่างจากบ้าน500เมตรไปกลับก็1กิโลพอดีนะครับส่วนภรรยาวัย56ป่วยเป็นเบาหวานตัดนิ้วเท้าไปแล้วแล้วเบาหวานขึ้นตาด้วยทั้งคู่ไม่มีอะไรได้ต้องอาศัยข้าววัดประทังชีวิตครับ
0: ค่ะ
15: เป็นอะไรเนี่ยโรคที่เป็น
16: เบาหวาน
17: แล้วตาเราเห็นชัดไหม
16: ไม่ชัดมากแต่มันค่อยบวมแบบมันแฉะ
17: มันเห็นไหมเห็นทางดีไหมเห็นสว่างไหม
15: เห็นชัดไหม
5: ปรากฏว่าล่าสุดก็มีประธานกลุ่มจิตอาสาไปช่วยแล้วนะครับเอาโอ่งนะไปในการรองน้ำเอาโอ่งไปให้ประสานรถน้ำจากเทศบาลเมืองคลองหลวงไปช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานไปยังเทศบาลการประปาการไฟฟ้ามาตรวจสอบดูซิสามารถต่อน้ำต่อไฟเข้ามาช่วยเหลือได้หรือไม่นะครับเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่เบื้องต้นมีเข้าไปแล้วนะครับ
0: อ่ะคุณผู้ชมส่วนบรรยากาศที่ Walking Street พัทยาหลังจากที่ทหารอเมริกันมากันเยอะมากเนี่ยกลับมาคึกคักเลยนะคะ
5: Welcome to Thailand
0: เออก็มีการไปสำรวจแล้วก็ผู้ประกอบการเขาบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้บรรยากาศ Walking Street หรือว่าการค้าการขายเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะเหงาแต่อันนี้มันเหมือนเป็นการมาช่วยเติมสีสันคุณผู้ชมดูคนแน่นเลยนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงก็ต้องเข้าไปควบคุมเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องการค้าบริการอะไรก็ว่าไปนะแต่นี่เป็นบรรยากาศเมืองพัทยาชลบุรีให้ดูตั้งแต่ค่ำเลยค่ะครึกครื้นนะคุณผู้ชมนะ Walking Street พัทยาใต้นะคะก็รอต้อนรับทหารอเมริกันที่ทยอยออกมาเที่ยวเป็นกลุ่มๆเดินชมเมืองนะคะแล้วก็ไปใช้บริการตามสถานประกอบการที่พัทยา

ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการเขาบอกที่ผ่านมาเศรษฐกิจค่อนข้างเงียบเหงาแล้วค่ะยอมรับเลยนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ลดลงการมาของกำลังพลสหรัฐเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอีกแรงนะกระตุ้นการจับจ่ายการ

0: บริการมาอย่างน้อยก็มาใช้ตังค์ใช้จ่ายกับที่ร้านเราได้วันนี้วันแรกก็เดินสำรวจกันก่อนเนี่ยเพราะมันที่เที่ยวเยอะด้วยแหละ
1: ที่เที่ยวเยอะ
2: ร้านเยอะไง
1: ของกินของใช้เยอะทีนี้เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อคืนก็กลายเป็นว่าผู้ว่าก็มาผู้การก็มานะครับแล้วก็จะมีตัวแทนฝ่ายความมั่นคงของสถานทูตสหรัฐก็ไปดูตรงนี้ Walking Street ก็จะมีสาวๆ Hello อะไรอย่างนี้ให้การต้อนรับนะครับสวัสดีทักทายกันไปนะครับทีนี้เอาเป็นว่าเราก็ในฐานะหลายๆคนในพัทยาเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่าฉวยโอกาสอย่าเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ตอนที่ทหารอเมริกันมานะทุกๆตลอดเวลานะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพัทยาด้วยครับ
3: ในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
2: ค่ะเอาไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีแน่นอนสถานประกอบการเนี่ยเขาบอกเลยราคาเขาปกตินะไม่ขยับไม่ปรับอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ดูแลเต็มที่ส่วนผู้แทนสถานทูตสหรัฐบอกว่าขอบคุณฝ่ายไทยค่ะที่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างดีกำชับฝั่งเขากำลังพลทุกนายเหมือนกันต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนท่าเรือแหลมฉบังก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะบูรณาการกำลังหลายหน่วยงานเพิ่มความถี่ตรวจตราดูแลพื้นที่โดยรอบเป็นพิเศษส่วนประชาชนที่ต้องการชมกองเรือไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงกับเรือได้นะคะเพราะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามมันเป็นมาตรการความปลอดภัยนะแล้วก็ไม่กระทบกับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็แยกกันไปนะคะกองทัพเรือสหรัฐก็จะอยู่ถึงไทยจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการจัดการกับเรื่องการทุจริตสอบที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆต้องให้เสร็จตั้งแต่ภายใน31ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องมีการเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ได้มาโดยการทุจริตเนี่ยนะครับล่าสุดคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าคนที่สอบได้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขามาได้ด้วยความสามารถนะครับแล้วก็สอบเข้ามาโดยสุจริตแล้วก็บรรจุไปแล้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยสุจริตเหมือนกันแต่รอเรียกที่จะเข้ามาบรรจุนะครับสองกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษต้องให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็แนวทางก็คือเสนอให้กกลางเนี่ยพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นครับ
4: ซึ่งแนวทางที่เราจะจัดการกับเรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีการเสนอให้กกลางพิจารณานะครับในการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้มีการถ่ายโอนย้ายถ่ายโอนเนี่ยได้เร็วขึ้นเมื่อเราทราบตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดแล้วเราก็จะมีการเรียกของผู้ที่รอใช้บัญชีอยู่นะครับเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างในเรื่องของการบริหารบัญชีการบรรจุก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน
1: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการดำเนินคดีก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับกับ 5,925 คนแล้วก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้แจ้งความกรณีผู้รับจ้างจัดสอบชะลอการจ่ายค่าจ้างจัดสอบงวดสุดท้าย30กว่าล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยววางแผนเรียกเงินเดือนสิทธิประโยชน์จากผู้ที่บรรจุไปแล้วและถูกเพิกถอนตำแหน่งด้วยครับ
2: คุณผู้ชมคะเมื่อคืนแดงใบเล่เข้มข้นมากๆเลยนะคะและสำหรับคืนนี้จะเป็น EP สุดท้ายสำหรับแดงใบเล่แล้วนะคะที่จะต้องมาติดตามว่าบทสรุปของชีวิตที่ต้องผ่านทั้งความรักความผูกพันความสูญเสียและการตัดสินใจที่ไม่มีทางเลือกง่ายๆจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะบางชีวิตเราอาจจดจำเขาในฐานะตำนานนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นชื่อของแดงใบเล่ที่คนพูดถึงทั้งที่เขาก็เป็นเพียงลูกชายคนนึงเป็นคนรักของใครบางคนและเป็นเพื่อนของใครอีกหลายคนแต่ตลอด8ตอนก็ได้เห็นเบื้องหลังของแดงใบเล่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนักเลงแต่มันคือเรื่องของคนคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตท่ามกลางโลกที่บีบให้เขาต้องเลือกและทุกการเลือกก็มีบางอย่างที่ต้องแลกและคืนนี้ค่ะไปดูบทสรุปของแดงแม่ปุ๊และวัลลภา ว่าสุดท้ายแล้วความรักความผูกพันและเส้นทางชีวิตของพวกเขาจะพาไปถึงปลายทางแบบไหนพลาดไม่ได้กับแดงใบเล่ตอนจบคืนนี้ทางช่องวัน31นะคะและ

0: รับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้า AAS พลาดไม่ได้นะคะกับโปรแรงสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครได้เลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์วันนี้มาหาถึงทำเนียบแล้วยังไงมาทั้งทีงานนี้นายกต้องยังไงฮะเป็นริบเบอโร่เซตหรือจะตบดี
0: วันก่อนเนี่ยเห็นทำแต่ไม่มีลูกไงวันนี้เจอนักกีฬาด้วยนะ
1: ระวังเดี๋ยวตบลูกกลับมาน่ารักดีเดี๋ยวอุ้ยเอาละน่าจะไปเล่นวอลเลย์บอลเลยนะ
0: เดี๋ยวกลับมาดูดีไหมคะ
1: เดี๋ยวกลับมาดูครับ
0: ค่ะ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
7: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้ปากเหม็นแน่แน
9: ่อีคอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ
10: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
11: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาสก์ครีนเก็บลงถังซะ
12: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
11: สัมผัสสบายเท้า
13: ฝุ่นคราบเยอะ
11: ใช้มาสก์ครีนเก็บลงถัง
13: มาสก์ครีน
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่เวิร์คลินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: To handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
17: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
18: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
19: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
18: ถึงรสหมูเต็ม
19: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
17: ่ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
0: ่อัปปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
0: ่ I love อัปปาเช
4: ่อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
8: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
21: ้ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
22: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
23: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
22: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
22: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
24: ์ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต์
25: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
26: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
27: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
28: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
27: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
29: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
30: ิวเป็นไรอ่ะ
31: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
30: ไม่มี
32: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
33: ฮ่าปั่นไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
34: ไข่จ้ะ
33: คอแห้งไหมลูก
34: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
33: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
34: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
35: ่เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
36: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
33: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
37: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
38: ย่าลืมส่งงาน
39: อย่าลืมการบ้านลูก
40: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
41: อย่าลืมล้างจาน
42: ลูกอย่าลืมปิดไฟจะเข้าความจ่ายอย่างนี
43: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
44: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
45: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
46: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
47: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
48: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e service
49: เรียบร้อย
50: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
51: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
52: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
53: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
54: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
53: าเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
55: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: หลังจากคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ตั๋วโอลิมปิก2028แบบเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยนะคะทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ทำเนียบรัฐบาลเปิดบ้านต้อนรับสาวๆพร้อมโค้ชออสแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นวันนี้ก็ได้มีการมาเจอกับนายกอนุทินแล้วก็มีการเหมือนซ้อมเบาๆในทีมวอลเลย์บอลที่ทำเนียบด้วยนะคึกคักมากๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำให้คนไทยมีความสุขภาคภูมิใจกันทั้งประเทศจากนั้นชมพู่พรพันธ์กับตันทีมนะคะก็เป็นตัวแทนมอบวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นของน้องๆนักกีฬาให้กับนายกเป็นที่ระลึกด้วยเอาไหนๆมอบลูกวอลเลย์ให้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการซ้อมกันเบาๆในทำเนียบแบบนี้กับชมพู่ด้วยเลยค่ะ
56: เนี่ย
57: อันนี้ค่ะ
1: คนครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ
0: ได้อันเดอร์ได้เซตแบบเบาๆนะคะแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ8,400,000 บาทให้นักกีฬาแล้วก็มอบให้ผู้ฝึกสอนอีก840,000 บาทให้กับโค้ชออสด้วยแล้วเดี๋ยวคืนนี้น้องๆเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะคะเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะก็จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองกลับมาฝากให้ได้เป็นสมัยแรกและแน่นอนเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ช่องวัน31ของเราถ่ายทอดสดให้ชมด้วยค่ะ
2: ครับเอาพาไปที่กสทช.วันนี้จะมีการประชุมช่วงบ่ายนะครับ
0: แต่
2: ว
0: ่
2: ามันก็ยังคงฝุ่นตลบอยู่นะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งให้รับคำร้องคำอุทธรณ์ของคุณหมอสรณะมาให้ศาลพิจารณาเกี่ยวกับการยื่นขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ก่อนหน้านี้นะครับคือคณะกรรมการสรรหาเนี่ยวินิจฉัยว่าคุณหมอสรณะที่ไปเป็นแพทย์รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงก่อนหน้านั้นอ่ะหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นกสทช.แล้วเนี่ยถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งซึ่งเป็นผลตามกฎหมายกลายเป็นว่าคำวินิจฉัยเนี้ยมันก็สร้างปัญหาเกิดขึ้นและทำให้คุณหมอเองนะครับก็เลยยื่นคำร้องไปที่ศาลปกครองปรากฏว่าในชั้นศาลปกครองกลางเนี่ยศาลยกคำร้องแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับบอกว่าคุณหมอก็เดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องนี้นะครับคำอุทธรณ์ไปแล้วก็อีกมุมนึงอาจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.นะครับบอกว่าเมื่อวานคำสั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เห็นสถานะชัดเจนมากขึ้นโดยคำวินิจฉัยที่มีผลให้คุณหมอสรณะพ้นตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จับตาดูว่าการประชุมช่วงบ่ายบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้มีผลกับคนดูคุณผู้ชมด้วยนะการที่กสทช.ไม่สามารถประชุมบอร์ดมาได้หลายๆครั้งแล้วเนี่ยวาระงานต่างๆที่ค้างโดยเฉพาะการดูแลผู้บริโภคหรือที่เกี่ยวข้องกับคนดูคนไทยทั่วประเทศมันก็ไปไหนต่อไม่ได้เพราะว่าองค์ประชุมก็คือบอร์ดกสทช.เนี่ยเข้าประชุมไม่ครบก็ต้องล้มการประชุมไป
0: มันก็กลายเป็นภาวะสุญญากาศของจริงๆคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามบ่ายนี้กันด้วยนะคุณผู้ชมสลับอารมณ์กันหน่อยนะคะมากันที่ข่าวดีโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะสมาคมรับสร้างบ้านได้มีการประกาศจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026ค่ะ
3: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026ที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านซึ่งภายในงานแถลงข่าวนายอนันต์กรอมรวาทีนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้ร่วมพูดคุยวิเคราะห์พฤติกรรมการสร้างบ้านของผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมเปิดแผนขับเคลื่อนตลาดในช่วงครึ่งปีหลังและเดินหน้าจัดกิจกรรมของสมาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้านอีกด้วย
4: ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยตลาดรับสร้างบ้านจะขึ้นหรือลงไม่เกิน 10% แล้วก็ในสิ้นปีนี้เราคาดว่าน่าจะเติบโตได้ถึง 8% แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสมาชิกยังตรึงราคาสร้างบ้านอยู่เพราะว่าในเรื่องของต้นทุนวัสดุตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วผู้บริโภคเห็นเป็นจังหวะและเห็นเป็นโอกาสที่จะสร้างบ้านในราคาเดิมได้ก็คิดว่าตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยสามารถเติบโตได้
3: สำหรับใครที่มีแผนสร้างบ้านสามารถมาร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กโป2026กันได้ในวันที่16ถึง20กันยายนนี้ที่ Impact Hall 8เมืองทองธานี
2: วันนี้ช่วงรอบวันอย่าไปไหนนะรอติดตามกันเพราะว่าลูกทุ่งสาวเสียงหวานแป้งร่ำศิวนารีกับซิงเกิลใหม่ณเมตตาและที่สำคัญแฟนดอมคาแรคเตอร์ระดับท็อปสตาร์จาก GMM TV คุณผู้ชมโพก้าซังเพิ่มพูนวิเพิ่มลูน่าเอ็นนี่เดี๋ยวนี้จะมารับรองชุลมุนวุ่นวายแน่นอนแป๊บเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับ
5: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลินโมชั่นฟอร์ไลฟ์
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: ฟันโอ
13: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
12: ฟันโอ
13: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
14: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
15: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
16: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตรา
18: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
19: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
20: ดาวนี่ลักซ
21: ์โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
19: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
22: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
23: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
24: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: เทพไทย
27: แม่กำลังกลับนะ
28: ลืมล้างจานให้แม
27: ่ใช้นี
29: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
27: กลับมาแล้ว
30: ล้างเก่งมาก
29: สันไลเลมอนสูตรใหม
31: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
32: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
33: My Dear เหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ Air My Dear ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศ My Dear Care คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
34: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
35: บรรเทาอาการไอ
36: ขับเสมหะ
35: ทำให้ชุ่มคอ
36: ยาแก้ไอตราเสดาว
35: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
37: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
12: ฟันโอ
13: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
12: ฟันโอ
13: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
38: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
39: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
38: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
39: Breeze สูตรซักด่วน
40: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
41: DITP กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดสินค้าโฮเรกาไทยในเวียดนามตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยหารือร่วมกับสมาคมโรงแรมเวียดนามสมาคมโรงแรมนครดานังและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเชื่อมสินค้าไทยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและบริการด้านการท่องเที่ยวนางสุภาพรสุขมากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าตลาดเวียดนามมีความต้องการสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพเอเปก2027สินค้าไทยจึงมีโอกาสเข้าไปตอบโจทย์ได้หลากหลายทั้งอุปกรณ์โรงแรมของตกแต่งเคหะสิ่งทอผลิตภัณฑ์สปาเครื่องแบบพนักงานและสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพการออกแบบและมาตรฐานการผลิตทั้งนี้ DITP เตรียมเชื่อมเครือข่ายโรงแรมและผู้ประกอบการเวียดนามกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยโดยตรงผ่านกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจรวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง2ประเทศพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจเวียดนามเข้า

0: ร่วมงานไทเฟคฮอริกเอเชีย2027เพื่อพบผู้ประกอบการไทยและค้นหาสินค้าใหม่สำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและคาเฟ่การเตรียมจัดเอเปก2027ของเวียดนามยังเป็นโอกาสสำคัญที่ DITP จะเร่งเชื่อมสินค้าไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการตั้งแต่ช่วงเตรียมการเป้าหมายคือการเปลี่ยนโอกาสจากการเติบโตของเวียดนามให้เป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยพร้อมวางสินค้าฮอริก้าไทยให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดท่องเที่ยวและบริการในระยะยาว
1: อีก2วัน
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
1: เมื่อทายาทของสองตระกูลคู่แข่งต้องมาอยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกัน
3: ต้องมาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
4: นี่ยังโกรธอยู่อีกเหรอ
5: เกลียดบนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันอีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the N Fan Con
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
3: คุ
2: ณ
3: จ
2: องแจ็คนะคะโอ้โหวันนี้สตูดิโอของเราคือเต็มไปด้วยความสดใส
3: ถูกต้อง
2: เป็นแก๊งซุปตาหลานหลานค่ะวันนี้อุ่นตาอุ่นยายนะคะเต็มสตูดิโอไปหมดเลยแก๊งหลานหลานจากจีเอ็มทีวีคือน้องๆอ่ะฮอตมากจริงๆงานแน่นมากนะคะอีเวนต์แฟนมีตงานรีวิวมีหมดนะคะแล้วที่สำคัญแม้กระทั่งซิงเกิลเพลงประจำแก๊งเนี่ยยอดวิวเขาหลักล้านเลยนะใช่ไหมยังไม่หมดอีกล่าสุดจ้ะมีเปิดคาเฟ่ที่ตึกแกรมมี่ของเราแฟนๆตอนนี้เขาจองคิวยาวไปถึงปลายปีกันแล้วนะ
4: ใช่
2: คือวุ้ยแล้วเราผ่านตรงใต้ตึกประจำมาเราจะเห็นเลยว่าคนเยอะมาก
5: คุณจองไม่มีสิทธิ์นะจ๊ะ
3: คุณจองแวะไปดูมาแล้ว
5: ต้องมีดวงด้วยนะถึงจะได้เข้าไป
2: เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาฮอตขนาดไหนวันนี้ก็เลยเชิญมาพูดคุยกันต้อนรับกันเลยนะจ๊ะพอกาสังเพิ่มพูนลูน่าและเอนี
3: ่เกิดแม่แจ๊ก
6: แล้วก็อาโจ้
3: ทั้งคู่
2: เดี๋ยวเราให้ทุกๆคนแนะนำตัวกันหน่อยลูกว่าเป็นลูกของใคร
6: งั้นฟังคนแรกแล้ว
2: ครับผม
6: ชื่อพ่อป้าตังค่ะลูกป้าป้าเจรังพ่อพานิวทิติภูมิค่ะ
2: เย้อะต่อเลย
7: สวัสดีครับเพิ่มพูนครับเป็นลูกของท่านปอนกับพ่อพ่อภูวินค่ะ
2: ฝั่งนี้
3: หมุนตัวโชว์หมุนตัวโชว์
2: หม
3: ุ
2: นตัวอะต่อเลยลูก
8: กราบสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันการลูน่าเองจ้าลูกติ๊บกัลจาค่ะ
2: นี่แม่ๆนะคะอ่ะสุดท้ายเอนี่จ้า
9: สวัสดีค่ะเอนี่เองเป็นลูกของมิมิทัชชานกินยามกับนีนี่พัชชาเพชรปาราชตาชูอัม
2: โชว์เย็นโล่โชว์เย็นโล่นะคะคือต้องบอกว่าหลานๆแต่ละคนเขามีความสามารถประจำตัวเราจะไล่ทีละคนกันเลยดีไหม
5: เอาเลย
2: โพก้าก่อนเน
3: า
2: ะ
3: เพราะโพก้าสั่งเคยมาโชว์กันแล้วหลายที
2: ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้โพก้าสั่งโชว์บีบอยให้เราดูได้ไหมครับ
6: มาเลยค่ะเป็นอาบิว
2: เอ้ยมามามา
6: เอาแบบไหน
7: ที่
6: เอ
7: าที
6: ่พ่อพ่อแบบตั้งมาเลยใช่ไหม
3: ลูกเอาเลยที่พ่อสอนเลย
5: เลยครับ
2: อันนี้ดีกว่าเนาะ
3: โอ้ย
7: เก่งมาก
2: ยอดทำเสียงเองด้วยนะเย้ทำเสียงเองด้วยความสามารถหนูเยอะมากนี่ล่าสุดเห็นมีคนให้จุ๊บปลาดาวให้ดูด้วยแอบไปดูมาน่ารักมากเลยขอดูหน่อยได้ป่ะ

0: กิลนี่เยอะมากมาที่เพิ่มพูนกันบ้าง
1: จ้าพี่เพิ่มว่าไงล่ะ
0: พี่เพิ่มเขาร้องโอเปร่าเก่ง
1: จริงป่ะ
0: จริงร้องโอเปร่าได้เลย
1: ต้องให้โชว์แล้วนะ
0: ใช่เพราะว่าพ่อ
2: หวังนะคร
1: ับ อะไรนะ
2: อย่าคาดหวังนะคะ
1: คาดหวัง
0: ไหนๆร้องโอเปร่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพิ่มพูน
2: อันนี้ท่านปอนสอนมาค่ะ
3: ท่านปอนสอน
2: หนึ่งช่างช่ำระบุเลสูอาลาจูโกอาลาจุกรูจังเลยผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับจัง
0: ชอบเขาชอบอุ๊ยแต่พี่เคยได้ยินเพลงนี้มาร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมไหนได้ไหม
1: อะไรจะว่าไป
0: เด็กเอ้ยเด็กดีแต่ขอเป็นโอเปร่า
2: ได้เลยครับ
0: มา
2: เพื่อนๆร้องพร้อมกัน
3: ให้เพื่อนช่วยเหรอ
2: เด็กเอ้ยเด็กเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิจังด้วยกัน
1: ยังไงนะ
3: น้องยังเล็กน้อง
1: ยังไงนะพี่เพิ่ม
2: หนูบอกแล้วว่าอย่าคาดหวัง
0: โอเคแต่เมื่อกี้ลูกคอดีมาก
1: ได
0: ้เด็กเอ้ยเขาแบบเอ้ย
3: ได้ไหมได้ไหม
1: ชั้น
0: ได้ได้ได้อันนี้คือให้คะแนนเต็มเออเด็กเอ้ยอะไรนะเด็กอะไรนะ
2: เด็กเอ้ย
1: เด็กมาก
3: ลูกคอสิบชั้น
1: ทำเนี่ย
2: พี่เจนพี่เดียพี่จู
0: เออน่ารัก
3: จะหมด
0: เรียกชื่อเราเป็นโอเปร่าได้ด้วยนี่แต่อีกคนนึงลูน่าเขาอะไรอ่ะลูกเออลูน่าเขาก็ร้องเพลงเพราะนะใช่ลูน่าเขาก็ชอบโดยเฉพาะแบบการร้องเพลงเสียงเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆลูน่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมลูก
1: ลูน่า
2: สู้ๆได้เลยค่ะวอนไหววอนดารานะศิรการหัวใจสาการะคุณแก้วประมาณนี้ค่ะประมาณนี้
1: ประมาณนี้ประมาณนี
3: ้มันคือเพลงอะไรอะลูก
0: เพลงอะไร
3: ลูกนะคะเพลงอะไรคะ
2: อะไรนะ
0: เพลงอะไรลูก
2: เพลงอะไรอะ
1: เพลงอะไรอะ
2: ก็ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่าติ๊กปรัชญาสอนมา
0: อ๋อเขาสอนมาแล้วที่สำคัญลูน่าเนี่ยชอบฟังเพลงยุค90นะคะจริงเขาร้องเพลงพี่ใหม่เจริญปุระได
1: ้ร่วมสมัยกันสินะ
0: ใช่หนูน่าร้องเพลงพี่ใหม่เจริญปุระที่หนูชอบได้ไหม
2: เพลงอะไรดีอ่ะ
0: เออใช่ป่ะหนูเคยร้องนี่เออ
2: เพลงว่าจากใดก็เพลงหัวใจอย่างเธอ
3: เออ
2: พี่เพลออยากดึกว่าเธออยู่ในฝัน
3: เออ
1: ประมาณ
3: เขาก็เป็นสายร็อกเหรอ
0: แล้วโฟกัสซังคือมันมากนะ
1: ไม่ว่าจะเพลงไหนมานะ
0: เออ
1: ซังเรานี่แบบเต็มที่
3: จริงจริงจริงเพลงนี้เด็กทั้ง4ยังไม่เกิดเลยนะตอนนั้น
0: ยังไม่เกิดเลยแต่ร้องได้เออฟังเพลงยุค90นะคะอ่ะเอนี่บ้างเอนี
1: ่
0: เออเอนี่เอนี่ความสามารถของหนูคือเต้นโชว์ทุเรียนปั่นเออ
2: แต่ว่ามีเพลงด้วยนะ
1: เอาเอาม
0: ามาเพลงอะไรคะ
1: เพลงอะไรปรึกษากัน
2: โอเค
3: ก็สอนให้เขาเตรียมให้เขาเตรียมนิดนึงเออ
2: เอายาวเอายาว1 2 3ทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่น
4: ทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่น
2: ทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่น
0: คืออิ่มใจมากอันนี้เป็นความสามารถของน้องแต่ละคนใช่ไหมคะแต่หลานๆเองเนี่ยเขามีซิงเกิลประจำแก๊งด้วยนะเออซิงเกิลของเขาชื่อเพลงว่า Happy Family
1: ครับ
0: อันนี้คือกระแสดีมากยอดวิวคือหลักล้านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้หลานๆทุกคนโชว์สเต็ปเพลงนี้ให้ดูหน่อยหลานๆพร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเพลงหน่อยค่ะ

0: าคุณยายอยากฟังจนจบแบบไปเรื่อยๆเลยอ่ะ
1: เต้นแบบเต้นต่อ
0: ใช่คือน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอตัวแทนเป็นโพก้าสังแล้วกันเนาะนะคะโพก้าฝากเพลงนี้หน่อยค่ะเราจะเข้าไปดูเต็มๆได้ที่ไหน
2: วันไรจ๋าเจเจจ๋าวันไรกับเจเจแล้วทุกคนสามารถไปฟังแฮปปี้ฟาร์มาเลยในที่เจียมเอ็มทีวีละครในช่อง YouTube ได้เลยค่ะ
0: นะคะใน YouTube ได้เลยแล้วล่าสุดคือหลานๆมีคาเฟ่อย่างที่เราบอกไปนะคะนั่นก็คือเจมเฮาส์อยู่ชั้น2ของตึกแกรมมี่ความพิเศษของคาเฟ่มีอะไรบ้างอ่ะเด็กๆคนอื่นบ้างอ่ะเพิ่มพูน
3: ครับอยากจะฝากเจมเฮาส์ครับเป็นคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์บวกกับตัวตนของพวกเราลงไปนี้นั้นครับไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเค้กต่างๆครับผม
0: นี
3: ่ถูกต้องค่ะ
0: ลูก้ามีอะไรฝากไหม
1: ลูก้าฝากอะไรบ้างไหมครับ
0: ลูก้าลูน่า
4: โดยเช
1: ฟอะไรนะ
5: ใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกเมนูโทษทีทุกเมนูนะคะรังสรรค์โดยอาฟีเบอร์ของเชฟพลอย
1: เชฟ
5: ไทยแลนด์เลยนะคะ
4: ว้าว
5: ยังไงก็แล้วก็เชี่ยวผัดคูสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีธรรมชาติด้วยค่ะ
0: โอ้ยอาหาร
5: ให้มาลองกินจริงๆจ้า
0: โอ้หูดีมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอ่ะเอนี่จ๋าแล้วเราจองได้ที่ไหนบ้าง
6: สำหรับใครที่อยากจะไปกินเค้กอร่อยจองได้
1: ตรงนี้แหละข
0: ึ
1: ้นหน
0: ้
1: าจอ
0: นะคะ gmmhouse.com นะคะเข้าไปจองในนี้ได้เลยเจมเฮาส์นะแล้วของในคาเฟ่ก็คือน่ารักหมดเลยเวลาใครมานี่คือโอ้โหถ่ายรูปกลับไปฉ่ำ
7: เลือกไม่ถูกอ่ะต้องทุกชิ้นเลย
8: คือพี่ว่าตอนนี้ถ้าใครมีแพลนนะคือปลายปีแล้วนะ
0: ค่ะ
8: รีบจองเลยค่ะนี่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบโอ้โหตอนนี้เต็มยาวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่ารักอิ่มอกอิ่มใจมากๆนะคะขอบคุณมากๆพอกล้าสั่งเพิ่มพูนลูน่าเอนนี่
8: ขอบคุณค่ะ
2: คุณอาเจลแม่จักรและคุณอาเบียด้วยค่ะ
0: ขอบคุณ
8: นะคะ
0: เป็นไงอิ่มมากแต่ยังไม่หมดนะคะอิ่มยังไม่พอเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญ
8: จ้ะ
0: ขนาดแขกของเรายังยืนยิ้มเลยอ่ะเห็นไหมคืออิ่มอกอิ่มใจจริงๆแขกของเราวันนี้นะคะคือแป้งร่ำศิวนาลีล่าสุดนี่คือเขามีเพลงใหม่ที่ชื่อว่าณเมตตาอันนี้จริงๆเป็นภาคต่อจากเพลงก่อนเลยนะคะเพราะว่าคือเรียกได้ว่าเขาคือสายมูตัวแม่เหมือนกันนะเขาเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยเขารอดมาได้เพราะการมูเออเรื่องราวคือน่าสนใจมากแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเขาฟังเพลงนี้กันก่อนณเมตตาค่ะ

0: ก็คือดูเป็นการมูมาเลยตามสไตล์แป้งร่ำเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าต่อจากเพลงที่แล้วด้วยเพราะเพลงที่แล้วคือต้องมนตราแล้วก็กระแสดีมากมีคนเล่นใน TikTok แบบ 2-3 แสนคนเลยอะไรเงี้ยค่ะก
0: ็
1: เลยแ
0: บบ
1: ใช่ก็เลยเอาใจแฟนคลับนิดนึง
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความเชื่อเรื่องการมูเพราะว่าแป้งร่ำเคยเจอเหตุการณ์เฉียดตายถูกป่ะเลยทำให้เชื่อว่าเฮ้ยเป็นเพราะการมูนี่แหละที่ทำให้ฉันรอดมาได้เหตุการณ์คืออะไรคะ
1: ตอนนั้นหนูอายุประมาณ 7-8 ขวบค่ะแล้วก็อยู่ข้างล่างกับคุณพ่อคุณแม่อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมีน้องชายด้วยแล้วทีนี้เหมือนแบบมีโจรยิงเข้ามาในบ้านแล้วบ้านเราเป็นกระจกอะค่ะเขายิงเป็นฟันปลาตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง12นัด
0: โอ้12
1: ใช่ค่ะแต่ว่ารอดเพราะว่าคุณแม่บอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงยังปกปักรักษาครอบครัวเราอยู่ขอให้ผ่านรอดพ้นไปให้ได้แล้วก็รอดค่ะแต่ว่าตอนนี้คนร้ายก็ถูกดำเนินคดีแล้วค่ะใช่แต
2: ่ว่ามันไม่น่าศักดิ์สิทธิ์ด้วย
1: ใช่ค่ะมันไม่น่าเชื่อว่าหนูจะรอดมาได้เพราะว่าหนูจำได้ว่าลูกปืนคือเฉี่ยวหนูอย่างเงี้ยฟึบอย่างเงี้ยเลยค่ะใช
0: ่รอดมาได้เพราะตอนนั้นก็เชื่อว่าด้วยแรงอธิษฐานของคุณแม่ด้วยเนี่ยแหละใช่ไหมคะก็เลยเชื่ออย่างเต็มที่จนออกมาเป็นเพลงนี้และใน MV นะพระเอก MV นี่คือไม่ต้องมูนะจ๊ะเห็นบอกแป้งร่ำจิ้มมาเองเลย
1: เพราะว่าตอนแรกก็ทีมงานพี่ๆเขาก็มีให้เลือกว่าแบบจะเอาใครดีแต่ว่าด้วยตัวเพลงคือหนูรู้สึกว่าพี่ก้องวิทยาเนี่ยเหมาะสุด
2: ต้องคน
1: ว่าใช่เพราะว่าเนตรคมก็คือพี่ก้องอกผายหุ่นล่ำเอ่ยใดผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตรงกับเนื้อเพลงเลย
1: ใช่ตรงกับเนื้อเพลงเลยค่ะแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าเราเคยเจอพี่เขาตามงานแบบของช่องวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปร้องเพลงทำกิจกรรมและทีนี้ก็แบบเห็นผ่านๆแต่ไม่เคยร่วมงานกันพอร่วมงานก็มีแบบเขินๆเกรงๆบ้างว่าพี่เขาก็หล่อเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพี่เขาก็เขินเพราะเขาหูแดงมากเลย
2: ทางเรา นี่ต้องมีไปรูปไปอะไรยังไง
1: ม
2: ี
1: จะจูบกันเลยค่ะมันเหมือนแบบจะต้องแบบไปเอาจมูกชนกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้หนูก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีนะให้เหมือนแบบเหมือนละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำการแบบชวนพี่เขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่เขาถามว่าตอนนี้ถ่ายละครเรื่องอะไรบ้างอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยแบบว่าทำให้งานผ่านพ้นไปด้วยดี
0: นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปสามารถดูฉากที่กำลังจะจุ๊บกันได้ที่ไหนคะ
1: ค่ะก็สามารถเข้าไปดูฉากได้ที่ YouTube Grammy Go Official และทุกๆช่องทางค่ะ
0: นี่ MV ณเมตตานะคะนี่เห็นไหมหล่อสวยกันทั้งคู่เลยวันนี้ขอบคุณแป้งร่ำมากๆกับณเมตตานะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมขาช่วงหน้าเรายังมีแก๊งแดงใบเล่รออยู่แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรอเราอยู่เช่นกันไปติดตามค่ะ
4: สวัสดีค่ะวารับแขกวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาชุดเครื่องนอนผ้าดีแล้วก็ราคาดีด้วยแล้วที่สำคัญล็อตสุดท้ายแล้วนะคะไปพบกับคุณมิ้นกันเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่ย่าสวัสดีพ่อจ๋าแม่จ๋าถามแบบนี้ปกติซื้อชุดผ้าปูที่นอนจ่ายกันราคาเท่าไหร่พี่ย่าซื้อเท่าไหร่
4: เป็นหมื่นค่ะ
5: เป็นหมื่นเลยใช่ไหมแต่วันนี้ใครเปิดมาเจอกันให้ไปเลย2ชุด2ลายไม่ซ้ำ
4: ค่ะ
5: ไม่ต้องเลือกและให้จ่ายแค่หลักพันเท่านั้นคุณผู้ชมกับลายที่ขายดีมากๆมากี่ครั้งกี่ครั้งก็หมดปกติเราจะยื้อลายนี้จนถึงสิ้นปีแต่ยื้อไม่ไหวเพราะคนกดโทรสั่งกันเยอะมากคุณผู้ชมย้ำนะคะ2สี2ลายตามนี้เลยนี่คือ Peony Elegant เป็นคอลเลกชันที่เน้นดอกโบตั๋นความหมายดีสวยๆเต็มผืนคุณผู้ชมนี่คือลายแรกที่จะได้ไปเป็นดอก Peony สีละมุนอยู่บนพื้นสีฟ้าครีมแบบนี้นะคะชุต้องบอกว่าโทนนี้เสริมการนอนหลับพักผ่อนมันดูเรียบหรูดูลักชัวรี่ได้ผ้าปู1ผืนใส่กับเตียง5ฟุต6ฟุตได้ปลอกหมอน2ใบปลอกหมอนข้าง1ใบคุณผู้ชมและนี่คืออีก1ลวดลายไม่ซ้ำกันเป็นพีโอนี่ป๊อปตัวนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นดอกที่มีความสดชื่นสดใสอยู่บนพื้นสีขาวครีมมันดูป๊อปดูเด้งให้ความอบอุ่นละมุนตุ้นมากๆได้ผ้าปู1ผืนใส่กับเตียง5ฟุตได้6ฟุตได้ปลอกหมอน2ใบปลอกหมอนข้าง1ใบนี่คือ2เซต2ลายได้ไม่ซ้ำกันและไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นวันนี้จ่ายแค่หลักพันแล้ววันนี้พี่ย่าปกติซื้อชุดผ้าปูที่นอนเขาจะไม่แถมผ้านวมไงต้องซื้อแยกซื้อผืนเท่าไหร่พี่ผ้านวมอ่ะ
4: ผ้านวมก็ 5-6,000 นะคะ
5: ใช่ไหมอ่ะวันนี้ขออนุญาตพี่ย่าช่วยหน่อย
4: มาเลยค่ะ
5: นี่กางให้ดูคุณผู้ชมขาผ้านวมผืนใหญ่ๆขนาด6ฟุตอันนี้ใครกดโทรทันแถมฟรีไปเลยคุณผู้ชมปกติเกือบ 5,000 พี่ย่าแล้ววันนี้ให้ฟรีไปที่สำคัญเป็นลายที่สวยมากและเป็นดีไซน์ทูโทนพี่ย่าพับมาครึ่งนึง
4: โอเค
5: นี่เป็นลายทูโทนได้ไปเลย2 สี2ลายแบบนี้ใน1ผืน วันนี้ทั้งเซตชุดผ้าปูที่นอน2ชุดผ้านวมผืนใหญ่ๆ1ผืนจากปกติ 12,000 ไม่ต้องวันนี้ขอ 1,290 บาท 1,290 บาทกดโทรด่วน02-0968777 02-0968777 นะคะซื้อ1เซตแถมฟรี1เซตผ้านวม1ผืนแล้วยังมีตัวกล่องอเนกประสงค์ให้ด้วยฟรีอีก1อันแล้วก็ไม้แขวนหนีบ18หนีบให้ด้วยอีก1ชิ้นย
4: ้
5: ำ11ชิ้นคุณผู้ชมเซตใหญ่และนี่คือล็อตสุดท้ายใครกดโทรทันดีใจด้วยนะ02-0968777 02-0968777สแกน QR Code หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ SIMVM1 จัดส่งฟรีย้ำล็อตนี้ลายนี้หมดแล้วหมดเลยอย่างที่บอกไปจริงๆเราจะยื้อจนถึงปลายปียื้อไม่ไหวน้องเขาขายดีมากเพราะลายสวยจริงพี่ย่าดูสิลายดอกไม้เต็มผืนปกติทั่วๆไปลายแบบนี้หาซื้อยากนะคะถึงมีก็ราคาแพงแต่วันนี้มิ้นบอกเลยนะว่าลายนี้มี Exclusive เฉพาะบนทีวีเท่านั้นผ้าของเราเป็น Microtech Silk นะคะคุณผู้ชมคะใช้ไปนานๆก็ไม่ฉีกขาดง่ายเพราะเขาแข็งแรงทนทานนี่ถักทอ600เส้นได้พี่ย่ามันจะมีความแน่นและไม่กักเก็บไรฝุ่นไม่กระตุ้นภูมิแพ้เวลาซักใช้ไม่ซีดไม่ฉีกไม่ขาดง่ายซื้อไปใช้ได้แบบยาวๆเลยคุณผู้ชมและการถักทอแน่นๆแบบนี้นะคะนอกจากแข็งแรงแล้วเขาระบายอากาศได้ดีมากๆวันนี้คุณผู้ชมค่ะหลายๆคนซื้อชุดผ้าปูที่นอนพี่ย่าซักไม่กี่ครั้งขึ้นขนขึ้นเม็ดเป็นขุยแต่วันนี้ขออนุญาตนะเอาหวีมาให้ดูไม่ได้หวีผมนะมาหวีผ้าคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะ
4: โอ้ย
0: โอ้ไม่เป็นขนเลยอ่ะ
5: ไม่เป็นขนไม่เป็นเม็ดไม่เป็นขุยฉะนั้นคืนนี้นอนหลับสบายไม่ระคายเคืองผิวและไม่เกี่ยวส้นเท้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่างแน่นอนย้ำนะคุณผู้ชมขาตัวนี้ซื้อไปซักแล้วสีไม่ตกระบายอากาศดีเราใช้การพิมพ์แบบ excellent printing คุณผู้ชมต้องบอกว่านวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรมระดับสูงต้นทุนแพงมากแต่วันนี้ให้จ่ายราคาโรงงานแต่คุณภาพโรงแรมไปให้ทีมงานเอาราคามาให้ดูพี
4: ่
5: คุณภาพแบบโรงแรมชุดนึงนะสีขาวดำแบบนี้เกือบ 4,000 คุณผู้ชมดูเห็นไหมหรือจะเป็นแบบนี้ครบเซตเหมือนกันแต่นี่แค่ชุดเดียว 4,000 เกือบ 5,000 แต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่หลักพัน 1,290 บาท 02-0968777 02-0968777 66เซตสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรี1เซต2ลายไม่ซ้ำกันไม่ต้องเลือกแล้วก็ให้ผ้านวมผืนใหญ่ๆดีไซน์ทูโทนอีก1ผืนของแถมอีก2ชิ้นรวมกัน11ชิ้นวันนี้จ่าย 1,290 บาท 02-0968777 02-0968777 สแกน QR Code หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะ @mvm1 ย้ำว่าล็อตสุดท้ายลายนี้หมดแล้วหมดเลยจริงๆพี่ย่าพี่ย่าเห็นปุ๊บว่าไงสวยไหมลายนี้
4: สวยมากค่ะแล้วก็อลังมาก
5: อลังการปกติทั่วๆไปคุณผู้ชมเขาไม่ให้ลายดอกไม้ใหญ่ๆแบบนี้หรอกแต่วันนี้ดอกแน่นดอกใหญ่สะใจแล้วลายคือสวยมากพี่ย่าขออีกรอบนึง
4: ได้เลย
5: ผ้าปูอันนี้คือปกติแล้วเนี่ยผ้านวมอันนี้คุณผู้ชมปกติแล้วนะผืนนี้ผืนเดียวเนี่ยราคาเกือบ 5,000
4: ค่ะ
5: ราคาเกือบ 5,000 คุณผู้ชมแต่วันนี้ให้ไปฟรีๆเลยนะคะนอกจากลายนี้ที่คุณได้ไปแล้วนี่เห็นมั้ยดอกใหญ่มากพี่ย่าดูสิดอกสวยมากแล้วพับลงมาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นดีไซน์โทนแบบนี้คุณผู้ชมขาและดีไซน์ดอกโบตั๋นความเชื่อชาวจีนเขาเชื่อว่าขอให้มีลายดอกไม้ดอกนี้ในบ้านเขาจะเสริมพลังงานบวกพลังงานดีเฮงๆมั่งคั่งร่ำรวยคุณผู้ชมย้ำนะนี่คือขนาด6ฟุตผืนใหญ่ๆเลยนะคะเซตนี้ซื้อไปเสร็จกับเตียง5ฟุตได้6ฟุตได้แล้วมันจะช่วยปรับบรรยากาศห้องนอนพี่ย่าดูดิห้องมันดูสวยขึ้นเนาะเหมือนไปโรงแรมแถวเขาใหญ่อะฟ
4: ิ
5: ลคอตเทจอะไรอย่างเงี้ยแบบวินเทจคุณผู้ชมลายดอกไม้มันแน่นเต็มผืน40เซตสุดท้ายย้ำนะคะวันนี้ได้ไปเลย2เซต2ลายไม่ซ้ำกันผ้านวมผืนใหญ่อีก1ผืนและของแถมพิเศษอีก2ชิ้นลายนี้มิ้นบอกเลยนะว่าทั่วๆไปหาไม่เจอหรือถ้ามีไม่สวยขนาดนี
4: ้
5: ต้องบอกว่าดอกใหญ่สะใจความหมายดีมากแล้ววันนี้ใครชอบลายนี้จัดได้เลยนะคะ02-0968777 02-0968777สแกน QR Code ด่วนๆเลยวันนี้เซตใหญ่11ชิ้นคุณภาพโรงแรมแต่จ่ายราคาโรงงาน 1,290 บาท 1,290 บาทสั่งวันนี้น้องส่งให้วันนี้ฟรีของแถมไปเลยอีก2ชิ้นรวมกันแล้วคุณผู้ชมขา11ชิ้นซึ่งของแถมมิ้นบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาว
4: ัน
5: นี้ปกติแล้วเราไม่แถมให้เต็มที่คุณได้ไปแค่แบบ9ชิ้นก็คุ้มแล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมให้ชิ้นที่11เป็นกล่องเก็บผ้านวมพี่ย่าและกล่องเบลอ
4: ใหญ
5: ่
4: มาก
5: ใหญ่มากนะกล่องเก็บผ้านวมอันนี้ให้ไปเลยฟรีๆคุณผู้ชม1ชิ้นแล้วก็ยังมีตัวนี้ไม้แขวนแบบน
4: ี้
5: 18หนีบแบบนี้ให้ไปด้วยอีก1อันวันนี้เป็นเซตใหญ่รวมแล้ว11ชิ้นหารตกเฉลี่ยต่อชิ้น
3: 100เซตหมดค่ะ
4: 100เซตหมด
5: ย่าเห็นไหมล่ะ
4: เพิ่มต้องเพิ่ม
5: บอกแล้วว่าหมดได้อีกนิดนึง
4: นิดนึง
3: ได้อ
4: ี
3: กแค่
5: 3ในออนไลน์ได้อีก30พ่อจ๋าแม่จ๋าชอบไลน์นี้กดโทรสั่งสู้เขาเอาให้ทัน02-096-8777 02-096-8777บอกเลยไม่เจอไลน์นี้อีกแล้วนี่คือล็อตสุดท้ายและครั้งสุดท้ายปิดจบที่รายการนี้เลย
4: คุ
5: ณผู้ชม 1,290 บาท11ชิ้นซื้อ1แถม1แถมผ้าแถมของแถมเพิ่มอีก2 11ชิ้น 1,290 บาท02-096-8777 02-096-877717เซตสุดท้ายคุณผู้ชมสวยมากลายนี้ค่ะน้องมันละมุนตามากๆใครมีความฝันอยากได้แน่นๆแบบนี้กดโทรสั่งด่วนๆเลยค่ะ
4: โปรนี้อลังการมากแล้วก็คุ้มสุดๆรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมาก
5: ขอบคุณค่ะพี่ยาก
4: ลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรามีแก๊งแดงใบเล่รอคุณผู้ชมอยู่เพราะอะไรคืนนี้จะเป็นบทสรุปของทุกตัวละครแล้วนะแต่เมื่อคืนนี้ค่ะโอ้โหอาปัญญาเอาจริงๆเราไม่คิดว่าอาปัญญาจะเดินทางมาถึงจุดนี้เหมือนกันนะคะจากคนที่แบบแดงไว้ใจที่สุดนะเมื่อคืนนี้มีการไปหลอกปุ๊ให้ไปฆ่าแดงและสุดท้ายมาตลบหลังหลอกทุกคนอีกทีนึงคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เดียนั่งอึ้งเลยอะแล้วเราเสียเปียกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นตอนจบแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามก่อนที่จะไปถึงคืนนี้วันนี้นะคะมีความผูกพันของนักแสดงกับตัวละครทุกตัวมาฝากกันด้วยไปติดตามค่ะ
6: แดงใบเล่ซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและการคาดเดาไม่ได้จริงๆซีรีส์ที่สะท้อนมุมมองใหม่เห็นการเลือกทางชีวิตเส้นทางนักเลงที่ต้องแลกด้วยมิตรภาพการสูญเสียรวมถึงความลับที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในตัวลูกผู้ชายหัวใจนักเลง
7: เราจะได้เห็นตัวละครปุ๊มีการแตกสลายบ้างได้เห็นเนื้อข้างในมากว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแต่เปลือกนะข้างนอกมันไม่ใช่หนาอย่างเดียวข้างในมันก็มีเนื้อเหมือนกัน
8: เมื่อถึงจุดนึงที่เรื่องมันพาไปเนี่ยผมว่าทุกคนจะได้ความรู้สึกที่ดีเลยแหละอาจจะอ่อนไหวไปกับเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ย
6: ความอ่อนไหวที่มอสพูดถึงนั้นอาจสร้างน้ำตาให้กับผู้ชมแบบกลั้นไม่อยู่โดยเฉพาะกับฉากสุดดราม่าหนักหน่วงผ่านการแสดงของเก๊กสุวัจนีก้อยอรัชพรและจีสุดที่รักที่ส่งอารมณ์พาคนดูเข้าไปอยู่ในเรื่องราวแบบไม่รู้ตัว
9: สัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูก
11: รู้สึกอินมากๆแบบทุกครั้งที่เล่นฉากนี้ขนลุกแบบหัวลุกขาแขนขาลุกหมดเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันคือหนึ่งมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของโฉมของพี่กิ๊กที่เข้าฉากในวันนั้นทุกคนส่งอารมณ์หมดทุกคนมีของตัวเองและทุกคนใส่เต็มที
12: ่เราใช้ชีวิตกับตัวละครมาจนเราแบบเราอยู่กับแดงมาเราอยู่กับแม่โฉมมาแล้วเราสามคนก็แล้วก็เราทั้งสามคนรักตัวละครของเราแล้วก็รักตัวละครแดงในฐานะนักแสดงอ่ะทุกคนจัดเต็มใส่เต็มสนุกค่ะก็เลยจำเป็นวันที่น่าจดจำมากๆวันนึงค่ะ
13: หาผู้มันให้เจอ
14: นอกจากความเข้มข้นแล้วเนี่ยมันจะหักหลบหักเลี้ยวจนคุณเดาตอนจบไม่ถูกแน่อะไรที่คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะช่องวางเขาจะหักไปทางขวาแต่เมื่อคุณคิดว่ามันไปทางซ้ายอ่ะช่องวางเขาจะพาขึ้นฟ้าเลยครับ
15: ก็อย่าไว้ใจช่องวางมันไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้นแล้วก็อย่าคิดว่าทุกอย่างจะไปตามล็อกยอดนิยมมันมีอะไรมากกว่านั้นครับ
14: ถ้าทุกคนได้ดูจนจบอ่ะจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงได้รีบูตแดงใบเล่เวอร์ชันนี้ขึ้นมาพร้อมกับชีวิตของทุกตัวละครทุกคนจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาตีความใหม่อีกครั้งหนึ่ง
0: เดือดอะคุณผู้ชมเอาจริงๆใบพูดว่ามันไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นคืนนี้ตอนจบแล้วนะ

0: คะแดงใบเล่นะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะ20:30ค่ะทางหน้าจอช่องวัน31แต่เอางี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูจริงๆแล้วคุณจะเข้าใจเลยนะว่าทำไมวันดีออริจินอลนะอย่างที่ติเขาพูดนะทำไมถึงเอาแดงใบเล่เนี่ยมารีบูทใหม่พอคำนี้เอาจริงมันยิ่งทำให้เราอ่ะเดาไม่ได้เลยแล้วลุ้นมากๆว่าที่ติเขาบอกว่าจะไปขวาใช่ไหมไม่จะขึ้นข้างบนเราจะหลบอยู่ใต้กระสอบหรือจะอยู่หลังสังกะสีในเรื่องนี่แหละคุณผู้ชมต้องรอดูให้ได้เลยนะคะและถ้าใครยังดูไม่ครบทุกตอนอยากจะไปลุ้นตั้งแต่ EP แรกนะคุณเข้าไปเลยค่ะย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียววันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
1: Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับวันนี้ผมโจรชุนรินทรวิชุนรับหน้าที่แทนคุณออฟชัยนนท์นะครับมาพร้อมกับประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีของคุณแตงโมเหมือนจะจบแต่ไม่จบมันจะมีภาคต่อภาคเติมภาคเสริมภาคใหม่เข้ามากับภาคล่าสุดวันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวละครใหม่อย่างคุณขวัญอุษามณีเนี่ยเปิดตัวนะครับถึงแม้วันนี้คุณขวัญไม่มาแต่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องแวดล้อมเนี่ยมาให้ข้อมูลกับรายการของเราเต็มที่นะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญอาจารย์พันเทพปัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและคุณเอกรัตน์นามโพคินโปรแกรมเมอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือนิติวิทยาศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณเอกรัตน์ครับอาจารย์ตามคดีคุณแตงโมมาเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยไหมครับ
4: เป็นปีที่2ครับ
3: เป็นปีที่2แล้วผมเนี่ยขออนุญาตออกตัวก่อนเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ไปแล้วคุยกับเด็กราชด้วยว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้ตามคดีนี้แบบชนิดเกาะติดแต่ว่าก็เห็นความเคลื่อนไหวเป็นระยะมาถึงวันนี้คดีคุณแตงโมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไปถึงไหนจริงๆอยู่ในศาลแล้วใช่ไหมอาจารย์เนี่ยวันนี้เรากำลังจะพูดถึงส่วนไหนของคดีคุณแตงโมครับ
4: โอเคต้องแยกให้ท่านผู้ชมเข้าใจระบบก่อน
3: ครับ
4: ในตอนแรกเนี่ยตำรวจอัยการแล้วก็หมอนิติเวชทำสำนวนโดยสรุปทั้งหมดแล้วเมื่อถึงในชั้นอัยการว่าน้องแตงโมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตกท้ายเรือแล้วโดนใบพัดเรืออ
3: ันนั้นคือคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง
4: จึงเป็นข้อหาประมาททำให้เกิดเหตุถึงแก่ความตายนะครับทีนี้คดีนี้ถูกแยกเป็น2คดีคดีที่1ก็คือคนขับเรือ2คนคุณปอและโรเบิร์ตนะครับก็ปรากฏว่าเกิดการรับสารภาพว่าเป็นข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
3: ยังเป็นลูกรักของคุณแม่ไหม
4: ยังเป็นณเวลาตอนนั้นเป็นลูกรักของคุณแม่
3: แล้วตอนนี้ครับ
4: ตอนนี้ไม่แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคดีนั้นจบสิ้นด้วยการสารภาพ
3: ครับ
4: บทลงโทษก็รอลงอาญ
3: าน
4: ะครับในขณะเหลืออีก4คนในฐานะคนร่วมบนเรือ
3: ครับ
4: ในข้อหาเดียวกันร่วมกันประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
3: แต่ศาลยกฟ้อง
4: ศาลชั้นต้นยกฟ้อง
3: ครับ
4: แล้วก็ตอนยกฟ้องเนี่ยคุณแม่แตงโมคุณพนิดานะครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนทนายและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับ มอบให้ผมคือประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินช่วยดูแลต่อ
3: ครับ
4: จุดนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนเพราะทำให้เกมมันพลิกไปทั้งหมดเลย
3: ครับ
4: ไม่มีใครคิดว่าจะเข้าไปในสำนวนนี้ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาต่อสู้กันยังไงพวกเราก็ได้รับสิทธิ์ในการที่จะยื่นอุทธรณ์แน่นอน
3: ครับ
4: กัดกระดุมเม็ดแรกบอกว่าประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งพวกเราไม่เชื่อ
3: ครับ
4: แต่มันไปแล้วมันเปลี่ยนข้อหาไม่ได้เราก็เลยขอยื่นต่อศาลอุทธรณ์ให้ไต่สวนความจริงเนื่องจากมีพิรุธหลายอย่าง
3: ครับ
4: ไม่ได้ขออุทธรณ์เปลี่ยนข้อหานะครับ
3: ยังคงเป็นกรอบข้อหาเดิมแนวเดิม
4: เพราะถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยแต่เขาทำมาเป็นแบบนั้น
3: ครับ
4: เราก็มาสนใจในกลุ่มคดีที่1ระหว่างรออุทธรณ์ซึ่งปัจจุบันรออยู่มากลุ่มที่2เราเห็นว่าคดีนี้มีพิรุธเนื่องจากน่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนคดีความทำให้เป็นคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเรามีสมมติฐานเชื่อว่าการทำเช่นนั้นเพื่อเป็นการกลบเนื้อหาที่แท้จริงของคดีคือเป็นเหตุฆาตกรรมอำพราง
3: คืออาจารย์มองว่าพยายามทำหนักให้เป็นเบา
4: ทำให้มันไม่มีมูลว่าเป็นเหตุแห่งการฆาตกรรม
3: เป็นเรื่องประมาทแล้วตกเรือตาย
4: ใช่
3: นะครับอ
4: ันนี้คือประเด็นทีนี้พอเราเข้าไปเนี่ยเราก็ได้สิ

0: ในการอุทธรณ์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พอได้สิทธิ์ในการอุทธรณ์เราก็มีสิทธิ์ที่จะคัดสำนวนโดยความชอบธรรมซึ่งก่อนหน้านี้คนภายนอกเข้าไม่ได้เลย
1: แต่อาจารย์ถือว่าเป็นบุคคลในคดี
0: ถือว่าได้รับมอบหน้า
1: ที่อาจารย์เป็นที

0: แค่เอกสารแค่ปึกบางๆเท่านั้น
1: ไม่กี่แผ่น
0: ซึ่งไม่มีความหมายอย่างที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้เลย
1: ครับ
0: หลังจากเราเข้าถึงข้อมูลได้ก็เริ่มเข้าไปยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมว่ามีพิรุธแยะเลยหลังจากที่เราตรวจโดยในการพิรุธนั้นก็โดยสรุปโดยภาพคร่าวๆนะครับ
1: ครับ
0: ว่ามีการสร้างพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าน้องแตงโมยังอยู่บนเรือตลอดเวลาจนกระทั่งตกท้ายเรือและโดนใบพัดเรือนี่คือเนื้อหาแต่เรามีความเชื่อว่านับตั้งแต่เวลา 20:36 เป็นต้นไป
1: ครับ
0: ไม่ปรากฏภาพการถ่ายรูปใดๆของน้องแตงโมอีกจนถึงเวลาอ้างว่าตกท้ายเรือ1นะครับแปลว่าน้องโมอาจจะไม่อยู่บนเรืออ
1: าจารย์จับพิรุธเรื่องของเวลาละ
0: หรือเวลาละ
1: ครับ
0: นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงไลน์ให้รายละเอียดว่าไอ้เส้นเวลาเนี่ยมันสำคัญยังไงที่เรามาถึงคุณขวัญอุตสามณีประการที่2คือบาดแผล
1: ครับ
0: เนื่องจากบาดแผลพอเราเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่ใบพัดเรือยกตัวอย่างเช่นนะครับภาพตัวอย่างเช่นกรณีที่เราเชื่อว่าต้นภาพนี้แหละครับเราเชื่อว่าน้องแตงโมโดนแผลที่ต้นขาขวาด้านในด้านนี้แหละครับเป็นแผลยาวเลย
1: อ
0: ัน
1: นี้ขออนุญาตจัดต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเรากำลังเล่าให้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลจะได้เห็นภาพนึกภาพไปพร้อมๆกันเป็นข้อมูลของอาจารย์
0: ใช่ครับนะครับแต่ยื่นดีเอสไอไปแล
1: ้
0: วแล้วก็ ESI ก็ยื่นปปช.ไปแล้วแล้วก็อยู่ในคำพิพากษาหลายฉบับที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ถูกตำรวจฟ้องและศาลก็ได้ตัดสินพ้องไปตามที่การนำสืบของคุณอัจฉริยะว่าภาพเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ต้นขาขวาด้านในก่อนหน้านี้นะครับภาพนี้ย้อนกลับไป1ภาพนะครับต้นขาขวาด้านในถ้าจะเป็นใบพัดเรือเป็นไปไม่ได้ที่จะมีข้างเดียว
1: แล้วอันนี้มันอยู่ในคดีหลักไหมอาจารย
0: ์อยู่ในคดีที่คุณอัจฉริยะถูกฟ้องหมิ่นประมาทและได้พิสูจน์ว่าเรื่องนี้มีพิรุธและมีเงื่อนงำและมีหลายคดีที่คุณอัจฉริยะฟ้องและผลลัพธ์ตรงกันเพราะถ้ามีต้นขาขวาด้านในจะต้องถ้าเป็นใบพัดจริงนะครับจะต้องมีทิศทางเดียวกันกับต้นขาซ้ายด้วย1แผล
1: อาจารย์พยายามจับพิรุธของพยานหลักฐานที่อาจารย์มีอยู
0: ่ทีนี้ประการที่2คือแผลบ้างที่ปรากฏตามที่เราเห็นอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เราพิสูจน์จากสเปคใบพัดเรือ ใบพัดเรือลำเนี้ยพิสูจน์ได้ว่ามีลักษณะระยะพิชที่หมายถึงระยะของใบพัดเรือทั้งหมดนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรขออนุญาตซูมเต็มๆนะครับผมจะได้อธิบายท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วย คืออย่างนี้ครับระยะพิชของใบพัดเรือสเปคเรือลำนี้บอกว่าเป็นระยะพิช19นิ้วมีความหมายว่าเมื่อครบ1รอบจะมีระยะวิ่งได้19นิ้ว
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากมีใบพัดเรือ3ใบพัดดังนั้นจึงฟันบาดแผลได้3ครั้งนับตั้งแต่จุดที่0
1: ครับเข้าใจ
0: ดังนั้นเราก็เอา19นิ้วหารด้วย3
1: มันไม่สอดคล้อง
0: ก็ได้6นิ้ว33
1: ครับ
0: 6.33 นิ้ว
1: ครับ
0: หรือประมาณ1ช่องบาดแผลเรียกว่าคัตสแปนอยู่ประมาณ16เซนติเมตร
1: ครับ
0: ดังนั้นบาดแผลบ้างที่เกิดขึ้นที่เป็นรอยถลอกที่มีอยู่ระดับ2เซนติเมตร 0.8 เซนติเมตร3เซนติเมตรไม่ใช่ใบพัดเรือลำนี้แน่นอน
1: อาจารย์กำลังจะบอกคนละลำแล้วนะถ้าอย่างนั้น
0: เอาบาดแผลก่อนทีนี้เราพบอีกว่าข้อพับเข่าขวาไม่ใช่บาดแผลที่โดนฟันเหมือนกับต้นขาอีกแต่พบว่าเป็นลักษณะบาดแผล3แผลมีไขมันปลิ้นออกมาเป็นลักษณะนี้ครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็แปลว่าโดนแทงครับ
1: อ๋อเป็นบาดแผลจากลักษณะถูกของมีคมหรือไม
0: ่แล้วก็มีลักษณะทิ่มดึงออกไขมันจึงปลิ้นออกมาได
1: ้และถ้าไม่ใช่โดนใบพัด
0: ครับแล้วเราสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องเป็นลักษณะการที่อยู่ในภาวะที่ขาตึงด้วย
1: ครับ
0: ถึงสามารถเกิดบาดแผลนี้ได้ข้อพับเข่าซ้ายก็โดนปาด2แผลปาดนะและหัวเข่าถ้าคุณหงายหลังตกน้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หัวเข่าจะช้ำทั้งสองข้างครับ
1: คืออาจารย์ผมขออนุญาตถามว่าด้วยข้อมูลที่อาจารย์มีขนาดเนี้ยมันทำไมไม่ใช้นำสืบในคดีหลัก
0: นั่นน่ะสินี่ก็เลยคำถามว่าเราเลยไปแจ้งว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนคดีความไหมนี่คือประเด็น
1: ครับ
0: และมันถูกพิสูจน์ในชั้นศาลในคดีหมิ่นประมาทที่สืบแบบนี้แหละและศาลก็ยกฟ้องที่ตำรวจไปฟ้องคุณอัจฉริยะเพราะเหตุผลเหล่านี
1: ้ครับ
0: นะครับทีนี้พอเราเข้าใจได้ว่ามันน่าจะมีการบิดเบือนคดีความคุณแม่ก็มอบหมายให้ผมเนี่ยไปยื่นร้องต่อ DSI
1: ครับ
0: ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนคดีความหรือไม
1: ่
0: พบว่าเราทำการบ้านมาปีครึ่งเกือบ2ปี DSI มีมติยื่นปปช.เพราะเห็นว่ามี4องค์ประกอบครบ
1: ครับ
0: ไม่งั้นยื่นไม่ได้นะครับ1เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่2มีอำนาจสืบสวนและทำคดีนี้จริงหรือไม
1: ่ครับ
0: 2องค์ประกอบครบแล้ว3ได้กระทำความผิดมีมูลหรือไม
1: ่ครับ
0: และ4เกิดความเสียหายหรือไม่ถ้าครบตามกฎหมาย

0: ต้องยื่นปปช.เท่านั้นแล้วก็ได้ยื่นไปแล้ว
1: ครับของอาจารย์ข้อมูลเยอะมากแล้วผมขออนุญาตคุยกับคุณเอกราชบ้างในการเข้ามาคุณเอกราชนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นร่วมกับอาจารย์ปานเทพตั้งแต่ต้นไหมฮะ
2: ผมตั้งแต่4ปีที่แล้ว
1: ตั้งสี่
2: ทำมาตั้งแต่สี
0: ่ก่อนผมอีกครับ
1: ก่อนไปอีก
2: ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้เลยครับ
1: คุณเอกราชเจออะไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้บ้างครับ
2: เนื่องจากว่ามันมีการแถลงข่าวนะครับว่าคดีนี้เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราเห็นความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับเรื่องของเส้นทางเดินเรือนะครับเรื่องของภาพถ่ายนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆที่มีการแถลงข่าวอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ทางพี่อัจฉริยะเนี่ยมาขอให้ผมช่วยตรวจสอบเรื่องของ GPS ให้หน่อยนะครับ
1: อยากให้ไล่ให้ฟังเพื่อจะได้ลำดับให้เห็นไล่ของคือการไล่ลำดับของคุณเอกราชเนี่ยดูอะไรยังไงเป็นสำคัญบ้างคร
2: ับอันดับแรกเลยเนี่ยผมทำเรื่องของ GPS ก่อนเนื่องจากว่าผมพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วนะครับ
1: มันจะได้ระบุตำแหน่งเรือ
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พี่อัจฉริยะเนี่ยเนื่องจากว่ามีคดีที่ทางตำรวจฟ้องใช่ไหมครับเขาก็เลยมีโอกาสได้ข้อมูล GPS จากเรือลำนั้นจริงๆ
1: ครับ
2: นะครับจากบริษัทแนฟเกียร์นะครับซึ่งก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาให้ผมวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบนะพอเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็ไปดูไม่ว่าจะเป็นคำให้การหรือว่าการแถลงข่าวก็ดีนะครับมันไม่ได้สอดรับกันเลย
1: ครับ
2: ก็คือตำแหน่งทั้งตำแหน่งทั้งเวลานะครับมันก็ไม่ตรงกัน
1: ครับ
2: พอไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เลยเป็นหนึ่งประเด็นที่นำไปต่อสู้ในศาลในคดีของพี่อัจฉริยะนะครับพอมา3ปีถัดมาเนี่ยนะครับก็มาเจออาจารย์ปานเทพ
1: ครับ
2: แล้วก็ร่วมกับทางบ้านพระอาทิตย์ทำงานตรงนี้ต่อนะครับพอได้สำเนาทั้งหมดมาแล้วเนี่ยจากคดีหลักเนี่ยนะครับเราก็พิสูจน์หลักฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในโทรศัพท์ที่มีการดูดมาจากคนบนเรือนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับเราก็ไปเจออีกว่ามันมีการแก้ไขตัดต่อภาพที่เป็นภาพถ่ายคู
1: ่นะครับ
2: ของกระติกกับแตงโมที่สะพานพระราม8
1: มีอะไรที่อันนี้ผมถามได้ไหมเนี่ยมีอะไรที่สังคมยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลอาจจะเป็นชั้นสุดความลับชั้นสุดยอดหรืออะไรอย่างนี้ที่มันพูดได้ไหมครับ
2: เอางี้ก็ได้ครับผมสรุปสั้นๆดีกว่าเพราะว่ามันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวคนจะงงนะครับคือประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราตรวจสอบแล้วนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นในศาลหรือว่าตรวจสอบให้กับทาง DSI นะครับตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับก็คัดมาได้ 4-5 เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องของภาพถ่ายคู
1: ่
2: ที่สะพานพระราม8นะครับซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับว่าภาพนี้เนี่ยนะครับมีการแก้ไขตัดต่อมาก่อนที่จะอยู่ในเครื่องโทรศัพท์
1: ภาพนี้มั้ยครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ภาพนี้คือแสดงว่าท่านให้มุมของคุณเอกราชคือไม่ใช่ภาพออริจินอล
2: ไม่ใช่ภาพออริจินอลแน่นอนครับเพราะว่าตรวจสอบแล้วก็อีก2สถาบันก็ตรวจสอบซ้ำเหมือนกัน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นภาพเนี่ยครับเป็นภาพที่ถูกโยนเข้ามา
1: ครับ
2: นะครับและในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยก็หายไป4ภาพและมี4ภาพนี้เข้ามา
1: ในยะสำคัญแปลว่า
2: จะยืนยันว่าแตงโมอยู่ตำแหน่งนี้ยังอยู่บนเรือณเวลานี้นะครับไปสอดรับกับเอกสารที่เดี๋ยวจะต้องพูดต่อเรื่องของคุณขวัญอุตสาหนีนะครับก็เป็นตำแหน่งนี้เหมือนกันเพื่อจะยืนยันทั้งภาพนั้นและภาพนี้เนี่ยเพื่อจะยืนยันว่าแตงโมยังอยู่บนเรือนะครับประเด็นที่3ก็คือว่ามีภาพถ่ายเดี่ยวของกระติกที่มีการแก้ไขเวลาจากขาไปเป็นขากลับ นะครับอันนั้นก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับ ประเด็นต่อมาก็คือมีการแก้เวลาในกล้องวงจรปิดใต้สะพานสังขีจากเดิมทีที่ GPS เนี่ยบอกว่าเรือเนี่ยผ่านใต้สะพานสังขีเนี่ยเวลา22:11 นะครับแต่ว่ามีการแถลงข่าวว่าถึงตรงนั้นเนี่ย18:00 นั่นหมายความว่ามันก็จะไปสอดรับกับที่มีการแก้เวลาในภาพจาก 22:13 เพราะนั้นมาถึงสะพานใต้สะพานสังขีเนี่ยมันจะเป็นจุด11ไม่ได
1: ้
2: ก็เลยจะต้องกระเถิบไปนะครับอันนี้คือตรวจสอบหมดแล้วนะครับ
1: ว่ามีการแก้แล้วขยับเวลากัน
2: ประเด็นถัดมาก็คือว่ามีการตรวจสอบว่าจากกล้องวงจรปิดทุกมุมทุกกล้องเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ได้ว่ามีคนอยู่บนเรือเพียงแค่5คนก่อนเวลาที่อ้างว่าแตงโมตกเรือเพราะฉะนั้นไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็คือ
2: ประเด็นสุดท้ายก่อนนะประเด็นสุดท้ายก็คือว่าณจุดตกเลยเนี่ยนะครับที่มีการเห็นกล้องวงจรปิดว่ามีเงาเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็ยืนยันว่านั่นแหละคือเวลาที่แตงโมตกลงไปนะครับซึ่งเราก็พิสูจน์แล้วว่าเงานั้นไม่ได้หายไปในลักษณะหายไปด้านซ้ายหรือว่าตกท้ายเรือแต่เป็นเงาที่ขึ้นไปในเรือนะครับซึ่งจุดนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์การตกเรือเช่นกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งภาพถ่าย GPS แล้วก็จุดตกเนี่ยมันก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลย
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นหลักฐานที่นำไปสู่การต่อสู้ในชั้นศาลของคดีพี่อัจฉริยะทั้ง3คดีและยกฟ้องหมดแล้ว
1: อันผมขออนุญาต

0: พูดว่าเป็นชุดข้อมูลของคุณเอกราชและทีมของอาจารย์นะอาจารย์ก็เล่าคือจะเอาข้อมูลของทั้งสองท่านเนี่ยมาประกบให้เห็นว่าความผิดปกติที่ทีมของอาจารย์เจอมันเป็นแบบนี้นะแล้วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์บอกเข้าไปในทีมงานเพื่อไปทำในชั้นของอุทธรณ์แล้วอาจารย์ก็ไปเจอแล้วมาวันนี้ผมขออนุญาตถามไปถึงเรื่องคุณขวัญเลยว่าแล้วคุณขวัญมาอยู่ในคดีตรงนี้ได้ยังไงครับอาจารย์
1: ครับเราเริ่มต้นจากนี้ก่อนนะครับภาพที่มีการไปบันทึกคำปากคำของคุณกระติกซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นประเด็นเริ่มต้นที่สำคัญคือภาพสไลด์ที่37เริ่มต้นจากนี้ก่อน
0: อาจารย์ครับ
1: ครับ
0: นี่เรากำลังจะไม่ได้เป็นเรื่องของทำให้คุณกระติกมาฟ้องหมิ่นประมาทเราใช่ไหม
1: เป็นข้อเท็จจริงครับเป็นข้อเท็จจริงครับ
0: ต้องออกตัวก่อนนะ
1: แล้วก็คุณแม่ก็ได้ฟ้องแจ้งความไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องปรากฏเป็นข่าวครับผมก็แถลงข่าวตามนี้แหละครับ
0: ครับ
1: อ่ะเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณกระติกเนี่ยได้ทำการนำเข้าสู่เอกสารในชั้นพนักงานสอบสวนเอกสารชิ้นนี้เราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าไม่มีการนำเข้าไปในชั้นศาลและผมได้รับมอบอำนาจเข้าไปถึงการคัดสำเนาถ่ายของคดีทั้งหมด
0: ครับ
1: เอกสารชิ้นนี้ถูกเรียกว่าหมายจ90จก็แปลว่าโจทโจทย์เนี่ยก็คืออัยการนำเอกสารชิ้นนี้เป็นหมายจ90ซึ่งระบุข้อความว่าข้าขอยืนยันว่าคือคุณกระติกนะครับภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นภาพถ่ายขณะที่ข้ายืนถ่ายภาพบริเวณหัวเรือโดยข้าได้วานให้นางสาวพัทรธิดาหรือแตงโมพัชรวีรพงษ์เป็นคนถ่ายภาพให
0: ้
1: เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ขณะร่องเรือก่อนเกิดเหตุโอเคนะครับอันนี้ถูกพิสูจน
0: ์
1: ที่เป็นเหตุที่คุณขวัญไปดำเนินการเป็นพยานเนี่ยว่าไม่ใช่ภาพของคุณกระติกไม่ใช่ภาพของคุณแตงโมเพราะเรือลำนี้ไม่ใช่เรือของคุณกระติกและคุณแตงโมทั้งตัวเรือทั้งภาพถ่ายทั้งเวลาด้วยแต่นำเอาภาพนี้มาแอบอ้างในชั้นพนักงานสอบสวนและนำขึ้นสู่ศาลเราจึงพิสูจน์ว่าภาพนี้เป็นเท็จที่เป็นที่มานะครับทีนี้ถามว่าภาพนี้เนี่ยเราพิสูจน์ยังไงผมขออนุญาตว่าภาพนี้มันเริ่มต้นมาจากบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับโพสต์เมื่อวันที่25ไปสไลด์ที่27นะครับชื่อคุณดาลิงนะครับคุณดาลิงเนี่ยหรือคุณดาด้านี่นะครับ
0: ครับ
1: เขาได้โพสต์ข้อความถ้าอ่านไม่ชัดผมขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปคือสไลด์ที่28นะครับว่า
0: อันนี้นะฮะ
1: คุณดาลิงหรือคุณดาด้าบอกว่าตามทันข่าวดาราตกเรือสปีดโบ๊ทนี่คือวันที่25กุมภาพันธ์2565นะครับหลังจากนั้น1วันเนี่ยได้มีโอกาสไปนั่งเรือสำราญช่วงน้องชายของดาด้าได้มีโอกาสไปนั่งเรือสำราญช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มได้ผ่านสะพานพระราม8และได้เห็นเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งจอดปล่อยไหลไปกับสายน้ำอยู่กลางแม่น้ำซึ่งในสปีดโบ๊ทนั้นเปิดเพลงเสียงดังและมีผู้หญิงผู้ชายอยู่บนเรือประมาณ 5-6 คนและอีกอย่างที่หัวเรือลองดูภาพที่ซูมนะคะนะครับมีผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนเต้นอยู่ที่หัวเรือไม่รู้นะจะใช่ลำเดียวกับคุณแตงโมหรือเปล่าแต่ความคิดเราน่าจะใช่นะเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุอาจสังสรรค์บนเรือกับเพื่อนๆช่วงเวลาเกิดเหตุอาจจะกำลังกลับก็เป็นได้เพื่อนๆคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์มาซิขอให้เจอพี่แตงโมไวๆและปลอดภัยด้วยค่ะเขาโพสต์2ภาพนี้ครับ
0: ครับ
1: และนอกจากโพสต์2ภาพในคุณดาด้าเนี่ยนะครับได้ทำการวงด้วยปากกาสีแดงในการโพสต์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ด้วย
0: วงเพื่ออะไรครับอาจารย์
1: เพื่อจะบอกว่าเขาวงที่หัวเรือว่ามีคนยืนอยู่บนเรืออยู
0: ่ครับ
1: โอเคนะครับ
0: ที่เราเห็นขาวๆนั้นใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าเทียบกับภาพใบแจ้งความใบรายงานต่อที่คุณกระติกเซ็นเอกสารว่าเป็นภาพตัวเองเมื่อสักครู่นะครับ
0: จอ90
1: จอ90เนี่ยที่เราพูดถึงภาพลำดับที่37เมื่อสักครู่นะ
0: ครับ
1: มันเป็นภาพเดียวกันเพราะแม้แต่รอยปากกาก็เป็นรอยเดียวกันดังนั้นเราจึงรู้ว่ามาจากคุณดาด้าหรือคุณดาลิ
0: งอ๋อเอางี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเรากำลังจะหมดช่วงนี
1: ้
0: อาจารย์ทิ้งปมไว้น่าสนใจแล้วผู้เชี่ยวชาญต้องมาอธิบายให้ผมฟังเพิ่มเติมนะว่าที่อาจารย์บอกมันคือภาพเดียวกันของภาพนี้มันคือตรงไหนที่สังเกตได้บ้างแล้วความสำคัญของภาพนี้ในคดีที่นำสืบไปในศาลอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับ
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัด

0: าการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
6: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
7: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
5: ตลกมีทุกรสชาติ
8: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
9: แอบน้ำตาคลอด้วย
10: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
5: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่อัปปาเช
15: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
14: ่ I love อัปปาเช่
16: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
0: ้ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุณสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
7: ้ป้าเขาจะมา
8: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
9: มีมี
10: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
11: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: แอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
14: เรามาตามเรื่องของหลักฐานใหม่ในคดีของคุณแตงโมกันต่อนะครับช่วงนี้ก็เน้นเนื้อแล้วนะอาจารย์นะคุณเอกราชนะนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทนายเดชาเขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพยานหลักฐานใหม่การเปิดตัวคุณขวัญอุษามณีมาอาจารย์เดชาจะพูดยังไงไปฟังกันหน่อยครับ
15: กรณีของนางเอกอะไรที่ปักตะกร้าเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็นะครับมาปรากฏเป็นตัวละครใหม่ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่และมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงผลคดีได้คำว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยนะครับที่จะรื้อฟื้นคดีแตงโมอะไรได้เนี่ยนะครับนะตั้งกับผมเป็นทนายมาเนี่ย40กว่าปีเนี่ยผมอยากจะฝากนะฮะมันไม่มีหรอกคดีไหนจะรื้อฟื้นคดีสำเร็จนะครับเท่าที่ผมทราบมาตั้งแต่เกิดมาอายุ63ปีเนี่ยมีคดีเดียวเชอร์รี่แอนดันแคนเรื่องจับผิดตัวนะครับมันจับแพะบางคนก็เอาเชอร์รี่แอนมาเทียบกับคดีแตงโมมันไม่เหมือนเลยครับนะเชอร์รี่แอนนั้นเรื่องจับผิดตัวแต่ว่าคดีแตงโมนี่ไม่ผิดตัวครับผู้กระทำความผิดก็คือในปอกับในเบิร์ด2คนรับสารภาพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับในปอนะครับเขาโทรมา ก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ดูแลแม่เดือนละ 30,000 เหมือนเดิมนะครับ
14: ทนายเดชาบอกไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่เป็นแค่ตัวละครใหม่สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆไม่มีผลทำให้รูปคดีเปลี่ยนแปลงหรือเป็นตัวแปรสำคัญเหรอครับอาจารย
16: ์ผมไม่เห็นด้วยนะครับข้อแรกก่อนก็คือปัจจุบันเนี่ยคุณเดชาอยู่ในฐานะทนายฝั่งไหนครับ
14: ครับ
16: อดีตทนายฝั่งแม่หรือรับคำปรึกษากับนายปอด้วยผมไม่ทราบนะครับถูกพักใบอนุญาตหรือเปล่าในฐานะทนายความผมไม่ทราบ
14: ไม่หมิ่นประมาทกันนะอาจารย์นะ
16: ผมตั้งคำถามไม่ผิดอยู่แล้ว
14: ครับ
16: และข้อที่3ก็คือฟ้องผมในข้อหาการหมิ่นประมาทหรือละเมิดนะครับ
14: ศาลในคดีอื่นเนาะ
16: คดีอื่น
14: ครับ
16: ศาลบอกว่าคำฟ้องเคลือบคลุมต้องเขียนคำฟ้องยังไม่ได้เลยนะครับผมจะพักไว้ตรงนั้นว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนั่นเรื่องหนึ่งแต่ผมประจักษ์ว่าวันที่คุณแม่ขอเอกสารจากนายเดชานี่นะครับมันบางเฉียบไม่เหมือนเอกสารที่ผมทำการบ้านเป็นหมื่นแผ่นมันต่างกันมากนะครับข้อแรกข้อที่สองจริงอยู่ครับการรื้อฟื้นคดีไม่ง่ายถ้ามีการบิดเบือนคดีความ
14: ครับ
16: คดีเชอร์รี่แอนเป็นคดีตัวอย่างที่มีการจับตัวผิดแล้วก็มีการแก้ไขจนกระทั่งแก้ไขกฎหมายแต่ถ้ามีการบิดเบือนคดีความแต่ละคดีไม่ง่ายครับแต่เราต้องไม่ยอมแพ้ถ้ารู้ว่ามีการบิดเบือนจริงผมถามว่าหมายจ90ถ้าคุณเป็นทนายที่มีความสามารถและรายละเอียดมากพอคุณจะต้องรู้ว่าภาพนี้ไม่จริงครับทำไมคุณเคยเป็นทนายถึงไม่ทราบ
14: เราไปภาพนะอาจารย์
16: อะไรนะครับ
14: เราไปที่ภาพนะอาจารย์
16: ถูกไงครับ
14: นะ
16: ก็คือภาพนี้ครับหมายจ90
14: เดชาออกไว้แล้วนะก็อยากให้อาจารย์ชี้พิรุ
16: ธครับเพราะว่าเมื่อถามถึงผมว่านายเดชานี่นะครับภาพอย่างนี้ของผมเนี่ยผมก็จะถามว่า แล้วตอนเป็นทนายไม่เห็นหรอครับในภาพเหล่านี้
14: เขาไม่ได้พาดพิงอาจารย์นะผมก็ไม่ได้ถามอาจารย์
16: เขาพูดถึงคดีความครับผมก็ถามครับเนื่องจากว่ามันมีมูลอะไรเลยหรือฟื้นคดีไม่ได้ผมถามว่านายเดชาจะดีใจหรือเสียใจครับถ้ารื้อฟื้นคดีได
14: ้เอางี
16: ้ในเมื่อถ้าเรารู้ว่าเป็นเอกสารเท็จผมถามนะบาดแผลไม่ใช่มีการตัดต่อภาพผมขออนุญาตนิดเดียวครับ
14: ครับอาจารย
16: ์ภาพรวมนะคือในคดีนี้ผมอยากให้ดูลำดับที่ภาพลำดับที่25เป็นภาพไทม์ไลน์ให้เห็นชัดๆนะครับว่าที่คุณเอกราชพูดถึงเนี่ยและซูมมาใกล้ๆนะครับมีทั้งหมด7จุดไม่เกี่ยวกับแผลนะครับ
14: อันนี้จับพิรุธมาแล้วใช่ไหมครับ
16: พิสูจน์แล้วครับ
9: พิสูจน์ครับ
16: พิสูจน์นี่หมายถึงว่าเราพิสูจน์จากไฟล์จากโทรศัพท์เขาเลยนะครับ
14: ครับ
16: เอาข้อแรกก่อนคุณขวัญถูกแอบอ้างในภาพ 21.51 ถึง 21.57 ว่าเป็นช่วงเวลาสะพานพระราม8เราพิสูจน์โดยคุณขวัญแล้วว่าเรือคนละลำคุณขวัญอยู่ในเรือและเป็นละคนละเวลาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 20.32 นาทีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คุณแตงโมยังร้องเพลงอยู่เลยในเวลา 20:29 นาที
14: ผมถามนิดนึงแสดงว่าวันนั้นในวันเกิดเหตุคุณขวัญอยู่บนเรือลำนึงคุณแตงโมก็อยู่บนเรืออีกลำนึง
16: แต่มาแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอยู่หัวเรือ
14: ครับ
16: ผมได้มีโอกาสตรวจสอบกับคุณเอกราชดูเครื่องคุณกระติกพบว่าขณะนี้ที่สะพานพระราม8ไม่มีภาพเดียวเลยที่คุณกระติกยืนแต่ในคำให้การต่อตำรวจบอกว่าตัวเองยืนอยู่แล้วจะหลงผิดได้ยังไงนี่คือข้อที่2นะครับถัดมาก็คือถ้าซูมภาพในเวลา 21.56 นซึ่งมีภาพกระติกแตงโมคู่นะครับภาพกระติกแตงโมคู่เนี่ยข้างล่างนี่นะครับ 21.56 ทั้ง4ภาพเนี่ยคุณเอกราชพิสูจน์แล้วว่าเป็นภาพตัดต่อซ้อนภาพถมดำและนำเข้าจากภายนอกเข้ามาในโทรศัพท์คุณกระติก
14: นำเข้าจากภายนอกคือเอาภาพอื่นมา
16: ใช่ครับ
9: ครับ
16: ทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อเราชี้ชัดภาพข้างบนในวันที่คุณขวัญเนี่ยมาให้การมาเป็นพยานเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่ 21.51 ถึง 57ก็ต้องไม่มีถูกไหมครับต้องตัดทิ้งใช่ไหมครับ
14: ครับ
16: เหตุการณ์ 21.56 ซึ่งเป็นภาพตัดต่อที่คิดว่าแตงโมจะอยู่บนเรือก็ต้องไม่มีเพราะเป็นภาพตัดต่อและนำเข้า
14: ครับ
16: เหตุการณ์ที่3ที่อ้างว่าคุณกระติกถ่ายภาพในเวลา 22:13 นาทีผมบอกว่าไม่จริงเราตรวจสอบโทรศัพท์แล้วเป็นเวลา 21:57 นาที
14: ครับ
16: ซึ่งเป็นภาพคุณกระติกเดี่ยวแล้วอ้างว่าคุณแตงโมถ่ายภาพถ้าคุณย้ายเวลาเป็น 22:13 แปลว่าคุณกำลังจะบอกว่าแตงโมอยู่ขาไปตั้งแต่ 21:56 ด้วยการถ่ายภาพคู่ 22:13 ขากลับแตงโมถ่ายภาพให้เราพบว่ามีการย้ายเวลาในโทรศัพท์จาก 22:57เป็น 22.13 เพื่อทำให้เชื่อทั้งหมดว่าแตงโมยังอยู่บนเรือ
14: ครับ
16: ต่อนะครับเวลาใต้สะพานสังฮีซึ่งเป็นเวลาที่ชัดที่สุดในเวลา 22.11 นนะครับในเวลาตอนนั้นเราเห็นมองด้วยเงาทั้งหมดพบว่ามีคนบนเรือ5คนโอเคนะครับ
14: 5คน
16: แต่ว่าในภาพคนบนเรือ5คนเนี่ยมีการย้ายเวลาอีกโดยการแถลงข่าวของตำรวจว่าเวลาจาก 22.11 นย้ายเวลาเป็น 22.18 นขออนุญาตกลับไปภาพเดิมไม่งั้นจะงงนะครับ
14: อันนี้5คน5คนเราจะบอกว่าไม่มีคุณแตงโมใช่ไหมอัน
16: น
14: ี้
16: คนละเวลาครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับผมขอย้ำไปที่ภาพว่า 22.11 นใต้สะพานสังฮี
14: ใต้สะพาน
16: ตำรวจแถลงข่าวย้ายเวลาแก้ GPS เป็นเวลา 22.18 เพื่อทำให้สอดรับกับเวลา 22.13 ซึ่งย้ายภาพมาเพราะอะไรครับถ้าเกิดผ่านสะพานสังฮีก่อนคุณกระติกถ่ายภาพข้างหลังต้องเป็นสะพานสังฮีไม่ใช่สะพานพระราม8
14: อันนี้คือไทมิ่งกับสถานที
16: ่มันขัดแย้งกันจึงต้องย้ายใช่หรือไม่ในการย้ายเวลาสะพานสังฮีในการแถลงข่าวของตำรวจเป็นเวลา 22.18 นแทนหนึ่งนะถัดมาในเวลา 22.21 นปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข่าวตอนนั้นว่าคุณแตงโมตอบภาพตอบแชท Instagram กับคุณแอนนาว่าได้แป๊บตอนนั้นนะก็แปลว่าคุณแตงโมน่าจะอยู่บนเรือและมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
14: ครับ
16: คุณเอกราชตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มาจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณแตงโมครับ
14: เอ้าม
16: าจากคนอื่น
14: ยังไงอ่ะคุณเอกราชมาจากเครื่องมือ
9: นิดนึงครับ
14: มือถือคนอื่นยังไงครับ
9: คืออย่างนี้ครับในสำนวนเนี่ยเวลาเขาตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์มือถือครับเขาจะดูดออกมาแล้วก็จะเป็นไฟล์หนึ่ง
14: ครับ
9: เราพอเราคัดลอกออกมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้
14: มีอะไรบ้าง
9: มันก็แยกเป็นแอปพลิเคชัน
14: ครับ
9: ว่าในแต่ละเครื่องเนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรบ้าง
14: ครับ
9: ทีนี้เราสงสัยข้อความนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีการเอามาปล่อยตั้งแต่4ปีที่แล้วว่าแตงโมยังอยู่บนเรือ
14: เวลานั้น
9: ย
14: ัง
9: ม
14: ี
9: ช
14: ี
9: วิตอยู่ณเวลานั้นนะครับทีนี้พอเราเข้าไปดูในหลักฐานในไฟล์เขาเรียกว่า XRY คร
14: ับ
9: ใช่ครับถูกต้องครับ มันเป็นด้านดิจิทัลฟอร์เรนซิกอยู่แล้วทีนี้ไอ้ข้อความทุกข้อความอะครับถ้าเป็นข้อความที่พิมพ์จากเครื่องของเราอะครับสเตตัสมันจะขึ้นคำว่า outgoingก็คือพิมพ์แล้วออกไปข้างนอกใช่ครับแต่ข้อความคำว่าได้ได้แผลบอะครับมันขึ้นคำว่า incoming
16: แปลว่า
9: เข้ามาจากข้างนอก
14: ใส่เข้ามา
9: ใช่ก็คือเป็นการคือใช้ account เดียวกันครับ
14: ครับ
9: สมมติว่าของพี่ใช้ account เดียวกันกับผมใช่ไหมครับ
14: ครับ
9: แล้วพี่เป็นคนพิมพ์
14: ครับ
9: คำว่าได้ได้แผลบ
14: ต้อง outgoing เป็นของผม
9: ใช่ถ้าเกิดตรวจสอบจากเครื่องนี้จะเป็น outgoing
14: ครับ
9: และผมใช้ account เดียวกันผมเปิดขึ้นมาปุ๊บข้อความนั้นมันก็จะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบได้แล้วว่าข้อความนี้เนี่ยแตงโมไม่ได้เป็นคนตอบไม่ได้ตอบจากเครื่องของแตงโมทีนี้เราก็จะต้องไปดูว่าและใครเป็นคนตอบนะครับในสำนวนเนี่ยที่เราคัดลอกมาเนี่ยมีแค่คนเดียวบนเรือที่ลบแอปพลิเคชัน Instagram ออกไปเลย
14: ก็บอกไม่ได้เขาต้องทำกันถึงเบอร์นี้เลย
16: เพื่อให้ดูไทม์ไลน์ให้จบให้ครบนะครับทีนี้ในเวลา 22:32 นาทีจากไทม์ไลน์เมื่อสักครู่22.32 นาทีตรงนี้สำคัญครับเพราะตำรวจไปแถลงข่าวว่าก้องภูมิพัฒน์เห็นคนบนเรือ6คน
9: ครับ
16: จากการแถลงข่าวและการนับจริงๆในทางเมื่อการคุณอัจฉริยะถูกฟ้องเหลือ5คน
14: ทำไมนับไม่เท่ากันนะอาจารย
16: ์เพราะมีการวงทางเทคนิคแต่ตรวจสอบแล้วไม่จริงครับ
14: แสดงว่าอาจารย์จะบอกของอาจารย์แม่นกว่าของ
16: ไม่ใช่แม่นกว่าครับมันพิสูจน์ด้วยแสงเงาและตรวจสอบว่าเงาขอบท้ายเรือถูกบังหรือไม่เราพบว่าไม่ถูกบัง
9: ครับ
16: นะครับถ้าจะสงสัยมันจะมีรายละเอียดมากเดี๋ยวจะไม่จบรายการ
14: okay.
16: ทีนี
14: ้
16: ตอนท้ายรายการก็คือตอนขั้นตอนสุดท้ายคือเวลาตกน้ำภาพซูมนิดนึงครับอันนี้สำคัญ
14: เวลาตกน้ำ
16: เวลาตกน้ำ 22:34 นาที10วินาทีซึ่งอ้างว่าตำรวจแถลงข่าวตกน้ำในเวลานี
14: ้ครับ
16: เราตรวจสอบแล้วอ้างว่าเงาท้ายเรือที่เป็นดำๆมันหายไปสิ่งที่เราตรวจคือเงาดำๆที่บังท้ายแสงเรือบังแสงท้ายเรือเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นไปข้างบนแปลว่าไม่ได้ตกน้ำครับดังนั้นจึงไม่มีใครตกน้ำทีนี้เราก็ไปในคดีคุณอัจฉริยะก็เลยไปเบิกความเอาคนที่ดูกล้องวงจรปิดของตำรวจคนนั้นสรุปเลยว่าไม่เห็นว่าแตงโมตกน้ำเมื่อไหร่และเวลาใดพูดว่าอย่างนั้นนะครับ
9: คนที่ดูกล้องวงจรปิดเองนะ
16: คนดูกล้องวงจรปิด
14: ไม่เห็น
16: ไม่มี
14: ไม่เห็นก็คือไม่สามารถชี้ชัดได
16: ้ทีนี้ประเด็นก็คือในภาพสไลด์ที่26นะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับจากแผนภูมิที่มันผิดปกติทั้งหมดเนี่ยเรามาวงเรื่องเดียวครับก็คือเวลาที่อ้างว่าเป็นเรือคุณขวัญเนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนวนที่เรามารู้ในภายหลังเป็นหนึ่งในจิ๊กซอทั้งหมดนึกออกใช่ไหมครับ
14: ครับ
16: ทีนี้เราจะรู้จิ๊กซอทั้งหมดจากภาพเมื่อสักครู่คุณดาด้าหรือคุณดาลิงโพสต์เอาไว้เมื่อ4ปีที่แล้ว25กุมภาพันธ์2565ในสไลด์22 27นะครับ
14: อ
16: ันนี้ภาพนี้2ภาพนี้คนโพสต์ภาพเราก็รู้คนถ่ายภาพเราก็รู้ภาพที่30นะครับผมไปดูสไลด์ที่30คนซ้ายมือคือคนถ่ายภาพชื่อคุณอัฟฟานแจ่มใส
14: ครับ
16: คนขวามือคือคุณโพสต์คือคุณอาริยาแจ่มใสไปให้การกับตำรวจด้วย
9: ครับ
16: ว่าเป็นพยานจริงๆว่าเป็นภาพของเขาในการโพสต์เมื่อเป็นภาพโพสต์แล้วเราก็ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคุณอัฟฟานได้ว่าถ่ายเวลาใด
14: ครับ
16: ก็คือเป็นสไลด์ที่31ครับสไลด์เนี้ยแต่เราจะซูมเป็นสไลด์ที่32ครับขอซูมข้างล่างไม่ใช่ครับ
14: อันนี้เรือคนละลำ
16: 32
14: ใช่ไหม
9: แน่นอนครับ
16: อันนี้32ตรงนี้แหละครับ
14: ครับ
16: เห็นเวลาไหมครับถ่ายเวลาได้20:32 น. 33วินาที
14: ครับ
16: ก็แปลว่าเรือลำนี้ในขณะเวลา20:32 น. 33นาทีเรือคุณกระติกแตงโมไม่ได้อยู่บริเวณนี้ครับอยู่บริเวณเพิ่งผ่านออกมาจากร้านครัวตานิดได้ไม่นาน
14: ยังมาไม่ถึงตรงน
16: ี้ดังนั้นเรือลำนี้ไม่ใช่เรือของคุณกระติกและเรือของคุณแตงโมทีนี้พิสูจน์อีกนิดหนึ่งครับพอเราเห็นท้ายเรือเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เรือคุณกระติกและแตงโมแน่
14: ๆดูท้ายเรือดูท้ายเรือเนี่ยนะอาจารย์นะ
16: จากภาพนี้แหละดูเลยครับภาพถัดไปในสไลด์ที่33ครับนี่ครับ
9: เห็นไหมครับ
16: ท้ายเรือเนี่ยเรือลำนี้ที่มีการอ้างว่าเป็นคุณกระติกแตงโมอยู่ในเรือนะครับ
14: ครับ
16: ท้ายเรือเราไม่เห็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเพราะเครื่องยนต์มันอยู่ใต้น้ำแต่เครื่องยนต์ของคุณกระติกแตงโมเขาเรียกว่าเอาบอร์ดเครื่องยนต์จะอยู่บนเรือและเห็นได
14: ้
16: ดังนั้นเรือทางซ้ายมือจึงไม่ใช่เรือของคุณกระติกและแตงโมภาพถัดไปในสไลด์34นะครับเพราะหน้านี้ครับเรือที่ถ่ายในคืนนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ย
14: ที่เอาขึ้นมา
16: เรารู้รุ่นครับก็คือเรือปวิศรา02มอนเทเร่275สปอร์ตยาชเรือเครื่องยนต์จะอยู่ในเรือครับแต่ถ้าเป็นเรือของคุณกระติกแตงโมเครื่องยนต์อีกด้านหนึ่งครับ จะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับ
14: ครับ
16: ด้วยสไลด์2อันนี้ชัดเจนได้ว่าไม่ต้องสนใจแล้วคุณขวัญอยู่ในเรือหรือไม่อยู่ในเรือเรือลำนี้ที่คุณกระติกไปอ้างมันไม่ใช่เรือของคุณกระติกและแตงโมและเป็นเท็จครับด้วยข้อความนี
14: ้ครับ
16: ทีนี้การสืบว่าเป็นของคุณขวัญได้ยังไงเรามารู้ได้ยังไงเรือมีทั้งเยอะแยะคนต้องเยอะแยะแล้วคุณขวัญก็ไม่เคยพูดตลอด4ปีเลย
14: อาจารย์ไปรู้ได้ไงว่าเป็นของคุณขวัญ
16: รู้ได้ยังไง
14: ครับ
16: พอเรารู้จากคนถ่ายรูปเรารู้คนที่โพสต์ภาพขั้นตอนต่อไปก็คือใครเป็นเจ้าของเรือ พอรู้เจ้าของเรือก็ได้เบาะแสมาว่าคุณขวัญเราก็ไปดูว่าในคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีการโพสต์ว่าคุณขวัญใน Instagram Story ตัวเองเนี่ยอยู่ในเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่เป็นข่
14: า
16: วนะเราก็เลยยิ่งมั่นใจแต่ยังไม่มั่นใจจนกว่าจะได้โทรคุย
14: ก็เลยได้คุย
16: ก็เลยได้คุย
14: ใครเป็นคนคุยครับ
16: ผมคุยเอง
14: จานคุยตรงเลยเหรอ
16: คุยโดยตรงเลย
14: แล้วคุยเลยบ้างครับ
16: ก็คุยประโยคแรกก็คือบอกว่าผมทำอยู่เขาก็ตกใจเรื่องอะไรก็ถามข้อแรกเลยว่าในคืนเกิดเหตุคุณขวัญอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งใช่ไหมก็บอกใช่แต่ขวัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระติกแตงโมไม่รู้จักกระติกด้วยซ้ำไปเราก็เลยยืนยันได้ว่ามีตัวตนตั้งแต่คนถ่ายภาพคนโพสต์ภาพเจ้าของเรือและคนอยู่ในเรือต่างยืนยันทั้งหมดเลยว่าไม่ใช่ตามที่มีคุณอ้างตามหมายจ.90ที่มีการยื่นต่อศาลว่าคุณกระติกแอบอ้างว่าตัวเองยืนอยู่หัวเรือและมีคุณแตงโมถ่ายภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อจิ๊กซอว์ภาพทั้งหมดตามไทม์ไลน์ว่าเป็นเท็จหนึ่งในความเท็จนั้น
14: แล้วก็จะได้ตอบคำถามของสังคมด้วยว่าผ่านไป4ปีทำไมคุณขวัญถึงเพิ่งปรากฏตัวมาเพราะว่ากำล
16: ัง
14: พูดถึงภาพที่อยู่ในชั้นสืบ
16: เขาไม่มีทางรู้
14: ในศาลถูกไหมครับจอ90ของอาจารย
16: ์ถ้าผมไม่ไปเจอและผมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีทางที่ผมจะโทรหาคุณขวัญและคุณขวัญก็ไม่มีวันรู้ไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองแต่เมื่อ4ปีที่แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปพูดผ่านสื่อเพื่ออะไร
14: เพราะเขาไม่เห็นในภาพนี้ไง
16: เขาไม่เห็นว่ามีการแอบอ้างค
14: ่
16: ะแต่เมื่อเวลาผ่านเขารู้ว่าเขาแอบอ้างเขาทันทีเลยคือยืนยันเลยว่าเขาจะมาเป็นพยานให้เพื่อช่วยความการคลี่คลายคดีว่ามีการนำหลักฐานเป็นเท็จนั้นเกิดขึ้นจริง
14: เอาอย่างนี้

0: นี้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่ว่าพยานหลักฐานโดยเฉพาะภาพนี้และคุณขวัญออกมายืนยันแล้วถ้ายันว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันจะเกี่ยวข้องหรือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคดีอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรากลับมาตามเรื่องนี้กันต่อช่วงหน้าครับ
1: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Let us say
6: Be your original 300 milliliters
5: Let us say Let us say Original
6: Number one brand Thailand Let us say อร่อยคุ้มค่า It's real
7: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
7: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
7: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: ลดดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน
6: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10 บาท
9: ดีนะ
10: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทรเอ็นแฟนคอน
11: กลับมาติดตามรายการกันต่อเวลามันบีบคั้นหัวใจมากอาจารย์ภาพที่เรากำลังพูดถึงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณขวัญเนี่ยมาเป็นพยานยืนยันให้จะเป็นเกมเชนเจอร์จุดเปลี่ยนของเกมนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
12: ก็ข้อแรกก่อนนะครับเราไปดูที่ไทม์ไลน์ที่ผมนำเสนอทั้งหมดว่าในสไลด์ที่25นะครับสไลด์25เนี่ยอีกภาพหนึ่งนะครับ25เนี่ยการที่เราพูดถึงคุณขวัญเนี่ยคืออีกภาพหนึ่งนะครับภาพถัดไปมันเป็นแค่ส่วนเดียวของทั้งหมด
11: ครับ
12: ว่ามีการบิดเบือนคดีความถ้าเราดำเนินการไปเรื่อยๆมันก็จะพิสูจน์ว่ามีการบิดเบือนจริงหรือไม่เฉพาะส่วนของคุณกระติกที่เกี่ยวเนื่องกับคุณกระติกนะครับคือโทรศัพท์ของคุณกระติกเองดูสไลด์ที่49ครับสไลด์ที่49เนี่ยจะเป็นว่าด้วยเรื่องขออภัยนะครับ49นะครับ49ทีมงานไม่ใช่อันนี้นะครับขออภัยผมขออนุญาตผมพูดผิดนะครับสไลด์ที่48ครับ48เนี่ยจะมีภาพที่สำคัญทั้งหมด3ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณกระติกซึ่งคุณแม่แจ้งความไปแล้วนะครับ
11: ครับ
12: คือ1ภาพคู่คุณกระติกแตงโม
11: ภาพนี้อันนี้แหละครับ
12: 2ภาพแอบอ้างเรือคุณขวัญและตัวคุณขวัญมาเป็นของตัวเอง
11: ครับ
12: ซึ่งภาพข้างบนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะสอดรับ4ภาพที่คุณเอกราชตรวจสอบแล้วว่าเซตภาพนี้เนี่ยตัดต่อซ้อนภาพ

0: ถมดำและโยนเข้ามาในเครื่อง
1: อันนี้แค่ดูก็ดูออกเลยหรือเปล่าคุณเอกราชหรือมันต้องใช้
2: มันจะมีวิธีการตรวจสอบทางด้านดิจิทัลฟอร์เรนซิกแล้วก็โฟโต้ฟอร์เรนซิก
1: ครับ
2: เพราะนั้นวิธีการพวกนี้ครับถ้ามันตรวจสอบแล้วมันมีความผิดปกติและตรวจสอบได้ว่าตรงไหนมีการแก้ไขบ้างเนี่ยนะครับแต่ในเครื่องมันไม่ได้มีการผ่านแอปพลิเคชันเลยแสดงว่ามันออกมาจากเอามาจากข้างนอก
1: ภาพนี้ถือว่าทำเนียนไหมถ้าเกิดเป็นภาพที่มันตัดต่อมาถือว่าเนียนไหม
2: ลองถามคนที่ชมก็ได้ครับเนียนไหมครับไม่มีใครบอกเนียนสักคน
1: ผมดูไม่ออกนะเพราะผมไม่รู้ไม่มีความรู้ด้านน
2: ี้ต้องดูใกล้ๆนะครับ
1: ก็แสดงว่ามีข้อพิรุธให้เห็นอยู่ถูกไหม
0: แล้วก็จุดที่3ก็คือภาพเดี่ยวของคุณกระติกที่อ้างว่าขากลับทั้งที่มันเป็นเวลาใกล้เคียงกับภาพคู่ที่อ้างว่าคู่นะครับมันเป็นเวลาใกล้เคียงกันของภาพคู่ทีนี้ภาพเดี่ยวของคุณกระติกเนี่ยก็จะว่าไปแล้วเนี่ยก็เอนข้างหลังเนี่ยคล้ายๆคุณขวัญนะภาพขวาของคุณขวัญเองเนี่ยและเราก็เห็นว่าภาพนี้มีการแก้เวลาและคุณกระติกออกรายการโหนกระแสว่าเป็นขากลับซึ่งไม่จริงตอนพูดตอนนั้นเพื่ออะไรแล้วแก้เวลาด้วย
2: ครับ
0: อ้างว่าไม่ได้แก้เวลาด้วยนะแต่มีการแก้เวลาและเราตรวจสอบแล้วรู้กระทั่งวินาทีที่ถ่ายคือ21:57กับอีกเศษวินาที
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งตัดต่อทั้งถมดำทั้งโอนภาพอ้างภาพคนอื่นแล้วแก้เวลาน ี่คือข้อความที่คุณแม่ไปแจ้งความเมื่อรู้แล้ว
1: ล่าสุดใช่ไหม
0: คดีล่าสุดแต่เป็นเสี้ยวเดียวของภาพที่สไลด์ที่36นะที่ผมพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยคือเสี้ยวเดียวของสิ่งที่เราจะพิสูจน์อ
1: าจารย์ต่อชิกซออาจารย์คนบนเรือมีตั้งหลายคนทำไมต้องเป็นคุณกติกอ่ะ
0: ผมเริ่มทีละหนึ่งครับ
1: โอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะถึงคิวคนอื่นต่อไป
0: ก็สมมติว่าคุณแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วใครครับที่บอกว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือจับขาตัวเองแล้วตกน้ำมีหรือไม่และเป็นจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็ต้องเข้าข่ายการเป็นพยานเท็จใช่ไหมครับ
1: แล้วอาจารย์แล้วที่คุณ
0: หรือคนขับเรือที่อ้างว่าประมาทและตัวเองขับเรืออยู่แล้วยังอยู่เนี่ยถ้ามันไม่จริงก็ต้องเป็นการเบิกความเท็จพยานเท็จใช่ไหมครับถ้าเป็นการ
1: อันนั้นเป็นกระบวนการต่อไป
0: เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไป
1: แต่ภาพเนี่ยที่คุณแม่บอกไปแจ้งความแล้วมันจะทำให้เกิดผลอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คืออย่างนี้ครับ2คดีหลักคดี1ไปยื่นปปช.ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนคดีความและถ้าคุณแม่ไปฟ้องแจ้งความไปแล้วดำเนินคดีความและเป็นภาพไม่จริงแล้วก็พิสูจน์ไม่ยากทางวิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในชั้นปปช.ที่ยื่นไปแล้วว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงหรือไม่อันนี้คือข้อพิสูจน์ครับ
1: แต่ว่าจะไม่ได้กระทบกับคดีหลักอันนู้นเขาก็เดินเส้นของเขาอุทธรณ์เลยก็ว่า
0: ก็ไม่จริงครับเพราะผมจะไปยื่นเพิ่มเติมต่อศาลอุทธรณ์ครับ
1: ยังไงฮะอาจารย์ก็จะทำให้ศาลนำคือหลักฐานชิ้นใหม่เขาไปสืบได้
0: ข้อหาไม่เปลี่ยนแต่เราขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนความผิดปกติในเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเราเปลี่ยนข้อหาไม่ได้เพราะคนข้อหาดั้งเดิมที่คุณเดชาได้ร่วมโจทก์ฟ้องไว้เนี่ย
1: เป็น
0: ข
1: ้อ
0: หาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ผมเห็นว่ามันผิดปกติก็อาศัยช่องขอให้ศาลไต่สวนอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้ว
0: ความผิดปกติเหล่านี้ครับ
1: ถ้าไต่สวนแล้วมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงข้อหา
0: ก็ไม่แน่ครับศาลท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ประมาททำให้ถึงแก่ความตายแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่น
1: ที่มีองค์ประกอบพิเศษเข้ามาหรือไม่
0: เราไม่มีทางรู้แต่อย่างน้อยข้อหาไม่เปลี่ยนแต่คำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนก็ได
2: ้
0: ไปเป็นอย่างอื่นและถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็นำไปสู่ความหวังในการรื้อฟื้นคดีได้ครับ
1: ซึ่งพยานหลักฐานต่างๆก็คือคุณเอกราชก็ทำไว้เรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วมั่นใจแค่ไหนครับสิ่งที่เรามีอยู่ในมือณขณะนี้ที่อาจารย์จะไปยื่นให้กับศาลอุทธรณ์
2: บอกว่ามั่นใจไม่ได้ครับเพราะว่าเราทำตามพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความมั่นใจอยู่บนโลกใบนี้แต่มันคือข้อเท็จจริง
1: เอาไปสู้กันในชั้นศาล
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมครับแต่ผมเห็นแล้วอาจารย์เนี่ยค่อนข้างมั่นใจด้วยสายตาอาจารย์มองผมแบบนี้เนี่ยมั่นใจใช่ไหม
0: ถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่ทำครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่พูดครับ
2: ครับ
0: พูดก็เพราะมั่นใจว่าจะต้องทำอะไรแล้วเราก็ได้ทำจริงนะครับมาถึงวันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับขออนุญาตแก้ไขเผื่อถูกผมถูกพาดพิงว่ามาทำคอนเทนต์มาลวงสื่อให้มาทำผมขอพูด2ข
1: ้อ
0: ไม่ยากครับสั้นๆเลยนะ
1: ครับ
0: 1คุณแม่แตงโมมอบอำนาจให้ผมไม่ได้ทำคอนเทนต
2: ์ครับ
0: 2การดำเนินคดีความทำจริงไม่ใช่แถลงข่าวมั่วๆนะครับหรือไปโดยที่ไม่มีจุดหมายครับก็มีเท่านั้นแหละครับ
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องการทำคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์มันจะดีได้เนี่ยภาพมันต้องคมชัดมันต้องมีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเรื่องราวโทรศัพท์มือถือใครอยากมีโทรศัพท์มือถือดีๆสักเครื่องติดตามจากคุณจอยเลยจอยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่โจใช่แล้วเชิญทางนี้เลยนะคะมือถือที่จอใหญ่สเปคแรงและสแกนทุกสิทธิ์รัดได้ลื่นปื๊ดกด12520ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้มามุงตรงนี้และเอาให้ทันด้วยนะเพราะ

0: วันนี้อยู่กับมือถือสเปคแรงหน้าจอใหญ่สแกนได้ทุกสิทธิ์ภาครัฐเลยอยากให้ทุกคนมีไว้และโปรวันนี้เปิดตัวสีใหม่ลดไปครึ่งหมื่นจริงหรือเปล่าคะพ่อแม็ก
1: สวัสดีครับสวัสดีครับจริงฮะฉะนั้นใครอยากได้มือถือใหม่จัดไปได้เลยคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมเอารุ่นท็อปเรือธงรุ่นที่ฮอตที่สุดขายดีที่สุดของ GM Phone มาฝากฮะน
0: ี
1: ่คือ17 Pro Max ที่สำคัญฮะนี่เป็นสีใหม่คุณดูสีใหม่คือสีม่วงเพราะอะไรเพราะว่าตั้งใจไว้ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าสีเนี้ยจะเปิดตัวปีหน้าแต่เนื่องจากขายดีมากๆเลยเราก็เลยเอามาให้คุณแบบเปิดตัวก่อนเลยแล้วก็ได้ใช้ก่อนเลยเป็นสีของอนาคตเป็นสีของปีหน้าฮะใครอยากได้สีม่วงสวยมากลงตัวแล้วเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งก็ใช้ได้มีความสุภาพอยู่ในตัวแต่ก็มีความไม่น่าเบื่อด้วยฉะนั้นอยากได้สีม่วงจัดไปได้เลยแต่ที่สำคัญหลายคนถามว่าทำไมรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเราเพราะ1หน้าจอใหญ่ฮะใครๆก็อยากได้มือถือจอใหญ่ๆถูกไหมถ้ารุ่นเก่ามันเล็กไปแล้วมันดูอะไรไม่ค่อยชัดจัดไปฮะรุ่นนี้6.95 นิ้วฉะนั้น
0: ใหญ่จับใจมาก
1: ว่าใหญ่เต็มตาแน่และหลายคนบอกว่าอยากถ่ายรูปสวยรุ่นนี้แหละคุณผู้ชมฮะกล้องสวยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังที่สำคัญสเปคเร็วแล้วก็แรงสแกนจ่ายไวปรื๊ดๆแน่นอน
0: ค่ะ
1: ปกติฮะคุณผู้ชมฮะราคาเต็มนะอยู่ที่นี่เลยเกือบหมื่นฮะวันนี้ลดทันที 5,000 กว่าบาทฉะน
0: ั้
1: นเหลือจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้น
0: ลดไป 5,000 กว่าบาท
1: ถูกต้องส
0: wow.
1: ่งฟรีนะและรับประกันให้1ปีด้วยนะฮะเริ่มมีสายเข้าแล้วนะแต่ผมยังไม่บอกเรื่องนี้นี่เขามีผ่อนให้ด้วย 0% 3เดือนฉะนั้นใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้เลยบอก call center ของเราว่าอยากจะผ่อนของแถมเปิดกล่องด้วยนะอย่าเพิ่งรีบทิ้งกล่องมีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องมีสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็หูฟังให้ด้วยและมีพัดลมให้อีกหนึ่งเครื่องรวมทั้งแว่นกรองแสงสีฟ้าสวยๆนี่คุณเล่นมือถือนานคุณดูมือถือบ่อยคุณใส่แว่นกรองแสงไปด้วย
2: ม่วงออกไปแล้ว5ค่ะ
1: ตอนนี้สีม่วงสีใหม่ไปแล้ว5เครื่องนะฉะนั้นอยากได้แล้วเบอร์โทร1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นสายเต็มรบกวน LINE @ QR code มาได้ฮะสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลย
0: แล้วตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ควรมีไว้หน้าจอใหญ่ตัวหนังสือชัดเสียงดังฟังชัดและโปรวันนี้ลดไปครึ่งหมื่น
1: ถูกต้องแล้วก็สีม่วงฮะคุณผู้ชมฮะตั้งใจจะเปิดตัวปีหน้
0: า
1: แต่อดรนทนไม่ไหวเอามาก่อนเลยมันเป็นสีม่วงที่สวยแล้วก
0: ็สีม่วงสวยมาก
1: ยิ่งอยู่กับนี่ฮะกล้องที่เป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้สวยงามมาก6.95 นิ้วแต่ว่าถือได้อย่างเบาแล้วก็สบายเนาะหน้าจอมันใหญ่อยู่แล้ว 6.95 นิ้วใหญ่จริงๆถ้า7นิ้วก็เป็นแท็บเล็ตแล้วนะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแหมอยากจะดูตัวหนังสือใหญ่ๆนี่ไงใหญ่พอไหมสะใจพอหรือเปล่า
0: ใหญ่ขนาดนี้ชัดมาก
1: ดูได้เลยหลายคนบอกว่ากดรับสิทธิ์แล้วอยากจะสแกนจ่ายเร็วๆไวๆได้ทุกแบงค์ได้ทุกแอปฮะจะเข้าเป๋าตรงเป๋าตังเพื่อที่จะรับสิทธิ์สแกนจงสแกนจ่ายใดๆคุณก็สามารถที่จะสแกนจ่ายได้อย่างรวดเร็วอีกอย่างนึงคุณแม่บอกว่าอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ฉันก็ดูแต่มือถือแล้วจ้าอยากจะดูคลิปวิดีโอต่างๆคุณดูได้เลย
0: ดูคลิปดูซีรีส์ดูข่าว
1: ใช่ไม่ใช่ตักแต่จะใหญ่อย่างเดียวนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่และสีสันสวยงามคมชัดด้วยแดงเป็นแดงเหลืองเป็นเหลืองเขียวเป็นเขียวหลายคนบอกว่าแล้วเสียงล่ะเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนทีมงานโทรเข้าหน่อยสิลองฟังหน่อยเพราะว่าผู้หญิงหลายคนเขาจะมีปัญหาเนาะเอามือถือใส่ไว้ในกระเป๋านี่ไง
0: โอ้
1: เสียงดังขนาดนี้รับรองฮะ
0: ดังทั้งสตูเลยตอนนี้
1: ทะลุกระเป๋าออกมาแน
0: ่ค่ะ
1: ใครอยากได้แล้วขออนุญาตไม่รับสายเนาะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะคุณผู้ชมฮะ
2: ม่วงเหล
1: ือ
2: 30ค่ะ
1: มี3สีนะบอกก่อนนะม่วงคือสีใหม่ที่จะเปิดตัวปีหน้าแต่ว่าวันนี้เป็นสีลิมิเต็ดคุณสามารถซื้อได้เลยตอนนี้นะ
0: ค่ะ
1: สีดำเผื่อฝากผู้หลักผู้ใหญ่สีน้ำเงินมีให้ของแถมแกะดูในเคสก่อนนะฮะสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังเคสฟิล์มอยู่ในกล่องให้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งเดี๋ยวแถมพัดลมให้ด้วยและก็มีแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ด้วยใบรับประกัน1ปีอยู่ในกล่องให้เรียบร้อย 2,899 บาทราคา
2: ราคาน
1: ี้คือลดให้แล้ว 5,000 นะจ๊ะฉะนั้นเนี่ยม่วงขายดีสีดำตามมาติดใครมีบัตรเครดิตผ่อนได้เลยฮะ 0% 3เดือนนะใครอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ได้เลย1252
0: ด่วนๆเลย
1: 3สีนี่รวมกันมีแค่150เครื่อง
0: แล้วจอยชอบมากสีม่วงคุณผู้ชมสีม่วงนี่คือเป็นสีที่สวยเป็นสีแห่งอนาคตถือปุ๊บคนถามแน่นอนว่าคุณเอามาจากไหนซื้อจากไหนสั่งก่อนได้ใช้ก่อนใคร1252และอย่างนะพ่อแม็กเอ็งจริงผู้หญิงเราอะกล้องค่ะมันต้องกล้องเวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็ต้องถ่ายรูปเนาะ
1: ถูกต้องอ่ะคุณผู้หญิงก็จะชอบเซลฟี่อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวให้พี่จ้อยถ่ายเซลฟี่แล้วก็โชว์รูปให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดแอปพลิเคชันให้ดูนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะแอปพลิเคชันเรื่องกล้องเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปถ่ายเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเนา
0: ะ
1: มันชัด มันสวยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังไม่ว่าจะเป็นที่แสงเยอะหรือว่าที่แสงน้อยไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ใครๆก็พกมือถือเครื่องเดียวไปเอาอยู่เลยพี่จ้อยขอดูรูปเซลฟี่หน่อยเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือเซลฟี่กล้องหน้านะคุณผู้ชมนี่ขนาดกล้องหน้านะเราสามารถถ่ายแล้วแบบจบได้เลยอ่ะในจอเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นี่ค่ะ
1: สวยนี่
0: แบบนี้แล้วบางทีนะเราถ่ายลูกหลานถ่ายต้นไม้ดอกไม้ที่เราปลูกถ่ายตอนทำกับข้าวมันต้องเอาไว้เมาไว้คุยกับคนข้างบ้านดิ
1: ถูกต้อง
0: ถ่ายกล้องแบบนี
1: ้จัดไปได้เลยฮะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าอยากจะเปลี่ยนมือถือใหม่เลิกจะรอมือถือมือสองจากคุณลูกคุณหลานสักทีฮะจัดไปเลยรุ่นนี้ 2,000 กว่าบาทคุณก็ได้รุ่นท็อปเรือธงเช่นเดียวกันฮะเพราะอะไรเพราะราคาเต็มมันเกือบหมื่นแต่วันนี้ลด 5,000 ฉะนั้นเหลือแค่2,899 บาทเท่านั้นนะจ๊ะรวมทั้งสีลิมิเต็ดสีที่จะออกปีหน้าแต่คุณได้ใช้ปีนี้สีม่วงต
0: ่
1: างสีนี้เลยใครคิดอะไรไม่ออกจัดสีม่วงไปรับประกัน1ปีมีให้ผ่อน 0% 3เดือนก็มีให้ฉะนั้นเบอร์โทรคือ1252บอกนิดนึงซื้อของกับ O Shopping นะฮะแค่บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นี้พอของส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยหลายคนมือถือเครื่องเก่าจอเล็กไปแล้วอัปเกรดได้ฮะเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้หลายคนบอกว่าเครื่องเก่าไม่รองรับ 5G สแกนอะไรก็หมุนติ้วติ้วติ้วจ่ายไม่เสร็จจ่ายไม่ทันนาทีถ่ายรูปอะไรจะใกล้จะไกลก็เบอร์ไปหมดเปลี่ยนเถอะครับคุณผู้ชมฮะ 2,899 บาทได้รุ่นท็อปเรือธงไปนี่คือ GM Phone 17 Pro Max นะฮ
0: ะ
1: ใครมีปัญหาเรื่องของการสแกนจ่ายที่มันอืดมันช้ามันหมุนเปลี่ยนเครื่องซะรับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจแน่นอน 2,899 บาทอะไรนะ
2: ม
1: ั้
2: ย15ม่วงเหลือ10ค่ะ
1: ม่วงเหลือ10เครื่องสุดท้ายดำเหลือ15เครื่องสุดท้ายฉะนั้นสั่งสีไหนโทรมาฮะ1252ได้หมดนี่เลย 2,899 บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีด้วยจ้า
0: เลือกมาให้แล้วทั้งสเปคทั้งฟังก์ชันทั้งดีไซน์ตัวนี้เท่านั้นโทรให้ทันโปรวันนี้1252อุ๊ยสายแน่นนะจะโทรได้1252ขอบคุณพ่อแม็กนะคะ
1: คุ
0: ณผู้ชมรีบโทรมาค่ะ
3: มีมือถือมาดูมาถ่ายแล้วดูภาพชัดๆอาจารย์สรุปหน่อยว่าเรื่องนี้เราต้องดูอะไรกันต่อครับที่เราคุยกันมาเนี่ย
4: ในมุมของการพิสูจน์หลักฐานของผมนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถพิสูจน์แล้วก็สรุปได้แล้วว่าจากหลักฐานทั้งหมดนะครับที่เราพิสูจน์ในศาลด้วยแล้วก็กับทาง DSI ด้วยจนวันนี้นำมาซึ่งการส่งไปที่ปปช.
3: ครับ
4: ซึ่งก็สรุปได้ว่ามันไม่มีเหตุการณ์ตกเรือนะครับแล้วก็ไม่มีคุณแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่เวลา 20.36 นาทีนะครับเพราะนั้นสิ่งพวกนี้ครับมันพิสูจน์ได้แล้วแล้วก็ต้องดูกันในกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับก็ขอฝากสั้นๆสำหรับคนที่ใครก็ตามนะครับที่จะเข้ามาทำคดีนี้นะครับความจริงทุกอย่างก็จะปกป้องทุกคนเองนะครับเหมือนกับทางพี่ยักษ์ของ DSI นะครับท่านก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าถ้าทำแบบตรงไปตรงมานะครับท่านก็ยืนหยัดมาปีกว่าๆนะครับจนวันนี้ก็ได้ข้อสรุปไปที่ปปช.แล้วครับ
3: ครับอาจารย์ล่ะครับ
5: ก็ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าและเป็นการสรุปด้วยว่า 1. พวกเราได้รับมอบหน้าจากคุณแม่แตงโมไม่ใช่ทำคอนเทนต์และต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในขณะนี้ประการที่2ไม่ใช่การทำคอนเทนต์เพราะมีการแจ้งความและดำเนินคดีความอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน3หลักฐานเด็ดเขาบอกไม่มีอะไรเด็ดของใครมันก็อยู่ที่ดุลพินิจและความชอบพอใจของแต่ละคนแต่สำหรับเราพอใจที่จะเดินหน้าตามกระบวนการและพิสูจน์ถึงที่สุดหมายความว่าถ้าภาพเท็จหลักฐานเท็จก็จะนำไปสู่การพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงขั้นตอนต่อไปก็คือการรื้อฟื้นคดีเพราะฉะนั้นแล้วผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามเรื่องนี้และช่วยกันแสวงหาความจริงในเรื่องนี้กับไปกับพวกเรานะครับขอขอบคุณจริงๆครับ
3: ก็เรื่องนี้เนี่ยคนตามคดีมาตั้ง4ปีแล้วหลังจากนี้ตามกันต่อแล้วอย่างที่อาจารย์แล้วก็คุณอิงราชบอกว่ามันก็อาจจะมีตัวละครอื่นๆในประเด็นอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เชื่อว่าเรื่องของความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยถ้าหากพิสูจน์กันชัดเจนแน่นอนนะครับเรื่องของศาลสถิตไว้ซึ่งความยุติธรรมและหลายๆคนก็บอกว่าควรจะต้องคืนความยุติธรรมถ้าหากเรื่องนี้มันมีอะไรผิดปกติคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์ปานเทพขอบคุณทั้งคุณเอกราชนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ละครเวทีเรื่องนี้ทุกคนจะได้เข้าสู่โลกของมายาที่เราทำงานคือวงการบันเทิงของเรานี่เอง
1: And action
0: เราจะได้เห็นว่า

0: ิ่งที่ออกมาสู่สายตาทุกคนอะไรเงี้ยเบื้องหลังของวงการบันเทิงแล้วจริงๆมีอะไรมากมาย
1: เชี่ยตบจริง
2: คือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราอ่านบทเรื่องนี้แล้วระวังไม่ลง
3: เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความแปลกใหม่มากๆมีทุกอารมณ์มีทุกรส
4: มีทั้งดราม่ามีโรแมนติกเราจะได้เห็นแบบมุมน่ารักมุ้งมิ้ง
5: อยากพาไปพัก

0: มีคอมเมดี้ด้วยคือมันครบรสมากแล้วมันสนุก
1: มูดต่อไปอยากได้แบบไหนหรอเซ็กซี่ขี้เล่นหรือว่ารัก
2: เซ็กซี่ขี้เล่นแล้วกัน
1: พอปะ
2: โอ้แล้วแต่เลย
3: คือเราเห็นแต่เปลือกนอกแต่พอแบบได้เข้าไปอยู่ในซิทูเอชั่นของตัวละครบางตัวที่มันแบบโอ้ทำไมมันลึกซึ้งขนาดนั้นทำไมมันเกิดเรื่องราวดราม่าทำไมมันถึงได้แบบแข่งแย่งชิงดีกันมันมีอะไรที่มันแบบคนในยังเข้าไม่ถึงเลยด้วยซ้ำแต่ว่าละครพาเราเข้าไปอยู่ในที่ลับตรงนั้นที่มันน่าสนใจมาก
4: ๆขอบคุณพี่ดาวนะคะที่สอนดีนี
5: ่น้องดีนี่นี่เล่นละครเก่งจริงๆนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องแสดงในห้องนี้
6: เราอยู่ตรงนี้มาเนี่ย30กว่าปีเราก็ได้รับแรงบันดาลใจอะไรมาเยอะเราก็พอเข้าใจเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตวัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือคนเบื้องหลังหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะพอเข้าใจว่าความต้องการของเขาคืออะไรแล้วก็เดิมพันในชีวิตเขาคืออะไร

0: ก็ยอม
1: ผมว่ามันไม่ใช่แค่โอ้ยเอาเรื่องผู้หญิงแย่งผู้ชายหรือจะทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าแย่งชิงหรือว่าตบตีอะไรเอามาอยู่ในนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเราอยู่ในวงการนี้เราอยู่ในอาชีพเนี่ยเราก็มีจุดยืนของเราเราก็มีเรียกว่าคอนเซปต์ในการทำงานของเราว่าเราอยากทำเพื่ออะไรแล้วเราอยากให้วงการนี้มันโกออนอ่ะมันเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับคนดูที่แต่ละยุคแต่ละสมัยก็เปลี่ยนไป
2: การอยู่ในวงการบันเทิงแล้วกันโดยเฉพาะในปัจจุบันมันก็ต้องสู้อะค่ะ
3: ดาวได้ยินจากการตลาดเขาบอกว่าดีนี่คืออนาคตของช่องส่วนดาวก็คงเป็นแค่อดีต
4: ดาว
2: มันก็เป็นธรรมชาติของวงการบันเทิงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะโชคดีว่าเราจะลงอย่างสวยหรือเราจะลงอย่างไร
5: ดาวที่นี่ทำยกให้ดีนี่ตอนนี้กระแสของเธอมันพอจ้ะ
1: แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในอาชีพนี้ผมเชื่อว่าก็จะ enjoy ด้วยคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามวงการบันเทิงหรืออะไรก็น่าจะ enjoy ด้วยถ้าเผื่อคุณรักในอาชีพที่คุณทำ

ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ละครเรื่องนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ำอะไรหรอมาหาผู้ชายถึงที่บ้านมึงก็คงไม่ต่างจากแม่มึงหรอก
1: แต่หนูเป็นน้องพี่นะ
0: กูไม่เคยมีน้อง
2: เฮ้ยจะทำอะไรวะ
0: อย่าเสือกหรอวะ
2: พี่พีเป็นน้องไงนะเว้ยแกไม่ควรจะทำกับน้องแบบนี้กลับมาเหนือพี่พีไอคนที่มันทำเรื่องว่าบ้าแบบนี้ได้มันไม่ใช่คนในครอบครัวของเราหรอก
3: ฟ้า

พี่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้เวลาหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอพ่อกลับมาแล้วเราค่อยปรึกษากันพี่พีไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกนะมาอยู่กันเป็นครอบครัวมีอะไรก็ปรึกษากันเข้าใจเปล่า

0: พี่ๆเป็นยังไงบ้าง
1: เท่าที่เห็นเนี่ยเขาดูเข้มแข็งกว่าเดิมเยอะเลยนะคะพี่ช้างต้องใจเย็นๆอย่าโมแต่ใช้กำลังแบบนี้สิ
0: ก็ถ้าใครมาทำแบบนั้นกับน้องพี่พี่ทนไม่ได้หรอก
1: ฟ้ารู้จำไม่ได้หรอตอนสมัยฟ้ากับคุณเบนน่ะ
0: เจอเรื่องแบบนี้มาพูดเล่นอยู่นะ
1: เพราะตอนนั้นเราผ่านกันมาแล้วไงแล้วเราก็เลือกวิธีผิดๆเพราะว่าเราไม่มีใครเราอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันเป็นครอบครัวนะพี่ชาย
0: พี่รู้แต่ยังไงพี่ก็ต้องปกป้องและดูแลน้องสาวของพี่อยู่ดีไม่ว่าใครถ้ามาทำแบบนี้กับน้องพี่พี่ก็ต้องจัดการ
2: ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครอยู่ฟังกูสักคนแม่ก็ทิ้งไปทำเรื่องไม่เป็นเรื่องพ่อก็ชิงตายตามไปแล้วมึงเป็นใครจะมาฟังกูอ่ะ

นอนแบบนี้

0: พี่ไม่สบายอ่ะกินข้าวกินยาน่าจะได้หาย
1: ฉันถามว่าทำอะไรไม่ได้ยินเลยไง
0: ดูแลพี่ไงพี่ไม่สบายหนูเป็นน้องก็ต้องดูแลพี่สิ
1: ไม่สบายแค่นี้นอนพักแป๊บเดียวดูก็หายจะไปไหนก็ไปตื่นมาให้ฉันเห็นอีกแล้วกัน

0: พอดีว่าพี่ชายมีเรื่องให้คิดหน่อยอะค่ะแม่พี่ชาย
1: มีอะไรเหรอ
0: แม่เป็นห่วงพี่ชายนะเห็นพี่ชายยืนเครียดตั้งนาน2

0: พี่ชัย
1: กูเองมึงคิดว่ามึงเป็นหนี้กูแล้วมึงจะหนีกูพ้นอ่ะ
0: ผมไม่ได้จะหนีพี่ก็เห็นว่าผมไม่สบายอ่ะผมเลยหาเงินมาคืนพี่ไม่ได้

เงินไม่ได้อะถ้าวันนี้มึงหาเงินมาคืนกูไม่ได้มึงตายมีของดีอยู่แบบนี้เอง

่วยน้องนะอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเรา

0: ึงปล่อยน้องกูด้วย
1: อะพี่น้องมึงเหรอไม่เห็นจะเคยบอกกูเลยว่ามึงมีน้องหน้าตาน่ารักขนาดนี้ทำไมมึงจะห้ามอะไรกูได้ฮะ
0: ปล่อยน้องกู
1: เอาตัวมันไป

0: เดี๋ยวพี่จะไปรับพีพีที่บ้านเราจะไปบ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งแม่พูดถูกยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกัน
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะโดดงานเพื่อครอบครัว

0: โหลพี่เมื่อกี้หลับอยู่เหรอทำไมรับสายช้า
1: พี่โดนจับตัวไป
0: นั่นใครอ่ะ
1: พี่ชายของพี
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
2: เดี๋ยวค่อยคุยตอนนี้
1: ตามไปช่วยพีก่อนตามไปที่

0: ใกล้ก็ยิ่งชอบสงสัยจะขายได้ราคาดี
1: ลิฟต์มากนะเนี่ย
0: มึงไม่ต้องห่วงนะน้องมึงเนี่ยมึงจะขายได้ราคาอย่างงามเลยส่วนมึงเนี่ยมึงจะแยกชิ้นส่วนขายให้หมดเลยรับรองวันนี้ที่มึงมีเนี่ยหมดแน่ตามละ
2: Hey!

0: ขอบคุณมากนะครับตำรวจจัดการเรื่องที่นั่นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงนายก็ต้องให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักกับฉันก่อนนะ
1: ยิ้มทำไมอ่ะเกิดเรื่องขนาดนี้ไม่กลัวบ้างหรอ
2: กลัวสิกลัวมากๆด้วยแต่หนูดีใจมากกว่าหนูดีใจที่พี่ไปช่วยหนูทั้งพี่ไทยพี่เอกพี่ฟ้าหนูดีใจที่หนูไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วแล้วก็เลิกเล่นได้แล้วนะพนันออนไลน์เล่นไปก็มีแต่หนี้ตัวอย่างก็มีให้เห็นรอบข้าง
0: ไม่ต้องห่วงนะนายเป็นลูกนาวิยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกัน

0: โทรหาเราเลยนะไม่คิดถึงเราบ้างหรอ
1: ก็เห็นทำงานอยู่เลยไม่อยากกวน
0: กวนอะไรสำหรับพีพีอ่ะเรามีเวลาให้เสมอ
1: คนสำคัญอีกคนของเราเอง
0: คนสำคัญใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะพี่พี
1: กลับมาเดี๋ยวก็รู้เองแหละแค่นี้นะ
2: เดี๋ยวพี่พีอย่าเพิ่งมา
3: แค่เขาแบบเนี้ยจะไม่เป็นไรหรอ
1: ไม่รู้แต่โดนสะบังพอดีพีพีมีพี่ชายคนใหม่แบบนี้เนี่ยไม่กลัวเป็นพี่ชายตกกระป๋องหรอคะ
4: ไม่ตกกระป๋องหรอกยังไงพี่ก็มีฟ้าให้คอยเป็นห่วงตลอดอยู่แล้วดีซะอีกครอบครัวเราจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็อบอุ่นขึ้น

0: ีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดตอนแรกหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวนะคะแม่จ๋าแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ใช้ครีมอย่างเดียวตอนนี้อายุแบบพวกเรามันไม่พอแล้วเนาะมันจะต้องเซรั่มคู่กับครีมไปด้วยและโดยเฉพาะเซรั่มสาหร่ายสีแดงในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีใช่ไหมดร.แบงค์
2: ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าอย่างที่บอกว่าคนที่มีปัญหาริ้วรอยหนักๆคนที่อายุเยอะๆเนี่ยใช้ครีมอย่างเดียวมันดีแม่จ๋าแต่มันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแม่อยากจะหน้าเด็กอยากจะหน้าเด้งไม่อยากมีริ้วรอยแม่จะต้องใช้เซรั่มที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงจากฝรั่งเศสตัวนี้ฮะดร.วีเป็นสินค้าของเครือโรงพยาบาลวิภาวดีอย่างที่แบงค์บอกเคยเล่าให้ฟังว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปแม่ผิวเนี่ยจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งริ้วรอยเริ่มมาซึ่งสาหร่ายตัวนี้เนี่ยเขาซึมลึกและซึมเร็วแม่ผิวจะอิ่มจะฟูทันทีที่เราทาก่อนทาครีมแต่ถ้าคนที่อายุ50ปีแม่คนอายุ50ปีเนี่ยเป็นแบบนี้คือริ้วรอยล่องลึกจะเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วด้วยอนุภาพและเทคโนโลยีของเขาที่ต้องบอกเลยว่าโมเลกุลเล็กมากพอโมเลกุลเล็กแม่เขาจะซึมลึกซึมเร็วใต้ผิวหนังทำให้ริ้วรอยที่มันลึกเนี่ยแม่มันจะค่อยๆตื้นขึ้นผิวจะเรียบผิวจะดีขึ้นแต่คนอายุ60 70ปีอันนี้คือหนักเลยแม่เพราะอะไรล่ะผิวเหี่ยวผิวย่อนผิวยานผิวคล้อยแม่อันนี้คือแบบเนี้ย
1: ทุ
2: กคนอายุ70ป
1: ีจะเป็นแบบนี้
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีแล้วก็สาหร่ายสีแดงตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเดียวที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยคนอายุ6 70ปีโดยตรง
1: แล้ววันนี้เดียดีใจมากนะเพราะว่าตัวนี้นะคุณผู้ชม
2: ของ
1: ขาดแล้วไม่มีขายไปเกือบเดือนแต่วันนี้มาแล้วฉะนั้นขอโปรเลยค่ะ
2: คือที่ขายดีที่สุดแม่จ๋าแบงค์ต้องบอกแบบนี้ว่าเซรั่มโดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยขวดนึง30มิลลิลิตรขวดนึง5-600บาทละแม่แต่ดร.วีแม่จ๋าแม่ลองดูนะใหญ่เป็น2เท่าถ้าแม่ไม่เชื่อนะแม่ไปดูได้เลยเซรั่มโดยทั่วไปจะแค่นี้และที่สำคัญแม่จ๋าคือขวดใหญ่แบบนี้เนี่ยที่ขายในโรงพยาบาลเนี่ย990บาท
1: นี่ราคา
2: ขวดใหญ่แบบนี้นะ990บาทแม่แต่วันนี้ให้โปรดีกว่าไหนๆก็มาแล้วของขาดไปนานแม่เป็นเดือนที่ไม่ได้ขายแม่อ่ะแบงค์บอกเลยแม่ขอโปรเลยได้ไหม
1: เอามาเลยโปรเลย
2: คุณผู้ชมจ๋าวันนี้นะแบงค์บอกเลยว่าราคาเต็ม1ขวดเนี่ย990บาทแต่วันนี้ให้โปรพิเศษแบบนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 5,000 ลดทันทีแม่ 4,000 เหลือแค่ 1,099 บาทจ้า
1: อุ้ยลดเยอะมาก
2: คือคุ้มมากแม่แบงค์เฉลี่ยแบบนี้นะขวดนึง990เหลือ200อ่ะ
1: หูซื้อโรงพยาบาลเราได้ราคาแบบน
2: ี้ไม่ได้คือถ้าไปที่โรงพยาบาลแม่จ๋า990บาทได้ขวดเดียว
1: ก็ไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ได้เลย
2: ไม่ได้คือถ้าโรงพยาบาลได้ขวดเดียวจ่ายราคาเนี้ยแต่ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยจ่ายเท่ากันได้5ขวดเลยจ้ะ1252แม่จ๋าไม่งั้นของจะขาดเป็นเดือนหรอพี่เดีย
1: อ่ะจริงนี่คือถามดร.แบงค์นานมากว่าทำไมหายไปทำไมไม่มาของขายดีเขาบอกว่าก็ของมันหมดจริงๆจะให้ทำยังไง
2: พี่เดียขวดใหญ่แบบนี้เนี่ยบางคนใช้2เดือนยังไม่หมดน
1: ะ
2: เพราะขวดเนี่ยใหญ่จริงๆแม่เป็นไซส์บิ๊กเบิ้มไซส์ใหญ่มากเพราะฉะนั้น5ขวดที่ได้ในวันนี้ถ้าเทียบกับโดยทั่วไปเหมือนได้เซรั่ม10ขวดพี่เดียเพราะฉะนั้นเหมือนได้เซรั่ม10ขวดในราคาแค่1,099บาทนะพ
1: ี่เดีย1252กดมาหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะรีบๆหน่อย
2: แล้วแม่มั่นใจได้เลยสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกเลยแม่และที่สำคัญอย่างที่แบงค์บอกสาหร่ายสีแดงตัวนี้เข้มข้นมากจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งสาหร่ายสีแดงนะแม่ไฮยาเซรามายแล้วก็คอลลาเจนถ้าเติมไปที่ผิวหน้าเนี่ยแม่จ๋าผิวหน้าของเราเนี่ยจะดูกระชับเต่งตึงเหมาะมากคนไหนที่อายุ 6-70 ปีขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องใช้แต
1: ่
2: เมืองไทยเนี่ยฝ้าเป็นฝ้าทุกคนเลย 80% เพราะฉะนั้นแล้ววิตามินซีในแอซินามายทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสเนี่ยเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะคืออายุ70ปีแล้วมีทั้งฝ้ามีทั้งกะผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานมากพี่เดียอยากให้ลองทา
1: แล้
2: วจะชอบมากคือทาก่อนที่จะใช้ครีมแม่จ๋าแม่ลงเซรั่มก่อนพอลงเซรั่มปั๊บแม่ทาครีมรับรองสวย
1: อุ้ยอุ้ย
2: มันซึมเลย
1: ใช่
2: ซึมลึกและซึมเร็วมาก
1: คือนี่คือแบบ
2: ใช่
1: คือ
2: แม่จ๋าล่องลึกต่างๆเนี่ยมันจะฟูขึ้นนะเพราะว่าโมเลกุลของเขาเล็กมากพอโมเลกุลเล็กแม่เขาจะซึมไปที่ร่องลึกได้ทุกส่วนเลย
1: อุ้ยแล้วดูแบบผิวโกลว์แบบมีความชุ่มชื้นแบบเนี้ยแม่คือชัดมากนะนี่คือทาไปแล้วซึมหายไปเลยตอนนี้นะคะ
2: 60สายแล้วโอ๊ย60สายที่จะโทรแล้วได้นะแม่1252แม่โทรเข้ามาก่อนนะอยากให้ได้แบงค์ขอย้ำโปรอีกทีแม่จ๋า ขวดใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มแบบนี้นะแม่1ขวดเนี่ยเท่ากับ2ขวดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3ได้5ขวดเหมือนได้10ขวดเลยในราคาแค่ 1,099 บาทแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องจ่ายราคาเต็ม 5,000 นะ
1: รอ
2: ใช่แล้วเนี่ยวันนี้จะส่งฟรีแม่จ๋าขอให้แม่เนี่ยโทรมาละกัน1252นะเพราะว่าขวดใหญ่แบบนี้แม่ใช้ 2-3 เดือนได้เลยนะอยากให้ดูผู้ใช้จริงแล้วแม่จะตะลึง
1: เอาก่อนที่เขาจะได้ใช้ก่อนเนี่ยปัญหาเขาชัดมากนะคุณผู้ชมค่ะแล้วโดยเฉพาะนี่ใต้ตาเห็นไหมมาชัดเป็นถุงเลยตรงนี้ร่องน้ำหมากแล้วโดยเฉพาะนี่ที่ดร.แบงค์บอกนะคะว่าแดดเมืองไทยนำไปสู่

0: อยฝ้าแบบนี้เลย
1: ใช่ถูกต้องคือเค้กของคุณแม่คนนี้อายุ70ปีแล้วเนา
0: ะ
1: ทั้งผิวเหี่ยวผิวย่นผิวยานแม่จ๋าแล้วเราเนี่ยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบใต้ผิวหนังแม่อ
0: ัน
1: นี้คือแม่ดูไปพร้อมกันเลยน
0: ะ
1: ของจริงที่แม่เห็นกับผิวที่อยู่ใต้ผิวหนังแม่แม่ลองดูนะเนี่ยเขาใช้เครื่องสแกนใต้ผิวหนังเลยว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าใต้ตานะแม่แล้วก็อันเนี้ยคือจะสวยแบบนี้เลยอันนี้คือตาเนื้อที่เราเห็นว่าสวยขึ้นแบบนี
0: ้ดูดิ
1: ฝ้าดูจางลงไปเยอะมาก
0: แต่ที่สำคัญแม่มากนะ
1: ที่เดียจำได้ไหมใต้ตาที่มันลึกที่มันเป็นหลุมลงไปเนี่ยแม
0: ่
1: ผิวเขาเติมเต็มขึ้นมาผ
0: ิ
1: วเขาตื้นขึ้นมาริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันตื้นขึ้นโดยเฉพาะร่องลึกที่มันบุ๋มลงไปที่มันลึกลงไปแม
0: ่
1: มันตื้นขึ้นมาเยอะมากไม่ใช่แค่ตาเนื้อนะแม่จ๋าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สแกนใต้ผิวหนังให้เห็นชัดๆเลยว่ามันดีขึ้นอย่างคุณแม่คนนี้คือฝ้าเยอะมาก
0: นี่ๆเขากระจายอยู่ทั่วหนกแก้มเลยนะ
1: ถูกต้องคือครีมเซรั่มตัวนี้เนี่ยเด่นในเรื่องของริ้วรอยก็จริงแม่แต่คนที่เป็นฝ้าก็ช่วยให้ฝ้าเนี่ยจางลงไปได้
0: ตรงนี้เป็นปื้ดใหญ่ๆนะคะ
1: แต่คนที่มีริ้วรอยหรืออายุเยอะยังไงก็ต้องใช้เซรั่มตัวนี้นะ
0: ใช่แล้วพอใช้แล้วโอ้โห
1: นี่เดียว
0: ดูดิ
1: หน้าเต็ม
0: มันเต็มขึ้นมาแล้วมันมีความแบบอวบอิ่มม
1: ัน
0: แบบน้ำดูมีน้ำในผิวอ่ะ
1: คือริ้วเล็กๆเนี่ยมันดูจางลงไปแน่นอนแต่ล่องลึกที่เป็นพวกล่องแก้มล่องน้ำหมากตีนกาที่เป็นล่องลึกใต้ตาคือดูอิ่มขึ้นเยอะเลย
0: ตรงนี้อิ่มขึ้นเยอะมากนะ
1: ผิวฟูมากผิวเรียบผิวเน
0: ียนคุณผู้ชมดูแก้มดิอยากมีแก้มแบบนี้เลยอ่ะ
1: คือคนนี้อายุจะ60แล้วนะแม่แม่รู้สึกว่าภูมิใจกับดร.วีที่ทำให้สาวอายุจะ60ปีได้สวยขนาดนี
0: ้โอ้โห
1: แม่จ๋า
0: 50ใช้สุดท้ายแล้วนะคะเอาอีกแล้วดร.เดี๋ยวได้หมดกลางรายการ
1: เดี๋ยวได้หมดอีกละเอาไม่เป็นไรแม่ต้องรีบโทรมาตอนนี้เลยเพราะว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยขายดีจริงๆแล้วไม่มีของขายเนี่ยไปเดือนกว่าเพราะฉะนั้นแม่จ๋าวันนี้นะซื้อ2แถม35กระปุกวันนี้เนี่ยราคาแค่ 1,099 บาทลดไป 4,000 พี่เดีย
0: นี่ปกติเห็นไหมคุณผู้ชมชัดเจนว่าข้างกล่องเขียนเลยนะคะ990ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะคะราคาในรายการ
1: และที่สำคัญแม่จ๋าเป็นเซรั่มเกรดโรงพยาบาลสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งสาหร่ายตัวนี้เนี่ยเขาเด่นที่สุดในเรื่องของการจัดการริ้วรอยล่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่ฟังอยู่นะแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยเอาเป็นว่าคนที่มีปัญหาผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อย1252เอาไปเลย5กระปุกหรือใครก็ตามที่ว่าไม่อยากจะแก่อยากจะคงหน้าให้มันสวยให้มันสาวให้มันคงวัยแบบนี้แม่1252วันนี้ก็ได้ไป5กระปุกเหมือนกัน5ขวดใหญ่ๆแบบนี้แล้วแม่ลองดูนะแบงค์ขอเทียบความคุ้มค่านะแม่จ๋าแม่มันจุใจมากคือเขาให้ไซส์ใหญ่จัมโบ้ใหญ่เป็น2เท่าเพราะฉะนั้น5ขวดที่แม่ได้วันนี้เหมือนก็ได้10ขวดเลยถ้าไปซื้อที่อื่นหรือเขาเรียกว่าอะไรอะแบบช่องทางอื่นนะแม่ขวดมันเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นแม่ขวดหนึ่ง990บาทเหลือ200
0: 200นิดๆเท่านั้นเอง
1: 200นิดเดียว
0: แล้วแม่เอาไปนะไม่ต้องประหยัดทาเฉพาะจุดนะ
1: แม่ทาให้ฉ่ำเลย
0: ขวดใหญ่ขนาดนี้นะหยดหยด
1: ถูกต้อง
0: คอต้องทาคออย่างเงี้ยแม่มันจะคุ้มมาก
1: ก่อนลงครีมแม่จ๋าลงเซรั่มให้หน้าไม่เหี่ยวไม่แก่ก่อนแล้วแม่ทาครีมได้อย่างมีความสุขเลยทีนี้เนี่ยพอแม่ใช้ครีมคู่กับเซรั่มเนี่ยจะเห็นผลคูณ2เห็นผลเร็วขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยพี่เดียอยากให้ดูอ่ะ
0: เนี่ยคือชัดเจนมากจริงๆคือถ้าแม่ๆนะประมาณ60-70บาทบางคนคือชัดกว่านี้อีกนะแต่ว่าเนี่ยมีปัญหาให้ดูเลยว่าใต้ตาร่องลึก
1: เป็นร่องลึกมาก
0: ร่องน้ำหมากก็ลึกแล้วโดยเฉพาะอันเนี้ยเขาฝ้าชัดเป็นฝ้าเดียวเลยนะ
1: เป็นฝ้าแดดมา30กว่าปีแม่จ๋าแล้วเป็นแบบนี้คนไทยเป็นแบบนี้เยอะมากคือคนอายุ 6-70 ปีเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละค
0: ือ
1: เป็นร่องเป็นหลุมเป็นลึกลงไปเพราะฉะนั้นแล้วด้วยอนุภาคโมเลกุลของเซรั่มตัวนี้
0: 1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะนี่ดูแม่คนนี้นะคุณผู้ชม1นาทีเอาให้ทันนะโปรนี้
1: เอาให้ทันแม่จ๋าเอาให้ทันนะ
0: 1252กดมาแล้วดูแม่โอ้โห
1: สวยเลยสวยเลย
0: ดู
1: เหมือนคนอายุ70ลดอายุเหลือ50ปีอ่ะ
0: จริงแล้วตัวฝ้านี่จางไปเลยอ่ะ
1: ฝ้าจางและที่สำคัญคือผิวเรียบผิวเนีย
0: น
1: แล้วก็รูขุมขนเนี่ยดูเรียบมากแม่ลองดูล่องลึกสิใต้ตาดีขึ้นเยอะมากพี่เดียดูใต้ตาอีกทีนึงว่าแบบโอ้ใต้ตาเนี่ยคือดูอิ่มขึ้นเยอะเลย
0: ใช่แล้วคือร่องแก้มตรงเนี้ยก็คือหายไปดูตื้นขึ้นตอนนี้25เซนแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาอีกแล้วนี่กลัวหมดมากเลยอ่ะเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วนะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันละขอต่อเวลาอีก10นาทีท
0: ุ
1: กคนนะแม่ตอนนี้โทรยังไงก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าสายไม่สายระเบิดไปแล้วเอาเป็นว่าอีก10นาทีนี้แม่จ๋าแบงค์ขอให้นะเซรั่มฝรั่งเศสเกรดโรงพยาบาลเอาไปเลย5ขวด 1,099 บาทไม่ต้องจ่าย 5,000 แม่ลด 4,000 เหลือแค่ 1,099 บาทแม่โทรมาก่อน1252จ้ะขอให้ได้ทุกคนเลยนะ
0: นี่ส่งให้ได้เลยเพราะฉันรีบโทรต่อดร.วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ1252
1: 1252จ้า1252

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้น

0: าสวยยศ
1: ไอ้เองพ่อจะให้เข้าไปทำงานโรงงานกรุงเทพไปด้วยกันไหม
0: โอ้ยไปไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยแม่ทำนาว่ะโอ้ยขอบใจที่ชวนนะเอง
1: ตามใจเอง
2: รอดจากวันนี้นะมีหนังขายยามิตรเพชรลาด้วยไปดูด้วยกันไหมจ๊ะ
0: ทำไมข้าต้องไปกับเองไว้ไอ้ป๋อง
2: ก็ข้ากลัวไม่มีคนชวนเองไงกูว่าเองจะเหงา
0: ถึงไม่มีคนชวนข้าก็ไปดูข้าคนเดียวได้เว้ยแถวนี้มีใครไม่รู้จักอีลอนบ้างวะลองใครมาแยมดูสิข้าจะแผ่นกระบาลให้เองก็เหมือนแกไอ้ป๋องอย่ามาคิดทุเรศกับข้านะเมียตบให้
2: ข้าก็แกล้งชวนแบบนั้นแหละโถสวยก็ไม่สวยดำก็ดำไม่รู้ชาตินี้มีผัวหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เฮ้ยไอ้ป๋องไอ้ป๋อง
2: เฮ้ย
0: ถึงข้าจะดำข้าจะไม่สวยแต่ข้าก็ไม่เคยแบมือขอใครกินหรอกเว้ยไม่เหมือนเองหน้าก็แย่เรียนก็ไม่จบยิ่งขี้เกียจสัญญาอย่างเองข้าว่าชาตินี้เองหาเมียไม่ได้หรอกเว้ย
3: ปากเสีย
0: มา
3: ดำอีรอด
0: ไปเฮ้ย
3: มา
0: ข้างไ
3: หมมึงไป
0: ไปข้างไหมไอ้ป๋อง
4: เอาละครับก็อย่าลืมอย่าพลาดกันทีเดียวนะครับชมหนังไทยกันนะครับวันนี้มิตรชัยบัญชาเพชรราชาวราชปะทะบทบาทกันอย่างถึงพริกถึงขิงกันทีเดียวนะครับกับอีกเรื่องนึงครับอ้อมอกตะวันโอ้โหวันนี้นะครับนำเสนอกันสองเรื่องสองรสชาตินะครับรับรองว่าทุกท่านจะต้องน้ำตาหยดลงพื้นกันอย่าง
5: อตุกอติสติง
4: ต่างอย่าลืมนะครับแวะมาชมกันได้นะครับเสร็จงานแล้วแวะมา
6: บุญรอดเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหายไปตั้งนานเลยนะ
7: ฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพิ่งเกี่ยวข้าวกันเสร็จปะ
8: น่าเสียดายเธอน่าจะได้เรียนต่อความจริงเธอเรียนเก่งกว่าพวกเราอีก
6: ใช่นี่เธอรู้ไหมครูอรพินน่ะถามถึงลูกศิษย์คนโปรดอย่างเธอออกบ่อยนะ
7: คนเรามันมีโอกาสไม่เท่ากันหรอก
6: แหมเธอก็ทำเป็นน้อยใจไปได้งั้นเราไปก่อนนะจ้ะ
9: กลับมาเร็วจริงๆเลยโอ๊ยสบายใจเราคุณชายกลับแล้วว่าจะนอนหาอะไรกินเย็นๆซะหน่อยเออว่าไงจ๊ะมาเรียมดำนะครับไม่อยากมาเรียมดำเนี่ยอยู่บ้านทั้งวันนะทำสวนทำไร่ทำนาโอ๊ยกลับมาก็ต้องมาคอยเปิดประตูให้คุณผู้ชายเขาการจะกลับบ้าน

0: ตื่นมาเชีย
1: ก็แม่สิพี่ให้พี่ล้ำไปทำงานที่กรุงเทพอ่ะ
2: พี่ล้ำเมื่อไรจะเสร็จทีเจ๊เขารอนานแล้วนะ
3: ฉันไม่อยากไปกรุงเทพอ่ะแม่ อย่าให้ฉันไปเลยนะ
2: มึงเป็นอะไรของมึงฮะจะร้องไห้หาพระแสงอะไรฮะไปกรุงเทพอ่ะไปทำงานนะจะได้มีเงินมีทองจะได้ส่งเสียเลี้ยงดูน้องเลี้ยงดูกูบ้างมึงจะปล่อยให้กูอดตายหรือไง
3: แต่ฉันไม่อยากไปจริงๆอ่ะแม่
2: เบื่อแล้วค่ะ
3: แต่ฉันจะอยู่ช่วยแม่ทำนายนะ
2: เอ้ย
4: มึงไม่ต้องช่วยเลยไม่ต้องมาสามอยไปเลยมึงไอ้เจ๊เขารอมึงนานแล้วนะเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นฉันไปเลยนะแม่บุญหลายนะ
2: เดี๋ยว
5: อะไรอีกล่ะ
2: เจ๊ลืมอะไรหรือเปล่าในกระเป๋า
5: ไม่ลืมเลยนะเธอนี่เตรียมให้แล้ว
2: เออดีมากไปเถอะไปเถอะ
5: ไปแล้วนะ
2: จ้าเดี๋ยวจะช้า
5: ไปลูกล้ำอยู่กับป้านะลูกนะป้าจะดูแลอย่างดีนะไม่ต้องห่วงแม่นะจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่นะลูกนะดังร้องนะลูกนะไปไปขึ้นรถ
2: แบ
5: บออกรถเลย
2: พี่ล้ำพี่ล้ำอีราดมึงก็เหมือนกันน่ะกูไปเอาเงินเท่าแก่เข้ามาแล้วอีก2 วันมึงเตรียมตัวทำงานใช้หนี้ได้เลย
3: แม่

0: อีลอดเมื่อไหร่มึงจะลงมาสักทีฮะพี่ลีพี่ลายอยู่นั่นแหละกูนะต้องแก่ไว้ประเดี๋ยวก็สายกันพอดีอีลอดโอ้ยกว่าจะย่องลงมามึงนะมึงอะไรของมันเนี
1: ่
0: ย
1: แม่ฉัน
2: มึงกำลังจะบอกว่ามึงไม่อยากไปงั้นสิ
0: ถึงมึงไม่อยากไปแต่มึงก็ต้องไปกูนะให้มึงไปดีไม่ได้ให้ไปตกนรกนะเว้ย
1: แต่ฉันไม่อยากไปอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวอีนี่นี่มันวอนหาเรื่องแล้วนะกูให้มึงไปสบายนะไอ้ตอไปลากตัวมันลงมาเลยจะไปดีๆหรือจะโดนตีฮะ
1: ฉันไม่ไปนะแม่ฉันไม่อยู่บ้านฉันไม่ไป
2: จะกอดทำไมมันดังอยู่ตรงนี้อยู่บ้านไปทำไมแรงก็แรงฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องออกไปทำงานช่วยหาเงินให้กูได้ใช้บ้างสิ
0: พี่ต่อก็ไปเองสิไม่ไปใช่ไหมฮะกูให้มึงไปสบายมึงไม่รักนี้ไม่ไปใช่ไหมอีบ้า
3: มาอยู่ด้วยกันนะที่นี่จะได้ช่วยฉันทำงานอีกไม่กี่ปีจะได้ปลดหนี้ปลดสินให้แม่กันไง
4: โอ้ขอบใจจ้ะเจ๊แหมใจดีจังเจ๊ด่าว่ามันได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจฉันเลย
3: โอ้ยฉันจะไปดุไปด่าไปว่าอะไรมันฉันน่ะตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูมันเหมือนลูกเหมือนหลานเลยนะ
4: โอ้ยตายเป็นบุญของอีลอดมันนะเองนี่โชคดีจริงๆเลยว่าแต่ฉันอยากจะขอเงินเพิ่มอีกนิดได้ไหมเจ
3: ๊คราวที่แล้วหมดแล้วเหรออ
4: ุ้ยหมดนานแล้วล่ะเจ๊ฉันน่ะเอาไปลงนาหมดไหนจะค่ายาค่าปุ๋ยแล้วน้องๆนางรอดมันน่ะก็กำลังเรียนวัยกำลังกินกำลังนอนใช้เงินทั้งนั้นแหละเจ๊ขอความเมตตาเถอะนะนะนะ
3: เฮียนะเอากระเป๋าตังค์ไว้ทีสิ
5: อ
3: ื
5: ม
4: เจ๊ใจดีจัง

0: ราล่ะ
1: อุ้ยเอาสิเจ๊ดีกว่าไม่ได้อ่ะแล้ววันหลังจะมาขอเพิ่มแล้วกันนะเจ๊นะ
2: แม่งั้นเรากลับกันเถอะรบกวนเจ๊เข้ามานานแล้ว
3: แม
1: ่แม่อะไรเฮ้ยเองนี่ทำเป็นเด็กไม่ได้โตวันนี้แล้วนะตั้งใจทำงานว่างแล้วข้ามาเยี่ยม
2: ไปแม
1: ่อือไปไปแล้วเจ๊
4: จ้าจ้า
5: ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันดูแลมันเองไม่ต้องห่วงหรอก
1: เชื่อ

หรือนอนที่นี่แหละหรืออยากจะซุกหัวตรงไหนหรือก็ซุกไปนะแล้วถ้าอยู่ด้วยกันที่นี่นะหรืออย่าหัดเป็นคนมือไวใจเร็วขโมยของล่ะเพราะถ้าอ้วนจับได้นะอ้วนจะเขี่ยนลื้อให้หลังขาดเลยจำเอาไว้ไปเข้าไป

0: original. Samurai Miller let. Like the soy. Original. Samurai Miller. Number one brand Thailand. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
2: เนสกาแฟ Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
6: ช้
5: าหร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: หัวหน้าไปโดนอะไรมาครับ
9: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
7: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
13: ่บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวๆๆว้าว
14: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
15: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
16: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
17: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
18: แท่งศักดิ์สิทธิ์เผยถึงมวลความสุขที่ได้รับจากการแสดงนักตบวัดโคกปังที่แฟนๆจะได้รับชมกันตอนแรก10กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงค่ะ
19: พอเรื่องนี้เป็นละครหนึ่งในเรื่องที่เล่นแล้วสนุกมีความสุขที่สุดเพราะว่าได้เล่นกับเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่เกี่ยวกับกีฬาย
4: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
11: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโซยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
6: กิมมี่มอร์

0: หาพวกมันให้เจอ
1: ที่ผ่านมากูโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย

0: งทุกอย่างไปจากกูกูอยากข้ามให้มันจบๆไป
1: สำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากข้ามเลย
2: แดงใบเล่คืนนี้ตอนจบเวลา20:30
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
4: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
4: โทรออก
5: อีก2วัน
6: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
7: เมื่อทายาทของ2ตระกูลคู่แขนต้องมาอยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกัน
8: ต้องมาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
9: นี่ยังโกรธอยู่อีกเหรอ
10: เกลียดบนชายตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
9: เรา2คนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: กลับบ้าน
12: AAS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599 บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
13: ้สิ่งที่เป็นฉันจะ
14: Systema X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema มีโปรไบโอติก40 ล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
15: เฮียนะเอากระเป๋าตังค์วะทีสิ
16: เจ๊ใจดีจัง

0: ไม่เอาล่ะ
1: อุ้ยเอาสิเจ๊ดีกว่าไม่ได้อ่ะแล้ววันหลังจะมาขอเพิ่มแล้วกันนะเจ๊นะ
2: แม่งั้นเรากลับกันเถอะรบกวนเจ๊เข้ามานานแล้ว
3: แม
1: ่แม่อะไรเฮ้ยเอ็งนี่ทำเป็นเด็กไม่ได้โตวันนี้แล้วนะตั้งใจทำงานว่างแล้วข้ามาเยี่ยม
2: ไปแม
1: ่อืมไปไปแล้วเจ๊
0: จ้าจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันดูแลมันเองไม่ต้องห่วงหรอก
1: เชื่อ

อนที่นี่แหละหรืออยากจะซุกหัวตรงไหนหรือก็ซุกไปนะพ่อแล้วถ้าอยู่ด้วยกันที่นี่นะหรืออย่าหัดเป็นคนมือไวใจเร็วขโมยของล่ะเพราะถ้าอ้วนจับได้นะอ้วนจะเขี่ยนลื้อให้หลังขาดเลยจำเอาไว้ไปเข้าไป

0: เร็ว
1: ๆโอ้โห
0: ถึงแล้ว
1: เอาม
0: าเข้ามามาสิ
2: เจนี่ฉันไม
0: ่มนต์ล้ำเราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอแกอยากจะหาเงินสร้างบ้านให้แม่แกไม่ใช่หรือไงฮะและอีกงานที่ร้านอาหารน่ะกี่ปีแกถึงจะสร้างได้ก็มีแต่ขายตัวนี่แหละที่มันจะทำให้ฝันของแกน่ะเป็นจริง
2: ฉันเปลี่ยนใจแล้วว่าเจ
0: ๊นี่แกจะมาทำให้ฉันเสียหน้าไม่ได้นะฉันอุตส่าห์นัดเสียให้แล้วเงินเขาหนาด้วยแล้วถ้าแกปฏิบัติเขาดีๆเนี่ยเขาอาจจะให้เงินแกใช้มากมายหรือว่าถ้าเขาติดใจแกขึ้นมาแล้วก็เขาอาจจะเลี้ยงแกเป็นเมียน้อยเมื่อนั้นแหละแกจะมีเงินทองใช้แบบไม่ขาดมือพ่อแม่พี่น้องของแกก็จะมั่งมีสีสุขไปด้วยไปเร็วๆเข้ามาอย่างไปเดี๋ยวนี้เลยทำท่าได้ยังไงเอาเราไปสิสิ
3: เสียขามาแล้วค่ะ

0: หน่อยสิวะตรงเอ้ย
1: เอ้าไอ้เฮ้ยโอ้ยเออคนติดปากคนติดปาก
0: ตรงเอาเลยไอ้ต้องเอาดิ
1: ปากเลยแม
0: ่เอาดิ
2: แทนเสียนะวางตังกันให้เรียบร้อย
3: มา
2: ห้ามโกงนะโว้ย
3: ไวไวไวโอ้ยนางหลายวันนี้ถ้าจะรวยนะแกแล้วก็อย่าลืมค่าหวยฉันล่ะ
4: เฮ้ยมาพูดอะไรตอนนี้เราไปมา
2: ใคร
4: เข้
2: า
4: ไปมาคราวนี้เอาม
3: าเลยมันเลย
5: แม่อยู่กันทุกคนเลยเหรอเน
6: ี่
5: ย
6: ไม่โตเองได้มาเท่าไหร่วะ
0: ได้กับผีอะไรอะแม่เสียไปตั้งร้อยกว่าสวยจริงๆ
7: เอ๊ะเสียตั้งร้อยกว่าใช่ไหม
0: ฉันขอเงินไปต่อทุนเลยสิแม่
7: เฮ้ยจะบ้าเหรอเอ็งมาพูดอะไรกันตอนนี้พอดีข้ากับซวยกันพอดี
0: โถแม่ฉันขอเงินไปต่อทุนหน่อยเดี๋ยวฉันมาคืน
7: ไม่เอา
0: จะแม่นะ
7: ไม
0: ่โถ
2: ไม่ทั้งหลายให้มันไปเถอะว่าเสียเวลาเล่นไปให้มันไป
4: ตัวซวยจริงๆมาฆ่าบอสเลยดูมันดูหน้าปวดซะแล้ว
2: มีจักแ
4: ก้
2: มเลย
4: ไปเ
0: ก็บใจจ้ะแม
4: ่
8: ขี้เกียจสันหลังยาวอย่างนี้นะสิถึงได้เป็นขี้ข้าเขาอย่างนี้ทั้งปีอะ
9: ฉันขอโทษจ้ะเจ๊ไม่ได้ตั้งใจจ้ะฉันสัญญานะจ๊ะว่าต่อไปฉันจะไม่นอนตื่นสายอีกแล้วจ้ะ
8: หรือไม่ต้องมาทำน้ำตาคอเรียกร้องความสงสารจากอ้วเลยนะเพราะอ้วไม่มีให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วออกไปทำงานถ้าวันนี้งานลื้อไม่เสร็จลื้อไม่ได้กินข้าวเข้าใจไหมเร็วๆ
9: จ้ะ

เบาๆหน่อยสิวางอะไรอ่ะเดี๋ยวของมันแตกมาเสียหายนะทำไมว่าพูดกับลื้อมองหน้าเหรอฮะทำไมไม่พอใจอะไรไม่พอใจฉันเหรอฮะดีสิแกทนไม่ได้แกก็ออกไปเลยฉันจะได้ไปยึดที่หนาพ่อแกนะอย่ามามองหน้าไอ้คนนี้นี่ไปตายแล้วเสียหายหมดแล้วเก็บเลยนะทำไมเป็นเด็กซุ่มซ่ามนี่แกเก็บให้หมดเลยนะนี่แกไม่ต้องกินข้าวแล้วแกเก็บให้เรียบร้อยเลยนะนี่ไอ้อะไรก็ไม่รู้เช้านี้โอ้ยเห็นไหมเก็บเลยนะเก็บให้เรียบร้อยเก็บเดี๋ยวนี้ยังอีกให้มันเร็วหน่อยได้ไหม

อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: นี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
1: ่เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
0: ราคามันขึ้นสิ
1: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
0: เอาเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
1: ใช่
0: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
1: อุ้ยเนื้อผ้าม
0: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
1: ใครมีเนื้อ
0: ก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
1: ๆ200บาทใส่เต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดนี่แท้ไม่หมด
0: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
1: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
0: นี่เลย
1: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
0: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำแล้วน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
0: ถูก
1: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
0: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
1: ให้ดูคนยังใส่สบายไหม16นิ้ว
0: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
1: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี้ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
0: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
1: ให้ดู6ตัว
0: ได้หรอ
1: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3
0: 3
1: โอ้โห
0: นี่ไงนี่ ี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมัน

0: ออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
1: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
0: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
1: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะว
0: ัน
1: นี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
0: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหร
1: ือ
0: ว่าสีพาสเทลบ้าง
1: อ
0: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: สีใหม่จ้ะ
0: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมาก
0: อันนี้ยืดแล้ว
1: ไม่ย้วย
0: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
1: ๆ
0: ตัวนี้แม่44ถึง46ใส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่ตึงไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะ
0: อ
1: ันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี
0: ้
1: สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
0: สุดท้าย
1: นี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
0: ื้
1: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
0: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
1: เ
0: ฮ้ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
1: ่
0: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
1: ้
0: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ้นๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
1: ี้
0: 999อ่ะแม
1: ่ถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
1: ้
0: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขี้เกียจสันหลังยาวอย่างนี้นะสิถึงได้เป็นขี้ข้าเขาอย่างนี้ทั้งปีอ่ะ
1: ฉันขอโทษจ้ะเจ๊ไม่ได้ตั้งใจจ้ะฉันสัญญานะจ้ะว่าต่อไปฉันจะไม่นอนตื่นสายอีกแล้วจ้ะ
0: หรือไม่ต้องมาทำน้ำตาคอเรียกร้องความสงสารจากอ้วเลยนะเพราะอ้วไม่มีให้รีบรีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วออกไปทำงานถ้าวันนี้งานลื้อไม่เสร็จลื้อไม่ได้กินข้าวเข้าใจไหมเร็วๆ
1: จ้ะ

เบาๆหน่อยสิวางอะไรอ่ะเดี๋ยวของมันแตกมาเสียหายนะทำไมว่าพูดกับลื้อหรือมองหน้าเหรอฮะทำไมไม่พอใจอะไรไม่พอใจฉันเหรอฮะดีสิแกทนไม่ได้แกก็ออกไปเลยฉันจะได้ไปยึดที่หนาพ่อแกนะอย่ามามองหน้าไอ้คนนี้นี่นี่นะนี่ไปเลยไปตายแล้วเสียหายหมดแล้วเก็บเลยนะทำไมเป็นเด็กซุ่มซ่ามนี่นี่แกเก็บให้หมดเลยนะนี่เนี่ยนี่แกไม่ต้องกินข้าวแล้วแกเก็บให้เรียบร้อยเลยนะนี่ไอ้อะไรก็ไม่รู้เช้านี้เฮ้ยเห็นไหมเก็บเลยนะเก็บให้เรียบร้อยเก็บเดี๋ยวนี้ยังอีกให้มันเร็วหน่อยได้ไหม

0: นูต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ทุกวันมาช่วยเขาทำงานกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ปาเข้าไปสามสี่ทุ่มแล้วค่ะที่คิดว่าจะหาเวลาไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ก็เลยต้องเลิกคิดทำยังไงได้ล่ะคะในเมื่อหนูเกิดมาจนก็คงต้องทนทำไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้หนี้เขาได้หมดแต่หนูก็ไม่ท้อหรอกนะคะครูเวลาหนูเหนื่อยมากๆหนูก็คิดถึงคำพูดของครูค่ะหนูเป็นลูกมีหน้าที่ที่ต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นี่คะด้วยความเคารพอย่างสูงจากบุญรอด
1: เอ้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรอยู่จ๊ะ
2: จดหมายของบุญรอดนะคะ
3: บุญรอดอ๋อเด็กที่คุณพูดถึงอยู่บ่อย
2: ๆแกไปทำงานใช้หนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แกจะใช้หนี้หมดแม่ก็ไปเบิกเงินล่วงหน้าอยู่เรื่อยที่จริงแกเป็นเด็กเรียนดีมากนะคะเสียดายที่แกไม่ได้เรียนต่อ
3: ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอะไรไกลขนาดนั้นปากท้องสำคัญกว่าม
4: าแล้วค่ะอ้าวพี่จีนยังไม่เสร็จอีกเหรอคะยีทุกทีเลย พี่จีนเสร็จหรือยังเดี๋ยวก็สายอีกหรอก
5: เออเสร็จแล้วนะหยุดคอได้แล้วยีจีน
4: ไม่รู้จะแต่งตัวหล่อไปอวดใคร

0: ูว่าซื้ออย่าดิ้นสิวะเป็นเมียอ้วนแล้วอ้วนจะเลี้ยงดูหรือให้สุขสบายเลย
1: จะไม่ได้อยากสุขสบายจะไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยใครที่ปล่อยฉันนะเท่าแก่ใครมาเห็นเข้านะไป
0: เฮ้ยไม่มีใครอยู่ก็ไม่มีใครเห็นเมียอ้วนกว่าจะกลับมาก็อีก 2-3 วันมันเป็นของอ้วนนะ
1: เอาไป
0: บอกแล้วไงว่าอ้วนจะเลี้ยงดูเรื่อยเป็นเมียเดี๋ยวอ้วนจะขึ้นเงินเดือนให
1: ้ไม่ด้วยพี่ปล่อยไปได้นะโอเคฉันไหวนะคะจะทำอะไรฉันเลยนะ
0: ขอดีๆไม่ชอบชอบไปใช้กำลัง
1: ฉันไหวนะจ๊ะฉันไหวนะโอเค

0: $10.
1: $10. That's cheap, I think. Okay, I think that's good.
0: Bye.
2: See you.

0: จรจาที่กรุงปารีสเพื่อยุติสงครามเวียดนามระหว่างสหรัฐและเวียดนามใต้ฝ่ายหนึ่งกับเวียดนามเหนือและเวียดกงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นหลังจากมีการเจรจามาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ปรากฏว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงได้ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุมครั้งหลังสุดว่าสหรัฐต้องกำหนดเวลาถอนทหารออกจากเวียดนามใต้โดยเร็วที่สุดข้อเสนอดังกล่าวนี้ฝ่ายสหรัฐกับเวียดนามใต้ยังไม่ยอมรับ
1: เฮียจะดิ้นติ้งนักเลยนะมันเป็นของไอ้พี่นะเดี๋ยวว่าจะให้ตังค
2: ์ไปเดี๋ยวปล่อย
1: ต
2: ังค์จะไป
1: ทำไมไม่เคยไปได้เดี๋ยวละไอ้ยาจิ้มจ
2: ้อเฮียช่วยฉันด้วย
3: นี่ไหนล่ะคุณมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะมึงคิดจะย้ายหัวกูเหรอฮะ
1: นี่บุลล่ามันให้ท่าวะ
2: ไอ้เหี้ย
3: โอ้ยทำเมียนี่อยากจะมีผัวเสียแรงที่กูเอามาเลี้ยงโดคิดว่ามึงไม่อยากเป็นเหมือนอีบุญล้ำพี่สาวมึงมึงให้ท่าผัวกูเหรอ
2: เจ๊ฉันไม่ได้ให้ท่าเฮียฟังฉันตั้งหลายครั้งแล้วเจ๊ฉันฟังฉันนะ
1: ไอ้บุญล้ำมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะถ้าทุกครั้งหรือไม่ยั่วกูนะกูก็ไม่คิดจะทำหรอกเนื้อไม่สวย
2: ทำให้ดำ
1: เ
2: นี่ย
1: ใส่แล้วลงอย่างนี้ใครจะทำเป็นเนี่ยดูมันใส่ความอ้วนอีกแล้ว
2: เจ๊ฟ้าจะไม่เคยจริงๆนะเจ๊
3: นะรอดมึงล่ามนะใช่ไหม
2: ไม่ใช่นะเจ๊ฟังฉันก่อน

0: ครูเชื่อเธอบุญรอดถ้าหากว่าเธอกลับบ้านไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันกับครูที่นี่แหละเรื่องเงินทองอ่ะครูก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ได้เท่ากับเจ้านายเก่าเธอหรือเปล่านะ
1: ครูให้หนูเท่าไหร่ก็ได้ค่ะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างหนูหุงข้าวทำกับข้าวซักเสื้อซักผ้าได้หมดเลยนะคะครู
0: ไม่ได้มีอะไรมากหรอกบุญรอดงั้นบุญรอดช่วยครูดูแลยายจี๊ดก็แล้วกันนะถ้าหากว่าบุญรอดทำได้แค่นี้ครูก็สบายใจแล้วเรื่องงานบ้านเนี่ยมันก็แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง

0: ีจิตนั่นเราอยู่กับใครนะ
1: พี่รอดจ้ะ
0: รอด
2: ฉันชื่อบุญรอดจ้ะ
0: ชื่อก็เชยตัวก็ดำอย่าดำตับเป็ดเฮ้ย
1: พี่จินจะว่าพี่รอดทำไมเนี่ย
2: วอยวายอะไรลูกหึไปว่าบุญรอดเขาแบบนั้นทำไมแม่ให้เขามาช่วยทำงานบ้านแล้วก็ดูแลยายจี๊ดตาจินลูก
3: เอานะคุณ
4: อย่าไปถือสาตาจินมันเลย
2: บุญรอดแกมีปัญหาจากทางบ้านนะคะพินก็เลยให้แกมาช่วยทำงานบ้านแล้วก็ดูแลยายจี๊ดสวัสดีคุณจิตซะบุญรอด
5: สวัสดีค่ะ

0: ขอโทษนะจ๊ะฉันมาหาจินจ้ะ
1: ดาก็แค่ย้ายข้างสมการก่อนเข้าใจไหม
2: ยากจังเลยจิน
1: มัวยืนทำอะไรอยู่เอามาวางสิ
0: คนสวยจังเลยนะคะ
2: ขอบใจจ้ะ
1: นี่คุณวิชุดาแฟนฉัน

0: คุณดาวเขาเป็นลูกสาวผู้ว่า
1: โอ้โหคุณจีนมีแฟนเป็นลูกสาวผู้ว่าเลยเหรอคะ
2: ทำไมต้องทำท่าทางตกอกตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะลูกสาวผู้ว่าก็เป็นคนเหมือนกันคนเหมือนกับ
1: รอดบุญรอดค่ะ
2: เหมือนกับอุลรอดนี่ล่ะจ๊ะสิ่งที่เป
3: ็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีงานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ได้ไหมครับ
4: Formos Omega 369
6: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
7: มันไม่เหมือน
8: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
9: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
8: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
10: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ๊ยหลางหลาย
8: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
11: ยังไหวอยู
8: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
11: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
6: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
11: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
8: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065530ไทยประกันชีวิต
12: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
13: อร่อย
14: ฟินเวอร
12: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: เนสกาแฟริชอโรมา
16: สูตรใหม่
15: เพิ่มกาแฟ
16: เติมนม
15: อร่อยไปอีก
16: สูตรใหม
17: ่ลองหน่อยนะ
18: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: ่วยใกล้บ้านคุณ
1: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
2: จัดเต็ม
3: ว้าว
2: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
1: ผลผลิตดี
4: เต็มได
2: ้ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
5: รับชุดไหนดีครับ
6: เอาชุด
7: ออสตางา
8: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเคร็ตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
9: ้เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
10: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
11: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
12: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
13: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: 34 35
16: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
17: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
18: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
19: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
9: เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนทกไม่เถียงสว.นันทนาและคุณพันนิการ่วมวิเคราะห์ประเด็นร้อนระเบิดเวลาหัวสว.ปลุกปรากฏการณ์ลงถนนถอนรากน้ำเงินชมสดพร้อมกัน 15:45 ช่องวัน 31
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้น้ำปลาร้า
15: แม่บุญล้ำ
4: อร่อย
19: ฟินเวอร์
1: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: ขอโทษนะจ๊ะฉันมาหาจินจ้ะ
1: ดาก็แค่ย้ายข้างสมการก่อนเข้าใจไหม
2: ยากจังเลยจิน
1: มัวยืนทำอะไรอยู่เอามาวางสิ
0: คนสวยจังเลยนะคะ
2: ขอบใจจ้ะ
1: นี่คุณวิชุดาแฟนฉันคุณดาเขาเป็นลูกสาวผู้ว่า
0: โอ้โหคุณจินมีแฟนเป็นลูกสาวผู้ว่าเลยเหรอคะ
2: ทำไมต้องทำท่าทางตกอกตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะลูกสาวผู้ว่าก็เป็นคนเหมือนกันคนเหมือนกับ
0: รอดบุญรอดค่ะ
2: เหมือนกับอุลลอดนี่ละจ้ะ
3: สวัสดีจ้าเจ๊ไม่ได้เจอเจ๊นานดูมีสง่าราศีเหมือนเดิมเลยนะเจ๊นี่ต้องสบายอกสบายใจละสิเห็นไหมฉันบอกแล้วอีลอดมันขยันใช่ไหมเลี้ยงมันไว้ดีแล้วเจ๊ไม่เปลืองเขาสุกหรอก
4: ใช่จ้ะเจ๊แม่ฉันสอนลูกมาดีลูกทุกคนตั้งใจทำงานขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้กันทุกคนละจ้ะ
3: เจ๊ฉันอยากจะขอเบิกเงินล่วงหน้าสัก3เดือนก่อนได้ไหมน้องๆอีลอดมันกำลังโตอ่ะมันก็เลยกำลังกินกำลังใช้ฉันต้องใช้เงินนะ
5: นี่ว่าปล่อยให้พวกลือพูดเนี่ยมาหลายนาทีแล้วนะลือรู้ไหมว่าตอนนี้นะมันหนีออกจากบ้านหนูไปแล้ว
4: อีลอดหนีไป
6: อีลอดอีลูกเวรกูนี่อุตส่าห์ส่งมึงไปทำงานกับเท่าแก่หวังใจมึงสุขสบายแต่มึงกลับมาเสือกมาเป็นขี้ข้าอยู่บ้านนี้งอก
7: อยู่ไหนก็เป็นขี้ข้าเหมือนกันแหละแม
6: ่โอ้เหรอมาอยู่ไหนก็เป็นขี้ข้าเหรอมึงกำลังทำให้นากูถูกยึดเพราะมึงไม่คิดไม่รู้จักคิดถึงคนอื่น
7: ถูกไหม
6: แม
7: ่ไ
6: หนแม่
7: ไหนหน้าตบงับ
4: มันได้เห็นแก่ตัวแม่พี่น้องมันจะอดใหญ่ยังไงมันไม่สนใจหรอก
6: แม่แม่จะแม่จะแม่จะ
4: ให้หนักเลยนะ
6: เหรอมึงแจ็คสิดีจะให้รู้จักคิดบ้างลูกไม่รักดี
4: หนักหนักเลย
6: ถ้าฉันไม่รักดีฉันหนีตั้งแต่วันแรกแล้วแม่มึงเถียงกูเหรอยาก
4: ให้หนักเลยแม
8: ่อะไรกันหยุดนะ
6: พอได้แล้วที่นี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะจะมาตีกันเหมือนวัวเหมือนควายอีลาดมันลูกข้าข้าจะทบทวนสติมันก็เรื่องของข้าคู่ไม่เกี่ยวคู่อยู่ส่วนคู่อย่ามายุ่ง
8: อ้าวแต่ตอนนี้บุญรอดเนี่ยอยู่ในความปกครองของฉัน

0: ให้บุญรอดไปซ้ำ
1: แต่อีรอดต้องทำงานใช้หนี้เท่าแก่ไม่งั้นเท่าแก่ก็ยึดที่นาแล้วไอ้โตจะเอาที่นาที่ไหนทำกิน
2: ใช่ฉันจะเอาที่นาที่ไหนทำกิน
1: ว่าไงครู
0: แล้วบุญหลายจะให้บุญรอดเนี่ยใช้หนี้ไปจนแก่หรือไงอยู่กับฉันเงินเดือนฉันก็ให้แล้วตอนนี้บุญรอดเองก็กำลังเรียนศึกษาผู้ใหญ่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จบม.ส.3แล้วถ้าบุญหลายเห็นแก่อนาคตของลูกก็อย่าบังคับลูกเลยตอนนี้ก็อายุเกิน18แล้วด้วย
2: แล้วที่นาเราแม
0: ่เฉยๆฮะน่ะ
1: ฉันก็เห็นดีเห็นงามไปกับครูด้วยหรอกนะแล้วที่นาล่ะเกิดเท่าแก่มายึดทำไงอ่ะ
3: ก็แม่เล่นไปเอาเงินเพิ่มมาทุกเดือนเงินต้นก็บานขึ้นนะสิได้กี่ปีกี่ชาติฉันถึงจะใช้หนี้ให้แม่ที่หมดไอ้เงินเดือนฉันยังไม่ถึง500เลย
1: น้อยหนึ่งรอดข้าเป็นแม่เองนะฮะเลี้ยงนี่เลี้ยงหน่อยทำเป็นหือ
4: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะต่อไปนี้ฉันจะให้บุญรอดเนี่ยส่งเงินให้พวกเธอใช้ทุกเดือนพวกเธอจะได้ไม่ลำบากกันแล้วก็จะเพิ่มเงินเดือนให้บุญรอดมากกว่าที่เท่าแก่ให้ด้วยแต่ขอว่าอย่าให้บุญรอดไปอยู่กับคนอื่นเลย
0: เห็นแก่อนาคตของลูกนะบุญหลายอยู่กับฉันฉันก็ยังได้อบรมสั่งสอนเขาเขาว่าจะได้มีวิชาความรู้ติดตัวจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนใครต่อใครตั้งหลายคน

0: บุญรอดเข้ามาทำอะไรห้องฉันเนี่ยออกไปเลยนะ
1: คุณจินห่วยวายไปได้ลอยเข้ามาทำความสะอาดนี่ไงคะ
0: แล้วมาทำอะไรตอนนี้นี่มันห้องส่วนตัวของฉันนะออกไปเลยฉันบอกให้ออกไป
1: ก็ใช่สิคะลอยไม่ใช่คุณวิชุดานี่คะที่คุณจินจะได้ชวนเข้ามาอยู่ในห้องคอยดูนะลอยเนี่ยจะฟ้องครูว่าคุณจินเนี่ยพาคุณวิเข้ามาจู่จี่ในห้อง
0: ฟ้องเหรอ
1: โอ้ยคุณจิน
0: เจ็บบ้างไหมอ่ะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ยังไงฉันก็ขอโทษอีกทีก็แล้วกันนะ

0: คนคะบอกเลยว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บนี่นะเราต้องดูแลตัวเองเลยเพราะว่าอุ้ยไม่ว่าจะเป็นแบบหวัดเดี๋ยวโควิดเดี๋ยวอะไรตอนนี้อากาศอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนนะเขาก็จะแบบว่าแห่กันไปตรวจสุขภาพกันใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเองและเอาไขมันดีไปไล่ไขมันเลวจากผลอะโวคาโดซึ่งวอร์ด้าพลาสนะเป็นสินค้าที่แบบขายดีขายดีมากๆเลยเตรียมกดเบอร์เลยนะคะ1252เพราะวันนี้เปเดย์ด้วยค่ะนี่เลยค่ะโปรแรงลดสูงสุด 81.99% เยอะมากว้ายกลับมาเร็วไปเจอไฮโซป๊อปเลยดีกว่าสวัสดี
1: สวัสดีค่ะใช่สุขภาพตอนนี้เราไปตามสถานที่พยาบาลเนาะคนไปตรวจสุขภาพกันเยอะมากแล้วอ๋อมถามพี่ว่าอ่ะแล้วทำไมพี่ป๊อปไม่ค่อยตรวจไม่ค่อยอะไรเลยตรวจไปตรวจเหมือนกันอย่างแรกต้องไปตรวจก่อนว่าโอ้โหระดับต่างๆในร่างกายตามวัยเนี่ยมันเป็นหรือเปล่าสุดท้ายปุ๊บการที่เราจะมีเรี่ยวมีแรงมีกิจกรรมเป็นแอดเวนเจอร์แล้วไม่เป็นภาระใครและสุขภาพแข็งแรงเสื้อผ้าเก่าๆก็ยังคงกลับมาใส่ได้รูปร่างก็ไม่เปลี่ยนไซส์แล้วก็ทำภารกิจได้หมดอาจจะไม่ต้องถึงขนาดที่เหนื่อยมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นพี่ไม่ใช่ฉันเป็นใครล่ะ
0: มองไม่ค่อยตาไม่ดีเลยดูดี
1: ต้องย้ำแบบนี้นะคะว่า
0: ไม่คือเห็นแล้วแบบคุณดีมากเลยอ่ะ
1: สิถ้าฉันแก้ผ้าก็ยังไม่ต่างนะต้องย้ำแบบนี้คุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าสิ่งที่ทำให้ป๊อปเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการหาข้อมูลโภชนาการและหนึ่งในนั้นที่ป๊อปหาข้อมูลโภชนาการก็คือประโยชน์จากอะโวคาโดอะโวคาโด
0: เป็นสดมาเยอะแล้ว
1: ถูกต้อง
0: เขาหมดเงินไปเยอะ
1: แล้วหมดเงินไปเยอะกับการทานสดแล้วก็ตัวอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์มากตอนสมัยก่อนลูกหนึ่งก็70-80บาทสายพันธุ์แฮชจากนิวซีแลนด์ด้วยสิ่งหนึ่งที่ป๊อปรู้สึกเลยว่าประโยชน์ที่เราได้จากอะโวคาโดซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลายคนก็สามารถหาข้อมูลได้เลยว่าประโยชน์จากอะโวคาโดมันมีอะไรมันจะขึ้นข้อมูลมาหมดเลยอย่างแรกมันช่วยขจัดไขมันเลวในร่างกายและเสริมไขมันดีซึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะทุกวันนี้ที่เราไปตรวจเช็คอัพร่างกายเนี่ยไขมันเลวต่างๆเนี่ยมันทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้สุขภาพของร่างกายย่ำแย่ขึ้นแล้วก็นำมาด้วยหลายอย่างตามวัยเราอย่างตัวพี่เนี่ย60พี่ต้องการชนะอะไรบ้างต
0: ้อง การชนะไขมันนะ
1: 60ต้องการชนะไขมันต้องไม่เยอะต้องการชนะอ่ะฉันต้องไม่มีปัญหาเรื่องความดันสูงความดันต่ำฉันต้องไม่มีปัญหาไตกรีสลายแล้วฉันก็จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยความที่เราเนี่ยใส่ใจแล้ววอร์ด้าพลัสเป็นหนึ่งในตัวเปิดใจที่เปลี่ยนวิธีการจากการไปซื้ออะโวคาโดสดที่ตลาด1ลูกไม่ว่าจะแปรรูปมาทานเปล่าๆเอาไปปั่นเป็นน้ำอะโวคาโดเปลี่ยนมากินเป็นแคปซูลอะโวคาโดที
0: ่
1: สก
0: ั
1: ดมาเป็นน้ำมันและต้องบอกว่าทานมา 3-4 ปีแล้ว
0: หมายความว่าทานวอร์ด้าพลัสมา 3-4 ปี
1: แต่อะโวคาโดทานเป็น10แล้วว
0: อร์ด้าพลัสเนี่ย
1: 3-4 ปีแล้วแล้วในการทานสิ่งที่ป๊อปเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่
0: า
1: เรียวแรงการลงบันไดการขึ้นบันไดการใส่ส้นสูงการเตะ
0: ปี๊บ
1: การเตะต้นกล้วยหรือแม้แต่การเล่นชกมวยท
0: ุ
1: กอย่างยังคงทำได้หมดเลยและย้ำแบบนี้นะคะว่าคุณก็สามารถมีบุคลิกมีสุขภาพเหมือนฝันอย่างที่ป๊อปเป็นได้เพียงแต่ว่าวันน
0: ี้
1: มาดูโปรเลยดีกว่าโปรวันนี้นานๆมาทีหนึ่งกับรายการอะไรนะ
0: เซลยับโปรรับจับรถ
1: โอเคฉะนั้นรายการนี้จะเป็นรายการที่ให้ครั้งเดียวแล้วจบเลยนั่นคือหมายความว่าคุณจะได้อะโวคาโดจากวอร์ด้าพลัส1กล่องบรรจุ30เม็ดคุณจะได้ทั้งหมดนะคะ
0: 2
1: ฟรี2กล่องฟรี3กล่องรวมเป็น5กล่องกดตอนนี้กับเปเดโปรแรงสุดนะคะลดสูงสุดฟรีไปอีก3กล่องนับเลยค่ะคุณจะได้ทั้งสิ้น8กล่องใน8กล่องที่คุณจะได้รับขวามือสุดเป็นการเสริมภูมิด้วยอะเซโรราเพราะอะไรช
0: ่
1: วงนี้หลายคนเป็นหวัดช่วงนี้โรคต่างๆแปลก
0: ๆ
1: โควิดก็เพิ่งกลับมาใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมีสุขภาพที่ดีอย่างแรกในการกดโทรศัพท์
0: เหลือ90เซน
1: กับจำนวนที่ลดลงเรื่อยๆป๊อปอยากให้คุณดูอย่างนี้ว่าเราจะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในราคาต่อเม็ด4.45 บาทไม่เคยมีโอกาสที่คุณจะได้จำนวนเม็ดสูงสุดถึง200กว่าเม็ดและแน่นอนที่สุดราคานี้นับจำนวนกล่องของ Water Pass ได้เลยค่ะคุณจะได้จำนวนทั้งสิ้น2กล่องบวก3กล่องเป็น5กล่องบวกอีก3กล่องเป็น8กล่องบวกกับอะเซโรรา1กระปุกรวมเป็นผลิตภัณฑ์9ชิ้นจ่ายเงินเพียงแค
0: ่1,199
1: และกดมาที่1252กดเลยนะคะเพราะว่าอะไรวันนี้วันเดียว79เซ็นต์ไหมครับคุณผู้ชมถ้าสินค้าขายดีเนี่ยมันจะไปเร็วแล้วก็นานๆมาทีนึงสังเกตง่ายๆนะคะว่า

0: ผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณจะมั่นใจดูคนพูดก่อนเมื่อดูคนพูดแล้วฟังเข้าใจแล้วดูลักษณะท่าทางของเขานะคะดิฉันกำลังยืนอยู่สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่ AI นะคะป๊อปไฮโซตั
1: วจริ
0: งและคุณพ่อคุณแม่ในวัย90ยังคงแข็งแรงสุขภาพดีทำกิจกรรมได้หมด
1: คุณแม่ทานด้วยทั้งครอบครัว
0: สมัยก่อนก็ทานอะโวคาโดสดป๊อปถึงบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้ต่างจังหวัดการจะหาผลอะโวคาโดมาทานเนี่ยมันยากและราคาแพงเศรษฐกิจอย่างนี้เราสู้ไม่ไหว
1: เลือกไม่เป็น
0: เลือกไม่ถูกสุกดิบห่ำเน่าแล้วราคาแพงแต่วันนี้พ่อแม่ป๊อปที่ยังคงหุ่นละหุกใส่ได
1: ้
0: แล้วตัวป๊อปที่ยังคงใส่ได้ไม่ว่าจะใส่ข้างหรือใส่หน้าใส่หลังใส่หน้าใส่ได้หมดเอวพลิ้วไปหมดเดี๋ยววันนึงจะให้เด็กไปถ่ายคลิปพี่ปีนต้นตาลล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อนต้นตาลนะคะพี่ปีนขึ้นไป
1: เอามาฝากด้วยได้ไหมลูก
0: เอามาฝากดิฉันปีนต้นตาลแข่งกับอะไรรู้ไหม
1: แข่งอะไร
0: แข่งกับลิงโอ้ยคุณผู้ชม
1: ลิงแพ้ไหมอ
0: นาคตคิดอย่างเดียวว่าตกมาก็คือตายอ่ะคุณผู้ชมขาย้ำแบบนี้ป๊อปเองมีสุขภาพที่ดีอยากมีแรงบันดาลใจแบบป๊อปไฮโซแล้วอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะลองเปิดใจในการสั่งซื้ออะโวคาโด1กล่องคุณจะได้30เม็ดและ1เม็ดทานหลังอาหารมื้อไหนก็ได้อ๋อ
1: หมายความว่าเราจะทานมื้อไหนได้หมดเลย
0: ถูกต้องเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นน้ำมันอะโวคาโด
1: เหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะ
0: ที่สำคัญนะคะเราใช้มาตรฐานโรงงานที่
1: 58เซน
0: ที
1: ่มีอายุ
0: ประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า50ปีและตัวป๊อปเองทานมาเกือบปีที่5และย้ำโปรนะคะ2กล่อง
1: วันนี
0: ้ฟรี3กล่อง
1: วันน
0: ี้เพิ่มอีก3กล่องรวมทั้งสิ้นเป็น8กล่องไม่จบเพียงแค่นั้นไข้หวัดกำลังมาโควิดกำลังขยับมาติดตัวเราอาจจะเป็นอีกหลายซีซันฉะนั้นเราเสริมภูมิด้วยอะเซโรร่า1กระปุกจ
1: ่
0: ายเงินเพียงแค่1 1
1: 9
0: 9ย้ำนะคะทำไมวันนี้ถึงขายดีและ3นาทีสุดท้ายสายถึงหวบลงมาได้เร็วมากเลย
1: อ
0: ันนี้คือไร่อะโวคาโดซึ่งต้องบอกว่าสายพันธุ์ที่เราเลือกมาเป็นสายพันธุ์ที่มีการบันทึกไว้ในหน่วยงานนะคะว่
1: า
0: เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดสายพันธุ์แฮชจากนิวซีแลนด
1: ์
0: และนอกเหนือจากนั้
1: น
0: การทานอะโวคาโดหรือน้ำมันอะโวคาโดอย่างแรกง
1: ่
0: ายหนึ่งเม็ดเท่ากับอะโวคาโดหนึ่งผลอย่างที่สอง
1: มันเนี่ยนะคะ
0: ถูกต้องมันทำให้เรารับรู้ว่าการขจัดไขมันไม่ดีในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมเราดีอย่างต่อมามีส่วนอย่างยิ่งสำหรับตัวป๊อปในการช่วยให้พี่เนี่ยสามารถควบคุมระดับไขมันเลวในร่างกายได้คุณผู้ชมอายุที่มากขึ้นระวังคอริสเตอรอลความดันไตรกลีเซอไรด์ไม่เป็ดต้องระวังแล้วความจำเป็นยังไง
1: ความจำสลึมสลือตอนนี้
0: อาจจะต้องละ60นี่ต้องเตรียมมาดูพี่เสียนะ
1: พี
0: ่ยังคงเดินบันไดขึ้นบันไดทำกิจกรรม
1: เองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะ
0: มากที่สุดเลยเมื่อกี้เจอคนขับรถคุณอ๋อมยังนัดกันเลยว่าเดี๋ยวจะไปเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันนะค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมต้องย้ำแบบนี้ว่าวันนี
1: ้
0: การไปขึ้นถ้ำนาคาเป็นภาระคนอื่นไม่
1: ได้
0: คนอ
1: ื่
0: นเขาก็เอาตัวไม่รอดแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเราเองการขึ้นบันไดที่มันชันแล้วการที่ไม่เป็นภาระใครแล้ววิ่งคุณผู้ชมจับเชือกกระเป๋าก็ต้องถือเครื่องรางมงคลหน้าก็ต้องพร้อมการขึ้นภูเขาข
1: ึ้
0: นบันไดเตียงใครเช็คต้องทำหมดในกระเป๋านั้นมียาดมยาหม่องพร้อมเพราะเกิดอุบัติ
1: เ
0: หตุค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ชมดูรายการสดผู้ชมดูคน60ยังคงใส่ส้นสูงได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ช
1: มเหมือนก็ดีด้วยอ่ะ
0: ดูสิคะ
1: ใส่มัน
0: ใส่ส้นสูงนี
1: ่
0: แล้วไม่ใช่สูงธรรมดานะ
1: สูงมาก
0: สูงปริ๊ก
1: ส
0: ูงปริ๊กคุณผู้ชมสูงปริ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าก้มหน้า
1: เนี่ยดู
0: นี่แฮงกิ้งไม่มีปัญหาแฮงกิ้งไม่มีปัญหาย้ำแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเพราะโปรโมชั่นวันนี้เด็ดที่สุดฟังป๊อป
1: แล้วจะหมดตอนนี้
0: วันนี้คุณได้2ฟรี3ฟรีอีก3รวมเป็น8ได้อะเซโรร่าอีก1รวมเป็น9จ่ายเงินสุทธิเท่าไหร่สกาวใจ
1: 1,199 บาท
0: และย้ำนะคะจะเพราะวันนี้เท่านั้นที่คุณจะจ่ายเงินราคานี
1: ้
0: 1นาทีสุดท้ายรีบกด1 2
1: 5 1นาทีสุดท้ายไซเรนเราซ่อมแล้วเมื่อวานไซเรนเราพัง
0: ย้ำออกตาเห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี
1: ้แล้วให้เหลือ13
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้แน่นอนตอนนี้สายที่รออยู่ประมาณ 40-50 คู่สายวางอย่าวางนะคะให้คุณกดอย่าวางสาย
1: อ๋ออย่าวาง
0: อย่าวางสาย
1: พอวางอย่าวาง
0: ถ้าวางสายปุ๊บต่อแถวใหม่ทันทีฉะนั้นวันนี้ทุกสิทธิ์ได้จนจบรายการเลยนะคะแล้วเลทไปให้อีกครึ่งชั่วโมงด้วยนะเลบให้ครึ่งชั่วโมงแม้เขียน30ทีมึงไม่เขียนตอนใกล้จบนะคือย้ำอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
1: เล่นก
0: ัน
1: สด
0: เธอไม่เขียนตอนใกล้จบ30นาทีคุณผู้ชมกดเลยเพราะจบตอนนี้ปุ๊บเขาล้างเทปเขาโยนเทปนี้เลยไม่เอามารีรันนะ
1: ก็คือไม่มีรีรัน
0: โปรโมชั่นอะไรเอ่ย
1: 1,199 ได้ไป8 8กล่องบวกอะเซโรล่าไปอีก1เป็น9ช ชิ้น
0: ครั้งนี้ครั้งเดียวจบปุ๊บล้างเทปเลยไม่เอาโปรนี้มาเพราะโปรนี้ต้องบอกเลยว่าขายบ่อยๆไม่ได้เจ๊งคุณผู้ชมตอนนี้ย้ำนะคะ1 2 5 2กดทันทีเลยค่ะ
1: ขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันแล้วก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอ
0: ไปจะไปปีนต้นตาลต่อ
1: เอาลูกตาลมาฝากด้วยนะ
0: ท่านบอกถ้าปีนต้นตาลต้องอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทำไมเครื่องมือเขียนมันจะจบรายการขาจะกดทันไหมเนี่ย
1: อย่าอยู่เห็นจิ๊บ
0: ไม่ใช่
2: ฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวัน
3: ขอโอ้ย
4: คุณจีน
3: เจ็บบ้างไหมอ่ะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
4: ไม่เป็นค่ะ
3: ยังไงฉันก็ขอโทษอีกทีก็แล้วกันนะ

0: สวัสดีค่ะบ้านคุณประหลัดกับคุณครูอรพินค่ะค่ะ
1: บุญรอดใครโทรมาเหรอ
0: คุณนายท่านผู้ว่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูอรพินรับสายค่ะ
2: คอยดูนะถ้าลูกชายของคุณล่วงกับลูกสาวฉันไม่แต่ปลายเล็บฉันจะเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดเลยเลี้ยงลูกยังไงอ่ะ
3: ถึงชนลูกคนอื่นก็เสียคนไปด้วย
1: เดี๋ยวนะคะคุณนายคือคุณนายหมายถึงอะไรคะดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
2: นี่จะบอกว่าสอนหนังสือจนไม่มีเวลาสอนลูกตัวเองใช่ไหมฉันจะบอกให้นะลูกชายตัวดีของคุณน่ะชักชวนลูกสาวของฉันให้ไปนอนค้างอ้างแรมที่บ้านพักตากอากาศของฉัน

0: างใครสอนให้ทำตัวเลวซ้ำต่ำช้าอย่างนี้เลี้ยงให้เป็นเด็กดีไม่ชอบทำไมถึงทำตัวเร็วๆเหมือนเพื่อน
1: อะไรกันคะทำไมคุณแม่ต้องด่าเพื่อนได้ถึงขนาดนี้ด้วยพวกเราแค่มาเที่ยวกันยังไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลย
0: เรื่องที่แกนอนกกนอนกอดอยู่กับมันเนี่ยมันเสียหายอีกใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยแกเสียทีให้กับมันแล้วใช่ไหมคุณแม
2: ่ยาผมกับดาไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่เข้าใจนะครับ
0: ไม่มีอะไรงั้นเหรอที่ฉันเห็นตำตาอยู่เนี่ยมันคืออะไรฮะไอ้ผู้ไร้ปากแข็ง
3: คุณเอะอะโวยวายไปอายเขาเปล่าๆนะ
0: อายทำไมคะคุณพี่ไม่ต้องอายค่ะฉันจะแจ้งความจับมันด้วยซ้ำมันจะได้หลาบจำแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับลูกสาวฉันอีก

0: คุณพี่เอาลูกกลับบ้านไม่ค่ะดาไม่กลับดาอยากอยู่เที่ยวต่อกับเพื่อนๆดาอยากมีอิสระอยากไปไหนก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ที่ผ่านมาดาเรียนตามใจคุณแม่คบเพื่อนที่คุณแม่อยากให้คบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่คุณแม่อยากให้แต่งแล้วที่คุณแม่ล่ะคุณแม่ยังมีชีวิตเป็นของตัวเองได้เลยวันๆคุณแม่เอาแต่ออกงานสังคมเอาแต่ทำธุรกิจแล้วทำไมดาถึงมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างไม่ได้ล่ะ
1: ยิ่งดา
2: คุณเอานะ
1: ไม่ต้องพูดมาคุณคะเอาลูกกลับ

0: จีนเห็นไหมลูกว่าการที่เราทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวผลที่ตามมามันมากมายแค่ไหน
1: แต่ผมไม่ได้ทำอะไรดานะครับคุณแม่เราแค่นอนด้วยกันเฉยๆอ่ะผมบริสุทธิ์ใจนะครับ
2: ถ้าเขาคิดจะให้เรารับผิดชอบลูกสาวเขาแล้วคุณ
0: มันจะเป็นไปได้ยังไงคะเรียนหนังสือก็ยังไม่จบแล้วถ้าขืนแต่งงานกันไปจะเอาอะไรเลี้ยงกันคะ
2: งั้นก็รอดูท่าทีเขาไปก่อนยายดาก็อายุเกิน17แล้วทางกฎหมายก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะเขาคงจะยัดเยียดข้อหาพรากผู้เยาว์ให้เราก็คงไม่ได้

0: Welcome to Thailand มิสเตอร์โรเบิร์ตแอลลี
1: ่ยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: โอ้โหคุณโรเบิร์ตพูดไทยได้ชัดมากเลยนะครับ
1: ก็นิดหน่อยครับก่อนที่ผมจะมาประจำการอยู่ที่อุดรเนี่ยผมเคยอยู่ที่ประเทศลาวมา
0: ครับผมวิลครับ
2: ผมสตีฟครับ
0: สวัสดีครับคุณวิลคุณสตีฟยินดีต้อนรับพวกคุณสู่อุตภาวนะครับ
1: ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับ
0: ครับเสร็จตามสบายครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ัสดีครับ
3: ส่วนผมชื่อเลิศชายเป็นฝ่ายประสานงานที่นี่ครับผม
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
3: ครับผม
4: ผมได้ยินว่ามีสถานที่สำหรับอเมริกัน
3: โอ้ที่นี่มีเยอะแยะเลยครับนายอยากไปที่ไหนล่ะครับ
4: ผมอยากไปอเมริกันทาวน์

0: ่คืออเมริกันทาวน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามค่ำคืนที่คึกคักที่สุดในอู่ตะเภานี่ถ้าอยากมาเที่ยวบ่อยๆนี่นะบอกผมได้เลยเพราะว่าผมรู้จักเจ้าของร้านข้างในเนี่ยหลายร้านเลย
1: โอ้คิดดิ you have to bring me here บ่อยๆนะโอเคโอเค
0: โอ้ยินดีเลยยินดีเลยครับเหงาไหมถ้าเหงานี่นะเดี๋ยวจะจัดสาวๆให้คนละคน2คนเลยนะนี่ผู้หญิงที่นี่เนี่ยนะต้องเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยประจำเมืองนี้เลยแล้วที่สำคัญนะไม่ต้องจีบให้ยากมีเงินก็ได้แจ๊บแล้ว
2: ไอ้ไม่เลยนะคิตตี้ I'm tired I'm off to bed
1: No sleep
2: young yeah.

0: รัฐบาลสหรัฐส่งกองกำลังทางอากาศเข้าไปในเวียดนามอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเวียดนามใต้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันเวียดนามใต้ได้อาศัยความเป็นเจ้าเวหาและอำนาจการยิงที่เหนือกว่าปฏิบัติการทำลายโดยใช้ทั้งปืนใหญ่และระเบิดทำลายคู่ต่อสู้รัฐบาลสหรัฐมองว่าการเข้ามามีส่วนในสงครามจะช่วยป้องกันไม่ให้เวียดนามใต้ถูกยึดอันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การกำจัดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต
1: ์เมื่อไหร่มันจะเลิกเห็นข้ากันสักทีวันนี
2: ้ก็คงจะให้วอดวายกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละวะเออแต่ก็ดีเหมือนกันนะเจ๊กำลังอยากจะเปลี่ยนที่ทำมาหากินใหม่อยู่พอดี
1: กะว่าจะพาพวกแกเนี่ยไปสูบเงินไอ้กันมันไปไหนไปอุดรนครสวรรค์หรือว่าชลบุรีดีวะ
3: ชลบุรีเจ๊ชลบุรี
1: โอ้ใช่ใช่เจ๊ชลบุรีเนี่ยเขาว่าเงินดีนะอ้าวนางล้ำเมื่อคืนคงหนักเลยสิเดินสโลสเลมาเชียร์ได้กี่ประตูวะ
4: 3ประตู
1: โอ้โห
4: แต่ว่าปางตายอ่ะกำลังสร้างบ้านใหม่ให้แม่ช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะเจ๊ฉันฝากส่งเงินกลับให้ที่บ้านเหมือนเดิมนะแล้วก็จะย้ายกันไปไหนก็ว่ากันไปเลยนะเอาไงเอากันแต่ว่าตอนนี้หมดแรงแล้วขอไปเอหลังหน่อย
2: เดี๋ยวเจ๊จัดการให
1: ้เฮ้ยกรรมของมึงจริงๆล้ำเว้ย
3: สภาพเลยนะมึงนะ
5: เอาเร่งมือกันหน่อยเจ้าของงานเขารีบ
6: เฮ้ยเองไม่ได้เรื่องเลย
7: งวดนี้นางรับมันส่งเงินมาเท่าไหร่จ๊ะแม
8: ่ 2,500 เป็นค่าช่างกับค่าของอ่ะ
7: ทำไมมันน้อยจังอ่ะงั้นฉันขอยืมเงินแม่สัก 2,000 สิจ๊ะเอาติดตัวไปแก้มือหน่อยอ่ะ
8: 2,000 เลยเหรอโอ๊ยค่าก็เหลือแค่500ให้ช่างมันจะไปพออะไรล่ะคราวก่อนอ่ะเอ็งก็ขอยืมค่าไป 1,000 ยังไม่ใช้คืนเลยนะ
7: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็ให้ฉันยืมสัก1,000ก็ได้นะนะ500เนี่ยก็เอาไปจ่ายค่าช่างส่วนอีก 1,000 แม่ก็เหลือแม่ก็เอาไปเล่นไพ่ให้สบายใจเฉิบไงจ๊ะเผลอๆนะแม่อาจจะได้เพิ่มเป็น 2-3,000 ก็ได้นะเป็นไงเป็นไงความคิดฉันลูกชายแม่ดีมั้ยจ๊ะ
8: ดีเหมือนกันนะวะน่ารักอย่าเองนี่สมเป็นลูกชายคนโตเลยฉลียวฉลาดเป็นที่1เลยไอ้โตเอ้ย
7: ไปจ้ะแม
8: ่
7: งั้นรีบไปเข้าบ่อนกันดีกว่า
8: ไป
7: งั้นแม่เขียนจดหมายไปบอกนางล้ำด้วยนะว่าให้มันรีบส่งเงินมาจะได้ไปใช้ไง
8: ได้ประเดี๋ยวก็ไม่ทันรถร้อนก็เดินให้มันเร็วๆสิ
9: แม่ขอลื้อหน่อยนะ
10: แม่บ่นเนี่ย
9: เข้าไปสิ
11: อ้าวพี่รอด
9: ฮะเจอมึงก็ดีละเอาเงินมาให้กูใช้หน่อย
8: อะไรแม่เพิ่งให้ไปไม่กี่วันนี่เองหมดแล้วหรอเอาไปเล่นหวยเล่นไพ่หมดจะสิ
9: อีนี่นี่มึงนี่ปากเสียนะฮะเงินแค่ไม่กี่ร้อยจะให้กูใช้ทั้งชาติเลยหรือไงนี่มึงมองน้องมึงที่ยืนสลอนอยู่สิมันกำลังเรียนหนังสือกูต้องเอาเงินไปซื้อหนังสือหนังหาสมุดปากกาจะให้กูมีเงินได้ยังไงล่ะ
8: แม่เดือนนึงเนี่ยฉันได้แค่ไม่กี่ร้อยนะแม่จะมาขูดเอาอะไรจากฉันอีกฉันจะบอกให้นะทุกวันเนี่ยฉันกับพี่ล้ำทำงานมาให้แม่แทบทุกบาททุกสตางค์อยู่แล้วนะใช้มันประหยัดกันหน่อยเป็นไหม
9: อีเวนปีก้าขาแข็งถึงขนาดมาสอนกูแล้วเหรอมึงเป็นแม่กูเหรอไอ้ยอดกูขออีล้ำอ่ะไม่เห็นมันบ่นมันพูดอะไรเลยมันก็ให้กูใช้ทุกทีอ
8: ่
9: ะ
8: อ้าวนั่นพี่ล้ำไม่ใช่ฉันนี
9: ่นั่นปะไรล่ะกูให้มึงมาทำมาหากินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไม่อยากเห็นแกตัวนั่งเลยนะที่นากำลังจะถูกยึดแล้วหรือมึงจะให้กูเป็นขอทานมึงจะสะใจฮะ
8: เอาอย่างนี้แม่อยากให้ฉันทำอะไรแม่พูดมาเลยดีกว่าจะได้พอใจ
9: เอ้าโตเป็นควายแล้วยังต้องให้กูบอกอีกเหรอฮะ
8: เออ
9: หัดคิดเองสิถ้างานที่มึงทำอ่ะเงินไม่พอใช้มึงก็เปลี่ยนงานใหม่สิอีโง่กูจะได้สบายสักทีไม่ต้องลำบากแบบนี้อะไรไปยืนรออะไรเล่าไปเรียกรถก่อนสิ
12: จ้ะแม่
13: แม่จ้ะพี่
14: ถ้าเป็นงกหน่อยเลยมึง

0: หรือเปล่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
1: ดาจินสอบติดมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่คุณพ่อคุณแม่ท่านอยากให้จินไปเรียนที่นั่นจินขัดท่านไม่ได้เพราะมันเป็นความฝันของท่านที่อยากเห็นจินรับปริญญาดาจินไปแค่4ปีเองจินสัญญานะว่าจินจะไม่สนใจใครทั้งนั้นจินจะรักจินจะรักแค่ดาคนเดียวเชื่อใจจินนะแล้วถ้าปิดเทอมเมื่อไหร่จินจะรีบกลับมาหาดานะ

0: ครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดี
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะติดตามการเมืองทั้งในและนอกสภาที่กำลังดุเดือดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมขอแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนเลยกันนะครับท่านแรกครับสมาชิกวุฒิสภานะฮะรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนขวามือของผมนะครับกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าครับคุณชอบพนิกาวานิชครับสวัสดีครับคุณชอบครับอย่างนี้ที่ผมบอกว่าดุเดือดทั้งในและนอกสภาถ้าใครไม่ได้ติดตามข่าวเมื่อวานเอาอย่างนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเห็นความดุเดือดในสภาก่อนมีการสั่งปิดไมค์ฮะจนเกิดเสียงสบถหลุดออดออกมากลางที่ประชุมในขณะที่วุฒิสภาเองคุณผู้ชมก็ไปแผ่วฮะเกิดวิวาทะตอบโต้กันอย่างเผ็ดร้อนเรื่องของความชอบธรรมและคดีหัวสวด้วยนะครับและมีการแต่งตั้งอัยการใช่ไหมฮะก็กลายเป็นประเด็นนี่ท่านนี้หน้าจอตรงนี้นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับคุณผู้ชมคร
2: ับโดนปิดไมค์เหมือนกันด้วยค่ะ
1: โดนปิดไมค์
2: โดนปิดไมค์เหมือนก
1: ัน อ้าวอาจารย์ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีละประเด็นนะเอาปิดไมค์แรกก่อนนะคุณชอบปิดไมค์แรกคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้สภาดุเดือดกับกรณีที่มีส.ส.หลุดสบถคำว่าทุเรศจุดๆๆหายนะฮะคุณผู้ชมอ่ะไปชมเหตุการณ์ช่วงนี้กันครับ
3: แล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครซึ่งผมว่าตัวเล่มรายงานของสว.ในมือผมเล่มนี้ตอบชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทํางานกันเพื่อใครแล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสําคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
4: ต่อไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
3: โอ้เอางี้เลยเหรอทุเรศ
4: พูดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
5: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
4: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้

0: คะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงๆเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพงศ์
1: โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากต่อไปท่านชนาธิปสุภัสสิริ
2: แม่มันอดคิดไม่ได้คุณผู้ชมครับไม่มันปิดไปแล้วไม่ใช่หรอครับแล้วอยู่ดีๆทำไมเสียงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะมีคุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์มาบอกเอ๊ะแอบเปิดหรือเปล่าวางยาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจแต่มันเกิดขึ้นในสภาในระหว่างที่มีวาระพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดนะครับแล้วก็ท่านสสเป็นสสเชียงใหม่พรรคประชาชนท่านพัทรพงศ์นะฮะลีลาพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่อภิปรายอยู่ใช่ไหมพูดอยู่แล้วอยู่ดีๆปุ๊บหมดเวลาปั๊บปิดอ้าวเขาก็งงตกใจอะไรมาเอากันอย่างนี้เลยเหรอปิดเลยพูดไม่จบเลย
3: มันจะเรียกว่าสภากดปุ่มหรือเปล่า
2: ไม่แน่ใจคือจะโดนนะฮะ
3: โดนค่ะโดนแต่ว่าจะพูดว่าไอ้มาตรการในการที่ประธานสภาจะกดปุ่มเพื่อที่จะตัดไมค์เนี่ย
2: uh-huh.
3: มันต้องเกิดปรากฏการณ์ที่มีการโต้เถียงกันจนกระทั่งไปไม่รอดแล้ว uh-huh. แล้วประธานเนี่ยให้หยุดพูดหยุดเดี๋ยวนี้คุณ uh-huh. ไม่หยุดอ่ะปิดไมค์แล้วถ้าเผื่อคุณยังไม่ยอมหยุดเขาจะเรียกรปภ.มาเชิญออกแต่อันนี้ไม่เห็นมีการถกเถียงอะไรกันเลยเขายังพูดอยู่ยังไม่จบด้วย uh-huh. แต่เขาพูดคำนึงเรื่องสว.ก็เลยเป็นเหตุที่บอกว่าเออแล้วเขาก็กดปิดไมค์ไปเลยซึ่งอันนี้มันไม่ใช่มาตรฐานของนิติบัญญัติเลยนะคะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: อาจารย์ครับด้วยความเคารพก่อนที่ผมจะไปคุณช่อนิดเดียวฮะอาจารย์ครับท่านมลิกาท่านประธานก็บอกเฮ้ยมันเป็นมาตรฐานท่านพูดมันเป็นมาตรฐานนะซึ่งท่านมลิกาท่านเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ณตอนนั้นอ่ะชี้แจงบอกแล้วนะครับว่าสำหรับวาระนี้ให้กรอบเวลาอภิปรายคนละ5นาทีคุณช่อถูกต้องไหม5นาทีความหมายคือหากสมาชิกอภิปรายเกินเวลาก็จะถูกปิดไมค์ทุกคนไม่ได้เลือกปฏิบัติคุณช่อมองครับในประเด็นนี้อันนี้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วคุณช่อคิดไง
4: 3ประเด็นนะคะ
2: ประเด็นสามประเด็นโอ้โหสามประเด็นเหรอประเด็นแรก
4: ประเด็นแรกนะคะในสภาเนี่ยทุกคนทราบดีว่าในการอภิปรายที่โดยเฉพาะถ้ากฎหมายไหนมีส.ส.สนใจเยอะมีผู้ลงชื่ออภิปรายเยอะจะมีการกำหนดเวลาร่วมกันระหว่างวิปฝ่ายค้านรัฐบาลมันก็จะมีมาว่าอันนี้ได้10นาทีอันนี้ได้7นาทีได้5นาทีแล้วแต่ว่าคนอภิปรายมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคนเขาทราบดีว่าในการอภิปรายเนี่ยมันจะต้องมีเวลากำหนดว่าคนนึงได้กี่นาทีเราไม่ต้องมาพูดกันเนาะว่าสำหรับพรบ.อากาศสะอาดเนี่ย5นาทีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะเพราะว่าเข้าใจได้อยู่พรบ.อากาศสะอาดส.ส.สนใจเยอะเพราะฉะนั้น
2: อ
4: ่ะมันได้เวลาอภิปรายน้อยโดยปริยายเพราะว่าคนอภิปรายมันเยอะนะคะประเด็นก็คือแม้ว่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาโดยตลอดว่าจะมีการกำหนดกรอบเวลาแต่ไม่ใช่จับเวลาพอ5 4 3 2 1 0ปิดไมค์ไม่เคยมีดิฉันเองก็เคยเป็นส.ส.มาก่อนนะคะไม่เคยมีถ้าเลยไปแล้วเนี่ยเลย5นาที5วินาที10วินาทีเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ถ้าเลยไปสมมุติเขาให้5เลยไปถึง6ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบเนี่ยประธานจะเริ่มขัดจังหวะแล้วบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับอย่างนี้นะคะถ้าใช้วิธีกดปิดไมค์แบบนี้ไม่ต้องมีประธานมาริกาค่
2: ะ
4: เอาหุ่นยนต์ AI ที่ไหนก็ได้ค่ะมานั่งทำหน้าที่ประธานจะเที่ยงทำเที่ยงตรงกว่าด้วยเพราะว่าทำหน้าที่แค่จับเวลาถึงเวลาไม่ตัดอัตโนมัติทำได้อยู่แล้วค่ะยุคสมัยนี้ไม่ต้องใช้คนมาเป็นประธานประเด็นที่สองสำคัญที่สุดคือดิฉันจะไม่ออกรับนะการพูดว่าทุเรศชิบหายอะไรแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมจริงๆที่จะพูดในห้องประชุมสภาดิฉันก็จะไม่บอกไม่ดันทุลังไปว่าส.ส.ทำถูกปกป้องไม
2: ่
4: มันไม่เหมาะส
2: ม
4: แต่คำถามคือสาเหตุที่ทำให้สสถึงกับต้องหลุดสบถออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นสสตีคนเดียวนะคะที่ถูกปิดไมค์สสเชียงใหม่ของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ถูกปิดไมค์3คน
2: ครับ
4: ซึ่งทำไมเป็นสสเชียงใหม่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยปัญหามันหนักที่สุดแล้วกฎหมายสว.แก้มาเนี่ยโอ้โหอันนี้สามารถใช้คำว่าทุเรศชิบหายได้นะคะแก้มาทุเรศชิบหายนะคะจะมีใครปิดไมค์ดิฉันไหมเนี่ยไมค์ยังอยู่ดีใช่ไหมคะ
2: โอเคครับเอาเป็นว่าสองครั้งพอแล้ว
4: พอแล้วเนาะไม่ต้องถอนเนาะคือแล้วประธานพูดว่าอะไรคะพอสสหลุดคำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เหมาะสมจริงๆออกมาประธานพูดว่าถ้าเป็นแบบนี้คือทำท่าจะปิดประชุมสภาถูกไหม คำเมื่อกี้คือถ้าจะพูดกันแบบนี้ก็อภิปรายกันมาพอสมนี่คือทำท่าจะปิดค่ะคำถามคือกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวพันกับชีวิตคนเป็นล้านล้านคนล่าช้ามามากขนาดไหนแล้วคะพรบ.อากาศสะอาดนี่มันล่าช้ามาเป็นปีๆแล้วเดี๋ยวก็จะต้องล่าช้าต่อไปอีกเพราะการแก้ที่น่าเกลียดมากของสว.นะคะก็ต้องมาตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อจะแก้ต่อไปอีกไม่ให้มันทุเรศจนเกินไปคำถามคือแล้วการที่ประธานสภาไม่พอใจกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมของส.ส. 1คนแล้วขู่จะปิดประชุ
5: ม
4: ในกฎหมายที่กำลังค้างพิจารณาในเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทุเรศหรือไม่ทุเรศดิฉันคิดว่าคำพ
5: ู
4: ดของคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องส่วนตัวเนี่ยทางพรรคจะไปจัดการตักเตือนเพราะว่าไม่เหมาะสมจริงๆแต่ขอเถอะให้ท่านประธานเดินหน้าการประชุมต
5: ่
4: อคือคนเป็นประธานสภาต้องให้ส.ส.คนหนึ่งลุกขึ้นมาเตือนสติหรอคะว่าคุณไม่พอใจคำพูดของส.ส.ซึ่งคุณไม่พอใจได้เพราะว่าคำพูดมันไม่เหมาะสมแต่ไม่พอใจแล้วปิดประชุมสภาเนี่ยมันใช่วุฒิภาวะของประธานสภาที่จะทำหรือไม
5: ่
4: ประเด็นที่3นะคะประเด็นที่3การตัดสินใจที่จะปิดไม่เนี่ยอย่างที่อาจารย์นัทนาบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นการปิดเพื่อระงับเหตุที่นำไปสู่การพิพาทหรือทำให้บรรยากาศการประชุมมันเดินต่อไปไม่ได้เน
5: ี่
4: ยมันเข้าใจได้แต่การทำหน้าที่ของประธานสภาในสมัยประชุมนี้เนี่ยชัดเจนมากว่านี่คือท่านทำท่าเหมือนท่านเคร่งครัดเวลาดิฉันอยากจะให้ย้อนกลับไปดูการอภิปรายที่ผ่านมาใช้เวลาภาษีของประชาชนเปลืองไฟเปลืองเน็ตประชาชนสิ้นเปลืองขนาดไหนกับการเลียนายกยอปอปั้นออกรับหรือประท้วงไร้สาระเพื่อขัดจังหวะการอภิปรายเรื่องหัวสวโกงสวคุณใช้เวลาสิ้นเปลืองขนาดไหนประธานไม่เห็นเคยตัดเลยเสียบรรยากาศแค่ไหนคุณผลิตเนี่ยตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีที่สุดท้ายต้องไปตอบกระทู้กันในรายการคุณสรยุทธ์เนี่ยโอ้โหประท้วงกันเละจนฟังไม่ได
5: ้
4: ประธานเคยควบคุมการประชุมด้วยการปิดไมค์หรือเปล่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่มันต้องใช้ปิดไมค์ก็คือ
5: ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการปฏิบัติที่มันไม่เท่าเทียมกัน
4: คือมันเป็นการปฏิบัติที่เห็นชัดเจนว่าคุณกำลังปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่เขาต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการอภิปรายของส.ส.หรือคุณปกป้องนายของคุณ
6: อาจารย์ปิดไมค์กันบ่อยไหมฮะตอนที่ประชุมอาจารย์อยู่ในกรรมการ
7: ปิด
6: ไมค์กันหลายคน
7: เดนเป็นสวที่ถูกประธานซึ่งตอนนั้นเป็นรองเกรียงนะคะเป็นคนปิดไมค์เดนคนแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปิดใครอีกเลยนะคะเพราะว่าทัวร์ลงค่ะทัวร์ลงอย่างหนักเดนจะเสนอยัตติตอนนั้นจำได้ว่าเป็นยัตติเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางวิชาการเพราะว่ามีการแบนหนังสือของอาจารย์พวงทองอะไรประมาณนี้แล้วเดนก็จะเสนอยติว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะทางทหารเนี่ยสามารถทำได้เหรอนะคะเดนยังไม่ได้เสนอเลยยังไม่ได้มีผู้รับรองเลยลองเกรียงบอกว่าไม่ให้พูดปิดไมค์แล้วเดนก็เลยไม่ได้พูดยติเดนก็ค้างอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากพอประชุมตรงนั้นเดี๋ยวฉันก็พยายามที่จะส่งเสียงคือเดี๋ยวฉันจะพยายามตะโกนออกไปเขาก็ไม่ให้พูดเขาบอกไม่ให้พูดนั่งลงไม่ให้พูดนั่งลงถ้าไม่ออกผมจะให้รปภ.มาเอาออกไปใช่แล้วนั่นก็คือครั้งแรกแล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้สื่อก็นำเสนอก็ปรากฏว่าทัวร์ก็มาจอดหน้าบ้านรองเกรียงเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีการปิดไมค์มาจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็กลับมาใช้วิธีการปิดไมค์อีกครั้งนึงก็คือปิดไมค์ตอนที่เตือนอภิปรายที่จะให้สว.ทั้งคณะเนี่ยชะลอการลงมติเลือกอัยการสูงสุด
5: ซึ่งตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศในที่ประชุมวุฒิสภาคุณผู้ชมครับตึงเลยทีเดียวในวาระที่อาจารย์นันทนาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับคืออย่างนี้ในวาระพิจารณาคือให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดอาจารย์นันทนาลุกขึ้นอภิปรายและถามไปที่สว.ในสภาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ประชาชนหมดศรัทธาไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของสว.แค่นี้ฮะด้วยเหตุนี้เลยจึงทำให้ท่านสว.ท่านพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติลุกขึ้นตอบโต้อาจารย์นันทนาอย่างดุเดือดฟังเสียงกันหน่อยครับ
8: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติในฐานะกรรมาธิการครับที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่การตรวจสอบประวัติมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่พูดถึงเรื่องการที่มีการกล่าวหาสว.อย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งตัวท่านยังโดนกล่าวหาแต่ทีนี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตรวจสอบประวัติผู้ที่รับการสรรหามาเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้รู้ว่าผู้จะได้ลงตำแหน่งอัยการสูงสุดเนี่ยเขามีประวัติพฤติกรรมเป็นยังไง
9: ไม่เกี่ยวกับประวัติของสวเลยและเรื่องสวที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นอำนาจของกกต

0: แต่ท่านไปติดยึดท่านตั้งใจที่จะมาล้มล้างวิธีการเลือกสวแล้วก็มาพูดจนตั้งแต่วันแรกที่ท่านไม่เป็นสวจนถึงวันนี้ท่านก็ยังพูดอยู่ท่านไม่สมควรที่เป็นครูบาอาจารย์เลยไม่เหมาะเลยโดยประการทั้งปวงครับไม่เหมาะที่จะเป็นด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไปนี่ผมขอตำหนิท่านนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับอายุ50กว่าแล้วท่านทำไมมาจำเจจมปลักกับเรื่องอย่างนี้ฮะท่านไม่ให้บ้านเมืองไปเดินได้เลยครับอัยการสูงสุดท่านเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมท่านอยากได้ความยุติธรรมท่านก็เลือกคนที่เขาสรรหามาสิครับไม่ใช่ไปพูดแขวะหาไปอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกท่านดีกว่าคนอื่นไงครับดีโชคของท่านดีตรงไหนฮะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวผมไม่อยากพูดมากแล้วครับพูดมากเป็นเรื่องทะเลาะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องยาวงานมันจะไม่จบโตๆกันแล้วจะเข้าโรไม่อยู่วันอยู่แล้วไม่ต้องมาทำวิฟีปากมากขอบคุณครับท่านครับ
1: ท่านครับ
2: เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันบานปลายจนถึงขั้นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแล้วคุณช่ออาจารย์นันทนาฮะท่านพลเอกเกรียงไกรศรีรักท่านทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะฮะก็พยายามที่จะเบรกและปิดไมค์ของใครฮะ
3: ดิฉันสิ
2: ครับของอาจารย์นันทนาครับอาจารย์นันทนาก็ยืนการนะฮะใช้สิทธิ์พูดทำให้ท่านพลเอกเกรียงไกรก็ถือว่าท่านก็มีอารมณ์ขึ้นมากลางที่ประชุมนะครับมีอารมณ์อย่างไรไปฟังเสียงท่านนิดนึงฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันฟังครับ
4: การที่ท่านมาบอกว่าดิฉันไม่เหมาะสมจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นด็อกเตอร์ดิฉันคิดว่าให้ประชาชนเขาตัดสินค่ะไม่ใช่ท่านซึ่งประชาชนเองก็กล่าวหาแล้วก็ดูแล
1: เอาอย่างนี้ครับประชาชนดูอยู่นะครับท่านอภิปรายเลยครับไม่ต้องตอบโต้กันไปกันมาครับท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับจะให้อภิปรายต่อนะครับท่านฟังผมก่อนนะครับท่านฟังผมก่อนผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับท่านเข้าใจไหมครับฟังภาษาคนถูกนะครับผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับ
4: ดิฉันก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่เขาพูดดิฉันอย่างยาวแล้วท่านไม่ให้ดิฉันตอบเลยเหรอคะ
1: ผมยังไม่ได้ให้ไม่ตอบนะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในประเด็นนะครับ
4: ก็ประเด็นที่เขากำลังกล่าวพาดพิงดิฉันไงคะ
1: เชิญครับ
4: ที่เขาบอกว่าดิฉันเองก็ถูกกล่าวหา
1: เชิญเลยนะครับ
4: ถูกต้องค่ะ
1: เชิญครับ
4: ถูกต้องค่ะดิฉันก็ถูกกล่าวหาและดิฉันก็เปิดโอกาสให้คนเอาหลักฐานมาแล้วก็ให้กระบวนการนั้นเดินไปดิฉันอยากจะเตือนสติท่านทั้งหลายว่าอย่าเหิมเกริมอย่าเหลิงอำนาจอำนาจนี้ไม่ใช่ของท่านแต่เป็นการปล้นมาจากประชาชนท่านควรสำนึกและหยุดการกระทำที่ฝืนมติมหาชน
2: คุณผู้ชมครับอย่าเหิมเกริมอย่าเหลิงอำนาจนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่หายใจกันนิดนึงนะฮะอาจารย์นันทนาแม่ภาพเก่าๆมันย้อนกลับมานะครับโต้วาทีนะฮะผมว่าท่านเกรียงไกรอาจจะต้องนะฮะอาจจะต้องไปฝึกนะเพื่อที่จะมาต่อกรกับท่านสวนันทนาหน่อยนะอย่างนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อนะยังมีประเด็นของคุณไอซ์รัชนกอยู่นะฮะมีอีกนะฮะเดี๋ยวทีมกำลังเตรียมอยู่นะครับอภิปรายใช่ไหมดุเดือดจริงๆครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: อันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น

0: น้ำส้มสายชูกลิ่นรสด้วยเหรอคะ
1: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
2: ทิพรส
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมส่งไปถึงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณชอบพนิการนะฮะอาจารย์นันทนานะครับคุณชอบผมขอแนะนำหนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์นันทนาจบประเด็นของเราก่อนเพราะประเด็นนี้หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะฮะตอนที่ท่านกอบเนี่ยอภิปรายพูดทั่วนะฮะจะเป็นภาพสองจอเนี่ยตัดหน้าไปที่อาจารย์นันทนาอาจารย์นันทนามองแบบไม่ขยับเลยฮะตอนด้วยความเคารพท่านฮะตอนนั้น
6: คือดิฉันงงอะว่าประธานเนี่ยถ้าเผื่อจะอนุญาตให้คนอื่นมาอภิปรายซ้อนกับคนที่อภิปรายอยู่จะต้องเป็นการประท้วงเท่านั้นแต่คุณกอบไม่ได้พูดว่าเขาประท้วงมาตราไหนข้อบังคับข้อไหนแล้วก็การถ้าจะประท้วงก็คือประท้วงว่าพูดไม่ตรงประเด็นอะไรหรือพูดหยาบคายไม่สุภาพเท่านั้นไงแต่นี่ลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็ปล่อยให้อภิปรายไปประมาณมานาทีหรือ2นาทีเลยเพราะอะไรฮะพอลุกขึ้นมาด่าดิฉันไงฮะลุกขึ้นมาด่าดิฉันประธานก็เลยอนุญาตเพราะว่าก่อนหน้าที่คุณกอบจะพูดเนี่ยประธานก็ปิดไมค์ดิฉันไปรอบนึงแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันจะบอกว่าการที่คุณกอบออกมาพูดตรงเนี้ยเพื่อปิดปากดิฉันว่าหยุดสักทีตั้งแต่วันแรกเลยพูดเรื่องเนี้ยให้ชะลอการเลือกองค์กรอิสระซึ่งอันเนี้ยเดนพูดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้2ปีกว่าก็ยังหน้าด้านลงมติกันอีก คืออันนี้เดนคิดว่าเขารู้ว่าไม่ควรลงแล้วที่เดนถามตั้งแต่แรกว่าสว.มาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ประชาชนเนี่ยหมดศรัทธาแล้วคุณยังจะเลือกกันอีกเหรอเดนต้องการพูดเพื่อให้เขาหยุดการกระทำอันนี
5: ้ก็คือหยุดการเลือก
6: หยุดการชะลอคือชะลอ
5: ไว้ก่อนไม่ใช่ชะลอเพื่อให้
6: กกต.เนี่ยวินิจฉัยแล้วก็ส่งฟ้องศาลฎีกาเมื่อศาลฎีกาเนี่ยได้ทำการวินิจฉัยแล้วเนี่ยพบว่าคนเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดผ่อง138สว.เนี่ยบริสุทธิ์ค่อยกลับมาเลือกใหม่ได้
5: ก็ยังไม่สาย
6: ไม่สายค่ะเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยเมื่อเขาอยู่จนครบ7ปีถ้ายังไม่มีใครมาแทนที่เหมือนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะท่านประธานที่เพิ่งพ้นไปเนี่ยท่านอยู่9ปีก็คืออยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกกันเข้ามาน
5: ั่นหมายความว่าจะไม่เสียหายถ้าไม่เลือกตอนนี้ถูกต้องไหมฮะ
6: ไม่ไม่ไม่เสียหาย
5: ท่านปัจจุบันก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะมีท่านใหม่มา
6: ใช่ค่ะ
5: แทน
6: ใช่ก็คือไม่มีอะไรที่จะเสียหายแต่ถ้าลงมติไปจะเสียหายมากมายยังไงคะก็คือประการที่หนึ่งถ้าเผื่อว่าลงมติไปโดยที่ผู้ลงมติเนี่ยขาดคุณสมบัติอย่างเหมือนตอนนี้ที่เรากำลังจะบอกว่า138คนเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าเป็นผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
5: ซึ่งเราจะไม่รู้จนกว่าวันที่14กันยาถูกต้องไหมว่ากกต.สรุปแล้วกกต.ท่านจะส่ง
6: ฟ้องศาลฎีกาหร
5: ือ
6: ไม
5: ่ซึ่งส่งฟ้องศาลฎีกาก็ยังไม่ได้แปลว่าจะผิดต้องให้ศาลฎีกาท่านพิจารณาจนสุดท้ายมีคำวินิจฉัยที่สุด
6: ใช่ okay. นั่นก็คือกระบวนการที่มันจะต้องเดินต่อไปแล้วก็ให้มีการวินิจฉัยกัน
5: okay.
6: แล้วก็ถ้าท่านบริสุทธิ์ท่านกลับมาโหวตแต่ตอนนี้ท่านยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วท่านก็ไปโหวตเลือกกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญแล้วที่โหวตอัยการสูงสุดเนี่ยอัยการสูงสุดคือต้นทานของกระบวนการยุติธรรมถ้าส่งฟ้องศาลเดี๋ยวอัยการสูงสุดเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนวินิจฉัยซึ่งทำให้ตรงนี้คนก็สงสัยว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ยังมีสิทธิ์ที่จะมาเลือกคนที่จะไปตัดสินคดีตัวเองหรอมันก็เหมือนกับเลือกผู้พิพากษามาตัดสินคดีของตัวเองและดิฉันก็พูดมาตั้งแต่วันแรกบอกว่าให้ชะลอให้หยุดบัดนี้ไม่มีใครยอมหยุดเลยแล้วมันก็เดินมาจนถึงวันนี้ที่คนเขาไม่เชื่ออีกแล้วแต่ก็ยังพยายามที่จะลงมติอันนี้ต่อไป
5: สุดท้ายก็ลงไงฮะ
6: ลงค่ะลง
5: 151ต่อ0เสียงงดออกเสียงทั้งหมด14เสียงก็คือเห็นชอบแต่งตั้งอัยการสูงสุดคนใหม่แสดงว่าสิ่งที่อาจารย์พูด
6: ไม่มีความหมายเพราะว่าเขาก็ตั้งใจมาแล้วที่จะมาลงมติกันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เดี๋ยวก็เทียบกับทางสภาผู้แทนนะคะพอสสพูดอะไรนิดนึง ประธานในที่ประชุมก็บอกว่าไม่ได้นะอันนี้หยาบคายแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณถิ่นได้ยินหรือเปล่าฮะ
5: ว่า
6: ประธานในที่ประชุมเนี่ยท่านเกรียงไกรเนี่ยพูดว่าอะไรฟังภาษาคนถูกไหมอันนี้สุภาพมากเลยนะสุภาพมากเลยนี่ก็คือกระบวนการที่แบบดิฉันได้เจอมาโดยตลอดทั้งปิดไมค์ด่าทอประท้วงที่จริงถ้าทั้งคลิปเต็มเนี่ยมันจะมีสวพิสิทธิ์มาประท้วงดิฉันอีกนะฮะ
5: อ๋อท่านพิสิทธ
6: ิ์สามลุมหนึ่งอะสามลุมหนึ่งวันนั้นดิฉันเนี่ย
5: สามคนที่ผู้ชายหมดแล้วป่ะฮะ
6: ใช่อ่ะ
5: อ
6: ๋
5: อแล้วก็หนึ่งนะฮะหนึ่งคือใครฮะ
6: ดิฉันเองก็คือโดนตั้งเนี่ยพูดไปแป๊บนึงประธานบอกว่าไม่ได้พูดไม่เกี่ยวกับเรื่องดิฉันก็เลยบอกท่านประธานว่าไอ้ที่ดิฉันกำลังพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่จะลงมติเพราะว่าในการลงมติเลือกองค์กรอิสระมีผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกดิฉันกำลังพูดถึงผู้เลือกไงฮะก็คือสวไงแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันเกี่ยวแต่เขาพยายามตัดบททุกครั้งทุกครั้งที่เดนลุกขึ้นมาเขาก็จะเตรียมคนเอาไว้แล้วประธานก็จะตัดบทแบบนี้แล้วก็มีการสกัดระหว่างที่พูดไปเนี่ยก็จะทำให้เราเสียสมาธิอันนี้คนนี้ประท้วงเดี๋ยวอะไรเนี่ยทีนี้คุณกอบเนี่ยก็เตรียมมาจากบ้านเลยเตรียมมาด่าดิฉันเลยบอกว่าเนี่ยไม่สมควรเป็นด็อกเตอร์ไม่สมควรเป็นอาจารย์คือด็อกเตอร์นี่ดิฉันเรียนมายังไงก็เป็นของดิฉันแต่ถ้าเผื่อจะเรียกดิฉันเป็นอาจารย์หรือเปล่าก็ให้ประชาชนตัดสิน
5: เพราะดิฉัน
6: ก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่าอาจารย์ใช่ไหมฮะก
5: ็
6: ใช่ก็คือดิฉันก็ให้ประชาชนตัดสินแต่อย่างคุณกอบเนี่ยประชาชนเขาอยากจะให้เรียกว่าสว.กอบหรือเปล่าอันนี้น่าจะไปอ่านคอมเมนต์ดูบ้างนะคะ
5: ลองดูประชาชนว่าไงแต่คุณชอบมองเหตุการณ์นี้ยังไงครับในประเด็นเรื่องของการนี้151ต่อ0เสียงแหละและสิ่งที่อาจารย์นันทนา
2: เอาประเด็นแรกก่อนก็คือพฤติกรรมของคุณเกรียงไกรเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าหนักนะ
5: หนักยังไง
2: หนักคือการเป็นประธานทำหน้าที่ในการประชุมคือประธานวุฒิหรือประธานสภาผู้แทนก็ตามเนี่ยมีคนเดียวแต่ก็จะมีรอง1รอง2ใช่ไหมคะ
5: ค
2: แต่เราจะเรียกเขาว่าประธานหมายถึงว่าประธานในที่ประชุมแต่ละครั้งอย่างกรณีนี้เนี่ยคุณเกรียงไกรเนี่ยข้างหน้าเขียนไว้ว่าประธานประธานในที่ประชุมประธานในที่ประชุมนั้นจะสามารถควบคุมการประชุมได้ไม่ใช่โดยเพราะว่าข้างหน้าตั้งป้ายประธานนะคะแต่คือถ้าเป็นสสเนี่ยรู้ดีเลยว่าถ้าประธานมั่วนะจะโดนรับน้องยับเยินเลยเพราะว่าอะไรสสเนี่ยจำนวนมากเขาก็รู้ระเบียบข้อบังคับการประชุมดีถ้าประธานควบคุมบังคับไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จะโดนสสข้างที่อยู่ข้างล่างประท้วงเละเทะหมดนะคะจนสุดท้ายบางทีประธานไม่รู้ทำไงต้องใช้วิธีปิดไมค์อ่ะเพราะว่าถ้าเปิดโอกาสให้มีการประท้วงเถียงเนี่ยเถียงสู้สสไม่ได้เพราะว่าตัวเองทำไม่ถูกนะคะแต่ของวุฒิสภาเนี่ยโอ้โหดิฉันเหลือจะเชื่อเลยคือคุณสามารถปล่อยให้มีผู้ประท้วงอย่างที่อาจารย์นันทนาบอกอ่ะคุณปล่อยให้มีผู้ประท้วงแต่วินาทีแรกที่ถ้าคุณจะประท้วงใครนะคะในสภาจะสภาบนสภาล่างก็ตามเนี่ยคุณต้องพูดว่าผมดิฉันชื่อนี้ประท้วงด้วยข้อบังคับนี้คือผู้ประท้วงผู้พูดอาจารย์นันทนาผิดข้อบังคับข้อที่
5: อะไรก็ว่า
2: ไปนี่คือแพทเทิร์นของการประท้วง
5: ซึ่งเราก็เห็นอย่างนี้มาตลอดในอดีต
2: ถูกถ้าใครดูประชุมสภาตลอดก็จะคุ้นเคยมันฟังดูน่าเบื่อเยินเยอะมากแต่มันต้องทำเพราะอะไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประท้วงมั่วซั่วใช่ไหมคะคุณไม่พอใจใครคุณก็ลุกขึ้นด่าเขาอันนี้มันไม่ได้มันจะทำให้การประชุมเดินไม่ได
5: ้ถ้าสมมติไม่พูดแบบนี้มันคือการประท้วงการประท้วงที่ไม่ถูกต้องใช่ไหม
2: อย่างนี้นะถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะจะมีส.ส.อีกคนลุกขึ้นมาท้วงประธานทันทีว่าท่านประธานผู้พูดคนนี้ที่ลุกขึ้นมาท้วงยังไม่ได้บอกเลยว่าจะนันทนาผิดข้อบังคับข้อบังคับข้อไหนท่านประธานทำหน้าที่ผมขอประท้วงท่านประธานว่าทำหน้าที่ไม่เป็นธรรมหรือ ผมขอประท้วงผู้ประท้วงเคยได้ยินไหมขอประท้วงผู้ประท้วงเพราะผู้ประท้วงเนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านประท้วงเขาเนี่ยเขาผิ
5: ด
2: ข้อบังคับอะไรแต่ดิฉันจะตบกลับมาที่เรื่องนี้คุณเกรียงไกรทำแบบนี้ได้เพราะอะไร
5: เพราะ
2: ว่าใช้คำหัวจันทนาคือเหลิงไงก็คือรู้ว่าทำได้ไม่มีใครจะลุกขึ้นประท้วงไม่มีใครจะลุกขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรยังมีหลายพรรคหลายฝ่ายแต่ในวุฒิสภาเนี่ยคือคุณมั่นใจมากก็ดูคุณเวลาคุณลงมติกันดิใช่ไหมคุณก็ลงมติกันเป็นแพ็คแบบนี้ตลอด
5: นี่ไงเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย151เสียงเนี่ย
2: แล้วสิ่งที่อาจารย์นันทนาประท้วงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดิฉันได้ไปตอบคำถามมาในหลายรายการแล้วคือช่วงที่มันทุกคนกำลังเฝ้าดูการจับตาว่าตกลงจะมีการส่งฟ้องศาลฎีกาหรือไม่ในคดีโกงสว.เนี่ย ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเกิดมีการส่งฟ้องแล้วเกิดมีการตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยบรรดาคำตัดการตัดสินใจการโหวตที่สว.โหวตผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีการโหวตทั้งล่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอัยการสูงสุดกกต.ปปช.กรณีเป็นตำแหน่งสำคัญกับบ้านกับเมืองทั้งนั้นดิฉันก็ตอบมาโดยตลอดว่าก็เนี่ยค่ะนับตั้งแต่ที่มีการทำหน้าที่ของสว.ชุดนี้นะคะเป็นเวลา2ปีเนี่ยมีสว.อยู่กลุ่มนึงมีอยู่ไม่กี่คนหรอกค่ะท่านก็ทราบดีกลุ่มไหนนะคะที่ลุกขึ้นประท้วงตลอดที่จะมีการโหวตกันเรื่องของการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระว่ามันทำไม่ได้ท่านติดคดีโกงสว.กันอยู่ท่านรอให้คดีมันจบก่อนไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันในทางกฎหมายมันอาจจะไม่มีปัญหาหรอกก
5: ็
2: คือแต่ในแง่ของความสง่างามและความถูกต้องทางการเมืองอะคือสุดท้ายถ้าเกิดศาลตัดสินว่าคุณผิดจริงอะแล้วคุณพ้นจากความเป็นสว.แต่อะไรคะแต่คุณเลือกคนแต่ละคนเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยคุณเลือกปปช.คุณเลือกกกต.อย่างเงี้ย
5: ถ้าอย่างนี้มันจะมีปัญหาไหมสมมตินะสมมติเขา
2: ในทางกฎหมายไม่มีอยู่ในทางกฎหมายอาจจะเชิญผู้รู้ท่านนักวิชาการทางกฎหมายมาตอบก็ได้นะคะแต่เท่าที่เรียนทราบเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังก็คือสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดมันก็เป็นไปตามนั้นมันไม่มีการกลับมาถอยหลังกลับม
5: า
2: แต่ว่ามันก็เกิดคำถาม question mark อันใหญ่เริ่มในสังคมว่าอ้
5: า
2: วแปลว่าอะไรแปลว่าแต่พวกที่โกงนี่บรรลุผลแล้วนะเพราะว่าอาจารย์นันทนาเขาไปประท้วงเขารู้อยู่แล้วประท้วงเรื่องนี้จะไม่มีผลได้ไงเขาไม่ได้ต้องการโกงสว.มาเพื่อให้ได้สว.ถูกไหมเขาต้องการโกงสว.มาเพื่อให้ได้สว.ไปเลือกองค์กรอิสระไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญยังเรื่องรองเรื่องหลักใหญ่ใจความคือต้องการได้สว.เพื่อได้คุมองค์กรอิสระไงคะเพราะฉะนั้นอาจารย์นันทนาเสียเวลาเปล่าค่ะคุณจะไปขัดขวางในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาได้ยังไง
5: แต่ก็ต้องทำอ่ะ
2: ก็ยิ่ง
5: อะไรที่ไม่
6: ก็ได้ทำแล้วก็จะเจอแบบนี้ไง
2: ก็เห็นว่า ยิ่งต้องทำที่ยิ่งต้องทำเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นันทนานะเขาเนี่ยแหละยิ่งต้องทำเพราะอะไรยิ่งคดีมันอยู่อย่างนี้เนี่ยลูกผีลูกคนไม่รู้ยิ่งต้องเร่งสิคะอาจารย์นันทนาจะให้เขาชะลอได้ยังไง
6: ใช่ค่ะ
2: มันก็ต้องยิ่งเร่งสิคะ
6: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยนะคะคือถ้าครบทั้ง5ปีเนี่ยสว.ชุดนี้จะเลือกองค์กรอิสระประมาณ44ตำแหน่งบัดนี้เลือกไป30ตำแหน่งแล้วแล้วก็กกต.เนี่ยกลายเป็นเสียงข้างมากไปแล้ว4จาก7ซึ่งอันนี้แหละคือเป้าหมายอย่างที่คุณชอบพูดว่าเขามาเพื่อเลือกอันนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าถึงแม้กฎหมายมันไม่ย้อนหลังไปกับผลที่เขาเลือกมาแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้กับประชาชนถ้าเขาเทคนที่มีคุณภาพเทคนที่ควรจะได้นะเดี๋ยวฉันยกตัวอย่างอาจารย์สิริพันธ์ก็แล้วกันซึ่งเดนก็หวังว่าจะได้ตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้หญิงคนแรกอะไรประมาณนี้แล้วผ่านกรรมการสรรหา9คนเอกฉันท์ด้วยคะแนนสูงสุดตั้งแต่เคยให้มาเพราะว่าอันนี้เนี่ยในส่วนของกรรมการสรรหาเขาส่งรายงานมาให้ดูแล้วสว.ก็เททิ้งแล้วเนี่ยการที่อาจารย์สิริพันธ์ไม่ได้รับเลือกจากสว.เนี่ยผลคืออะไรคะอาจารย์สมัครใหม่ไม่ได้แล้วนะคะสมัครใหม่ไม่ได้แล้ว
7: โอกาสตรงนั้นไปเลย
6: ใช่แล้วจะเยียวยาเขายังไงถ้าเผื่อรู้ว่าคนที่เลือกเขาอะไม่มีคุณสมบัติส่วนไอ้ที่เขาเลือกไปเนี่ย30ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะถูกคนทั่วไปมองว่าเอ๊ะที่มาเนี่ยมันต่างตอบแทนหรือเปล่าน
5: ี่แหละ
6: แล้วที่อยู่จะอยู่กัน7ปี9ปีสว.ชุดนี้ไปแล้วมรดกทายาทอสูรยังอยู
5: ่ยังอยู
6: ่ใช่
5: คุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสั้นๆครู่เดียวนะครับวันนี้สภาวุ่นวายไม่แพ้กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกรณีนะที่มีการโต้ตอบกันไปมานี่ฮะให้ดูภาพบางช่วงบางตอนก่อนไหมให้ดูนิดนึงครับคุณไอซ์ออกมาประท้วงอะไรให้ฟังเสียงนิดนึงฮะ
8: ความที่ท่านเนี่ยเห็นความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะคะวันนี้ที่เราเถียงกันอยู่ก็คือว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยเห็นตรงกันหมดว่าปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราต้องเอามาคุยกันที่สภานี้แต่ดิฉันขอถามนะคะฝากฝั่งรัฐบาลเข้าใจว่าวันนี้ก็มีรัฐมนตรีมานั่งรอโหวตอยู่ด้วยถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไม

0: แค่ไปแค่สาขาแล้วก็
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงบางช่วงบางตอนผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาฟังเต็มๆนะฮะและเรื่องราวเนี่ยคุณไอพูดหนักกว่านี้อีกนะฮะบอกว่าเอาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาปกป้องกกต.โอ้โหหนักสักครู่เดียวครับ

0: ระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลฟ์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
4: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
5: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
3: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
4: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
3: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
6: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
3: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
7: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชุดแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วลุยโอลิมปิก2028พร้อมโชว์ลูกอันเดอร์กับลูกเซตก่อนกดปุ่มโอนเงินรางวัลรวม14ล้านบาทเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงพร้อมขอบคุณที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย
8: แดงใบเล่ตอนจบคืนนี้เวลา20:30
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
10: กลับมานะครับคุณผู้ชมถงไม่เถียงนะครับคุณชอบพนิกาอาจารย์นันทนานะครับอย่างนี้ประเด็นที่อาจารย์นันทนาลุกขึ้นเพื่อที่จะให้สวได้เห็นว่าเฮ้ยมันสง่างามกว่านะถ้าคุณสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองถ้ากกต.มีการส่งไปที่ศาลฎีกา
11: ค่ะ
10: นะแล้วถ้าสมมติเคลียร์ได้คุณก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณก็เลือกเลยองค์กรอิสระไม่มีอะไรไม่มีใครว่าอะไรถูกต้องไหมฮะมันจะสง่างามกว่าแต่ตอนนี้ดูมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคุณชอบก็ตั้งข้อสังเกตอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ารีบเร่งที่จะนะแต่งตั้งองค์กรอิสระให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดแล้วมัน40กว่าตำแหน่งที่อาจารย์
11: 44ค่ะคือถ้ารัดคิวได้คงทำไปแล้วก่อนวันที่14กันยานี
10: ้เพราะว่าวันที่14กันยาเป็นเส้นตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากกต.จะว่าอย่างไรกับคดีหัวสวนั่นหมายความว่าอะไรฮะส่งศาลฎีกา
11: คือมันระส่ำระสายมันมีความระส่ำระสายที่ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางระบบสีน้ำเงินมั่นใจมากเพราะว่าเขาเองก็กุมองค์กรอิสระไปเยอะแล้วนะคะจริงๆตอนนี้ที่เหลือยังกุมไม่ได้ก็คงเหลือเพียงศาลน่ะที่ดูแล้วยังรอดพ้นจากเงื้อมืออยู่นะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถูกน้ำเงินแทรกซึมไปหมดแล้วนะคะเขาก็มั่นใจกกต.เนี่ยที่ฉันเชื่อว่าเขาก็มั่นใจมากว่าเขาจัดการได้แต่ยิ่งมันใกล้วันเนี่ยก็ทั้งไอรอทั้งคุณผลิตตีหนักแล้วก็คือสุดท้ายสิ่งที่มันมีอานุภาพสูงสุดมันไม่ใช่ไอล
10: อ
11: มันไม่ใช่ไอติ
10: ม
11: แต่มันคืออินฟอร์เมชันมันคือข้อมูลเมื่อประชาชนได้เห็นข้อมูลนะคนอย่างคุณทินและผู้ชมคุณทินอีกมากมายหลายแสนนับล้านคนทั่วประเทศเนี่ยคุณเห็นข้อมูลเส้นเงินคุณเห็นข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์หลอกมือถืออะไรต่างๆคุณเชื่อไหมล่ะว่าคุยกันเรื่องไก่งวงอะหรือว่าคุยกันเรื่องสวถูกไหมคะทำไมผู้สมัครสวจำนวนมากไปโผล่กระทรวงพาณิชย์คุยเรื่องไก่งวงคือในหนึ่งวันก่อนวันเลือกสวอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่มีอนุภาพสูงสุดนะวันนี้คือข้อมูลที่ประชาชนได้รับแล้วพอข้อมูลมันออกมามันแจ่มแจ้งขนาดนี้เนี่ยมันทำให้น้ำเงินเกิดอาการรวนแล้วพอรวนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ากกต.จะติดคุกแทนจริงไหมคุมได้จริงไหม ถ้ากกต.เกิดรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยไม่ไหวข้อเท็จจริงมันหนักเกินไปมันรุนแรงเกินไปประชาชนเห็นหมดแล้วมันด้านด้นเดินด้านหน้าไปต่อไม่ได้มันคงต้องไปตามเนื้อผ้าส่งสารคุณทินเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องถึงศาล
10: ปั๊บหยุด
11: หนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที
10: ่
11: เพราะอยู่ปฏิบัติหน้าที่สายพานการผลิตองค์กรอิสระของคุณก็ต้องหยุดชะงัก
10: แบบคุณชอบใช้คำว่าสายการผลิตนี่แหละฮะ
11: หยุดการผลิตต้องหยุดการผลิตแล้วประทับตาสีน้ำเงินปั๊มที่ปั๊มกันมา30กว่าที่ต้องหยุด
10: คืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับผมเชื่อว่าเราทำประเด็นนี้มาเราเกาะติดมาตลอดเลยนะฮะเราก็พยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะฮะเราก็ยังมีความพยายามในการที่เรียนเชิญมาอาจารย์ฝั่งที่ถูกกล่าวหาแม้แต่สว.พิสิทธิ์เองท่านก็เคยมาในรายการแล้วนะครับแต่ยังไม่มากพอผมต้องการมากกว่านี้อีกกกต.เองหรือใครเปิดพื้นที่ให้ทีมงานของผมก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานมานะ
12: คือที่เขาไม่มาเนี่ยเพราะเราตั้งจอคอมเมนต์ให้เขาดูหรือเปล่า
10: ไม่เอาผมเอาจอออกก็ได้ไม่มีไม่ยอมขอสปอนเซอร์ไม่ต้องมาสปอนเซอร์หนึ่งตอนให้เขามานั่งแล้วมาคุยกับผมก็ได้แต่คราวนี้ข้อมูลที่มันหลั่งไหลออกมาที่คุณชอบพูดนะครับผมเชื่อคุณผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวสารก็จะสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเฮ้ยตกลงข้อมูลข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนมันแม่นยำขนาดไหนมันจริงเท็จแค่ไหนและตัดสินใจเองตรงนี้ได้ถูกต้องไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละอาจารย์นันทนาที่ทำให้เกิดความคิดว่าเฮ้ยเขาต้องรีบเร่งที่จะปิดเกมก่อนที่เขาจะโดนปิดเกมหรือเปล่า
12: คือข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าชัดนะไอ้เส้นโทรศัพท์เนี่ยที่ว่ามีการโทรคุยกันในเวลาเที่ยงคืนแล้วก็มีโทรศัพท์ของสส.แล้วก็คุยกับผู้สมัครของสว.จังหวัดเดียวกันแล้วก็เซลล์ไซต์อยู่ที่เมืองทองธานีอันนี้มันก็เป็นข้อมูลที่ออกมาแล้วรัฐมนตรียุติธรรมก็ยืนยันว่าเนี่ยข้อมูลมันจริงเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วก็จะฟ้องคนที่เอามาเผยแพร
10: ่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมทำให้คุณผู้ชมได้คิดต่อนะครับแต่ผมขอไปประเด็นหนึ่งก่อนที่จะไปที่ประเด็นคุณไอซ์นิดหนึ่งนะฮะอย่างนี้เมื่อวานนี้คุณตู่จตุพรนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วคุณตู่ได้พูดอยู่ประโยคนึงที่น่าสนใจมีเสียงพี่ตู่ไหมสั้นๆนะอ่ะปล่อยเสียงคุณตู่จตุพรนิดหนึ่งฮะสั้นๆเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฟังเปิดฮะ
13: ว่านี่ครับเอกสารในทั้งชุด2636เนี่ยมือดีที่คาดไม่ถึงเนี่ยคนเข้าใจเนี่ยนะครับว่าเป็นคนในรัฐบาลเป็นผู้ใดคนสงสัยคุณทวีสอดสองบ้างสงสัยคนนี้บ้างคนนี้บ้าง
10: ครับ
13: แต่ว่าคนที่ไม่น่าสงสัยที่สุดนั่นแหละคนนั้นส่งเอกสารผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าคนที่ใครไม่คิดว่าเขาอะ
10: นะฮะ
13: นะครับเห็นหน้าปึ๊ดไม่นึกเลยนะครับเหมือนไอ้ซีซ่าถูกบลูตูธอ
10: ๋
13: อเป็นเจ้าด้วยหรือเพราะเป็นคนที่ไม่นึกถึงที่สุด
10: อ้าวคนที่ไม่นึกถึงเลยอ่ะคนนั้นแหละเป็นคนส่งข้อมูลออกมาจากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณเจ้าสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอฮะไปที่ออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับเทโรดิจิทัลยูทูบเฟซบุ๊กถกไม่เถียงเดี๋ยวไปคุยกันต่อว่าตกลงทั้งสองท่านคิดว่าคนคนนั้นน่ะคือใครที่ส่งข้อมูลออกมาคุณตู่จตุพรเปิดมาขนาดนี้แล้วนะครับรวมถึงคุณไอซ์ด้วยคุณไอซ์บอกนะคุณอย่าเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะปกป้องกกต.ดูเดือดครับที่สภาเจอกันในออนไลน์อาจารย์ครับขอบคุณครับคุณชวนครับขอบคุณครับออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
2: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
4: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทย

0: น้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วมท.4นะครับแถลงตั้งโต๊ะเลยปิดจ็อบนะเพิกถอนรายชื่อคนที่มีคะแนนผิดปกติแต่มีการกำชับนะทุกพื้นที่ห้ามรับคนเหล่านี้กลับเข้ามาทำงานแบบจ้างเหมาอีกนะครับนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันพบผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติจากการแก้ไขคะแนนทั้งหมด 5,925 คนทั้งคนที่บรรจุไปแล้วและรอบรรจุนะครับซึ่งได้มีการเพิกถอนเรียบร้อยหมดแล้วกำชับเลยทุกอปท.ห้ามรับกลับเข้ามาทำงานแบบจ้างเหมาและมีการส่งข้อมูลให้กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปขยายผลเอาผิดทางอาญาด้วยนะครับเพื่อที่จะล่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังด้วยสำหรับผู้ที่สุจริตและได้รับผลกระทบทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกหลักเกณฑ์เยียวยาภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับและเรียกตัวเข้ารับราชการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
2: ส่วนมหากาพย์คดีบอสอยู่วิทยาซิ่งรถหรูชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวข้อหาสุดท้ายคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจะหมดอายุความนะคะหลังจากคดีอื่นๆเนี่ยก็ทยอยขาดอายุความไปก่อนหน้านี้ซึ่งเรื่องนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าหมายแดงของบอสยังคงมีผลและอยู่ในฐานข้อมูลของตำรวจสากลแต่ไม่ได้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์แบบสาธารณะก็ยืนยันว่ายังมีความจริงจังในการประสานงานเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหานำมาดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนที่คดีจะครบกำหนดอายุความค่ะ
1: สลับอารมณ์มากันที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ล่าสุดได้มีการเปิดศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีติดตามจากรายละเอียดเลยครับ
3: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยมีนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการ MEA เป็นประธานนำคณะผู้บริหารสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเปิด MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA อย่างเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่ดูแลวิจัยและส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตให้แก่คนรุ่นหลัง
4: อาคาร MEA Spark ที่ครบรอบ110ปีนะครับถือว่าเป็นกำเนิดกิจการไฟฟ้าแห่งแรกเลยซึ่งเกิดก่อนจากการไฟฟ้านครหลวงมากเลยนะครับตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยฮะยังกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าแสงแรกแห่งสยามของประเทศไทยด้วยนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนมาร่วมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark รวมทั้งตัวคลังพัสดุนี้ด้วยนะครับ
3: สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยณ MEA Spark ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ชาวบ้านย่านพระราม9มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นน้ำมันที่โชยออกมาจากท่อระบายน้ำวันนี้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วช็อกหนักกว่าเดิมเพราะว่าเจอก๊าซไข่เน่าอยู่ในแนวท่อใกล้ศูนย์เก็บข้อมูล Data Center ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงเลยนะคะแล้วมันเป็นต้นตอของมลพิษไหมกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดอย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ่อ
6: ช้าหรือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
8: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: Give me more

ตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่

ยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย 3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยลงก็ใหม่

0: ุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
1: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
0: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
4: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
8: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
9: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: คุณผู้ชมคะความคืบหน้าที่เรานำเสนอข่าวชาวบ้านย่านพระราม9ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นน้ำมันปริศนาโผล่มาจากในท่อแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามันเชื่อมโยงกันกับศูนย์ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยหรือเปล่านะ
11: ปรากฏว่าวันนี้ไปตรวจเจอจริงๆนะครับแต่เจออะไรต้องถามดูเลย
10: น้ำมันเป็นแบบแสนๆลิตรเนี่ยก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายออกและที่เห็นคือต้องดำเนินคดีด้วยนะคะฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเอาผิดศูนย์ Data Center แห่ง1ที่ย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบชั้นใต้ดินของอาคารแล้วพบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ถังปริมาณบรรจุเนี่ยถังละ 40,000 ลิตร6424 200,000 กว่าลิตรนะคะ

0: าตว่ามีการสำรองน้ำมันเยอะมากโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประสานข้อมูลขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประเด็นคุณผู้ชมครับอยู่ที่วันนี้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปตรวจสอบรอบอาคาร Data Center นะครับเบื้องต้น

0: ่างส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์น่าจะทราบรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้รองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เตรียมประชุมบอร์ดนัดแรกนะคะเพื่อจัดระเบียบธุรกิจ Data Center ทั้งระบบและอุดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายนะคะ
0: สลับอารมณ์มาดูบันเทิงวันนี้ครับ EP สุดท้ายแล้วกำลังสนุกมากเลยแดงใบเล่อ่ะเชิญวรภาได้เลยครับ
2: ขอบคุณแดงอีกรอบนะคะขอบคุณพี่พี่แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ค่ะซีรีส์แดงใบเล่คือมันเต็มไปด้วยความเข้มข้นตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้จริงๆหลายคนอ่ะไม่คิดเลยนะว่าเปี๊ยกอ่ะที่ขี้กลัวมาตลอดเนี่ยเมื่อคืนนี้เขากล้าหาญมากค่ะยอมสละชีวิตเอาตัวเนี่ยบังกระสุนนะคะจากการถูกอาปัญญาไล่ล่าเอาชีวิตแล้วเขาจะเอาชีวิตทั้งแก๊งอ่ะส่วนคืนนี้ตอนจบมาร่วมลุ้นกันค่ะว่าแดงและเพื่อนๆอ่ะจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่ารอยร้าวระหว่างแดงกับปุ๊อีกจะสามารถประสานจนกลับมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมได้ไหมส่วนใครนะคะที่แบบโอ้โหชอบความเข้มข้นความดราม่าเมื่อคืนนี้เดียบอกอย่างนี้นะแค่น้ำจิ้มเพราะว่าคืนนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นการรวมพลังการแสดงของพี่กิ๊กสุวัจจนีก้อยอรัชพรและจีสุทธิรักทั้งหมดเรียกว่าถอดหัวใจเล่นในฉากไฮไลท์ของเรื่องเลยค่ะ
3: รู้สึกอินมากๆแบบทุกครั้งที่เล่นฉากนี้ขนลุกแขนขาลุกหมดเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของโฉมของพี่กิ๊กที่เข้าฉากในวันนั้นทุกคนส่งอารมณ์หมดทุกคนมีของตัวเองและทุกคนใส่เต็มที่
4: เราอยู่กับแดงมาเราอยู่กับแม่โฉมมาแล้วก็เราทั้ง3คนรักตัวละครของเราแล้วก็รักตัวละครแดงในฐานะนักแสดงอ่ะทุกคนจัดเต็มใส่เต็มสนุกค่ะก็เลยจำเป็นวันที่น่าจดจำมากๆวันนึงค่ะ
5: จริงๆแคสทุกคนในเรื่องนี้ผมจะบอกเลยว่าเหมาะสมที่สุดกับทุกๆตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นพี่กิ๊กที่เล่นเป็นแม่มันไปด้วยกันกับแดงได้โดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรส่วนก้อยก็เป็นวรภาเวอร์ชั่นโมเดิร์นแล้วกันได้ยังสมบูรณ์แบบ
2: ติดตามให้ได้คืนนี้บทสรุปของทุกตัวละครนะคะในแดงใบเล่หน้าจอช่องวัน31ค่ะ2ทุ่มครึ่งคืนนี้เลยนะคุณผู้ชมจบแล้วนะตอนสุดท้ายนะใครที่พลาดชมตอนไหนไปก็ดูย้อนหลังแบบยาวๆได้ทางแอปวันดีที่เดียวค่ะส่วนข่าวสารวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดทางแอปวันดีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เดียใบเล่ไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: นับญาติกับเขาเนาะเดียใบเล่
1: ค่ะแล้วคืนนี้อย่าลืมรอชม EP สุดท้ายพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมสลับอารมณ์ค่ะมากันที่กระทรวงกลาโหมนะคะที่ร่วมกับ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ค่ะล่าสุดนะคะได้มีการเดินหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์และเสริมศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่กำลังพลและครอบครัวมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลลิเทอเรซีและ AI ลิเทอเรซีเพื่อวางรากฐานกำลังคนดิจิตอลและยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิตอลค่ะผ่านการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มของ DGA ที่ผสานหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ของ AIS เข้ากับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐพร้อมเตรียมขยายผลผ่านกิจกรรมโรดโชว์ไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อให้กำลังพลทุกระดับได้รับการอัพสกิลและรีสกิลสามารถใช้ AI เป็นและรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ค่ะ
6: ก็ต้องเรียนนะคะว่ากองทัพนะคะเป็นส่วนสำคัญนะคะในการทำให้ประเทศเนี่ยค่ะมีความมั่นคงยั่งยืนนะคะในภาคความเป็นจริงเนี่ยค่ะ AI เข้ามาสอดแทรกอยู่ในทุกอนูนะคะของการทำอาชีพต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของชาตินะคะการที่ทำให้กองทัพเนี่ยค่ะมีศักยภาพในเรื่องของ AI จึงเป็นเรื่องภารกิจเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนะคะในนามของ AIS ลุกขึ้นมาร่วมกับทางกลาโหมและ DGA ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะนับเป็นการผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้ง3หน่วยงานในการส่งต่อองค์ความรู้ด้าน AI และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากำลังพลดิจิทัลให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันความเสี่ยงและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ AI Ready Defense ด้วยการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อเสริมขีดความสามารถของกองทัพยกระดับความมั่นคงของประเทศและขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค AI ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนค่ะ
0: อีกหนึ่งคดีใหญ่คดีแตงโม4ปีคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ปานเทพไม่ยอมแพ้ครับมั่นใจขวัญอุษามณีคือจุดเปลี่ยน

0: ียนของคดีพร้อมกับทิ้งไพ่ตายภาพถ่ายหัวเรือที่กติกนำไปบิดเบือนใช้ประกอบสำนวนวันนี้สำนักข่าววันนิวจะพาไปถอดรหัสภาพถ่ายมันซ่อนอะไรอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่Michelin Motion for Life
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
5: ตสึ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: มองเฟลอโอมิราล
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: และชามใน
1: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: คือช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบัตรดีเพียบเทียบกับการ5 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: คุ้น
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร
4: ์
3: ต
4: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
5: หลายคนให้ความสนใจกับคดีของคุณแตงโมนะครับผ่านมา4ปีแต่ว่าทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพเองบอกว่ามีพยานคนสำคัญนั่นก็คือขวัญอุษามณีมีการนำภาพของขวัญในขณะที่ไปล่องเรืออีกลำหนึ่งนะครับเอาไปตัดต่อและประกอบสำนวนด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อพิรุธในเรื่องของภาพถ่ายต่างๆเป็นยังไงบ้างในรายการเรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะครับเรามีการเชิญหลายคนที่เกี่ยวข้องมาอธิบายเรื่องของภาพถ่ายนี่ฮะคนนี้ชื่อว่านายเอกราชนามโพคินคนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับมาร่วมกับทีมของอาจารย์ปานเทพนะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมาดูแลเรื่องคดีและก็เรื่องของภาพต่างๆนะครับในรายการเรื่องใหญ่ของเรานะเขาบอกอย่างนี้ฮะภาพต่างๆเนี่ยมันมีความผิดปกติในหลักฐานในสำนวนที่ตรวจสอบแล้วทางนิติวิทยาศาสตร์มีความผิดทั้งเวลาเส้นทางการเดินเรือภาพถ่ายตำแหน่งต่างๆนะครับและเมื่อไปตรวจสอบ GPS จากเรือลำเกิดเหตุตรวจสอบแล้วพบว่าทั้งคำให้การกับการแถลงข่าวมันไม่สอดรับกันเลยทำงานต่อพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดนะครับไปเจออีกว่ามีการแก้ไขตัดต่อภาพแยกได้ประเด็นต่างๆดังนี้นะครับ 1. ภาพคู่กับกระติกแตงโมตรงสะพานพระราม8พิสูจน์ซ้ำหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามีการตัดต่อก่อนที่จะนำเข้ามาในมือถือไม่ใช่ภาพถ่ายเดิมที่เป็นต้นฉบับแต่เป็นภาพที่ถูกตัดต่อแล้วถูกโยนเข้ามาภายหลังการทำแบบนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะยืนยันว่าแตงโมอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อให้ไปสอดรับกับภาพของขวัญอุษามณีที่ยืนอยู่บนเรือแล้วก็ถูกนำภาพไปใช้ในสำนวนนะครับ2ก็คือภาพถ่ายเดี่ยวของกระติกถูกแก้ไขเวลาจากขาไปเป็นขากลับ3ก็คือมีการแก้ไขเวลาจากวงจรปิดใต้สะพานสังฮีจากเดิม GPS ระบุเวลาว่าเรือเนี่ยผ่านจุดนี้4ทุ่ม11นาทีเป็น4ทุ่ม18นาทีเพื่อให้สอดรับกับการแถลงข่าวนะครับ
6: ค่ะเอาขณะเดียวกันประเด็นต่อมานะคะตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกมุมซ้ำหลายรอบแล้วพบว่ามีคนอยู่บนเรือแค่5คนในช่วงก่อนเวลาที่อ้างว่าคุณแตงโมตกเรือฉะนั้นจึงบ่งบอกได้ว่าไม่มีคุณแตงโมอยู่บนเรือมาตั้งแต่แรกนะคะส่วนจุดตกเรือที่อ้างว่าคุณแตงโมตกเนี่ยมีการอ้างว่าเงาที่เห็นในกล้องวงจรปิดหายไปคือเวลาที่คุณแตงโมตกเรือนั้นความจริงแล้วเป็นเรื่องที่เงาไม่ได้หายไปทางด้านซ้ายหรือท้ายเรือแต่เป็นเงาของการหายขึ้นไปบนเรือฉะนั้นไม่มีเหตุการณ์ตกเรือเป็นหลักฐานที่ถูกนำไปใช้ในคดีที่คุณอัจฉริยะถูกฟ้องและศาลก็ได้ยกฟ้องไปหมดแล้วค่ะ
5: อ่ะคุณเอกราชยังพูดถึงกรณีที่อาจารย์ปันเทพเมื่อวานบอกเอาไว้นะครับกรณีไปพบข้อความผิดสังเกตเรื่องที่คุณแตงโมตอบแชทคุณแอนนาในอินสตาแกรมที่มีข้อความว่าได้แป๊บๆนั้นได้ทำการตรวจสอบเช็คมือถือของแตงโมพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งออกจากมือถือของแตงโมนะครับแต่มีคนอื่นใช้แอป Instagram เข้าแอคเคาท์ของแตงโมแล้วเข้าไปตอบแอนนาแทนแตงโมตัวจริงหลักฐานที่ยืนยันได้ก็คือถ้าข้อความนี้ถูกส่งออกจากมือถือของเครื่องแตงโมจะระบุว่าข้อความนี้ถูกส่งออกแต่หลักฐานกลับชี้ว่าข้อความนี้ถูกส่งเข้ามาแทนนะครับภายหลังปรากฏว่ายังมีคนบนเรือลงแอปนี้ทิ้งไว้ตอนนั้นรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับแต่ไม่สามารถบอกได้ครับ
7: ลงไปนะซึ่งเราก็พิสูจน์แล้วว่าเงานั้นไม่ได้หายไปในลักษณะหายไปด้านซ้ายหรือว่าตกท้ายเรือแต่เป็นเงาที่ขึ้นไปในเรือ
8: ครับ
7: นะครับซึ่งจุดนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์การตกเรือไอ้ข้อความทุกข้อความอะครับถ้าเป็นข้อความที่พิมพ์จากเครื่องของเราอะครับสเตตัสมันจะขึ้นคำว่าOutgoing ก็คือพิมพ์และออกไปข้างนอกใช่ครับแต่ข้อความคำว่าได้แพ้ๆอะครับมันขึ้นคำว่า incoming
8: แปลว่า
7: เข้ามาจากข้างนอก
8: ใส่เข้ามา
7: ใช่ เพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบได้แล้วว่าข้อความนี้เนี่ยแตงโมไม่ได้เป็นคนตอบไม่ได้ตอบจากเครื่องของแตงโมทีนี้เราก็จะต้องไปดูว่าและใครเป็นคนตอ
0: บ
7: นะครับในสำนวนเนี่ยที่เราคัดลอกมาเนี่ยมีแค่คนเดียวบนเรือที่ลบแอปพลิเคชัน Instagram ออกไปเลย
6: ขณะที่อาจารย์ปันเทพนะคะบอกว่าหลักฐานพวกนี้จะไปยื่นในชั้นศาลอุทธรณ์ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแม้ข้อหาจะไม่เปลี่ยนยังคงเป็นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่จะขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนความผิดปกติเหล่านี้ทั้งหมดอีกครั้งซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าคำพิพากษานั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอีกคดีที่ DSI ยื่นปปช.แล้วในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นภาพที่ใช้ในสำนวนไม่ใช่ภาพจริงนะคะก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ไม่ยากก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบิดเบือนคดีที่อยู่ในชั้นพิจารณาของปปช.แล้วจะเป็นลูกโซ่ต่อไปส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเจาะจงคุณกระติกเพียงคนเดียวนะคะก็ระบุว่าเริ่มทีละคนค่ะหลังจากนั้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแต่แรกงั้นใครที่บอกว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรืออ่ะคนที่พูดก็จะต้องเข้าข่ายตรวจสอบด้วยว่าให้การเท็จหรือไม่นะคะ
5: อาจารย์ปันเทพยังบอกถึงกรณีที่ทนายเดชาที่เคยว่าความให้กับแม่แตงโมออกมาบอกว่าหลักฐานพวกนี้ไม่สามารถพลิกคดีได้นั้นในส่วนตัวนะอยากถามกลับว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหลักฐานเหล่านี้หรืออย่างไรหลักฐานที่มอบให้แม่แตงโมก็น้อยมากเมื่อเทียบกับทีมทนายของตนเองที่ไปขอคัดมาเป็นลังๆยืนยันว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์ตามที่ถูกกล่าวหาเพราะมีการแจ้งความดำเนินคดีจริงๆครับ
8: เปลี่ยนแต่เราขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนความผิดปกติในเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเราเปลี่ยนข้อหาไม่ได้เพราะคนข้อหาดั้งเดิมที่คุณเดชาได้ร่วมโจทฟ้องไว้เนี่ย
5: เป็น
8: ข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ผมเห็นว่ามันผิดปกติก็อาศัยช่องขอให้ศาลไต่สวนอีกครั้งหนึ่งข้อหาไม่เปลี่ยนแต่คำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไปเป็นอย่างอื่นหลักฐานเด็ดเขาบอกไม่มีอะไรเด็ดของใครมันก็อยู่ที่ดุลพินิจและความชอบพอใจของแต่ละคนแต่สำหรับเราพอใจที่จะเดินหน้าตามกระบวนการและพิสูจน์ถึงที่สุดหมายความว่าถ้าภาพเท็จหลักฐานเท็จก็จะนำไปสู่การพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงขั้นตอนต่อไปก็คือการรื้อฟื้นคดี
6: แล้วก็เมื่อสักครู่ที่มีประเด็นอาจารย์ปันเทพโต้กลับฝั่งทนายเดชาไว้เนี่ยทีมข่าวก็สอบถามจากแหล่งข่าวในสำนักงานอัยการที่ระบุว่าคดีนี้ถ้าพิสูจน์ได้นะคะว่ารูปที่ถูกนำเข้าไปในสำนวนเดิมเป็นรูปที่ตัดต่อมาก็จะแสดงให้เห็นว่าคุณแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือต้องไปหาความจริงว่าแล้วเจ้าตัวอยู่ที่ไหนประเด็นนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการรื้อขอให้พิจารณาคดีใหม่เพื่อแสดงว่ามีพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนเพราะถ้าจะเข้าไปชั้นอุทธรณ์มันไม่มีเหตุให้เข้าในชั้นนี
5: ้
6: การอุทธรณ์คือการพิจารณาหลักฐานเดิมที่มีอยู่แล้วในสำนวนเท่านั้นคือพูดภาษาบ้านๆง่ายๆแล้วกันถ้าจะอุทธรณ์เนี่ยต้องมีหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยพูดในศาลชั้นต้นมาก่อนเนี่ยถึงจะเข้าว่าไปอุทธรณ์ได้นะคะส่วนเรื่องของการสืบพยานกันใหม่ก็จะมีการขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาคดีใหม่เริ่มจากคุณแม่แตงโมต้องไปแจ้งความตำรวจต้องสอบสวนหากมีหลักฐานชัดเจนก็แจ้งข้อหาใหม่ไปเลยค่ะอัยการก็จะจัดการต่อถ้ามีหลักฐานก็ส่งฟ้องได้ก็คือพูดง่ายๆนับหนึ่งกันใหม่เลยก็อาจจะได้ข้อหาที่หนักขึ้นไหมใช่ไหมไม่ใช่แค่ประมาทนะคะเรื่องที่ว่าจะไปถึงฆาตกรรมอำพรางหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานใหม่ที่หามานี่แหละ
5: ก็ต้องไปดูพวกหลักฐานใหม่ต่างๆนะว่ามันสรุปแล้วมันจะรื้อได้ไหมและเรื่องของคุณขวัญอุษามณีเนี่ยตามพนักงานสอบสวนจะสามารถรื้อได้หรือเปล่านะ
6: เพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีอีกนะฟ้องซ้ำได้ไหมใช่ไหมมันก็จะมีเงื่อนไขอีก
5: ทีนี้คุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวของฝั่งคนบนเรือบ้างนะครับหลังแม่แตงโมเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับกระติกทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อกระติกเพื่อสอบถามหลังมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะแจ้งความกลับฝั่งแม่แตงโมนะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวยังไม่รับสายนะครับมีเพียงความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมในการขายผลไม้เท่านั้นเองแต่แซนคุณผู้ชมครับแซนเนี่ยมีการโพสต์ข้อความใน Facebook เอาไว้นะครับเธอโพสต์ไว้แบบนี้ขอปรบมือรัวๆให้อจปทและทีมเก่งมากๆคิดคอนเทนต์ลวงสื่อไปทำข่าวจนได้และก็มีการตั้งคำถามว่านอกจากได้พื้นที่สื่อแล้วทีมงานได้รับอะไรจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้อีกหรือไม่ก่อนที่เจ้าตัวจะลบข้อความนี้ออกจาก Facebook ไปนะครับ
6: ค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่กลุ่มเยาวชนจากจังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประจำปี2568ประเภทกลุ่มเยาวชนโครงการของน้องๆจะพิเศษขนาดไหนติดตามรายละเอียดกันค่ะ
3: จากความตั้งใจของครูและนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่มองว่าแม่น้ำลำคลองและชายฝั่งไม่ใช่แค่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่เป็นฐานชีวิตที่เชื่อมโยงวิถีชุมชนจึงเกิดเป็นกลุ่มนักสืบสายน้ำมกุฎเมืองราชวิทยาลัยขับเคลื่อนการอนุรักษ์น้ำอย่างเป็นระบบมาต่อเนื่องยาวนานถึง24ปีเยาวชนที่นี่เรียนรู้และทำงานภาคสนามจริงผ่าน6กิจกรรมหลักตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกการลงพื้นที่สำรวจลำน้ำสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชุมชนริมแม่น้ำประแสตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศข้อมูลคุณภาพน้ำที่เยาวชนจัดเก็บอย่างมีระบบไม่เพียงสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนแต่ชาวประมงในพื้นที่ยังนำข้อมูลไปวิเคราะห์สภาพน้ำก่อนออกเรือซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพได้จริงด้วยการหนุนเสริมจากท้องถิ่นและเครือข่ายภาคีจึงเปลี่ยนเยาวชนให้กลายเป็นผู้เฝ้าระวังระบบนิเวศพร้อมสืบทอดภารกิจปกป้องสายน้ำท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน
5: ดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะครับสภาพอากาศมาอีกแล้วมีการเตือนนะตั้งแต่พรุ่งนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่แต่ว่าที่ยะลาคุณผู้ชมครับฝนถล่มตั้งแต่เมื่อวานเย็นมืดฟ้ามัวดินเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับOriginal 300 milliliters like the soy original number one brand Thailand

0: และกระซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: าดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
1: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช
3: ่แค่โค้ก10บาท
4: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
2: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: ดวลเพลงชิงทุนกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่11ของน้ำพึ่งเธอจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม
6: ่หัวใจเกิดร้อน
7: อีกคืน
8: บอกคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก
9: ่ปลาไผ่คู
10: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
10: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: กลับมาข่าวเย็นช่องวันตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างจริงๆวันนี้หลายพื้นที่ดูเหมือนฝนจะเบาลงบ้างนะคะ
13: แต่ว่าถ้าเทียบนะบางพื้นที่เช่นภาคใต้นี่ก็หนักอยู่นะครับ
12: ยะลาเลยค่ะปรากฏว่าเจอคุณผู้ชมคะพายุฝนถล่มอย่างรุนแรงแล้วมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะ
14: พายุฝน
12: มาทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะแบบไม่ลืมหูลืมตาจุดนี้คือถนนผังเมือง4ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาชาวบ้านบอกว่าจู่ๆก็เกิดพายุฝนตกหนักลมกระโชกแรงถล่มเขตเทศบาลนครยะลากันแบบไม่ทันตั้งตัวหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งจากน้ำฝนที่ระบายไม่ทันแรงลมที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงส่งผลให้บ้านเรือนร้านค้าและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายกันหลายจุดนะคะถึงขนาดที่พัดมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มระเนระนาดกันหลายคันเลยนะคะเอาคุณผู้ชมดูภาพช่วงนี้กันต่อเลยค่ะ
13: แรงจริงจริงฮะชาวบ้านถ่ายคลิปแล้วก็มีเสียงชาวบ้านแบบโหน่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักลมก็แรงนะครับแล้วก็มีฟ้าแลบแม้ฝนตกหนักในช่วงสั้นๆแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาทำให้การระบายน้ำนะครับในบางจุดรองรับไม่ทันครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังตามสภาพแบบนี้เลยก็คือครึ่งล้อคุณผู้ชมขับรถก็ต้องระวังกันด้วยเพราะกลัวว่ามอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้จะล้มด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณถนนเส้นเนินหูกวางจังหวัดยะลามีน้ำขังระดับสูงจนเกือบท่วมมอเตอร์ไซค์ส่งผลให้คนที่ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าถนนลื่นและคุณผู้ชมดูทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างน้อยนะฮะ
12: ขณะเดียวกันนะคะก็ยังเกิดเหตุระทึกขึ้นกลางเมืองยะลาด้วยหลังจากพายุถล่มแล้วมีฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรงและที่คุณผู้ชมเห็นคือเกิดไฟไหม้เลยค่ะตรงนี้เป็นโรงซ่อมรถอยู่ริมถนนพุทธภูมิวิถีคือฝนตกหนักแล้วก็เกิดไฟไหม้ไปพร้อมๆกันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าระงับเหตุท่ามกลางฝนที่ยังตกหนักและลมแรงสุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบความเสียหายกันเพิ่มเติมต่อนะ
13: เนี่
12: ยไม่เลย
13: โอ้ไม่เลยอันตรายนะครับคุณผู้ชมพอฝนฟ้ามันหยุดตกมาดูความเสียหายหน่อยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยหลังคาก็ไปหมดเลยครับแบบนี้ฮะโดยเฉพาะชุมชนคุรุผังเมือง4ตำบลสเตงครับบ้านเรือนชาวบ้านหลายหลังได้รับผลกระทบหลังคาเนี่ยปลิวไปหายไปเลยครับลมพัดหลังคาเสียหายเนี่ยแหงนขึ้นไปเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นฝนตกลงมาข้าวของกระจัดกระจายและที่สำคัญก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถูกน้ำฮะเสียหายเพิ่มเติมไปอีกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายไปตัดต้นไม้ที่มันล้มกีดขวางการจราจรแล้วก็ล้มลงมาใส่บ้านชาวบ้าน โครงสร้างที่ถูกลมพัดตกลงไปกีดขวางเส้นทางการจราจรส่วนความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจอยู่นะครับ
12: ค่ะอ้าวขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมที่ลพบุรีมีเหตุระทึกระหว่างการแข่งขันกีฬาของน้องนักเรียนนะพายุฝนลมกระโชกแรงถล่มสนามใจฟ้าอะคาเดมี่ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนขนาดใหญ่ของจังหวัดเด็กๆอะค่ะต้องโอ้โหวิ่งหนีหลบฝนกันอลหม่านเลยแล้วก็มาหลบใต้เต็นท์ก็ต้องเอามือนะคะช่วยกันดึงโครงสร้างเต็นท์ไว้สุดแรงไม่ถูกลมพัดปลิวตามไปด้วยค่ะ
7: หนักเลยครับตอนนี้หนักครับใช้ทุกลมครับตอนนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วครับเด็กไปไม่ไหวแล้วครับอยู่กันไม่ได้แล้วครับเด็กไปแล้วครับเห็นพังหมดแล้วครับโอ้โห
12: ฟังดูเหมือนคล้ายๆเสียงภาคฟุตบอลนะคะแต่เป็นภาคฟ้าฝนน่ะ
13: แต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมค่อนข้างกังวลนะเพราะว่าอะไรจำได้ไหมภาคใต้ก่อนหน้านี้เคยมีฟ้าผ่าตอนที่มีการแข่งฟุตบอลมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ยต้องยุติการแข่งขันเลยนะครับ
12: ค
13: ่ะน้องๆ นักกีฬาอยากแข่งแต่สภาพอากาศมันไม่เป็นใจแบบนี้ฝืนแข่งไปก็เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันฝนก็ตกหนักมากต่อมาผู้จัดการการแข่งขันตัดสินใจครับระงับการแข่งขันชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็ทุกคนนะครับหลังจากที่พายุฝนสงบพบว่าโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ภายในพื้นที่จัดงานถูกแรงลมมันพัดกระจัดกระจายโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เป็นอีกภาพที่เตือนภัยว่าหากเกิดฝนฟ้าคะนองและลมแรงๆแบบนี้โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬากลางแจ้งควรหยุดกิจกรรมทันทีเพราะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เพิ่งจะเคยเกิดฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลที่จังหวัดนราธิวาสแล้วตอนนั้นมีนักกีฬาเสียชีวิตด้วยนะครับ
12: ค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะคะส่วนที่จังหวัดตากไปดูฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ไหลทางถนนสายแม่สอดตากกิโลเมตรที่27เขตอำเภอแม่สอดเกิดการซุดตัวเป็นวงกว้างโอ้โหแล้วลึกมากเลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นช่วงโค้งตัว S ฝั่งขาเข้าตัวอำเภอแม่สอดตรวจสอบพบหน้าดินไหลทางซุดตัวพังลงไปด้านล่างค่ะแบริเออร์กั้นขอบทางพังถล่มตามลงไปเป็นระยะทางประมาณ20เมตรเลยนะคะเสาไฟก็ได้รับความเสียหายจุดนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆในการเดินทางล่าสุดเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่2เร่งลงพื้นที่สำรวจเตรียมดำเนินการแก้ไขนำกลวยยางและป้ายเตือนมาติดตั้งให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นจุดอันตรายและขอให้รถที่มุ่งหน้าจากจังหวัดตากเข้าสู่อำเภอแม่สอดเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางฝั่งซ้ายไปก่อนนะคะ
13: ครับน่าเห็นใจนะคุณผู้ชมขณะเดียวกันตอนนี้ที่น่าเห็นใจอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับสงสารมากเลยเห็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมคือเป็นความยากลำบากของชาวบ้านบ้านทุ่งแดงตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องแบกข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็เดินป่าพกดินโคลนกลับเข้าไปในหมู่บ้านหลังจากเส้นทางของเขาเนี่ยถูกดินสไลด์มันปิดทับถนนไปไม่ได้เลยนะครับรถก็ไปไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่อยากจะเอาของมาช่วยก็ต้องจอดรถแล้วก็ให้ชาวบ้านมารับแล้วก็เดินทางกลับแบบนี้ชาวบ้านเดิน

0: เท้าออกมารับสิ่งของช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่นำมามอบให้กลางทางคือเขานัดพบกันระหว่างทางนะครับแล้วจากนั้นก็แบกของเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านท่ามกลางสภาพถนนที่มันเต็มไปด้วยดินโคลนและก็ดินสไลด์โดยก่อนจะถึงหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรยังพบดินสไลด์ปิดทับเส้นทางตลอดสายเลยคุณผู้ชมลำบากมากและต้องแบกกันไปแบบนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าดินสไลด์ปิดทางมาตั้งแต่20สิงหาคมแม้ก่อนหน้านี้อบต.แม่เหาะเนี่ยเขาจะมีการนำเครื่องจักรเข้ามาเปิดเส้นทางใช้เวลาเกือบ10วันนะครับผ่านไปแล้วผ่านได้ชั่วคราวแล้วแต่ว่าล่าสุดเองพอฝนมันตกหนักแบบนี้มันก็เกิดดินสไลด์ซ้ำอีกชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนอีกรอบนึงนะครับบ้านทุ่งแดงเนี่ยถ้าเดินเข้าไปข้างในเขาบอกมีบ้านชาวบ้านอยู่ประมาณ32ครัวเรือนมีชาวบ้านอยู่ประมาณเป็น100คนเลยนะครับส่วนใหญ่เขาก็เป็นชาวบ้านที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเพาะฟักทองปลูกฟักทองและตอนนี้ฟักทองกำลังออกสู่ท้องตลาดแต่ว่าการขนส่งผลผลิตเนี่ยคุณผู้ชมดูรถฮะมันไปไม่ได้อ่ะมันล้อฟรีแล้วอ่ะฮะเข้าก็เข้าไม่ได้และอย่างเงี้ยเขาจะผลผลิตของเขาเอามาขายได้ยังไงอันนี้น่าเห็นใจมากๆนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมนำเครื่องจักรเข้าไปเปิดเส้นทางอีกครั้งนึงแต่มีข้อแม้นะครับหากฝนหยุดและพื้นที่แห้งก็คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาก็มันจะไปไม่ได้เปิดเส้นทางก็ไม่ได้อีกนะฮะ
1: และสำหรับภาพรวมนะคะฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเลยค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง6กันยายนประเทศไทยตอนบนจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคเหนือภาคอีสานนะคะมี16จังหวัดนะเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่ค่ะเราขึ้นรายละเอียดให้อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะต้องรอฟังคำเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยพื้นที่สีแดงเฝ้าระวังกันมากๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้น7กันยายนจะยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
0: อีกข่าวนึงบีบหัวใจมากๆบีบหัวใจคนเป็นแม่นะครับแม่คนนี้มาขอให้ตามหาลูกสาวหน่อยลูกสาวเนี่ยคุณผู้ชมหายออกจากบ้านไปกับแฟนหนุ่มหายไปได้ประมาณ5วันแล้วตัวลูกสาวมีลูกด้วยนะครับลูกเนี่ยคุณผู้ชมอายุประมาณ10ขวบเองลูกก็ตามหาแม่เหมือนกันแม่ก็ตามหาลูกเหมือนกันที่สำคัญก็คือว่าไปถามแฟนหนุ่มแล้วนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยได้เจอลูกสาวเขาไหมแฟนหนุ่มบอกไม่เจอไม่เจอเลยแต่แม่เนี่ยคุณผู้ชมด้วยความเป็นแม่เนี่ยเขาพยายามไปหาหลักฐานไปหาวงจรปิดต่างๆจนพบพิรุธหลายอย่างเลยนะครับอ่ะลองฟังคุณแม่ก่อนครับ
2: เคยมีประวัตินานแล้วตอนนั้นก็มันก็เลิกกันไปแม่ก็สบายใจ
3: แล้วสุดท้ายก็กลับมาพบกันอีก
2: พูดมากไปผู้ชายคือลูกแม่มันจะเป็นคนที่ใจอ่อนกลับบ้านลูกแม่รักเองมากเลยนะป้า
0: สงสารแม่เป็นนาทีบีบหัวใจแม่ร้องไห้ไปด้วยนะครับคุณแม่จันทราอายุ50ปีขอให้สื่อช่วยหน่อยได้ไหมกำลังตามหาลูกสาวลูกสาวอายุ33ปีคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยเธอชื่อลูกปลานะครับหายตัวออกจากบ้านไป5วันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้เลยคือตอนนี้ไม่ทราบชะตากรรมเลยว่าลูกสาวจะเป็นยังไงเป็นตายร้ายดียังไงนะครับนอกจากนี้ยังมีแชทสั่งเสียสุดท้ายถึงลูกชายสุดที่รักด้วยนะคุณลูกปลาเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกชาย10ขวบใช่ไหมครับปกติลูกชายจะมีการจะเป็นเด็กที่ติดแม่มากๆแล้วแม่เนี่ยต้องไปส่งที่โรงเรียนทุกเช้านี่เป็นการแชทคุยกันระหว่างแม่กับลูกชายนะครับช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ 20:49 นลูกปลาเนี่ยได้มีการทักแชทไปบอกลูกชายบอกแม่จะไปธุระนะแล้วแม่จะกลับวันอาทิตย์และเอาเงินทิ้งไว้ให้ลูกประมาณ400บาทนะครับสำหรับเอาไว้อาจจะไปซื้อของร้านสะดวกซื้อแล้วบอกว่าน้ำแข็งลูกแม่เนี่ยเอาน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็นนะลูกชายตอบกลับไปว่าโอเคลูกชายรับรู้และโอเคแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นติดต่อแม่ไม่ได้เลยนะครับลูกชายพยายามโทรหาและมีการส่งข้อความไปตามหาแม่คุณผู้ชมเราดูข้อความน
1: ะ
0: ลูกเขียนว่าหายไปไหนหายไปไหนแล้วก็มีการส่งรูปหัวใจไปหาก็คือเด็กก็คงจะคิดถึงแม่คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่านี่เห็นไหมหายไปไหนอันนี้ฝั่งขวามือเป็นลูกนะครับแล้วก็ส่งเป็นภาพแบบคนจะคิดถึงแม่นะ
1: ก็สังเกตว่าโทรไปหลายรอบมากๆเลยแต่ว่าไม่มีคุณแม่รับสาย
0: ก็คือไม่มีการตอบกลับเลยนะครับในโทรศัพท์ของลูกก็มีการบันทึกชื่อแม่แล้วบันทึกชื่อแม่ว่าอะไรรู้ไหมเด็กน่ารักมากปอปาตากลม
1: เพราะคุณแม่ชื่อคุณลูกปลา
0: ใช่ครับ
1: นี่คือความรักที่ลูกมีต่อแม่อันนี้ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยลูกชายก็ติดต่อแม่ไม่ได้ไปอีกคนหนึ่งหลักฐานสำคัญเปิดวงจรปิดค่ะมัดตัวแฟนหนุ่มแน่นหนาว่า

0: ีการรับตัวคุณลูกปลาก่อนจะขาดการติดต่อไปในช่วงดึกของวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ4ทุ่มเพราะว่ามันมีคลิปนี้แหละที่คุณลูกปลาเนี่ยเอารถเก๋งตัวเองไปจอดที่บ้านญาติและบอกจะไปธุระแล้วกล้องจับภาพผู้ชายเสื้อขาวคนนี้คือในนัดแฟนหนุ่มของเธอขับรถกระบะสีขาวมารับคุณลูกปลาไปนะคะแล้วด้วยความเจ้าตัวเดินผ่านกล้องเนี่ยมันจับภาพเห็นตัวตนชัดเจนแล้วก็เห็นว่าคุณลูกปลาขึ้นรถไปขับไปแต่ว่าณวันนั้นนะคะไม่ได้แจ้งครอบครัวนะคะว่าจะไปที่ไหนอ่ะทีเนี้ยพอเห็นคลิปเนี้ยครอบครัวรีบติดต่อไปที่ในนัทเลยว่าไปกับลูกปลาไหมอยู่ไหน
1: เป็นยังไงฮะ
0: กลายเป็นในนัทเขาปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าเขาไม่เจอคุณลูกปล
1: าม
0: านานถึง1เดือนแล้วนะคะ
1: มันก็ขัดแย้งกับภาพวงจรปิด
0: ขัดแย้งกันอ่ะครอบครัวเขาบอกว่าอ้าวไม่เจอได้ไงก็นี่ภาพเมื่อตะเกียคุณอยู่ด้วยกันถูกไหมคะอ่ะพอถูกจับโป๊ะได้เนี่ยในนัดบล็อกการติดต่อครอบครัวของคุณลูกปลาไปเลยค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมอ่ะย้อนกลับไปแชทเมื่อสักครู่นะครับที่น่าสะลดใจก็คือลูกชายอายุ10ขวบก็พยายามติดต่อไปหาในนัดเหมือนกันนะครับนี่ฮะมีการคุยกันฝั่งขวาเนี่ยเป็นลูกชายฝั่งซ้ายเป็นแฟนของคุณแม่ก็คือในนัดนะครับปรากฏว่าในนัดเนี่ยตอบกลับกับเด็กไปบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วนะครับนี่ฮะคือมันย้อนกลับไปกันหมดจนหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันมีพิรุธหรือเปล่าประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้ครอบครัวกังวลใจมากๆเพราะว่าในนัดและลูกปลาเคยมีปัญหากระทบกระทั่งมีประวัติการทำร้ายร่างกายคุณลูกปลามาหลายครั้งมากทั้งคู่เคยเลิกกันไปแล้วนะครับแม่เนี่ยโอ้โหเลิกกันได้แม่สบายใจแม่เล่าให้ฟังแบบนี้แต่สุดท้ายคุณลูกปลาก็ใจอ่อนแล้วยอมกลับมาคบกับนัดอีกครั้งนึงนะครับทีนี้คุณผู้ชมมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะนักข่าวของเราเนี่ยไปสอบถามความคืบหน้ากับตำรวจนะครับสภ.ลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีก็คือเป็นบ้านแล้วก็เป็นพื้นที่เกิดเหตุด้วยปรากฏว่าตำรวจให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วนะพบรถกระบะคันดังกล่าวครั้งสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะจากกาญจนบุรีมารับคุณลูกปลาไปแล้วตอนนี้ไปเจอรถกระบะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29สิงหาคมเวลา 14:23 นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบทั้งตัวในนัดและลูกปลาแต่อย่างใดทางครอบครัวเอาถ้าใครเห็นภาพผู้หญิงคนนี้นะคุณผู้ชมครับบอกนะติดต่อครอบครัวเขาหน่อยเขาขอความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวผมให้หมายเลขโทรศัพท์ของสภ.ลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีเอาไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0345892444ขออีกทีนะครับ0345892444โทรหาคุณตำรวจได้24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เบาะแสล่าสุดก็คือว่าอยู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะยังภาวนาขอให้น้องปลอดภัยหรือว่าท่านในนัดดูข่าวอยู่เนี่ยช
2: ่
0: วย
2: ติดต่อ
0: กลับแจ้งหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยในการสูญหายของตัวคุณลูกปลายังต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: แต่ว่ามันมีพิรุธหลายอย่างไงพอครอบครัวไปหาวงจรปิดมาแล้วแล้วเจอในนัดแต่ในนัดบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจอกันเป็นเดือนแล้วนะ
0: เราเห็นใจที่สุดคือลูกชายคนนึงกำลังรอคุณแม่กล
1: ับ
0: บ้านอยู่นะคะส่วนข่าวต่อไปลูกชายคนนี้ยอมเสี่ยงชีวิตเข้ารับกระสุนแทนพ่อเลยนะคะอยู่ที่นนทบุรีค่ะเจ้าตัวเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นอายุ31ปีนะคะคุณผู้ชมถูกยิงจนเจ็บสาหัสหลังตัดสินใจกระโดดเข้ารับกระสุนเพื่อปกป้องพ่อของตัวเองตำรวจสภ.ปากเกร็ดและกู้ภัยไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยสามัคคี47ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดนะคะหลังรับแจ้งว่าในกฤษดาซึ่งเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นถูกคนร้ายใช้ปืนปากกายิงกระสุนเข้าหน้าอกเจ็บสาหัสก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปโดยตัวผู้บาดเจ็บเสียเลือดมากต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลและแม้จะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุไลนีอายุ56ปีเป็นพ่อของผู้บาดเจ็บบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายดำอายุ35ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้บาดเจ็บนี่แหละค่ะวันเกิดเหตุขณะลูกชายกำลังเข็นรถปิ้งลูกชิ้นออกไปขายตามปกติจู่ๆในดำซึ่งตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะก็ปรีมาด่าทอทั้งที่ไม่เคยมีความขัดแย้งกันก่อนจะเอาปืนปากกาที่พกติดตัวเป็นประจำเล็งใส่ผู้บาดเจ็บพ่อเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยห้ามปรามทำให้ในดำไม่พอใจหันมาเล็งปืนใส่คุณพ่อแทนและจังหวะจะลั่นไกลูกชายค่ะตัดสินใจวิ่งมารับกระสุนแทนพ่อทำให้ตัวเองเจ็บสาหัสครอบครัวเขาบอกตอนนี้อยู่กันอย่างหวาดระแวงเลยนะคะกลัวคนร้ายจะหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำเพราะก่อนหน้าที่จะหลบหนีไปในดำขู่ไว้ด้วยว่าเดี๋ยวจะกลับมาฆ่ายกครัววอนตำรวจเร่งจับกุมตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ
3: จะพังประตูเข้ามาถ้าผมไม่นั่นเรื่อง

0: ั้งที่ลูกชายโดนยิงเพราะอะไรมันผักผมเพราะมันเอาปืนจ่อนี่เลยอ่ะ
1: จ่อใครครับ
0: จ่อจ่อเข้ามาในประตูบ้านประตูบ้าน
1: มีเหล็ก
0: ยิงเข้ามาในบ้านเลยถ้าทำผมไม่ทำประตูนะโอ้โหแล้วเด็กที่บ้านนั่ง 3-4 คน
2: ทางตำรวจว่ายังไงพ่วงกับสภ.ปากเกร็ดให้ข้อมูลนะครับหลังเกิดเหตุได้มีการสั่งการให้ชุดสืบระดมกำลังกันออกไล่ล่าติดตามตัวนายดำมาดำเนินคดีเพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับกระทั่งมาทราบว่านายดำเนี่ยหนีไปกบดานอยู่ในป่าละเมาะใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เลยดำกำลังตามภาพเลยปิดล้อมครับสุดท้ายผู้ก่อเหตุตัดสินใจมอบตัวแต่โดยดีจากการตรวจสอบนายดำมีสภาพก็คือถูกแทงด้วยของมีคม1แผลโดนแทงเข้าที่ลำคอต้องรีบนำตัวปฐมพยาบาลก่อนนะครับสอบปากคำเบื้องต้นอ้างว่าก่อนเกิดเหตุนายกฤษดาเนี่ยได้เข็นรถปิ้งลูกชิ้นไปชนกับท่อประปาทำให้เกิดท่อประปามันชำรุดและน้ำก็รั่วนี่ฮะเขาก็บอกเขาก็นี่มีท่อประปามันชำรุดและน้ำรั่วนะก็เลยตัดสินใจเอาเข้าไปตำหนิทำให้นายกฤษดาไม่พอใจก็เกิดการด่าทอกันกลับมาเรื่องบานปลายเกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้นก่อนที่นายกฤษดาจะใช้มีดแทงตนเอง1ครั้งด้วยความกลัวว่าจะถูกแทงซ้ำก็เลยตัดสินใจใช้ปืนปากกาที่พกมายิงเพื่อเป็นการป้องกันตัวก่อนจะนำปืนไปทิ้งในป่าใกล้ๆจุดที่ซ่อนตัวนะครับ
3: เจ้าหน้าที่ก็เตรียมแจ้งข้อหาในดำนะคะฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดอื่นเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ
2: อีกหนึ่งข้อพิพาทนะครับของวัดกับชาวบ้านนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านการสร้างกำแพงของวัดนะครับเพราะชาวบ้านอ้างว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สำหรับวัวควายเดินวันนี้ได้มีการพยายามหาทางออกร่วมกันให้ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันแต่สุดท้ายเป็นการคุยที่ดุเดือดมากครับ
4: มันจะเกิดผู้ใดผู้เดียวใจผู้ใดผู้เดียวก็ถามผู้ใดคือผู้หญิงผู้ใดมันไม่ได้เจ็บผู้เดียว
5: มัน
4: น้อย
5: กว่า
4: ค
5: น
4: เดียวมันคนตายอ่ะมันง่วนอ่ะผีตายก็เอาไปหนี
6: วันนี้ถ้าปิดหนีเป็นเพื่อนหน้าวัดจะเสียที่ไหน
2: อันนี้ก็คือที่เรานำเสนอไปว่าวันนั้นมาตกลงร่วมกันแต่ตกลงร่วมกันไม่ได้ก็มีการใช้เสียงดังกันนะคุณผู้ชมนะปะทะคารมกันแบบนี้นะครับบรรยากาศการเจรจาระหว่างวัดกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเก่าม่วงอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นหลังมีข้อพิพาทกรณีที่วัดชัยมงคลเตรียมที่จะมีการสร้างกำแพงปิดพื้นที่ด้านหลังวัดซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเส้นทางที่เขาพาวัวพาควายเดินไปยังทุ่งนาเล่าก่อนว่าเดิมทีเนี่ยคุณผู้ชมวัดเนี่ยมีพื้นที่5ไร่1งานต่อมาในปี63วัดจะขยายพื้นที่ให้มีมุมสงบของพระสงฆ์ก็เลยไปขอซื้อที่ดินติดกับวัดเพิ่มอีกนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ1ไร่เพื่อให้พื้นที่มันครบประมาณ6ไร่และก็ชำระค่าที่ดินครบทั้งหมดแล้วนะครับกระทั่งต่อมาเมื่อวัดรวบรวมปัจจัยได้ก็เตรียมสร้างกำแพงวัดให้มันรอบด้านทางวัดบอกเพื่อความปลอดภัยสร้างกำแพงไปได้แค่ครึ่งเดียวชาวบ้านก็มีการรวมตัวคัดค้านบอกว่าสร้างไม่ได้นะใช้เส้นทางหลังวัดเนี่ยพาวัวจากคอกไปทุ่งนาต่อเนื่องกันมา5ปีหากปิดทางดังกล่าวจะต้องพาวัวอ้อมไปตามเส้นทางอื่นซึ่งระยะทางมันไกลขึ้นนะครับ
3: หลังเกิดปัญหานี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดฝ่ายปกครองตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหาแนวทางแก้ไขยุติข้อพิพาทฝ่ายเจ้าของที่ดินยืนยันนะคะว่าที่ดินที่นำมาถวายมีเจตนาให้เป็นพื้นที่ของวัดไม่ได้มีเจตนาให้เป็นทางสัญจรและที่ผ่านมาการเปิดทางให้วัวเดินเป็นการอนุโลมใช้ชั่วคราวนะคะวัดเนี่ยระบุว่าการปล่อยวัวผ่านพื้นที่วัดก็เคยสร้างความเสียหายเหมือนกันกับต้นไม้กับท่อน้ำประปาจึงต้องการปิดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนเจ้าของวัวที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยพบว่ามีเพียงครอบครัวเดียวนะคะเอาลองฟังเหตุผลของฝั่งเจ้าของวัวแล้วก็ฝั่งชาวบ้านดูค่ะ
4: แม่ว่านี่อยากมาบ้านอันนี้อยากมาครอบครัวมีบุญวัดวัดกับบ้านต่างเดินคู่กันวัดมาหาเงินเดือนแต่บ้านหาคือเก่าลูกค้าเลยว่าขอเพิ่มอีกคนในบ้านจำนี่ล่ะ
7: ว่าบางทีที่ง่วงแล้วถึงคนคนที่มันเป็นอย่างจะเสียที่ปัญหาแต่แม่ของแก้วคนเดียวคนหนึ่งคือว่าพี
8: ่บางทีก็ละหมองเนาะ
1: ก็
7: ม
1: ี
7: ราศ
1: ี
7: ต
1: ้
7: องบาก
1: อย่าง
7: บางไม่ค่ะ
2: วันนี้คุยกันหลายฝ่ายร่วมกันสุดท้ายได้ข้อสรุปนะครับให้เจ้าของวัดให้เจ้าของวัวเคารพสิทธิ์ในพื้นที่ของวัดและให้สร้างกำแพงได้ไม่มีปัญหานะครับซึ่งเจ้าของวัวบอกว่าแม้ว่าจะเดือดร้อนต้องพาวัวเดินอ้อมไปเส้นทางใหม่ที่มันไกลขึ้น

0: แต่ก็ต้องทำยืนยันว่าไม่ได้ต้องการที่ดินของวัดเพียงต้องการให้มีทางสำหรับพาวัวไปยังทุ่งนาเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการยุติข้อพิพาทหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายก็มีการโต้เถียงกันมาอย่างดุเดือดนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมดูข่าวเย็นช่องวันเนี่ยเราจะคอยเตือนภัยใกล้ๆตัวนะไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพราะว่ามีมุกใหม่มาตลอดล่าสุดเอาอีกแล้วนะคะไม่ได้แค่โทรมาหลอกเงินอย่างเดียวแต่ใช้วิธีการปลอมหมายสารเอามาข่มขู่แล้วมีอดีตข้าราชการอายุ65ปีที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะคุณผู้ชมสูญเงินไป4ล้านเลยค่ะ
2: หนังสือมีตาคุดเป็นหนังสือมีตาคุดออกมาจากศาลอาญาจังหวัดน่านแล้วมันก็มีลายเซ็นศาลซึ่งชื่อน่ะชื่อศาลแต่ลายเซ็นใครไม่รู้นะพอได้กระทบได้เจอเรื่องแบบนี้สติพี่ก็แตกพี่ไม่มีความคือสติเบลอไปเลยกลัวความมีแต่ความกลัวไง
1: โอ้เนี่ยถ้าเราจับจากเสียงของคุณป้าที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยสติแตกใช่ไหมคะพอสติมันไม่อยู่เนี่ยมันมีแต่ความกลัวก็เลยสูญเงินตอนนี้พอรู้ว่าโดนหลอกผู้เสียหายบอกว่ามันเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคะนี่คือคุณป้าแดงอายุ65ปีนะคะเคยเป็นข้าราชการสังกัดสาธารณสุขที่พระนครศรีอยุธยาถูกแก๊ง call center มาหลอกเพียงแค่ไม่กี่วันเงินเก็บทั้งชีวิตนะคุณผู้ชมนะ4ล้าน2แสนบาทไปหมดเลยค
0: ่
1: ะแล้วมีหนี้จากเงินกู้สหกรณ์มาอีก 500,000 ป้าแดงเล่าว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงบ่ายวันที่26สิงหาคมมีโทรศัพท์หมายเลขแปลกๆโทรเข้ามาแล้วอ้างเป็นตำรวจสังกัดอยู่ที่โรงพักในจังหวัดน่านกล่าวหาว่าคุณป้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดต่อมาส่งหมายสารและเอกสารราชการปลอมถึงขั้นมีตราครุฑด้วยนะคะอันเนี้ยส่งมาผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วข่มขู่ว่าถ้าเรื่องนี้รั่วไหลป้าจะถูกดำเนินคดีเพิ่มแล้วอาจจะต้องติดคุก 2-3 ปีความที่กลัวนะคะป้าแดงก็เชื่อเลยว่าโอ้เนี่ยเจ้าหน้าที่จริงแน่เลยแล้วอีกฝ่ายเขาสั่งห้ามบอกเรื่องนี้กับคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วมุกเดิมก็คือเปิดวิดีโอคอลทิ้งไว้ตลอดเวลาเพื่อให้กลุ่มคนร้ายเนี่ยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของคุณป้าแม้แต่จะเข้าห้องน้ำยังถูกกำชับว่าก็ต้องเปิดวิดีโอคอลไว้นะจากนั้นคนร้ายก็เริ่มตรวจสอบทรัพย์สินสั่งให้คุณป้าถ่ายรูปสมุดบัญชีธนาคารส่งไปให้ดูนะคะพอคนร้ายเห็นว่ามีเงินอยู่หลายบัญชีก็ออกอุบายแล้วค่ะให้ถอนเงินสดออกมาจากธนาคารต่างๆและยังสั่งให้ปิดกู้สหกรณ์มาด้วยสลากออมสินที่เคยซื้อเคยเก็บสะสมไว้ให้เอาไปขายและเอาเงินทั้งหมดนะคะมารวมกันที่บ้านค่ะ
0: คุณผู้ชมฟังอย่างนี้นะครับมันจะมีวิธีที่แปลกใหม่มากกว่านั้นคือวิธีการหลอกเอาเงินเนี่ยปกติคนร้ายก็จะให้โอนใช่ไหมเอาโอนไปแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมครับคนร้ายใช้วิธีการก็คือส่งคนมารับเงินสดและทรัพย์สินถึงบ้านเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคือกล้องวงจรปิดนี่จับภาพได้บันทึกภาพเป็นผู้ชายต้องสงสัยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวกางเกงขายาวสีดำปิดบังใบหน้าด้วยนะเดินมารับเงินในวันที่27สิงหาคมจากนั้น31สิงหาคมมีกล้องสามารถจับภาพรถเก๋งอีกคันนึงนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นรถเก๋งสีดำเข้ามารับป้าจากบ้านเพื่อพาไปกู้เงินที่สหกรณ์ในตัวเมืองด้วย
1: อ๋อมีบริการขับรถพาไปส่งให้กู้ถึงที่เลย
0: ส่วนวันที่1กันยายนไปพบรถยนต์สีขาวมารับป้าไปติดต่อขอรับใบรับรองบำเหน็จตกทอดที่หน่วยงานสาธารณสุขแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมกู้เงินเพิ่มเติมอีกแต่ไม่สามารถดำเนินการได้คนร้ายก็เลยพาป้ากลับมาส่งที่บ้านจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยโอ้โหเนี่ยมารับเงินสดแล้วอะคุณผู้ชมป้าบอกว่ากลุ่มคนร้ายมีการสับเปลี่ยนรถมา3คันคนที่มารับเงินแต่ละครั้งไม่ใช่คนเดิมครับนอกจากเงินสด4ล้าน2แสนบาทป้าก็ให้ทองคำ5บาทมอบให้กับคนร้ายไปอีก
1: 5บาทก็ 300,000 กว่าบาท
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับหลังครอบครัวป้ารู้เรื่องนะก็คือป้าไม่ได้เล่าให้ใครฟังอ่
1: ะ
0: พาไปแจ้งความที่สภ.เสนานะจังหวะนั้นคนร้ายโทรกลับมาอีกคุณผู้ชมตอนแรกจะสอบถามป้าว่าป้ายังเหลือทรัพย์สินอะไรอีกไหมแต่พอรู้ว่าความแตกแล้วคนร้ายกลับพูดเยาะเย้ยทันทีแบบนี้ครับ
3: เฝ้าคุณมากี่คืนแล้วเนี่ยคุ้มแล้วแหละที่ผมได้เงินมาทั้งนั้นขอบค
4: ุ
3: ณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละดีแล้วที่มีใช้อ่ะเหลือไว้ให
4: ้แล้วไง
3: หมด
1: เวรกรรมจะตามทันแล้วอยากให้ตำรวจตามทันเพื่อใช้กฎหมายดำเนินการด้วย
0: จะตามทันไหมล่ะเห็น call center หลอกทุกวันเยอะแยะแบบนี้ยังตามมันไม่ทันเลย
1: มันเย้ยแบบนี้
0: ครับ
1: เราเจ็บใจแทนคุณป้าเลยมันไม่มีท่าที

0: จะสลดเลยเหมือนมั่นใจอ่ะว่าคงจะถูกจับไม่ได้เหมือนที่พี่หนุ่มบอกอ่ะ
1: ครับ
0: อาละวาดเต็มเมืองไปหมดแล้วคนแก่นะคะสูญเงินหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้อีกครึ่งล้านแล้วมาถูกคนที่เอาเงินไปเนี่ยมันเยาะเย้ยแบบนี้เนี่ยป้าแดงร้องไห้เลยร้องไห้ออกมาด้วยความคับแค้นใจเงินทองสะสมมาทั้งชีวิตสมุดบัญชีเนี่ยถือเต็มมือเลยไม่มีเงินแล้วนะคะ
1: ครับ
0: มันหายไปแค่ไม่กี่วันคือเงินที่ติดหลักบัญชีที่คนร้ายมันเยอะเย้ยว่ามันยังอุตส่าห์เหลือไว้ให้เนี่ยมันก็คือหลักพันแต่นี่เนี่ยมันหลักแสนและตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนที่มารับเงินแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆเพื่อนำมาดำเนินคดีค่ะใครพบเห็นบุคคลต้องสงสัยที่เป็นผู้ชายที่มารับเงินภาพรถของคนร้ายเราขออนุญาตขึ้นที่หน้าจอนะคะ
1: ครับ
0: ช่วยกันแจ้งเบาะแสไปยังสภ.เสนาได้ตลอด24ชั่วโมงตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ035-201-663หรือแจ้ง191ตำรวจในพื้นที่ก็ได้นะคะแล้วฝากเตือนประชาชนนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูข่าวเย็นช่องวันอยู่นะใครโทรศัพท์มาอ้างเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยราชการข่มขู่ว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีอย่าไปเชื่อค่ะวางสายเลยวิดีโอคอลไม่ต้องไปคุยด้วยค่ะอย่าไปทำตามคำสั่งเด็ดขาดแล้วไอ้มุกหลังๆเนี้ยนะคะก็คือใช้วิธีการมารับเงินสดเพื่อไม่ให้เราเนี่ยโอนไปแล้วไปตำรวจตอนนี้เข้าไปอายัดบัญชีมาได้ถูกไหมคนร้ายมันเลยไม่ให้เราโอนแล้วเดี๋ยวนี้มารับเงินสดเอานะคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ดูข่าวหน่อยเด็กเยาวชนดูข่าวหน่อยนะครับเพราะว่าถามจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ชุกไม่ใช่มุกใหม่น
0: ะ
1: มุกเดิมๆแต่ต้องมาเตือนกันไว้นะครับ
0: ให้กำลังใจคุณป้าด้วยนะ
1: ครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมลงใต้ไปที่ภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมครับที่ภูเก็ตเองเป็นเรื่องราวของลูกกตัญญูขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารแทนพ่อพ่อเนี่ยป่วยนะครับคุณผู้ชมแต่พอปรากฏว่าขากลับรถไปตกท่อระบายน้ำที่มันไม่มีฝาปิดทำให้น้องเขาเสียชีวิตนะครับคุณแม่ก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมลูกชายจะต้องมาเสียชีวิตด้วยความสับเพร่าของผู้รับเหมาครับ
2: เราไม่เห็นหลุมนั้นเพราะว่าหลุมนั้นมันไม่มีสัญลักษณ์บอก
3: ไม่มีอะไรกั้นไม่มี
2: อะไรกั้นเลยแล้วก็มีแต่หลุมแล้วก็ไม่กั้นแล้วก็ไม่ปิดรถตีลังกาถึงสองตลบนุ่มเน้นแล้วน้องใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเกรดเฉลี่ยเขาสามกว่าเกือบนั้นเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเรียน
4: การเป็นเด็กเรียนเป็นขยัน
2: แล้วก็ไม่เคยเกเร
1: โอ้ลูกกตัญญูมากๆขยันไม่เคยเกเรแต่สุดท้ายจบชีวิตลงนะครับนี่คือแม่ของนายธีรพัฒน์อายุ19ปีน้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแม่ตั้งคำถามทำไมลูกชายของแม่ทั้งขยันทั้งกตัญญูต้องมาเสียชีวิตเพราะความสับเพร่าของผู้รับเหมาหลังจากปล่อยให้ท่อระบายน้ำมันไม่มีการปิดฝาแล้วไม่มีสัญญาณเตือนคนที่ขับขี่ไปมาเลยนะครับย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวาน1กันยายนนะครับกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีเกิดเหตุไว้ได้รถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายเนี่ยตกท่อจนเสียหลักล้มพลิกคว่ำ2ตลบเลยนะครับร่างของน้องกระแทกพื้นอย่างแรงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าคุณหมอพบว่าอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะครับและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแม่บอกว่าครอบครัวมีอาชีพรับทำอาหารส่งตามโรงแรมครับแม่เป็นคนทำอาหารพ่อและลูกชายจะช่วยกันเอาอาหารไปส่งก่อนเกิดเหตุพ่อไม่สบายครับลูกชายด้วยความเป็นเด็กกตัญญูก็เลยอาสาจะออกไปส่งอาหารแทนพ่อพอส่งอาหารเสร็จก็จะกลับบ้านมาอาบน้ำแล้วก็จะไปเรียนต่อไม่นึกว่าลูกชายจากไปไม่มีวันกลับและไม่ทันได้ล่ำลาลูกชายเหมือนที่บอกไปนะครับเป็นเด็กดีมากๆเกรดเฉลี่ย3กว่านะคุณผู้ชมเป็นเด็กไม่เที่ยวไม่เกเรตั้งใจเรียนและเป็นเด็กที่ช่วยเหลือครอบครัวหารายได้ให้กับครอบครัวเพราะว่าฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับ
0: เอาอีกคนนะคะที่เสียใจไม่แพ้กันนะคะคุณป้าจิ๋มนะเลี้ยงน้องมาตั้งแต่ยังเล็กรับน้องมาอุปการะรักเหมือนลูกแท้ๆนะคะบอกว่าตอนน้องเริ่มรับทำอาหารส่งโรงแรมเนี่ยยังมาปรึกษาคุณป้าเรื่องเงินลงทุนก
1: ่
0: อนจะเริ่มสร้างรายได้เพื่อช่วยครอบครัวนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่รู้สึกสะเทือนใจมากขณะเฝ้าศพอยู่ที่วัดเนี่ยคุณป้าฝันเห็นน้องนั่งกอดเข่าอยู่บริเวณปากท่อจุดเกิดเหตุนะคะอันนี้ความเชื่อเฉพาะบุคคลนะเช่นเดียวกันกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตก็ฝันบอกเห็นพี่ชายอยู่ปากท่อเหมือนกำลังบอกให้ไปรับกลับบ้านด้วยครอบครัวเขาก็เลยเพื่อความสบายใจนะคะน
1: ิ
0: มนต์พระไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะน้องสาวเนี่ยบอกว่าเธอกับพี่ชายสนิทกันมากจนแทบไม่เคยเรียกคำว่าพี่เลยค่ะแต่จากวันนี้ไปตั้งใจเรียกพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายและสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและจะดูแลคุณพ่อคุณแม่แทนพี่ชายที่จากไปค่ะ
5: หนูไม่เคยเรียกเขาว่าพี่พอมันสนิทกันเกินไปแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบ เคารพกันเท่าไหร่หนูก็ไม่ค่อยเคารพมันเป็นพี่แต่ว่าถามจริงๆก็รักเพื่อน
1: อีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมครับนายวินัยเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังเกิดเหตุก็เดินทางไปร่วมงานศพแสดงความเสียใจและก็มีการมอบเงินช่วยเหลือส่วนตัว 10,000 นะครับขณะที่ผู้รับเหมามอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวไป 30,000 บาทเรื่องของความรับผิดทางกฎหมายต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆใครมีส่วนบกพร่องบ้างใครต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างเบื้องต้นตอนนี้นัดคุยเรื่องการชดเชยเยียวยากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกเย็นวันนี้จะมีการคุยกันนะครับนักข่าวลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เดี๋ยวสภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทุกจุดมีฝาปิดหมดแล้วนะครับทำให้เกิดคำถามว่าเอาถ้าสามารถป้องกันได้ตั้งแต่แรกอ่ะเอ๊ะทำไมเอาให้เปรียบเทียบสองฝั่งเลยน
0: ะ
1: ตอนแรกก็คือเปิดถูกไหมเนี่ยเปิดซ้ายมือเกิดอุบัติเหตุแล้วตอนนี้ปิดหมดแล้วและถ้าปิดตั้งแต่ตอนแรกมันก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเด็กดีมากๆนะอนาคตไกลด้วยอายุ19แล้วอะฮะ
0: ค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะคะจริงๆเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบจุดเนี้ยก็ต้อง
1: ใช่
0: ต้องถูกดำเนินคดีนะคะโดยทางกฎหมายนะเอาก็อย่าให้มีเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีกเลยนะคะอีกเรื่องเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันถามคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นเราจะกล้าขึ้นไหมนะคะถ้าเจอสะพานลอยเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดภาพนะแล้วอยู่ในสภาพมืดตึ๊ดตื้อแบบนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ที่เราพอเห็นทางเพราะว่าส่องไฟฉายนะคะยังได้แค่นี้นะคะ
1: เป็นเราไม่กล้าเดินข้ามแต่บางคนมันบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามมันจำเป็นนะ
0: ถ้าข้างล่างก็คือเสี่ยงถูกรถชนแต่ขึ้นข้างบนเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้น้องนักศึกษาหญิงที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาร้องเรียนนักข่าวให้ช่วยประสานตำรวจสภ.อุทัยไปดูหน่อยสะพานลอยจุดนี้อยู่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจไม่มีไฟส่องสว่างแล้วสิ่งที่บอกว่าเสี่ยงเจออะไรมีชายเร่ร่อนค่ะคือขอใช้คำว่ามาตั้งรกรากเลยแล้วกันอาศัยอยู่ที่เนี่ยเยอะมากมองเห็นไหมคะคือบางคนเนี่ยเขาใช้วิธีซ่อนอยู่ตามช่องโหว่ของผนังอันนี้เจอแล้วอยู่ข้างล่างมุมจอนะคุณผู้ชมคนเร่ร่อนก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ลุกขึ้นยืนหน่
3: อย
0: ทีนี้น้องๆยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็บอกกลัวจะไม่ปลอดภัยบางทีเนี่ยเลิกเรียนข้ามอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นสะพานลอยยามค่ำคืนผู้ร้องเรียนคนนึงบอกว่าเวลาข้ามสะพานลอยตอนกลางคืนตามลำพังต้องมองซ้ายมองขวาตลอดเลยค่ะเพราะว่าบางทีถูกชายเร่ร่อนแซวด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมก็กลัวจะไม่ปลอดภัยอยากให้ตำรวจจัดการด่วนก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นค่ะ
3: เชิญออกครับ
6: บางทีคนที่เขาเร่ร่อนเขาเข้าไปนอนตรงนั้นก็สร้างความแตกตื่นให้กับคนที่ใช้สะพานลอยแล้วบางครั้งก็มีคนนายบ้านมานอนตรงนั้นนะคะ
7: นอนขวางเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะนอนขวางทางลงอะไรเงี้ยค่ะ
7: ครับ
6: ก็ทำให้นักศึกษาที่ใช้เนี่ยก็เกิดการหวาดกลัวอะไรใช่
7: เราเคยเจอเองเลยไหม
6: เคยเจอค่ะนอนขวางตรงนี้เลย
0: อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยน้องเขาบอกเขาก็กลัวใช่ไหมคะบางทีโหนอนขวางแล้วยังไงอะเราจะกล้าเดินข้ามไหมล่ะทีนี้อ้าวทีมข่าวเลยประสานนะท่านผู้กำกับการสภ.อุทัยก็ให้ข้อมูลว่าส่งสายตรวจไปสำรวจจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็เจอชายเร่ร่อนจริงๆก็คุมตัวไปที่โรงพักในมุมคนเร่ร่อนก็ต้องช่วยอีกเหมือนกันนะคะก็ประสานพัฒนาสังคมเนี่ยให้นำตัวไปดูแลตามขั้นตอนเนี่ยเปิดฝาออกมาในข้างในเป็นที่อยู่นะทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะให้สายตรวจลงพื้นที่สม่ำเสมอแต่ว่ามันไม่พอนะคะมันต้องแก้อย่างถาวรก็คือติดไฟก่อนถูกไหมคะแล้วถ้ามองไปไฟมีหลอดไฟมีแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของไฟส่องสว่างช่วยเหลือชาวบ้านกันด้วยนะบางทีไม่ใช่แค่น้องนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุก็ใช้แล้วกลัวตกบันไดลงไปเพราะว่าบางท่านเชื่อไหมคุณผู้ชมชาวบ้านเขารู้ว่าถ้าฉันจะมาข้ามสะพานลอยจุดนี้เตรียมไฟฉายมาจากบ้านเลยอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะอ
1: ย่าถึงขั้นนั้นเลยนะ
0: กลัวอัน
1: ตรายอย
0: ่
1: างอื่นด้วยนะคุณผู้ชมฝากแก้ไขด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละมีคนเสียชีวิตไป2คนแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุมันมีข้อสงสัยหลายอย่างมากๆนะครับเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นนะเป็นความเศร้าสลดนะครับสูญเสียกลางดึกเลยนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาจุดเกิดเหตุเห็นภาพคนที่รักจากไปต่อหน้าต่อตาหูกอดคอกันร้องไห้ด้วยความเสียใจนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆจุดกับรถกรมยุทธบริการทหารถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพนี่เองเหตุการณ์ก็คือมีรถกู้ภัยไปชนกับมอเตอร์ไซค์ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนก็คือนายเจตพลนะครับอายุ45ปีกับนางสาวนาริสาอายุ24ปี และมีคนได้รับบาดเจ็บอีก1คนก็คือคนขับรถกู้ภัยชื่อว่านายทรงพลอายุ28ปีอาการหนักเลยสาหัสนะครับต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาล

เป็นการด่วนทีนี้คุณผู้ชมครับฟังดูแล้วมันเหมือนอุบัติเหตุทั่วไปใช่ไหมแต่ตำรวจไปไล่เลียงเหตุการณ์กลับพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดานะครับเนื่องจากว่าทรงพลคนขับรถกู้ภัยเป็นอดีตแฟนของนางสาวนริสา

0: ทรงพลเปิดไซเรนขับรถไล่ตามครับไล่ไปตั้งแต่วัดเรียบราชบำรุงไปจนถึงถนนรัชดาภิเษกก่อนที่รถกระบะของกู้ภัยจะพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของทั้งสองคนจนทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตเลยนะครับ
1: ญาติของนางสาวนริษาเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าน้องเขาเคยคบหากับนายทรงพลได้1ปีก่อนตัดสินใจเลิกราและกลับมาอยู่กับครอบครัวได้2เดือนตลอดช่วงที่คบหากันเนี่ยน้องเขาถูกนายทรงพลทำร้ายร่างกายหลายครั้งญาติเนี่ยต้องพาไปแจ้งความเลยค่ะพอเลิกรากันไปฝ่ายชายก็มาละตามง้อขอคืนดีพอไม่สำเร็จเอาแล้วค่ะส่งข้อความมาข่มขู่จน31สิงหาคมนายทรงพลขับรถพุ่งชนร้านอาหารของที่บ้านจนเกิดความเสียหายครอบครัวเขาก็ไปแจ้งความที่สน.ประชาชื่นแล้วนะคะนัดสอบปากคำกันวันนี้ก็คือ3สิงหาคมแต่กลายเป็นว่ากลับมาเกิดเหตุรุนแรงขึ้นซะก่อนค่ะ
2: ทำลายร่างกายมูค่ะมันก็เลยไม่เอาใช่บอกค่ะบอกเลย
3: แรงมากน้อยแค่ไหน
2: ก็แบบมีช้ำอะค่ะที่มุกมันเล่าให้ดูใช่แบบว่าที่มันเปิดรูปให้ดูก็คือแบบว่ามีคางช้ำมีแขนช้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำแรง
3: บ่อยคร
2: ั้
3: ง
2: ใช่ค่ะก็คือไอ้มุกบอกว่าพี่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนที่หึงด้วยแบบว่าเหมือนมาคอยเฝ้าดูคอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาลาวีมุกตลอดทักแชทมาข่มขู่ตลอด
0: ล่าสุดตำรวจบอกว่าไปมีการสอบปากคำพยานไป4ปากรวบรวมหลักฐานนะครับเตรียมออกหมายจับนายทรงพลคนขับรถกู้ภัยที่ชนเนี่ยคุณผู้ชมในฐานความผิดเจตนาฆ่าผู้อื่นภายใน 1-2 วันนี้ส่วนร่างของนางสาวนริษาทางครอบครัวรับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเรียบราชบำรุงขณะที่นายเจตพลนะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตญาติยังไม่ได้ให้เข้ามาให้ข้อมูลนะหลังจากที่ทางครอบครัวไปรับร่างของนางสาวนริษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาขากลับแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางไปจุดเกิดเหตุทำพิธีเรียกลูกสาวกลับบ้านบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
1: คุณผู้ชมคะขอตัดไปที่ข่าวด่วนจังหวัดสมุทรปราการเกิดเหตุระเบิดขึ้นแล้วจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้มีคนงานได้รับบาดเจ็บกันไปหลายคนเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วง 16:05 ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่อำเภอบางบ่อได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดภายในโรงงานแห่งนี้หลายรายเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูกล้องนะในที่เกิดเหตุนะมีพนักงานเจ็บไปเบื้องต้นเนี่ย3คนนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วจุดเกิดเหตุเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเย็บเบาะรถยนต์คาดว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเครื่องจักรจุดนี้แหละยังดีที่ไม่มีไฟไหม้ตามมาแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเครื่องจักรมันระเบิดได้อย่างไรนะคะ
4: แล้วมันดูดไฟเข้าไปไฟมันก็เลยเป็นไหม้ข้างในไอ้ตัวกรองถุงกรองหุ่นนะพอเข้าไปกรองเข้าไปในแล็บปุ๊บมันไหม้อยู่สักพักหนึ่งน้องก็อาจจะเปิดเครื่องอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาหนังเข้าไปทีนึงแล้วลมมันเข้าไปปุ๊บระเบิดข้างในถังนั้นแล้วมันย้อนออกมาข้างนอกด้วยเลย
1: อ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยความที่มีคนงานกำลังปฏิบัติงานอยู่ก็เลยได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะ
0: เอามาปทุมธานีกันบ้าง นะครับชาวบ้านคลองหลวงตอนนี้ผวาครับเพราะว่าเสาโซลาร์เซลล์สูงประมาณสัก10เมตรได้มันถูกชนแล้วมันก็เอ็นพาดสายไฟเป็นนานนับเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้มีการแก้ไขเลยครับ
5: จะมีรอยบุ๋มแล้วก็รอยหักอยู่ตรงต้นเสานะครับซึ่งลักษณะพาดสายไฟอยู่นะครับ
0: โอ้อันตรายอยู่นะคุณผู้ชมสภาพของเสาโซลาร์เซลล์สูง10เมตรนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีถูกรถชนจนโครงเหล็กเนี่ยมันหักแล้วก็เอ็นพาดอยู่กับสายไฟฟ้ากลายเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้ชาวบ้านเขากังวลแล้วครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบนะครับว่าปัจจุบันเสาไฟยังอยู่ในสภาพชำรุดเหมือนเดิมขณะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเสาต้นนี้ถูกรถชนมานาน1เดือนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขเลยสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากก็คือฝนตกหนักบ่อยๆแบบนี้หากวันใดวันหนึ่งเนี่ยลมมันมาแรงใช่ไหมหรือมีไฟฟ้ามันรั่วอาจจะทำให้เสาโค่นลงมาสร้างอันตรายกับชาวบ้านและก็ทรัพย์สินได้ครับ
5: ที่เห็นมันรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายครับเราไม่รู้ว่ามันจะล้มเมื่อไหร่ฝนตกพายุมาฝนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนั้นอาจจะไฟรั่วลงมาสู่

0: โครงเหล็กนี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นอันตรายครับเพราะว่าทางเข้านี้มันก็เป็นศูนย์อาหารอันนี้มันก็ล่วงเลยเวลามาเป็นเดือนแล้วฮะก็อยากให้ทางหน่วยงานช่วยเข้ามาเร่งแก้ไขครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็มีลมด้วย
1: เอาทีมข่าวของเรานะครับตรวจสอบพบว่าเสาโซลาเซลล์เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองคลองหลวงนะครับขอฝากไปถึงเทศบาลหน่อยถ้าเห็นแบบนี้มาซ่อมแซมหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเดี๋ยวพอมันเกิดลมแรงๆแล้วเดี๋ยวมันจะไปหักไปโค่นไปทับทรัพย์สินหรือว่าทับชาวบ้านก็เสียหายได้นะครับ
2: ค่ะส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องของวันช่วยได้ที่เราจะช่วยเหลือนะพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ล่าสุดไปดูปทุมธานีหน่อยนะคะมีสามีภรรยาใช้ชีวิตลำบากจริงๆถึงขั้นบ้านไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าและสองท่านเนี่ยเจ็บป่วยด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยได้แค่อาศัยข้าวก้นบาตรกินเพื่อประทังชีวิตค่ะนี่คือสภาพบ้านที่ทรุดโทรมของสองสามีภรรยาอยู่ในหมู่6ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสภาพหลังคากระเบื้องแตกประตูหน้าต่างชำรุดห้องน้ำก็คือส้วมเต็มค่ะใช้งานไม่ได้ไฟฟ้าไม่มีประปาก็ใช้ไม่ได้มากว่า10ปีแล้วนะคะนายยงยุทธอายุ53ปีซึ่งเป็นสามียังป่วยด้วยโรคลมชักนางสุรินอายุ56ปีก็ป่วยเป็นเบาหวานจนต้องตัดนิ้วเท้าอาการตอนนี้เบาหวานขึ้นตาอีกก็ทำให้มองเห็นไม่ชัดนะคะแล้วถามว่าทุกวันถ้าหากว่าอยากจะเอาน้ำไว้ใช้เนี่ยทำยังไงมีรถเข็นนะอันนี้เวลาเดินกับทุลักทุเลเพราะว่าภรรยาถูกตัดนิ้วถูกไหมแล้วเดี๋ยวให้ดูรถเข็นคันนี้นะคะเข็นไปไหนเข็นไปตักน้ำจากคลองหนึ่ง
1: มันก็เก่าอยู่นะ
2: เก่ามากแล้วน้ำก็หนักนะแล้วก็ไปเนี่ย500เมตรกลับอีก500เมตรวันหนึ่งถ้าจะได้น้ำมาใช้สักทีต้องเดินเข็นน้ำกันเป็นกิโลทั้งที่เป็นผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็จะมีตุ่มรองน้ำเอาไว้แบบนี้ทุกเช้าเนี่ยนายยงยุทธจะออกไปที่สำนักสงฆ์พระธาตุเติมบุญนะคะแล้วก็ไปขอข้าวก้นบาตรจากพระมากินเพื่อประทังชีวิตกันสองผัวเมียนะคะส่วนทางนางสุรินเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเคยขอต่อใช้น้ำจากเพื่อนบ้านจ่ายให้เขาเดือนละ300บาทแต่พอไม่มีรายได้ก็จ่ายค่าน้ำไม่ไหวทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีโดยเอาสามีนี่แหละเข็นรถไปตักน้ำในคลองมาใช้แทนนะคะ
3: ยายก็เดินไปไม่ไหว
4: เป็นอะไรเนี่ยโรคที่เป็น
3: เบาหวาน
5: แล้วตาเราเห็นชัดไหม
3: ไม่ชัดมากแต่มันค่อยบวมแบบมันแฉะ
5: มันเห็นไหมเห็นทางดีไหมเห็นสว่างไหม
3: เห็น
4: ชัดไหม
1: โอ้สงสารคุณผู้ชมครับอ่ะหลังได้รับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงเจ้าหน้าที่จิตอาสาเพื่อนนิชานะครับแล้วก็ทีมงานคลองหลวงหน้าอยู่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วนะครับนํารถน้ําของเทศบาลเข้าไปทําความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดบริเวณบ้านตรวจสอบหลังคาที่ชํารุดแล้วก็เตรียมซ่อมแซมนําข้าวสารอาหารแห้งและของจําเป็นเอาไปมอบให้ก่อนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันนะครับว่าจะเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าน้ำประปาการรักษาพยาบาลและก็สวัสดิการให้สองสามีภรรยาเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
2: ขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งทานน้ำใจมาช่วยนะคะสองคนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวเจ้าขาวนะก็ต้องกินเหมือนกันนะเอาคุณผู้ชมท่านใดช่วยอยู่ซึ่งเป็นจิตอาสาที่ช่วยประสานงานอยู่ตามหมายเลขหน้าจอนะคะ0988183839ช่วยคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานเข้ามาง่ายๆผ่านอินบ็อกซ์ของเพจข่าวช่องวันแล้ววันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งปัญหาสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับกสทช.ล่มแล้วล่มอีกปรากฏว่าวันนี้นัดประชุมกันใหม่ล่มเป็นรอบที่8แล้วนะครับมันเกิดสูญญากาศกันเกิดขึ้นนี่แหละฮะแล้วชาวบ้านชาวช่องเนี่ยที่เขารับชมทีวีรับชมข่าวสารกันอยู่แล้วมันยังมีวาระสำคัญเนี่ยที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาล่มมา8รอบแล้วนะคร
2: ับ
1: ยังไม่สามารถพิจารณาอะไรได้เลยครับเพราะองค์ประชุมไม่ครบวันนี้ประธานกสทช.ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์นะครับแจ้งว่าติดภารกิจทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่9กันยายนขณะที่มีวาระสำคัญจำนวนมากรอการพิจารณาอยู่ทีวีดิจิตอลอนาคตทีวีดิจิตอลอนาคตทีวีที่คุณผู้ชมรอชมอยู่จะเป็นยังไงต่อไปสุดท้ายแล้วรอบที่8ที่ล่มแบบนี้นะครับหลังการประชุมล่มพลอากาศโทธนพันธ์ไหลเจริญพร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณพี่รงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สุภสุภัชร

0: ปราศัย3กรรมการกสทช.นะครับเรียกร้องให้สำนักงานจัดประชุมกรรมการที่เหลือ6คนโดยเร็วเสนอให้ประชุมกันตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับ9โมงครึ่งเพื่อให้การทำงานขององค์กรกลับมาเดินหน้าได้เหมือนเดิมนะครับ
1: ซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะกรรมการทั้ง3ก็ยืนยันว่าจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับสถานะประธานกสทช.เห็นว่ากรรมการที่เหลือควรสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เพื่อไม่ให้บริการสาธารณะด้านกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะรถแมพทีวีดิจิตอลที่ถูกมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการสื่อสารของประเทศเกี่ยวข้องกับอนาคตของชาติและผลประโยชน์มหาศาลที่มันประเมินค่าไม่ได้นะคะถ้าหากปล่อยให้การตัดสินใจล่าช้าเนี่ยมันอาจจะกระทบทั้งผู้ประกอบการสื่อมวลชนแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
2: รออยู่มากมายนะที่กระทบพวกท่านๆทั้งหลายเนี่ยตรงๆก็เรื่องรถแมพทีวีดิจิทัลนะอันนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เรื่องทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะเป็นเรื่องทางสังคมนะฮะถ้าเราไม่มีทีวีที่เป็นหลักให้กับประเทศเนี่ยนะแล้วเราให้แพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยมายึดเรื่องของการสื่อสารสาธารณะไปทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่มีอธิปไตยด้านข่าวสารเหลือเลยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและนี่คือหน้าที่ของเรกูเลเตอร์ที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ให้ประเทศชาติตราบใดที่ปล่อยให้มันยืดยาวไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วทีวีค่อยๆตายไปเนี่ยแล้วสุดท้ายแพลตฟอร์มต่างประเทศยึดไปทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่กันยังไง
0: อาจารย์พี่รองพูดดีนะครับถ้าวันนี้แพลตฟอร์มต่างประเทศยึดข้อมูลข่าวสารไปหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับถูกไหมครับคุณผู้ชมล่าสุดหนังสือขอให้จัดประชุมถูกยื่นถึงสำนักงานกสทช.แล้วนะครับแต่สำนักงานระบุว่าเพิ่งได้รับหนังสือช่วงเที่ยงวันนี้และจะนำไปพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปนะครับทำให้เวลานี้กสทช.ยังคงอยู่ในภาวะเกียร์ว่างเกิดการสูญญากาศการทำงานขณะที่มันยังมีงานสำคัญวาระสำคัญแห่งชาติอีกหลายวาระที่รอการพิจารณาแล้วนี่มันล่มเป็นรอบที่8แล้วคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือว่าองค์กรนี้มันเป็นองค์กรที่มันกำกับดูแลผลประโยชน์เยอะนะทีวีโทรคมนาคมอะไรหลายอย่างเลยและถ้าปล่อยให้มันสูญญากาศแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในประเทศชาติของเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศเรานะครับ
1: ถูกต้องค่ะอ้าวคุณผู้ชมคะมาที่เรื่องของแดงใบเล่นะคะเมื่อสักครู่วันบันเทิงเนี่ยพาเราปูพื้นน้ำจิ้มไว้แล้วว่าคืนนี้เข้มข้นแน่นอนเพราะว่าแดงใบเล่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะและเดี๋ยวเราจะได้ทราบบทสรุปของชีวิตที่ผ่านทั้งความรักความผูกพันความสูญเสียและการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้มีทางเลือกง่ายๆนะคะเพราะบางชีวิตเราอาจจะจดจำเขาในฐานะตำนานแต่ก่อนจะกลายเป็นชื่อที่ทุกคนพูดถึงก็คือแดงใบเล่แต่อย่างที่เราได้ชมมาตั้งแต่อีพีแรกแดงใบเล่ก็เป็นเพียงลูกชายคนหนึ่งเป็นคนรักของใครบางคนแล้วก็เป็นเพื่อนของใครอีกหลายคนนะคะ
0: ตลอด8ตอนเราจะได้เห็นเบื้องหลังชื่อของแดงใบเล่นะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของนักเลงนะแต่นี่คือเรื่องของคนคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตท่ามกลางโลกที่บีบให้เขาต้องเลือกและทุกการเลือกก็มีบางอย่างที่ต้องแลกนะครับคืนนี้ไปดูบทสรุปของแดงแม่ปุ๊และวัลภาว่าสุดท้ายแล้วความรักความผูกพันและเส้นทางชีวิตของพวกเขาจะพาไปถึงปลายทางแบบไหนแดงใบเล่ตอนจบคืนนี้ทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะลูกค้า AIS เนี่ยห้ามพลาดนะคะเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครได้เลยเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะมันเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาบอกถูกลูกสิงโตมันกัดเข้าที่ใบหน้าเอาลองดูฮะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์นี้ถูกแชร์กันนะ28สิงหาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชายชาวจีนเขาเข้าไปถ่ายภาพกับลูกสิงโตภายในคาเฟ่แห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่แล้วคุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือเหมือนว่าเขาเนี่ยถูกลูกสิงโตมันงับไปที่หน้าเห็นไหมฮะหน้ายังมีแผลอยู่เลยนะครับแม้ว่าก่อนเข้าเนี่ยต้องแม้ว่าก่อนจะเข้าห้องจัดแสดงจะต้องผ่านขั้นตอนก็คือล้างมือฆ่าเชื้ออ่านข้อความข้อควรปฏิบัติรับคำแนะนำจากผู้ดูแลแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าระหว่างอยู่ในห้องจัดแสดงนักท่องเที่ยวกลับไม่ปฏิบัติตามกฎของร้านเข้าไปสัมผัสและอุ้มลูกสิงโตก่อนนำใบหน้าเข้าไปแนบใกล้กับตัวสัตว์ ทำให้ลูกสิงโตมันหันกลับมาแล้วมันกัดหน้าอย่างกระทันหันเลยคุณผู้ชมคือมันต้องมีข้อห้ามนะว่าเอาเข้ามาใกล้มากไม่ได้
1: คือเวลาอุ้มเขาก็เหมือนเป็นแบบเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆแต่คือนั่นคือสิงโต
0: ใช่เขามีสัญชาตญาณของเขาคุณผู้ชมครับเบื้องต้นนะเป็นรอยเขี้ยว2จุดผู้ดูแลรีบนำตัวออกมาปฐมพยาบาลรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรับวัคซีนป้องกันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้าทางร้านคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดก็คือจ่ายชดเชยไป 4,000 บาทนะครับด้านเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ไปตรวจสอบพบว่าลูกสิงโตคุณผู้ชมครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นนะจริงๆเนี่ยมีลูกสิงโต4ตัวถูกนำมาไว้ที่คาเฟ่เป็นการชั่วคราว30วันตั้งแต่17สิงหาถึง16กันยาเพื่อจัดแสดงและก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีการถ่ายภาพนะครับทางร้านไม่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในเวลาที่กำหนดจึงมีหนังสือกล่าวตักเตือนกำชับว่าหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่แนะนำเพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่จัดแสดงห้ามนักท่องเที่ยวอุ้มจับหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยตรงเด็ดขาดนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนและสวัสดิภาพของสัตว์ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คาเฟ่ที่มีสัตว์เนี่ยเดี๋ยวว่าแต่สัตว์ดุเลยสัตว์ทั่วไปยังไงก็ต้องระวังนะคะ
0: แล้วเขาจะมีระเบียบด้วยนะ
1: ถูกต้องระวังกันด้วยส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่พะเยาเดือดร้อนมากๆนะคะเจ้าหน้าที่เข้ามาสร้างท่อระบายน้ำชาวบ้านบอกว่าสร้างมา3เดือนแล้วไม่เสร็จสักทีนะคะการสัญจรลำบากจะเข้าจะออกบ้านก็ทำไม่ได้นะคะเอาเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพหน่อยนะ
0: ทำยังไง
1: เป็นถนนในชุมชนวัดบุญยืนเขตเทศบาลเมืองพะเยาค่ะเขามีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกว้าง 1.2 เมตรเจาะถนนจนเป็นรูนะคะแล้วก็ปิดถนนสร้างมากว่า3เดือนแล้วก็ไม่เสร็จนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเดือดร้อนมากเลยเข้าออกบ้านตัวเองไม่ได้สัญจรลำบากจะค้าจะขายเนี่ยเปิดร้านไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่หน้าร้านมันถูกปิดกั้นจากการก่อสร้างได้รับผลกระทบไม่มีรายได้ตัวแทนชาวบ้านชื่อคุณยงยุทธบอกว่าโครงการนี้ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อรับน้ำจากถนนสายเอเชียระบายลงกว้านพะเยามีระยะเวลาก่อสร้างกว่า300วันก็เป็นปีล่ะชาวบ้านก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นงานใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเยียวยาเขาหน่อยได้ไหม
0: คืออย่างนี้ฮะปัญหาหลักๆก็คือไอ้เส้นนี้จุดนี้มันคือพื้นที่ชุมชนมันมีบ้านมีร้านค้าเยอะฮะแล้วพอทำงานล่าช้าเนี่ยชาวบ้านเขาก็ขอบอกเพิ่มคนงานได้ไหมเพิ่มแรงงานได้ไหมเพื่อเร่งการก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนแต่ถ้ามันยังช้าเหมือนเดิมแบบนี้ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งแก้ปัญหาเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตและก็การประกอบอาชีพของพวกเขานะครับด้านวิศวกรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาบอกนะครับว่าประสานผู้รับเหมาเร่งดำเนินการก่อสร้างปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมที่ก่อสร้างต่อเนื่องเป็นการแบ่งพื้นที่ทำงานเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้บางส่วนสามารถเปิดให้ชาวบ้านได้สัญจรได้พร้อมกับรับปากจะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ
1: ค่ะหลังจากนี้นะคะชาวบ้านก็ต้องติดตามว่าการปรับแผนก่อสร้างและการเพิ่มความเร่งรัดของผู้รับเหมาจะช่วยลดผลกระทบได้แค่ไหนนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่เขามีกิจการอยู่ริมถนนเนี่ยเขาต้องปิดกิจการมา3เดือนนะคะก็เนี่ยถ้ารอให้ก่อสร้างเสร็จนี่เขาคงจะแย่แน่ๆเลยยังไงช่วยประทังช่วยเหลือช่วงนี้ไปก่อนนะคะ
0: ครับไปที่พื้นที่ชลบุรีคุณผู้ชมครับตอนนี้พื้นที่ชลบุรีก็จะมีกองทัพสหรัฐก็อยู่ใช่ไหม 5,000 นายแต่ปรากฏว่ามันเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีฮะลองดูครับว่าเปลี่ยนสีเป็นแบบไหนฮะโอ้
1: โห
0: แทนที่จะสร้างความประทับใจไม่ประทับใจแล้วครับจับภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีนะครับน้ำมันมีสีดำขุ่นคล้ายๆกับน้ำโคลนครับนักท่องเที่ยวบางคนคือไม่กล้าลงเล่นน้ำบรรยากาศที่บางแสนมันก็เลยดูเงียบเหงานะหนึ่งในนักท่องเที่ยวบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมาจากอุดรธานีตั้งใจจะพาลูกๆมาเล่นน้ำที่บางแสนซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลที่ใสและสวยนะครับแต่เมื่อมาถึงไปเจอกับความผิดหวังเนื่องจากว่าพบว่าน้ำทะเลมันมีลักษณะขุ่นก็เลยไม่กล้าให้ลูกเล่นน้ำกลัวว่าลูกจะมีปัญหาการระคายเคืองของผิวหนังครับ
3: รู้สึกว่าไม่โอเคค่ะไม่ปลอดภัยแล้วก็สกปรกมากค่ะ
4: แล้วเรากล้าลงเล่นไหมครับเนี่ย
3: ไม่ค่ะ
4: ครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเล่นน้ำทะเลด้วยเนาะแต่ว่ามาถึงก็ไม่กล้าลง
3: ค่ะใช่
4: ครับ
0: เอาตอนนี้ตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุน้ำทะเลเปลี่ยนสีเขาคาดว่าเกิดจากปัจจัยด้านสภาพอากาศในช่วงลมมรสุมฝนตกหนักกระแสลมแรงนะครับมันอาจจะมีพวกตะกอนดินหรือว่ามันมีน้ำจืดที่ชะล้างหน้าดินตะกอนดินไหลลงสู่ทะเลหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะ
1: ค่ะ คุณผู้ชมคะมาดูบรรยากาศแห่งความสุขกันบ้างนะคะน้องๆ นักตบลูกยางสาวไทยของเราไปคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และคว้าตั๋วโอลิมปิก2028มาได้เป็นครั้งแรกวันนี้นี่เดินทางมาดอกวันเล่กับนายกอนุทินที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้นายกก็เปิดทำเนียบต้อนรับสาวๆนะคะรวมถึงโค้ชออสและทีมงานทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จนะคะโดยนายกก็กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆที่สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้คนไทยแล้วก็มอบเงินรางวัลรวมกว่า14,700,000 บาทให้แก่ทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมด้วยนะคะ
0: ทีนี้ส่งกำลังใจให้กับพวกเธอเพราะว่าภารกิจต่อไปนะสาวๆของเราศึกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับกัปตันทีมชมพู่พรพันธ์ยืนยันว่าแม้ยังไม่รู้ว่าคู่แข่งจะมีศักยภาพแม้แค่ไหนสำหรับทีมไทยของเราต้องพร้อมอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับคืนนี้สาวๆของเราจะออกเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะลุยศึกเอเชียนเกมระหว่าง 16-22 กันยายนนี้ทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C นะครับคุณผู้ชมก็จะมีบอกนิดนึงนะคีร์กีสถานมองโกเลียแล้วก็ไชนีสไทเปนะก็จะมีอีกหลายประเทศที่อยู่ในสายนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีโปรแกรมไปลุยศึกชิงแชมป์โลกปีหน้านะคะที่สหรัฐและแคนาดาแล้วก็มีเวลาเนี่ยฝึกซ้อมเตรียมตัวกันก่อนจะไปลุยโอลิมปิกแล้วก็ความหวังของโค้ชออสด้วยอยากได้จับเหรียญทองอีกสักครั้งนึงให้คนไทย
0: นะและคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับติดตาม One News ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และดูสดได้ทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องปะทะกับหมูหมีหลานชายที่ขอมาสู้เพื่อญาติจากอุดรธานีแต่ก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้เป็นสมัยที่10และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 125,000 บาท
1: พบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับขับรถเช่าเขาอย่างนั้นเป็นรายวันนานแค่ไหน
2: 4ปีน่าจะได้
1: ใจคิดว่าอะไรตอนนั้น
2: คิดในใจว่าเป็นเช่าซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ผ่อนเขาดีกว่า
2: ผ่อนเป็นผ่อนหลังจากนั้นเราก็เช่าซื้อกับสหกรณ
1: ์เขาให้ผ่อนยังไง
2: ตอนแรกตกลงกัน5ปีในการผ่อน
1: แต่ปรากฏว่าสิ่งที่วาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามคาดปีนั้นคือปีโควิดพอดีจากยอดตอนแรกหนี้มีเท่าไหร
2: ่900,000
1: 900,000 บาทจากหนี้ 900,000 บวกยอดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเข้าไป
2: ใช่ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นทบต้นทบดอก
1: กลายเป็นยอดสูงสุดไปอยู่ที
2: ่ 1,700,000 บาท

0: ครับผมไร้ประชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีสิงห์ทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินถุงของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่เบนซ์พอชิตาและครูสลาคุณวุฒิครับเช็คดวงก่อนเลยว่าใครจะได้โชครายวันกับที่ 100% ตราอร่อยดีอร่อยทั่วไทยแจกโชคให้แบบทั่วถึงกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้ววันพฤหัสบดีแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายจากภาคเหนือจ้าคุณเบนครับสวัสดีครับถ้ามีโอกาสรับโชคเวลารอบหนึ่งมีโอกาสได้โชคดีซ้ำไหมครับผม
1: มีโอกาสได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราแจกโชคถึง3ชั้นด้วยกันค่ะแจกโชครายวันโชครายเดือนแล้วก็แจกโชคใหญ่นะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
0: ส่งมาเลยสิจ๊ะรออะไรอยู่โชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคเหนือแม่พูดถึงอาหารที่ทำจากกะทิของชาวเหนือแล้วต้องข้าวซอยนะเรียบร้อยและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคเหนือ1ครับและ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีชาวเหนือทุกท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ชาวใต้ลุ้นกันสนุกอย่างแน่นอนเตรียมรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี่
4: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
4: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
6: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: นี่ว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ปากเหม็นแน
11: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กฟันโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
10: เป็นต่อคืนนี้หลังจบซีรีส์แดงใบเล่
12: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามอะครับเขาช็อกตายนะครับ
13: เพื่อนนางรำใครมาครับ
10: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
15: ที่เดียว
14: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00
15: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: เก็บไว้เก็บไว
17: ้หาพวกมันให้เจอ
18: ที่ผ่านมาพวกโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูกูอยากฆ่ามึงให้มันจบๆไป
19: สำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากฆ่ามึงเลย
10: แดงใบเล่คืนนี้ตอนจบเวลา 20:30
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียม
21: เพียง99บาทต่อเดือน
20: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
21: โทรออก

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบ่างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: Nescafe Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
6: เติมกาแฟ
4: สูตรใหม
7: ่ร้องหน่อยนะ
8: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
9: หน่อยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
11: ครับกลับเข้าสู่เพลงชิงทุนฮะวันนี้เราเปิดรายการกระดูดเพลงจากนักร้องสาวสวยเสียงแหบเสน่ห์คนนี้แบมพิชญานินทร์ครับวันนี้มากับเพลงยิ่งกว่าเสียใจครับ

0: 남지연이 헨소리가 โอ้วันนี้เอาเพลงพี่พันธ์มาฝากเรา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้
1: เป็นเพลงเก่าที่เพราะแล้วก็เคยดังในอดีตนะคะก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมาร้องอีกค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับเพลงที่ซิงเกิลใหม่ของแบมด้วยค่ะแหมไม่น่านอกใจกันเลยคนรักกันทั้งคนอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ย
0: แบบอ่อนๆบ้างแต่ก็เติมความเป็นลูกทุ่งเป็นลูกคอใส่ลงไปเฮ้ยล่าสุดที่เห็นใน IG คุณแม่ไปเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกจิตอาสาที่โรงพยาบาลเหรอคะเห็นไปฟ้อนให้คนไข้ดูอะ
1: จริงๆไม่ได้อยากไปเท่าไหร่หรอกแต่จำเป็นต้องไ
0: ปเ
1: พราะว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะ
0: แล้วก็ไปฟ้อนอะไรงงอะ
1: ไปผ่าตัดก่อนค่ะ
0: ไปผ่าตัดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ใช่ค่ะก็คือคุณแม่เหมือนจะปวดท้องวันนั้นแล้วก็คลำคลำดูด้วยความสันนิษฐานของเขาบอกว่าเขามีก้อนเนื้
0: อ
1: เขาก็เลยหนูไม่สบายใจก็เลยพาไปตรวจไปตรวจเพื่อผลเลือดออกมาผลตรวจออกมาก็คือเจอเนื้องอก10เซนค่ะ
0: 10เซนเอาใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: ใหญ่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยต้องผ่าตัด
0: แล้วทำไมภาพมันออกมาเอนเตอร์เทนขนาดนั้นนะคะ
1: ก็คือวันนั้นก็คือผ่าตัดเสร็จไปแล้วประมาณ2วันค่ะแล้วทีเนี้ยค่าห้องมันก็เดินไปเรื่อยเขาก็กลัวแม่กลัวลูกจะจ่ายหนักไปหน่อยก็เลยคุณหมอบอกให้เดินเยอะ
0: ๆ
1: คุณแม่ไม่เดินค่ะคือฟ้อนเลยจะได้กลับบ้านเร็ว
0: ๆเพราะบางทีไปผ่าตัดเสร็จเนี่ย
2: แม่ลมดีมาก
0: แม่ลมดีกลัวหมอไม่เชื่อว่าดีแล้วไงฟ้อนเลยฟ้อนเลยนี่หมอคือพอเวลาหลังผ่าตัดเราเขาบอกว่าให้เดินกันหน่อยลำไส้ให้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เพราะว่ากลัวแบบว่าถ้าเกิดเราพักฟื้นช้าเนี่ยมันก็จะมีผลเสียแบบว่าแผลมันจะไม่ติดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หนูไม่คิดแผลติดเลยคิดว่าลูกจะจ่ายเยอะก็เลยสู้เพื่อลูก
0: เลยเพื่อลูกว่าแบบว่านอนอยู่กี่วัน
1: โอ๊ยหลังจากฟ้อนคุณหมอให้เพิ่มอีก1คืนเพราะว่าแผลจะปีกค่ะอันนี้ลูกได้ไหมค่ะจริงๆจะได้กลับแบบวันรุ่งขึ้นบอกว่างั้นนอนอีกคืนเอ๊ะไปทำอะไรมาเดินเยอะเหรอก็ไม่กล้าบอกหมอว่าฟ้อนหมอน่าจะเดินเยอะค่ะ
0: ผู้ใหญ่ชอบอย่างนี้ถ้าหมอแนะนำอะไรมี2อย่างคือไม่ทำ
1: กับทำเก
0: ินกับทำเกินแต่ว่าก็ตอนนี้ก็การรักษาก็ถือว่าเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มีเคล็ดลับแม่ในการดูแลคุณแม่อย่างเงี้ยให้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะหนักหน่วงมากกว่านี้
1: จริงๆต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปด้วยค่ะพี่แฟนหนูคิดว่าหลายๆคนก็เป็นแบบหนูเหมือนกันคือเราเห็นแม่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่ที่ไหนได้พอแบบไปตรวจอย่างเงี้ยมันก็ช็อกเนาะก็คือแบบอยากจะฝากแบบทั้งบ้านนะคะถ้าเกิดสุขภาพเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบภายในเราไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าตรวจสุขภาพได้ปีละครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยตรวจเลยค่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทันเวลา
0: โรคบ้าจะได้ทันการขึ้นมา
1: หนูก็โชคดีค่ะที่แบบโอ้แค่ก้อนแค่เนื้องอกที่มันไม่ใช่ชิ้นร้ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่งั้นถ้าช้ากว่านี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ดีใจด้วยกับผลการรักษาที่ยอดเยี่ยมนะคะเอาล่ะวันนี้พร้อมกำลังใจทุกคนนะ
1: พร้อมค่ะ
0: สวัสดีได้เลยค่ะพบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับ
3: ความสุขในการขับรถนะฮะคือเราทำอาชีพที่เรารักถึงว่าจะไปเจอกับอุปสรรคแบบการจราจรบนท้องถนนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เครียดเรารักในอาชีพของเรานะฮะเราก็จะทำออกมาได้ดีทุกสิ่งอย่างที่ได้มาก็เพราะว่าการขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่ผมรักมากที่สุด
4: กระทิงแดงอยากท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
5: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
6: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: แอมพุนฟู้ด
9: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Remove stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
10: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ่อ
2: ช้าหรือ
10: ย
2: ัง
10: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หนึ่งในไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในตอนจบแดงใบเล่คืนนี้แฟนๆจะได้เห็นซีนการรวมพลังการแสดงของกิ๊กสุวรรณีก้อยอรัชพรและจีสุทธิรักที่ทั้งหมดถอดหัวใจเล่น
2: คือเราใช้ชีวิตกับตัวละครมาจนเราแบบเราอยู่กับแดงมาเราอยู่กับแม่โฉมมาก็เลยจำเป็นวันที่น่าจดจำมากๆวันหนึ่งค่ะ
3: ทุกคนส่งอารมณ์หมดทุกคนมีของตัวเองและทุกคนใส่เต็มที
4: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์
6: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสมB12 และ Miraibon
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
8: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
9: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: เรายังอยู่กับแชมป์10สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อนน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอมาคว้าทุนปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
11: เอาละแชมป์ของเราในวันนี้แชมป์10สมัยครับผมสะสมเงินทุนอยู่ 125,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจาก101จ้าเย้สวัสดีครับครับพี่เลยเอาละตั้งแต่แมตช์ที่แล้วเป็นต้นมานะช่องเงินทุนสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาททันที
12: ค่ะ
11: นั่นหมายความว่าเฮฮะพะโบที่2ทีนี้ก็นี่หมดเลยนะ
12: ค่ะ
11: โอเคตั้งใจนะคะ
12: ค่ะ
11: ลุยกันต่อกับด่านนี้ฮะพบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับคุณทรัพย์จากนครราชสีมาเย้สวัสดีครับตรงนี้เลยแนะนำตัวเลยครับ
13: สวัสดีครับผมนายธนทรัพย์วงศ์ศรีกุลนะฮะมาจากจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็อายุ48ปีแล้วครับกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกคนด้วยนะครับ
11: นี
13: ่คุณพี่แฟนสุดหล่อ
11: ขอบคุณมากครับ
13: หล่อเหมือนเดิม
11: หล่อเหมือนเดิมเงี้ยเหมือนเดิมครับพี่ทราบทำอะไรอยู่นะตอนนี
13: ้ตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ฮะ
11: ขับแท็กซี่อยู
13: ่ใช่ฮะ
11: ขับมากี่ปีแล้วพี
13: ่ขับมา10ปีแล้วครับ
11: ขับมา10ปีแล้วเหรอมาจากโคราช
13: ใช่ฮะ
11: ตอนนี้มีครอบครัวหรือยัง
13: เคยมีฮะแต่ตอนนี้โสด
11: ตอนนี้โสดอ่ะ
13: ใช่ฮะ
11: ครอบครัวเก่ามีลูกไหม
13: ไม่มีครับ
11: ไม่มี
13: ครับ
11: ตอนนี้ชีวิตเราเลี้ยงเดี่ยว
13: ใช่ฮะ
11: เลี้ยงตัวคนเดียว
13: เลี้ยงตัวคนเดียว
11: เข้ากรุงเทพมานานหรือยัง
13: ก็ได้สักประมาณ10ปีแล้วฮะ
11: สักประมาณ10กว่าปีแล้วไปดูเรื่องราวของพี่ทราบกันครับ
14: ปัจจุบันนี้ทำอาชีพขับแท็กซี่ก็รับจ้างทั่วไปทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะแต่โซนหลักๆที่ถนัดในการขับก็จะเป็นแถวโซนหลัก4รามอินทราแถวดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยจะถนัดมากแต่ถ้าลูกค้าจ้างออกไปต่างจังหวัดก็ไปได้ฮะขับรถมาก็ประมาณ10ปีแทบไม่ต้องเปิด Google Map ดูเส้นทางบางทีลูกค้าบอกปลายทางอย่างเงี้ยเราก็สามารถนึกภาพออกเลยว่าจะต้องวิ่งไปเส้นทางไหนความสุขในการขับรถนะฮะคือเราทำอาชีพที่เรารักถึงว่าจะไปเจอกับอุปสรรคแบบการจราจรบนท้องถนนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เครียดเรารักในอาชีพของเรานะฮะเราก็จะทำออกมาได้ดีเรื่องแปลกๆในการขับรถเหรอฮะส่วนมากก็จะเจอบิดค่าโดยสารอันนี้ประจำเดี๋ยวเข้าไปเอาตังค์แล้วก็จะหายไปเลยอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องแบบลี้ลับเหรอฮะยังไม่เจอนะยังไม่เจอแต่ก็ไม่อยากเจอกลัวรายได้ทุกวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 4-500 บาทต่อวันเราก็จะแบ่งมาแบบเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิน ค่าห้องแล้วก็ค่าผ่อนรถครอบครัวตอนนี้เหรอฮะก็อยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวที่บ้านก็จะมีพี่น้องอยู่9คนคุณพ่อเนี่ยเสียไปนานแล้วก็จะเหลือแต่คุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็อยู่กับพี่สาวที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วฮะชีวิตก่อนหน้านี้นะฮะผมเป็นคนที่เกิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะพอจบม.6เสร็จแล้วก็ไปเป็นทหารอยู่2ปีหลังจากปลดประจำการก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเริ่มเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็เป็นหนุ่มโรงงานก่อนอยู่ประมาณสัก2ปีเห็นจะได้นะหลังจากนั้นก็ออกจากโรงงานแล้วก็เปิดร้านข้าวต้มแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเช่าแท็กซี่ขับ4ปีเห็นจะได้นะฮะก็เช่าไปเช่ามาก็คิดว่าถ้าเราเช่าอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคงไม่มีรถเป็นของตัวเองแน่ๆก็เลยตัดสินใจเช่าซื้อกับสหกรณ์จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะรถแท็กซี่ก็ขับมาแล้วประมาณ7ปีนะฮะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 400,000 บาทก็อยากจะได้แบบเงินทุนมาปิดตรงยอดของแท็กซี่ 400,000 เนี่ยฮะเพื่อจะได้แบบมีแท็กซี่เป็นของตัวเองอาชีพนี้คือให้ความสุขความอิสระไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารักมีความสุขที่ได้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทุกสิ่งอย่างที่ได้มาก็เพราะว่าการขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่ผมรักมากที่สุด

0: ั่วไทยปีสามและตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ถึงเวลาท้าทายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC 120X Series ขนาด120แรงม้าพร้อมระบบเคเทิร์นเลี้ยวได้อิสระแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว

0: คุณ
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
4: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ์
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้

0: damage สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เป็นฉลากคนใช้ยา
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปรง
10: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอเก
11: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
12: อร่อยที
13: ่ทำถึง
14: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
15: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
16: ถ้าพวกเราอยู่กันแบบนี้ยังไงก็ตายกันหมดแน
17: ่แปลว่าพี่มีแผนแล้วจ้ะ
16: มี
15: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
18: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของพี่ซับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่วันนี้ขอมาสู้หวังคว้าทุนนำไปปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
19: พี่ซ้ำจากบ้านตั้งแต่อยู่เท่าไหร
20: ่21 22ปีเข้ากรุงเทพมาใช่ไหม
19: เข้ากรุงเทพมามาทำอะไรก่อนครับพี่
20: เข้ากรุงเทพมาทำงานโรงงานก่อนช่วงนั้น
19: โรงงานประเภทไหน
20: พวกผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ย
19: ทำได้กี่ปีพี่
20: ทำได้ประมาณปี2ปีแล้วก็ออก
19: ทำไมถึงออกความรู้สึกมันยังไง
20: ความรู้สึกมันแบบว่ามันไม่อิสระคือเราเป็นคนชอบความเป็นอิสระแล้วไปทำแบบงานงั้นมันเหมือนกดดันเรา
19: เวลามันก็ไม่เป็นเวลา
20: เข
19: าจะเอากะไหนก็แล้วแต่โรงงานเขา
20: ใช่ครับ
19: จะนัดสาวก็นัดไม่ได
20: ้ถูกต้องแล้วครับ
19: ปัญหาเวลาลงตัวลำบาก
20: ใช่ครับ
19: อ้าวออกจากโรงงานมีเงินเก็บบ้างไหม
20: มีนิดหน่อยฮะแล้วก็ออกมาเปิดเป็นร้านขายข้าวต้มกุย
19: ข้าวต้มกุยเปิดอยู่แถวไหนครับพี่
20: อยู่แถวปากเกร็ดฮะ
19: แถวปากเกร็ดเป็นไงบ้าง
20: ก็ไม่ประสบความสำเร็จงี
19: ้มันอิสระไปหน่อย
20: ใช
19: ่งานมันว่างไปหน่อย
20: งานมันว่าง
19: งานว่างอิสระหน่อยเปลี่ยนงานดีกว่าหางานใหม่
20: ก็เลยเปลี่ยนก็เลยคิดในใจว่าไปทำอะไรที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้ดีกว่าก็เลยแบบหันมาขับเช่าแท็กซี่ขับ
19: อ๋อเอาละชีวิตแท็กซี่เริ่มมาแล้ว
20: อิสระดีอะไรอย่างง
19: ี้เช่าเข้ามาวันเท่าไหร่ฮะ
20: ช่วงนั้นเช่ามาวันละ500บาท
19: รวมค่าน้ำมันอีกวันเท่าไหร
20: ่ค่าน้ำมันก็ประมาณสัก300
19: ประมาณ800
20: ประมาณ800
19: กำไรไหม
20: ก็มีกำไรอยู่สักประมาณบางทีก็ขับได้วันละพันอย่างเงี้ย
19: ร้อยสองร้อย
20: ก็เหลืออยู่ประมาณเงี้ย
19: ขับรถเช่าเขาอย่างนั้นเป็นรายวันนานแค่ไหน
20: 4ปีน่าจะได้
19: ใจคิดว่าอะไรตอนนั้นเช่าจ่ายค่าเช่าเข้าไปทุกวันจ่ายค่าเช่าไปทุกวัน
20: เราไปคิดดูว่าถ้าเช่าไปเรื่อยๆนี่มันไม่น่าจะมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเง
19: ี้
20: ย
19: เ
20: ราก็คิดในใจว่าเป็นเช่าซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
19: ผ่อนเขาดีกว่า
20: เป็นผ่อนหลังจากนั้นเราก็เช่าซื้อกับสหกรณ
19: ์เขาให้ผ่อนยังไง
20: ต้องจ่ายวันละ1,000บาท
19: วันละ1,000บาท
20: บาท
19: 1,000บาทนี่เป็นขั้นบันได
20: ใช่
19: ข
20: ั
19: ้นแรก
20: ขั้นแรก
19: 1,000บาทนี่กี่ปี
20: ตอนแรกตกลงกัน5ปีในการผ่อนแต่ผ่อนขั้นบันได1ปีต่อ1,000
19: แต่ปรากฏว่าสิ่งที่วาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามคาดปีนั้นคือปีโควิดพอดี2020
20: ใช่ๆฮะ
19: โอ้โห
20: ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง
19: จากยอดตอนแรกนี่มีเท่าไหร
20: ่900,000
19: 900,000 บาทด้วยสภาวะของโควิดต่างๆนานาไม่มีคนขึ้นแท็กซี่การเดินทางไม่คล่องตัวอย่างเมื่อก่อนจากนี่ 900,000 บวกยอดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเข้าไป
20: ทบต้นทบดอก
19: กลายเป็นยอดสูงสุดไปอยู่ที
20: ่ 1,700,000 บาท
19: ขนลุกใช่ไหม
20: เพราะว่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างตอนนี้ก็ส่งไปแล้วประมาณล้านสาม
19: และตอนนี้เหลือนี่อยู่เพียงแค
20: ่400,000 บาท
4: ขอบคุณครับครับ
19: พี่ทำยังไงบอกเคล็ดลับหน่อยในการแบบ
20: เราก็ผ่อนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะปิดยอดให้มันไวขึ้น
19: จากเขาบอกว่าวันละพันเรากลายเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่บอกผมหน่อย
20: วันละพันเหรอตอนนั้นมันก็ลดหลั่นเหลือ1,200-1,300อย่างเงี้ยถ้าเรามีเยอะ
19: นี่เราก็โปะเข้าไปเลย
20: โปะเข้าไปอีก
19: อย่าไปเหนียวอย่าเอาไปใช้ก่อน
20: ใช่
19: สิ่งที่ต้องใช้ก่อนไม่ได้ใช้ส่วนตัวคติของพี่คือสิ่งที่ใช้ก่อนคือหนี้ที่ต้องถูกใช้ไปก่อนแล้วของส่วนตัวเดี๋ยวรอเราอยู่อีกมากภายหน้า
20: ถูกต้องนะถูกต้องนะ
19: ตอนนี้ก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นที่จะผ่อนหนี้ต่อ
20: ใช่ใช่ใช
19: ่แต่มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าร้องเพลงแล้วได้เงิน
20: นี่แหละครับมันดีตรงนี้แหละ
19: ฮะนี่ตรงนี้แหละความภูมิใจอาชีพนี้คืออะไรนอกจากความเป็นอิสระของมัน
20: ได้อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างจากอาชีพนี้ได้พบปะผู้คนได้เรียนรู้ผู้คนทั้งระดับต่ำสุดถึงสูงสุดจะเก็บเกี่ยวความคิดของท่านแต่ละบุคคลนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราฮะอันนี้คือความภาพ

ภูมิใจที่ได้ขับแท็กซี่ในการให้บริการของทุกๆคนอันนี้ก็เป็นตัวแทนของผู้ขับแท็กซี่ทุกคนนะฮะขอให้ภูมิใจกับอาชีพของเราฮะ

0: กำลังใจให้พี่ซับได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงขอให้ปลดหนี้รถแท็กซี่ปลดเขาเรียกว่าอะไรค่ารถใช่ไหมคะให้แบบหลุดเป็นไทยเร็วๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับพี่ซับขอหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งกรรมการอ๋อไม่ใช่พึ่ง
2: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ

0: เรามาหาแฟนด้วยแหละผมว่ามันสงหวานเสียเหลือเกินเออยังไงน้องแบบจ๋า
1: ค่ะพี่ซับร้องเพลงนี้ได้แบบเป็นตัวเองมากๆเลยแล้วก็แอบสงสัยนิดนึงเป็นหนุ่มโสดจริงเหรอคะทำไมอินกับเพลงรักจังเลย
0: เอ้ย
1: เหมือนกำลัง
0: หรือรอใครสักคนอยู่หรือรอใครสักคนอย
1: ู่ใช่เหมือนกำลังจีบใครสักคนอยู่นะคะ
0: ก็พูดไป
1: ก็เพราะค่ะแล้วก็ฟังเพลินวันนี้ก็อย่างที่พี่ซับบอกเลยว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งกรรมการค่ะ
0: ขอบคุณครับไม่รู้ตอนนี้กรรมการพึ่งได้หรือเปล่านะดูปวดหัวยังไงพี่กนเป็นยังไงพี่บีครับ
2: พี่ซับนี่ร้ายกาจจริงๆนะฮะคนขับแท็กซี่แล้วหาเงินได้เป็นล้านนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะ
0: มัน
2: น่าทึ่งจริงแล้วก็ต้องชมอ่ะ
0: แล้วไม่ใช่เป็นร้านแบบนิ่งๆนะร้านแบบที่ดอกมันขยับขึ้นไปตลอดเลยนะ
2: แล้วก็ขอให้หมดนี่เร็วๆครับส่วนเรื่องการร้องเพลงผมชอบลีลาการร้องลีลาการปล่อยคำแต่ละคำออกมาเหมือนเข้าใจอารมณ์เพลงมากๆต้นทุนอาจจะไม่ได้จัดจ้านในเรื่องลูกคอลูกเอื้อนอะไรต่างๆแต่พี่ซับร้องออกมาแล้วฟังแล้วดูดีแต่การเล่าวันนี้มันเหมือนผู้ชายที่แบบกุ้มกลิ่มอะแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบบอกผู้หญิงคนนั้นแบบเหงาๆอ่ะผมฟังแล้วผมยิ้มในใจอ่ะว่าพี่เขาอยากจะสื่อแบบนั้นจริง
0: ๆ
2: นะครับก็ไม่จัดจ้านในเรื่องลูกคอแต่ก็มีอารมณ์เพลงที่แบบที่ผมว่านี่แหละวันนี้ครับผม
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่เบนครับ
3: คือดูแล้วก็แอบคิดในใจว่าพี่เขาน่าจะเป็นนักร้องที่ขับแท็กซี่ได้นิดหน่อยหรือเปล่
0: า
3: เขาดูร้องเพลงแบบร้องเพลงแบบมีความสุขอ่ะร้องแบบไม่ได้มาแข่งกับใครไม่ได้มาแบบโชว์พลังอะไรเต็มที่แต่ฉันร้องแบบที่ฉันอยากร้องอ่ะฉ
0: ัน
3: อยากร
0: ้
3: องให้คนฉันอินกับฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังเราก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรร้องก็ไม่ได้เพี้ยนอะไร
0: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
4: วันนี้เหมือนเป็นตัวแทนแท็กซี่ส่งมาแล้วก็มาร้องเพลงตรงนี้และพิเศษก็คือร้องเพลงเก่งเขาร้องเหมือนเป็นนักร้องเก่าเป็นนักร้องเก่าไหมครับ
5: ไม่เคย
4: ร้องได้ดีจริงๆครับครูชอบที่สุดวันนี้คือการแบ่งวรรคตอนการไปกับจังหวะดูเหมือนเป็นคนมีประสบการณ์บนเวทีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีวันนี้นะ1เสียงดี2ร้องเพลงเป็น3คือใจนิ่งพอที่จะเล่าเพลงนี้ไปกับจังหวะมีลูกเอื้อนลูกล่อลูกชนที่มันพอดีฟังพอดีหน้าฟังนี่คือสิ่งที่ซับทำได้วันนี้ซึ่งทำได้ดีส่วนจุดอ่อนครูมองว่ามันอาจจะมาจากเรื่องแรงแล้วก็ธรรมชาติเสียงของเรากับเพลงนี้กับคีย์ที่เลือกมานี่มันไม่ลงตัวกันซะทีเดียวมันจะตายเวลาปีนมีโน้ตสูงๆนะมันก็เสมือนเป็นแผลอยู่ในตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งไม่เรียกว่าแผลด้วยซ้ำไปแต่เป็นเหตุให้ทำให้ไม่เพราะวันนี้คู่แข่งของน้ำผึ้งร้องดีมีจุดอ่อนเพียงอาจจะเพราะน้อยจะข้ามได้หรือเปล่ารอพิสูจน์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับ
7: ถึงหน้าที่ของแชมป์10สมัยน้ำผึ้งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลรักษาตำแหน่งแชมป์และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม
0: ่เพลงที่แล้วที่ใช้ในการแข่งขันเขียนฝันไว้ข้างฝาเป็นเพลงแรกที่หนูใช้แข่งขันประกวด
8: ใช่ค่ะ
0: ตอนวัยเด็กเลยเหรอ
8: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเราเริ่มประกวดตอนอายุเท่าไหร่คะ
8: 16ปีค่ะ
0: เฮ้ยเริ่มตอน16เหรอ
8: ใช่
0: ก่อนหน้านั้นทำกิจกรรมร้องเพลงอะไรอย่างนี้ในโรงเรียนก่อนบ้างไหม
8: มีค่ะก็ร้องเล่นบ้างเป็นปกติร้องในโรงเรียนเล็กๆน้อยๆบ้างค่ะ
0: เออ
8: ใช่ค่ะ
0: ร้องแบบร้องกับเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอ
8: ใช่ค่ะแต่ยังไม่กล้าแสดงออกมากเท่าไหร่อ๋อ
0: ยังไม่กล้าขึ้นเวที
8: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคราวนั้นถึงกล้า
8: น่าจะคิดว่ามันต้องเอาแล้วแบบ
0: มันต้องลองสักที
8: ใช่แบบมันต้องลองแล้วอะไรต่าง
0: ๆใครเป็นคนสนับสนุน
8: แม่ค่ะ
0: คุยกับแม่เลยแม่จ๋ายังไงแม่16เพิ่งรู้ตัวว่าต้องประกวดหรือยังไงงง
9: ค่ะพ่อแม่นี่แหละค่ะ
0: พ่อแม่นี่แหละค
9: ่
0: ะ
9: เห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขาไปประกวดในเป็นเหมือนห้าง
0: อ๋อห้างมันห้างร้าน
9: จัดประกวดแล้วแม่ก็เห็นเพื่อนเขาเนี่ยได้รางวัลแม่ก็เลยเอ้าเขาก็ไปได้ลูกเขาคือสิไปบ่ได้แม่ก็เลยล่องไปเบิ่งกันหน้าแม่ก็เลยว่าล่องไปดูกับบ่เสียหายหาประสบการณ์แม่ว่าร
0: างวัลวันนั้น
9: ก็เลยแม่ก็มักเพลงนี้เขียนฝันไว้ข้างฟ้าไหมคะมันฟังแล้วมันร้องไห้ทุกทีก็เลยให้ลูก ลองฝึกเพลงนี้ค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเขามีแววที่จะร้องเพลงอะไรบ้างไหม
9: ก็มีแม่ก็ร้องพอเป็นพ่อทางพ่อก็นิดหน่อยครับ
0: พากันแล้วเขาเคยร้องเพลงให้แม่ฟังไหม
9: เคยค่ะก
0: ็เป็นเพลงพวกไหน
9: พี่ต่ายอรทัยพี่นิดๆหน่อยๆค่ะเขาจะร้องค่ะไม่ชัดมองยังไม่ชัดค่ะ
0: แต่ปีนั้นนี่คืออายุ16แล้วรางวัลมันล่อใจไหมแม่
9: ค่ะล่อใจไหม
0: เท่าไหร่เท่าไหร
9: ่11,000ค่ะ
0: 11,000นั่นคือรางวัลชนะเลิศ
9: ค่ะ
0: เขียนฝันไว้ข้างฝาในวันนั้นปรากฏการแข่งขันผลออกมาเป็นยังไง
8: ได้ที่1ค่ะ
0: จำได้ไหมวันนั้นเงิน10,000เอาไปทำอะไร
8: ให้แม่ค
0: ่
8: ะ
0: ให้แม่วันนั้นแม่ไปทำอะไรแม่จำได้ไหมมีผู้มือพิเศษหรืออะไรกันไหม
9: ค่ะค่ะครอบครัวค่ะ
0: ไปกินอะไรกัน
9: ก็มีฉลองหมูกระทะนิดหน่อย
0: พอมีความสุขกันนี่คือความสุขที่เก็บได้หลายทางแล้วก็ขอให้การร้องเพลงเป็นความสุขของหนูและเป็นความสุขคนฟังไปอีกยาวๆ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: เอาละเพลงนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะ
8: ค่ะ
0: ขอ1เพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
8: ลูกจ้างเขาสาวโรงงานค่ะ
0: เชิญฟังครับ

0: บึ้งครับผมเป็นไงน้องแบม
1: มันดีมากค่ะฟินมากฟังแล้วแบบทำให้เห็นภาพเลยแล้วก็ความหมายของเพลงเนี่ยกินใจแล้วนะแต่ว่าเสียงพี่น้ำพึ่งคือบาดลึกลงไปแบบคือรับรู้ได้ถึงแบบเออเขากำลังเล่าเรื่องนี้นะแล้วเราเห็นภาพหมดเลยวันนี้สื่อสารออกมาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถึงพี่ครับ
3: เป็นเพลงที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเพราะมันมีกลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิตอยู่ในเพลงนี้นะครับแล้วก็พอร้องออกมาแบบปล่อยๆแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องของลูกคอหรือลูกเอื้อนมาบังคับเนี่ยผมว่ามันฟังเป็นธรรมชาติกับเพลงนี้นะเพราะว่าตลอดมาหนูร้องเพลงที่มันหนักๆยากๆมาตลอดเหมือนมาปลดปล่อยในเพลงนี้ไงไม่รู้นะครับผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มีอารมณ์เหงาแล้วก็ได้กำลังใจจากเพลงนี้ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เหมือนฟังเขาร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเขาร้องแบบสบายๆแล้วก็ร้องไปแบบคืออาจจะมันไม่ได้มีต่ำมันไม่ได้มีเสียงต่ำเยอะมันก็จะไปทางโซนสูงหมดเลยเนาะแล้วก็ฟังแล้วก็เออสบายหูอาจจะเป็นเพลงแนวที่เราถนัดด้วยก็เลยแบบเข้าทางวันนี้นะคะเดี๋ยวรอตัดสินนะ
0: ขอบคุณครับสุนทรสลาครับ
5: เสียงของน้ำผึ้งกับเพลงของพี่ตั๊กแตนก็ถือว่าไปด้วยกันได้ดีนะครับทั้งน้ำหนักเสียงทั้งเทคนิคการร้องถ้าจะมีจุดที่ท้วงติ่งบ้างก็เป็นอาการคล้ายๆกับพี่ซับนะก็คือมีอาการปีนเป็นบางจุดสำคัญว่าใครจะมากจะน้อยกว่ากันเดี๋ยวข้อสรุปครับ
0: ครับผมขอบคุณครับเจมิซับครับเอาล่ะวันนี้แชมป์จอกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์10สมัยฮะดังรักกันไปเยือนของพี่ซับจากนครราชสีมาแท็กซี่หนุ่มผู้สู้ชีวิตยังมีสติและมั่นคงนะพร้อมความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองน้ำพึ่งจอกร้อยเอ็ดก็ตั้งรับอย่างดีโดยมีการสื่อสารอารมณ์เป็นพลังหลักของเธอเลยก็ว่าได้รุ่นแบบพร้อมกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากครูสลาครับมาดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งจ้าแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปไล่มาที่พี่เบนซ์ครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งฮะเธอคือแชมป์สมัยที่11ทันทีเดินหน้าสะสมเงินทุนต่อไปถ้าเป็นชื่อของพี่ซับเสมอกัน1ต่อ1พี่พีจะต้องเป็นคะแนนตัดสินจบตรงนี้หรือพี่พีต้องดีกาพี่เบนพรชิตามอบคะแนนให้กับน้ำพึ่งกับผมแชมป์11สมัยจ้าดูคะแนนจากพี่พีครับน้ำพึ่งจ้าเป็นไงครับครูครับแบบนี
5: ้จริงๆครูนี่โดยต้นทุนและก็ทั้งเทคนิคและแก้วเสียงนี่สูสีกันมากนะครับแต่ที่น้ำพึ่งเหลื่อมนี่คือแรงเข้าเสถียรกว่าอยากให้พี่ซับได้ภูมิใจเพราะว่าร้องเพลงเป็นและก็เสียงเพราะมากขอบคุณมากๆกับการเอาเรื่องราวของแท็กซี่มาเล่าสู่กันฟังคอยหาเงินได้มันหมานเด้อเบิดคางวดไว้ๆครับผมชื่นชมครับ
6: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการช่วยโปะช่วยโปะกันนะมีเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
6: ขอบคุณครับ
0: มาฝากทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์11สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์11สมัยไปเท่าไหร่ดีไป

สะสมไปอีก 5,000 บาททุนเดิมมามาอยู่ 125,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาย่าง Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 130,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณสินรับเชิญของเรานะฮะแบมพิชญานินทร์ครับติดตามการเดินทางของช้างมันนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่อง1 31กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: A1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D

0: ส่งพวกผ่อนฟ้าให้พวกค้ามนุษย์นั่นเหรอแกจะบ้าได้ไงฮะ
1: พี่จะมาโวยวายผมทำไมอ่ะก็ไหนพี่บอกว่าไม่สนใจในวิธีการของผมไง
2: ใครก็ไม่รู้จับตัวฉันกับพ่อแล้วก็ลุงสมบูรณ์มาพ่ออยู่ไหน
3: อยากโดนฝังอยู่ที่นี่แล้วหมายความว่ายังไงก็ถ้าใครที่ขัดขืนพวกมันหรือว่าหมดประโยชน์แล้วอ่ะมันก็จะฆ่าทิ้งแล้วก็ฝังไว้ที่นี
4: ่นี่มันตาบอดนะจ๊ะเฮ้ยเอาคนแบบนี้มาให้เป็นภาระทำไมวะ
2: ให้พ่อฉันทำงานเล็กๆก็ได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะทำงานหนักให้เป็น2เท่าชดเชยส่วนของพ่อฉันเองจะทำอะไรพ่อฉันเลยจ้ะ
5: แก๊งนี้จะใช้วิธีหลอกคนว่าจะพาไปทำงานดีๆแต่จริงๆจะส่งตัวไปให้พวกที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายแกใจเย็นๆก่อนนะคดีนี้อยู่ในความดูแลของกองปราบเดี๋ยวฉันจะช่วยประสานงานกับทุกหน่วยให้ช่วยตามเรื่องนี้

0: ไม่ได้ละวะซอยจืดบัวดิงีบแล้วอืมดีขึ้นเนาะนี่มากินโจ๊กแล้วกำลังหันหอน
1: แม่คุณหนูโทรมาสวัสดีครับฮะหน่าพาคุณหนูออกจากโรงพยาบาลหรอครับอย่างนะครับครับครับนั่นสันเดี๋ยวผมจะไปบ้านนะเดี๋ยวครับกระสันครับเขาคุณอะไรครับ
0: ว่าจังไหนตรง
1: คุณหนูบอกได้แล้ว
0: คุณรอได้แล้วไม่ได้แล้วมาเถอะมาเถอะไป

0: อย่างวะนี
1: ่พวกแกรู้จักคนบ้านนี้ด้วยเหรอ
2: ถามทำไมคะ
1: ก็คนบ้านนี้มาติดหนี้ฉันอยู่แต่หน้าด้านไม่ยอมใช้หนี้ฉันพวกแกต้องใช้หนี้แทนมัน
0: ฮะเดี๋ยวผมมาเกี่ยวได้นี่
1: แน่ใจนะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เกี่ยวก็อย่ามาอยู่คนบ้านหลังนี้อีกไม่งั้นแกสองคนจะโดนแน่

0: ไรนะพวกทวงหนี้เหรอ
1: ครับแต่ว่านามอะไรเป็นหนี้นอกระบบทั้งในนั้นป่ะครับ
0: ไม่นะนาว่าเขามาผิดบ้านแล้วล่ะแถวนี้ไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะ
2: แต่ว่าเขาชี้มาบ้านหลังนี้เลยนะคะแล้วก็ขู่จริงจังมากค่ะ
1: ผมว่าน่าแจ้งความใหม่ก็ดีด้วยครับผมเพื่อเกิดเหตุยังขึ้นตำรวจจะได้มาซอยท่านว่าแต่ว่าคุณนุชอยู่ไสครับ
2: ทางนี้จ้ะ

0: สวัสดีครับ
1: ที่สองคนนั้นมาที่นี่เพราะมันฟื้นแล้วนี่เอง

0: สงสารคุณนุชเนาะเบิ่งทรงแล้วอ่ะเพิ่นน่าสิอยากคุยกับเฮาหลายอย่างเลย
1: แม่นล่ะสงสัยเพิ่นยังเก็บตัวอยู่ฮะบ่ยังบ่ได้เป็นความอยู
0: ่แต่ว่าก็ยังดีอยู่อย่างน้อยอ่ะเฮาก็ได้ฮู้ว่าความทรงจําคุณนุชยังอยู่ครบแล้วถ้าเกิดว่ามื้อนึงเพิ่นดีขึ้นน่ะเพิ่นก็น่าสิไปเป็นพยานให้ตรงได
1: ้อ้อยมื้อหน้าเฮาจังค่อยมาหาเราอีกเนาะ
2: จะให้พวกมันมาเจอกันอีกไม่ได้

0: 你他妈来侮辱我！真可错，真可错！错的！
1: พ่อ！พ่อ！พ่อ！ยังทำอะไรพ่อซะเลยนะจ๊ะนะจ๊ะยังทำอะไรพ่อซะเลยจ๊ะฉันขอร้อง
0: มึงรู้ไหมว่ายานี่มันมีค่ามากกว่าชีวิตมึงซะอีกอะทั้งเสียหายแบบนี้ได้ไงวะ
2: โอ้ย
3: พ่อ
2: พ่อ
3: พ่อ

ถ้าพ่อมึงยังทำพลาดแบบเมื่อกี้อีกแล้วก็กูจะฝังพ่อมึงไว้หลังโกดังเป็นลายต่อไปเฮ้ยโทรหาไอ้เสกดิเปลี่ยนตัวไอ้นี่ได้ไหมให้มันไปเป็นขอทานอะไรก็ได้

ไม่สิเปลี่ยนคนได้เปล่าวะนี่มึงส่งอะไรมาให้กูเนี่ยมันคนตาบอดนะเว้ยแบบนี้ไงก็เสียหมดสิวะมึงรีบหาคนเร็วๆมาให้กูเลยนะเว้ยเร่งมือหน่อยแล้วกันเว้ย

0: พวกส่วนมันเห็ดกับมึงได้ขนาดนี้เลยบอกว่า
1: พ่อเจ็บมากไหมจ๊ะ
2: พ่อทนได้ลูกทีหลังถ้ามันทำกับพ่อแบบนี้อีกฟ้าอย่าเข้ามายุ่งนะลูกเดี๋ยวฟ้าจะพลอยเจ็บตัวไปด้วย

0: ฉันให้นะ
1: เรียบกินจะได้ทำงานต่อ

0: คนพวกเรามาหาทางหนีออกจากที่นี่กันไหม
1: ฟ้า
0: พ่อเราไม่มีทางเลือกแล้ว
2: นี่เธอช่วยเลิกหาเรื่องใส่ตัวทีได้ไหมเธอก็เห็นดีว่าพวกมันโหดกันขนาดไหนอะแล้วอีกอย่างนึงนะถ้ามันหนีง่ายขนาดนั้นอะพวกฉันหนีกันไปนานแล้ว
0: แล้วจะอยู่เป็นเครื่องมือทำช่วยพวกมันถึงเมื่อไหร่ฉันรู้ว่าหนีมันก็เสี่ยงแต่พวกเราก็ยังมีโอกาสรอดถ้าพวกเราอยู่กันแบบเนี้ยยังไงก็ตายกันหมดแน่แปลว่าพี่มีแผนแล้วจ๊ะมีใครจะร่วมมือกับฉันบ้าง

0: ะไรจะบอก
1: มีอะไร
0: คืนนี้พี่ข้ามมาที่ห้องฝั่งฉันนะเพราะว่าพวกมันคิดจะหนีน้ำจ้ะ
1: แล้วแกมาบอกฉันทำไม
0: ก็ฉันไม่อยากร่วมมือกับพวกมันนะสิ
1: แล้วมันจะลงเมินกี่โมง
0: ตีหนึ่งจ้ะ

0: คุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงที่ชื่อพรฟ้า
1: จักหรอไม่รู้จัก
2: เฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนปล่อยให้ลูกเราเขาจัดการ
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
4: ช็อปด้วยโลมลดค่าครองชีพที่บิ๊กซี We are fresh ปลาเท้าสดเพียงกิโลละ659 บาทซอมมานดารินออสเตรียกิโลละ77 บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39 บาทถึงวันกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: แค่ครบ10 บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10 บาท
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: รับชุดไหนดีครับ
9: เอาชุด
10: ออสตาง
11: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299 บาทขึ้นไปถึง23 กันยายนนี
12: ้เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
13: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
2: ใหม่ Playful ได้ทุกวันกับ New Feature New Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
9: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
10: ยังเบื่อง
11: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
12: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
13: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
12: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
12: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: ลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอา
2: จ้าว
3: เร็ว
2: ผสานพลังสมุนไพร
3: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
2: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
3: เจ้าวเร็ว
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊ก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: My Breeze สูตรซักหยด
7: ตึกนี้น้องก็สร้างตึกนั้นน้องก็สร้างบ้านนี้น้อง
8: สนับสนุนโดยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เครื่องดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดเพื่อทุกวันของเลดี้เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
9: หมูไม้แยกฝั่งนู้น
10: ครับ
9: เอาเบียร์มาส่งครับ
11: หยุดบอกให้หยุดหยุดคุกครอง
12: เรื่องอะไรกันเนี่ยคุณตำรวจ
11: คุกครองไม่ดี
12: ปล่อยดิน
11: ั่งลง
13: บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าแกจับพรฟ้าไปไว้ไหน
12: บอกกันดิวะ
11: เฮ้ย
12: พรฟ้าไหนไม่รู้จัก
13: ก็ผู้หญิงที่แกจะไปกับพ่อไง
12: ก็คุณก็ใจผิดแล้วผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงที่ชื่อพรฟ้า
11: ไม่รู้จักหรอไม่รู้จักเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนปล่อยให้ตำรวจเขาจัดการ
9: มูส่งโทรศัพท์ไอเสกไปให้กองพิสูจน์หลักฐานด้วย
13: ครับผมขอดูหน่อยครับ
11: จับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้เค้นไม่นานมาสารภาพแน่ว่ามันจับพรฟ้าไปไว้ไหนอ่ะ

0: คืนนี้พี่ข้ามมาที่ห้องฝั่งฉันนะเพราะว่าพวกมันคิดจะหนี
1: แล้วมันจะลงเมินกี่โมง
0: ปีหนึ่งจ้ะ
2: ท้าทายระบบเหรอ
1: เฮ้ยหายไปไหนหมดวะ

0: บมาค้นตัวมันแล้วเอาโทรศัพท์มาโทรหาตำรวจเร็วมันไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวไว
1: ้จริง
0: เราหนีไปเลยไม่ได้หรอจ้าพี่กำไรไม่ได้ไอ้สองตัวข้างนอกมันมีปืนคือมันจับได้อะพวกเราตายกันหมดแน่
2: งั้นเอาอย่างนี้ไหมทุกคนมัดตัวมันไว้ก่อนกำไรเธอรู้ห้องมันไหม

0: คนร้ายสารภาพไหมครับ
1: มันไม่ยอมปริปากนะครับมันบอกจะรอเจอทนายอย่างเดียวเลย
0: ฟ้าโทรมาครับฮัลโหลฟ้าคุณอยู่ไหนครับปลอดภัยไหม
2: ฮัลโหลค่ะคุณอัศวินได้ยินฟ้าใช่ไหมคะฟ้าถูกจับมาที่โรงงานไหนก็ไม่รู้ค่ะ
0: โรงงานอะไรนะครับฮัลโหล
2: คุณอัศวินคะขออัศวินมาช่วยฟ้าด้วยนะคะ
0: ฮัลโหลครับฟ้าคุณส่งโลเคชั่นให้ผมได้ไหมครับฟ้าเราสามารถตามจับสัญญาณมือถือฟ้าได้ไหมครับ
2: โทรศัพท์แบตหมดพี่ผ่าที่ชา

ไอ้แบงค์มึงโทรเช็คกันยังว่ายาล็อตล่าสุดที่ส่งไปเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเรื่องไหนของมันวะ

0: กิดอะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็พวกฉันนอนกันอยู่ดีๆไอ้นี่มันก็เข้ามาฉุดพรฟ้าจะไปปั้มอ่ะพวกฉันก็เลยต้องจัดการแล้วก็มัดไว้แบบเนี้ย
0: แล้วทำไมไม่เรียกฉัน
1: ก็ตอนนั้นพวกเรากลัวมากนี่จ๊ะพวกเราทำอะไรกันไม่ถูกเลยอ่ะ
0: นี่แกพูดจริงไม่ได้สร้างเรื่องโกหกใช่ไหม
1: พวกฉันไม่กล้าโกหกพี่หรอกจ้ะ
0: ถ้ามันฟื้นขึ้นมาแล้วมันพูดไม่ตรงกับพวกแกแล้วก็พวกแกได้ตายหมดเนี่ยไป

0: ำไงดีอ่ะถ้าไอ้นั่นมันฝืนอ่ะต้องพูดความจริงให้ลูกพี่มันฟังแน่เลยอ่ะแล้วถ้าคุณอัศวินเอาตำรวจมาช่วยพวกเราไม่ทันอ่ะตายนี่ทุกคนเราทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงพวกเราห้ามหมดหวังเด็ดขาด
1: จะสอบสวนอะไรอีกผู้กองผมบอกแล้วว่าผมรอคุยกับทนายเท่านั้น
2: แกนี่เป็นปากแข็งจริงนะโกดังกลางป่าที่อยู่ติดแม่น้ำโขงแกจับพวกพรฟ้าไปขังไว้ที่นั่นใช่ไหมแกไม่ต้องมาโกหกให้เสียเวลาหรอกฉันจับสัญญาณโทรศัพท์ได้จากที่นั่นบอกมาให้หมดที่นั่นมีทางเข้าออกกี่ทางมีคนเฝ้ากี่คน
3: ผมมีข้อเสนอให้คุณครับ

0: ละก้าวคุณได้ยินผมไหมละก้าวละก้าวละก้าวคุณได้ยินผมไหมละก้าว
1: มีคนฝากของมาให้คุณค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณฟื้นให้ส่งถึงมือคุณให้ได้นะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: อุ้ยขี้นก
3: เฮ้ยคุณโถเรียกใครอ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
9: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: รับชุดไหนดีครับ
12: เอาชุด
13: ออสตางค
14: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
10: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ใน
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
7: ่เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาชาวร์
9: ประสานพลังสมุนไพร
10: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
11: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
12: ด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
13: เจ้าวรส
14: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
15: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
14: ดูแม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ

0: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
5: ์ว้าว
4: ไม่รีบไม่เหลือนะ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนัดหารือปัญหาการลักลอบติดตั้ง Data Center เถื่อนในหลายพื้นที่จนประชาชนเกิดความกังวลพร้อมย้ำขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและรับทราบปัญหาทั้งหมดแล้วโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ใหม่บ้านคุณ
1: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
2: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
1: ก็เราคู่ควร
3: สนับสนุนโดย Dumex Dugro 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริงสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ความดันปกตินะครับแล้วก็บาดแผลภายนอกก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนเรื่องที่สมองกระทบกระเทือนเนี่ยหมอไม่แน่ใจนะครับว่าจะกระทบถึงความทรงจำด้วยหรือเปล่า
5: ก้าวคุณจำผมได้ไหมคุณเป็นแบบนี
6: ้ก็โทษฉันทำไมคะคุณทำอะไรฉัน
5: คุณจำไม่ได้จริงๆเหรอ
4: ก็จะเป็นไปได้ครับว่าคนไข้สูญเสียความทรงจำในระยะสั้นก็คงต้องใช้เวลานะครับกว่าที่ความทรงจำทุกอย่างจะกลับมา
5: แล้วคุณจำพรฟ้ากับจรัญได้ไหม

0: จำพวกเขาไม่ได้จริงใช่ไหม
1: ผมว่าเราอย่าเพิ่งกดดันคนไข้เลยดีกว่านะครับปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ผมขอให้คนไข้ได้พักผ่อนก่อนดีกว่านะครับ
0: ขอบคุณครับคุณหมอ

มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนี่แล้วเรื่องสองพ่อลูกนั่นผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมาดูเข้าทางละหมดเลยนะพี่ทีนี้มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่จะแต่งตั้งผมให้เป็นประธานบริษัทคนใหม่นี่ยังมีเรื่องอะไรต้องคิดอีกพี่พี่อย่าลืมนะว่าความลับทุกอย่างในชีวิตพี่ผมรู้ทุกเรื่อง

0: ือฉันไม่รู้ว่าจะบอกอัศวินเขายังไง
1: ผมก็นึกว่าเรื่องอะไรพี่ก็บอกไปเลยสิครับว่าพี่อยากจะให้น้องชายสุดที่รักของพี่เนี่ยเข้ามาดูแลบริษัทแทนไม่เห็นยากเลยหรือว่าพี่คิดที่จะพยายามถ่วงเวลาอะไรหรือเปล่า
0: เอาเป็นว่าร้อยช่างกันรักก้าวออกจากโรงพยาบาลก่อนฉันจะรีบเรียกประชุมบอร์ดทันที

ผมไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสเจอกันอีกไหมเพราะทุกครั้งที่เราจะเจอกันมันมักจะมีอุปสรรคตลอดผมเลยเขียนจดหมายแล้วฝากของชิ้นนี้มาให้คุณถ้าคุณเห็นของชิ้นนี้แล้วจำเรื่องราวของมันได้คุณรีบติดต่อผมมานะผมกับลูกจะรอจรัญ

0: 19คุณนอนสร้อยเส้นนี้มาจากไหน
1: พยาบาลเอามาให้ฉันนะคะบอกว่ามีคนฝากเอามาให้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสร้อยอะไร

0: จริงใช่ไหม
1: จำอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าเจ้าสัวรู้เจ้าสัวช่วยบอกได้ไหมคะว่าสร้อยเส้นเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับฉัน
0: คุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกมันไม่ได้สำคัญอะไร

0: มั้ยเดี๋ยวพวกแกก็ตายกันหมดเนี่ย
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: โฟร์มอสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสมB12และดีไรโบน
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
8: แม่
12: ชา
8: ร์
12: จยังใครตะโกนแบบมาวันแม
13: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลทนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทคกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
16: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
17: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
18: ไม่ทันแล้วค่ะ
16: ต้องกินตั้งแต่เกิด
15: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
19: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิว

0: ชื่นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar for Health Blue Boy อร่อย
1: วันดา
0: Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
2: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
3: จัดเต็ม
2: wow!
3: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
2: ผลผลิตดี
4: เต็มไ
3: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
5: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
6: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
7: กระแสเธอเป็นโตจับ
8: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
9: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
10: ตลกมีถูกรสชาติ
11: ดีนี
12: ่
11: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
13: แอบน้ำตาคลอด้วย
14: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
15: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
16: อีก2วัน
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
16: เมื่อทายาทของสองตระกูลคู่แขนต้องมาอยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกัน
18: ต้องมาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
19: นี่ยังโกรธอยู่อีกเหรอ
20: เกลียดบนชายตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
19: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
22: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
23: พอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: งเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: เดียว
2: และตบวัดข้อบังเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีดีโฮออก
5: เก็บไว้เก็บไว
6: ้หาพวกมันให้เจอ
7: แดงใบเล่คืนนี
8: ้ตอนจบ
7: 2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
9: ตึกนี้น้องกระสางตึกนั้นน้องกระสางบ้านนี้น้อง
10: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
11: ใหม่ Dove UV Repair and Glow ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99%
12: ใหม่ With a Day สูตรโปรตีนสูง33กรัมรักนะ With a Day
13: ฟ้าพ่อบอกฟ้าแล้วใช่ไหมว่าจะไปทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้แล้วทำไมเมื่อคืนยังไปทำแบบนี้อีกอ่ะลูกแล้วเมื่อคืนถ้าฟ้าเป็นอะไรไปอ่ะพ่อจะอยู่ยังไง
14: ฟ้าขอโทษนะจ๊ะพ่อฟ้าแค่คิดว่าอยากพาพ่อออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด
15: เออฟ้าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ฟ้าไปทำลายไปกระทืบมันฟื้นขึ้นมาล่ะพวกเขาเสียจังไหน
14: ตอนนี้เราต้องหาทางถ่วงเวลาให้นานที่สุดรอคุณอัศวินมาช่วยเรา

ฉันรู้ความจริงจากไอ้แบงค์มันหมดแล้วพวกแกหลอกมันมาทำร้ายกลางดึกแต่ก็ยังไม่หนีไปไหนนี่พวกแกคิดจะทำอะไรกันแน่ตอบมาสิวะได้งั้นเอาใหม่ใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ถ้ามีใครบอกฉันจะจัดการมันคนเดียวแล้วที่เหลือจะรอดแต่ถ้าไม่มีใครยอมบอกฉันล่ะก็

0: พวกแกที่ตายกันหมดเนี่ย
1: ฉันเอง
2: พ่อ
1: ฉันเป็นคนคิดแผนนี้แล้วให้ทุกคนทำฉันให้ทุกคนไปขโมยกุญแจแล้วหนีไปแกดันมาเจอก่อน
2: ไม่จริงฉันเป็นคนคิดแผนนี้พ่อฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วย
3: ข่อยต่างหากข่อยเป็นคนคิดแผนนี้ข่อยเป็นคนคิดทั้งหมดพวกสู้สองคนไม่ต้องมาออกตัวแทนกูเลย
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะพี่คือจริงๆแล้วฉันเป็นคนคิดแผนเองอะฉันขอโทษพี่จริงๆนะจ๊ะที่ฉันมันสิ้นคิดกันไปอะฉันขอโทษจริงๆจ้ะนะ
4: ฉันทำเองจ้ะฉันทำเอง
5: ผมเองครับพี
4: ่ใช่จ้ะฉันทำเองไม่ออกจากที่นี่ฉันคนทำเองจ้ะฉันทำเอง
3: ปกป้องอันนี้นะใช่ไหมเห็นพวกแกก็ตายกันหมดเนี่ย

0: ุกคนปลอดภัยไหมครับ
1: แล้วกำไรมาอยู่นี้ได้ไงอ่ะ
2: กำไรถูกลักพาตัวมาจ้ะ
3: คุณอัศวินคุณอัศวินช่วยพรฟ้าด้วยพรฟ้าถูกพวกมันจับตัวไป
4: บอกให้ปล่อย
5: ปล่อยมาได้ไง
4: ปล่อยนะปล่อยไว
5: ้ยิงเลยมา
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ
5: พูดปากแล้วนี่มานี
4: ่ปล่อย
5: บอกให้เงียบมานี่ไง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ
5: เงียบแล้วนี
6: ่ยืนมาวุ้น
4: คุณอัศวิน
5: อยู่ด้วยอย่าเข้ามานะกูยิงจริงด้วย
7: แกหนีไม่รอดหรอกพวกแกก็ตายหมดแล้วมอบตัวซะดีกว่าม
5: อบให้โง่ดิไม่ประหารก็ติดคุกตลอดชีวิตกูไม่เอาหรอกเว้ย
8: ปล่อยเขาเถอะครับเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วย
5: ไม่เกี่ยวอ่ะเหรออีเนี่ยตัวต้นเรื่องเลยถ้ากูตายกูจะลากมันตายไปด้วยอย่าเข้ามาด้วยกูยิงจริงด้วย
4: ไอ้

ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: ัศวินเจอพรฟ้าไหมครับ
1: พรฟ้าโดนคนร้ายยิงตกน้ำครับกระแสน้ำแรงมากน่าจะโดนพัดไปกับน้ำนะครับ
0: พรฟ้าลูกพ่อ
1: ผมจะไม่อยู่ตามหาพรฟ้าจนกว่าจะเจอ
2: ก็ถูกแก๊งค้ามนุษย์จับตัวไป
3: ใครคะ
2: คุณพรฟ้ากับคุณพ่อของเขาครับ
4: คุณร้องไห้ทำไม

0: หาผู้มันให้เจอ
1: แดงใบเล่คืนนี้ตอนจบ20:30หลังข่าวในพระราชสำนัก
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
0: ขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ชัด
0: ย
3: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวัน
4: แม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
7: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวอาริเชมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยวันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวม11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันขยายความก้าวหน้าจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนากรบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

0: เล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: วันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตาสมัย100ปีวันสวรรคตและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรประวัติของกุฏิสงฆ์และทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างกุฏิสงฆ์หลังนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทั้งนี้เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ได้เสด็จพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6มาวัดเขาสุกิมเพื่อทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้หลังแรกของวัดเคยใช้เป็นสถานที่รับรองและจัดประชุมพุทธสมาคมปัจจุบันเป็นที่อบรมพระสงฆ์และฝึกปฏิบัติภาวนาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคาร60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล21ปีการมรณภาพพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและผู้สร้างวัดเขาสุกิมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบทองทึบพระวิสุทธิยานเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุปสมบทเมื่อปี2489มีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงปู่บุญมาจิรปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ก่อนออกธุดงค์ในปี2504จาริกมาจังหวัดจันทบุรีปักกรดบำเพ็ญเพียรที่เขาสุกิมก่อนพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมและวัดเขาสุกิมในเวลาต่อมาด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนจนทำให้วัดพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลวงปู่สมชายมรณภาพเมื่อปี2548สิริอายุ80ปีปัจจุบันมีพระครูวิบูลธรรมโมภาสเป็นเจ้าอาวาสวัดมีภิกษุและสามเณรจำพรรษา15รูปโอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อบูรณะกุฏิสงฆ์และปรับปรุงห้องฉุกเฉินรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขาสุกิมค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:42 น. หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงประลำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปประลำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่กระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งประทับยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนกุศลบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปมณฑลพิธีบรรพชิตจีนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงศิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์เครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปรับพระราชทานฉันเพล เวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวันนี้เวลา 9:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2562กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาปลูกไม้ผลเช่นทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพันธุ์ลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลจากนั้นไปแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงหมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบิลบุรีติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกรมการข้าวใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรไม่กี่แปลงแล้วผม การติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมนำเทคโนโลยี

มัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างมีห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากการเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมสร้างเสริมการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคมวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัคชรีจิรวุฒิและคณะศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมปาตงวัดเพียนามวัดเจงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุกขี้เหล็ก

วัดมุจรินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรงไกรใต้วัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัด นครปฐมวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรียนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดวชิรธรรมาวาสเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามภัตราภรณ์จำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซั่มนำสินพัฒนาและโรงเรียนสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงศ์บนคนและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: ต้องบีบเต็มแปลง
8: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเวฟโอเก
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
17: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
18: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
19: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะวันนี้คดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวันนี้ก็ได้มีการตั้งโต๊ะนะคะแถลงปิดจ็อบอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติจากการแก้ไขคะแนนทั้งหมด 5,925 คนเพิกถอนทุกรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกำชับทุกอปท.ห้ามรับกลับเข้าทำงานแบบจ้างเหมาแล้วก็ได้มีการส่งข้อมูลให้กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปขยายผลเอาผิดทางอาญาด้วยเพื่อล่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังค่ะ
3: 20 41จะ420หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ต้องดำเนินการและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาด้วย
19: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายกอนุทินเตรียมประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกค่ะหลังประชาชนเป็นกังวลถึงผลกระทบทางมลพิษเตรียมจัดระเบียบธุรกิจ Data Center ทั้งระบบนะคะอุดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายส่วนภาพรวมของฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ไทยตอนบนจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานกำชับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะคืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะมาถึงตอนจบของซีรีส์แดงใบเล่คืนนี้มาร่วมลุ้นกันค่ะว่าแดงและผองเพื่อนจะเอาตัวรอดจากเงื้อมมือปัญญาที่ไล่ล่าเอาชีวิตแก๊งนักเลงได้ยังไงนะคะรอยร้าวระหว่างแดงกับปุ๊จะประสานกลับมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมได้หรือไม่และทุกทางเลือกของทุกชีวิตจะมีจุดจบอย่างไรวันนี้ห้ามพลาดนะคะซีรีส์แดงใบเล่ตอนจบในคืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันดูทีวีทางช่องวัน31และดูออนไลน์ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ
5: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
4: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: Mình sẽ tăng chân lên với con người. จะได้ปกป้องแม
1: ่ข้าตำรวจมันเรื่องใหญ่นะมาทำงานกับอารับคำสั่งทำตามคำสั่งไม่เกินคำสั่ง
2: หนูรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
3: ่งานของคุณมันขัดกับความเชื่อของฉันจริง
2: ทุกครั้งที่ผมฆ่าคนผมเริ่มกลัวนะผมยังไม่อยากตาย
1: เพราะผู้หญิงคนนั้นเลยผมคิดแบบนี
4: ้เรื่องหญิงกูยอมแต่เรื่องงานกูไม่ยอมนะ
5: ตำแหน่งหมูเชียนที่ว่างอยู่อะ
2: ผมขอได้ไหมครับ
6: ต่อให้พวกมึงจะแข่งกันแค่ไหน
4: มึงจะวัดกับกูตอนนี้เลยไม่ไหลแก
6: พวกมึงก็ต้องเป็นเพื่อนกันนะเว้ย
1: ไอ้ปู้มันอยู่ฝั่งอีลิ้นจีมันฆ่าอากูมันไล่ยิงเมียมึงจนมึงเกือบตายไม่มีเหตุผลอะไรที่กูจะเก็บมึงไว
6: ้กูอยากฆ่ามันให้มึงดู
4: ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆมึงอยู่กับกูใช่ไหมดับ
7: กูมีเรื่องให้มึงครับ
8: เรื่องอะไรดับ
6: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
2: เดี๋ยววันนี้มึงก็ต้องตาย
9: กูอยากให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งวะ

0: ใจมึงอาปัญญาก็หลอกมาเหมือนกันอีกไอ้สัสมึงเตะกันตั้งสติหน่อยวะจะตายหาอยู่เลยดิ
1: เชี่ย

เดี๋ยวมึงออกไปก่อนไปกูเดี๋ยวนี้เลยปล่อยมึงต้องไปช่วยปู่ไอ้ตอนนี้ไปกับคนตอนนี้มึงออกไปก่อนไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวกูตามไปรีบไปมึงรีบกลับกูมาดิ

0: 남은
1: 뭐 결과로 해.
0: 그냥
1: 그냥 고민 와요.

0: 뭐? 여생고.
1: 이당 뭐 돌아온 건 이거 봐봐.
0: 어? 여진구?
2: 우와! 야!
0: 에보아!

0: ดำ
1: ไอ้บุ๊กไม่ได้แล้วไปหนึ่งวัน

0: แดงเป็นไรบ้าง
1: ไอ้ดำนะ
0: ไอ้ดำตายแล้วไอ้ปู่ช่วยได้แต่มึงคนเดียว

มึงช่วยกูทำไมวะไม่รู้กูคิดว่ากูจะกลับไปช่วยไอ้ดำทันไอ้ดำแม่งช่วยกูทุกอย่างกูไม่เคยทำอะไรให้แม่งเลย

0: ที่ผ่านมาว่าโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูกูอยากฆ่ามึงให้มันจบๆไปแต่แม่งก็เสือกเพราะความโกรธของกูทำให้ไอ้เปี๊ยกกับไอ้ดำต้องตาย
1: ไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยว่ะสำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากฆ่ามึงเลย

พวกมึงสองคนเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ปะเหมือนที่เคยสาบานกันไว้อะไอ้เปียกไอ้ดำพวกแม่งจะได้ไม่ต้องตายฟรีไง

ไม่เป็นไรแม่

0: นี่ระวังพูดระวัง
1: ไม่เป็นไรแม่ไอ้ปุ๊มันมากับผมไอ้ปุ๊มันมากับหนูแม่ไอ้ปุ๊มันถูกอาปัญญาหลอกใช้ตอนนี้อาปัญญาทำงานให้รัฐบาล
0: ปัญญาลูกแน่ใจเหรอ
2: แม่แม่เปียกไอ้ใบดำพวกมันตายหมดแล้วแม่

0: ไอ้คัทจริงเหรอคัทแกขอบใจมาก
1: มีอะไรกับคุณเกิดอะไรขึ้น
0: จอมพลสุรศรีกำลังจะทำการปฏิวัติ
2: ปฏิวัติแดงถ้าปฏิวัติสำเร็จพวกลูกจะไม่ถูกตามล่าอีกแล้วแม่เข้าใจถูกใช่ไหม
3: งั้นแสดงว่าเราต้องรอจนกว่าทุกอย่างจะสงบแล้วเราถึงจะรอด
1: กูว่าเราไม่มีเวลาแล้วอะเราไม่รู้ว่าแม่งจะเล่นใครบ้างกูว่าเก็บของเลยเก็บของเลยแม่คุณเก็บของเร็วไปเก็บของ
4: ไปกับมึงไม่ได้วัยแดง
1: ทำไมวะ
4: ถ้าจอมพลสุรศรีมันได้เป็นใหญ่มันต้องอยากฆ่ากูแน่แล้วถ้ากูไปด้วยทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดมลภาที่ผ่านมาผมรู้ผมมันเลวคุณคงไม่ให้อภัยผมอยากขอโทษคุณนะ

ผมขอโทษนะครับแม่ผมขอโทษที่ผมทำแบบนี้กับแม่ความโกรธมันบังตาผมมันผมลืมไปว่าคนที่เมตตากับผมคือแม่อโหสิกรรมให้ผมนะครับ

0: คุณที่แม่เลี้ยงดูคนเร็วๆอย่างผมนะครับ
1: ไม่เป็นไรเลยแม่เต็มใจนะไม่ต้องคิดมากลูกดูแลรักษาตัวเองให้ดีแค่นั้นพอ
0: ผมลาตรงนี้นะครับแม่
2: กูไม่ให้มึงไปปุ๊บมึงต้องอยู่กับกู
0: ไม่อยากเสียใครไปอีกแล้ว
2: มันคือครอบครัวเว้ยมึงจำไม่ได้เหรอ
1: ไปด้วยกันนะลูก

0: ไอ้ดำ
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบน
2: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
3: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
4: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: นใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
1: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
0: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
0: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
3: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
0: ล้างเก่งมาก
2: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
4: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
7: เบลฟิงต่อไป
8: กลิ่นปากมา
9: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
10: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
11: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
12: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
13: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
14: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
15: ครูพัทรจารีสุดประทับใจการแสดงเปาเปาวรดาหลังต้องมารับบทเป็นคู่ปรับกันในซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะ
16: พออยู่ในซีนด้วยกันกับเขาแล้วรู้สึกอุ่นใจนะแบบเพราะมีแบบคนที่ energy เหมือนกันคอยแบบรับส่งกับเราอะไรเงี้ยก็สนุกหนูบอกเลยว่าเขาเก่งมากเป็นคนที่แบบว้าวเราได้อะค่ะ
17: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
19: ้เนสกาแฟริชอโรมา
20: สูตรใหม่
19: เพิ่มกาแฟ
20: เติมนม
19: อร่อยไปอีก
20: สูตรใหม
21: ่ลองหน่อยนะ
22: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
23: ดาวนี่ลักษ์
24: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักคักอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายยาสีฟันซอลส์ใหม่พร้อมบวกตัวจริงเคลียร์กลิ่นปาก
25: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน
26: บวก
27: แน่ใจด้วยว่าจะขับไปคนเดียว
28: เพื่อคนของสุรศรีมันตามมาแม่กับวรภาจะได้ปลอดภัย

0: ไอ้ดำไอ้ดำมึงยังไม่ตายไอ้ดำมึงยังไม่ตายไอ้ดำไอ้ดำใจเย็นมึงต้องไปลง
1: มึงช่วยแดงมึงไม่ช่วยกูตั้งแต่มึงช่วยกูจากพ่อกูเลือกมึงตลอดเลยปุ๊กมึงอยากเป็นใหญ่ใช่ไหมกูสนับสนุนมึงเต็มที่เลยมึงออกจากแก๊งกูอยู่กับมึงจนเราได้เป็นใหญ่ด้วยกันกูไม่รู้หรอกไอ้เป็นใหญ่แม่งขนาดไหนกูไม่รู้แต่มึงเลือกอะไรผิดถูกกูอยู่ข้างมึงตลอดเลยปุ๊กกูอยู่ข้างตลอดเลย
0: ไอ้ดำ
1: อยู่ข้างตลอดเลย
0: ไอ้ดำมึงต้องไปโรงพยาบาลเพื่อน
1: มึงช่วยกูจากพ่อมึงสัญญากูว่าอะไรฮะมึงสัญญาว่าอะไรปุ๊กมึงสัญญาว่ากูจะมีชีวิตใหม่แล้วมึงพากูมาเจออะไร
0: ดำผมขอโทษดำมึงไปโรงพยาบาลกับกูนะ
1: มึงตอบกูมาก่อนทำไมมึงช่วยแรงไม่ช่วยกูทำไม

0: ไอ้แดงมึงนั่งทำทรงอะไรคนเดียวนี้วะเดี๋ยวกูจะกลับอยู่แล้วเนี่ย
1: อุตส่าห์มาจากพระนครไม่นอนค้างสักคืนวะ
2: เออ
0: เอ้าก็ปล่อยให้พ่อกูดูแลร้านนานๆเจ๊งพอดีเผื่อแป๊บเดียวทำบุญร้อยวันแล้ววะใจหายเหมือนกันนะพวกมึงไหว้เปียกไอ้ดำมันจะได้เจอกันป่ะวะ
2: กูว่าทุกอย่างมันไม่ได้จบดีอย่างนั้นหรอกวะ
3: ไอ้แหลมนี่แม่มีของในสวนไปฝากพ่อเองด้วยนะ
4: ขอบคุณครับแม่
3: เดี๋ยวแม่เอาขึ้นรถให้นะมูไปช่วยแม่หน่อยดู
0: พี่แดงกูไม่อยู่ฝากดูแลปูด้วยนะเว้ยกูว่ามันยังรู้สึกผิดเรื่องไอ้ดำอยู
1: ่ทุกอย่างไม่ต้องใช้เวลาป่ะมึงก็ด้วยดูแลตัวเองด้วยอยู่พระนครเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องห่วงกู
5: ไอ้แหลม
1: ไปได้แล้ว
5: ไปเร็ว
0: เ
1: ฮ้ยรีบกลับอย่ามืด
0: บ๊ายบายสวัสดีครับแม
3: ่ดีลูกขับรถดีๆนะ
0: ครับ
1: ไอ้ปูอย่าขับเร็วมากนะเว้ย
0: เออ
1: ถ้าอยากให้ใครแซงก็พอ
0: เหยียบเลย
3: ซิ่งจริงพวกนี
6: เข้ม
7: เฮ้ยเบี้ยวเกินเรา
8: หนูไม่ได้เห็นแม่ยิ้มแบบนี้นานแล้วนะคะ
3: ถ้าพอคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาเรื่องง่ายๆแค่กินข้าวพร้อมกันไม่ต้องคอยระแวดระวังอะไร
7: น้ำตาตัดมาดิลูก
3: มันก็เป็นรางวัลสำหรับแม่แล้วล่ะลูก
8: หนูรู้นะคะว่าแม่ภูมิใจในตัวเขาพอหนูก็ภูมิใจเหมือนกันแต่มันคงเป็นความภูมิใจที่เราสองคนบอกใครไม่ได้เพราะว่าถ้าให้ไปบอกคนอื่นว่าคนรักของหนูหรือลูกของแม่เป็นคนดีก็คงไม่มีใครเข้าใจมันไม่ใช่ว่าแดงเคยทำอะไรมา

0: แต่มันคือการที่เขาให้พวกเราแล้วก็ทุกคนที่เขาดูแลต่างหากหนูแค่อยากบอกแม่ว่าหนูเข้าใจนะคะที่แม่ยิ้มเมื่อกี้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกแม่ด้วย
1: ขอบใจนะไปเถอะ
2: เอามาเลยมาเลยมาเลยไหนดูซิหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหน่ากินมากมาก
1: ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
3: เป็นไงบ้างแม
1: ่แม่อร่อย
3: ไอ้ปูปุ้ง
4: มึงมาติดเค็มไอ้แดงแม่ดูคอผมดิมันใส่เค็มมากขนาดเนี้ย
2: กินไม่ไหวแล้วขอน้ำเลย
4: ก็มึงติดเค็มอ่ะ
2: หนูเองนี่นะเอามะนาวใส่ไปหน่อยไหมลูก
1: สงสัยลุงเชษเอาปลามานะลูกไปดูหน่อยสิ
0: เดี๋ยวไปเปิดให้ค่ะ
1: เอาน้ำให้ปุ๊เลยลูก
2: ฝันรักนะครับพี่เอ้า
4: ใส่มะนาวมันติดเค็ม
0: แดง

0: แดงต้องเลือก
1: โอวัลตินหมอพาวเวอร
2: ์หอมหม
3: ออร่อยมาก
1: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลยยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline กลูต้าไฮยา PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาสั่งซื้อ Power Bond Treatment ภาษาแบทไทยมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
1: เนสกาแฟ Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: นมแม
7: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: เบลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
9: นี่ชั้นไหนคะ
8: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit
10: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
11: Magic Clean
12: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยี Michelin Acoustic ช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนน Michelin Motion for Life
13: Give me more.

0: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
1: อร่อยที
2: ่ทำถึง
3: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
5: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำล้นเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษจากน้ำท่วมอาจปนเปื้อนเชื้อโรคพร้อมย้ำห้ามประชาชนใช้น้ำท่วมขังล้างอาหารผักผลไม้หรือภาชนะและไม่ควรกินอาหารที่สัมผัสน้ำท่วม
6: จูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30
7: ปากเหม็นแน่ๆ
8: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
9: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
10: สนับสนุนโดยฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมินต์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
11: ไม่ได้เจอกันตั้งนานอยู่กันครบเลยนะผมรู้นะว่าผมทำผิดกับทุกคนแต่ทุกคนก็ได้ยินแล้วนี่ว่ามีการรัฐประหารผมไม่ต้องรับคำสั่งจากใครแล้วนะ
12: ถ้าไม่รับเราอ้ามาทำไม
11: อยากจะมาขอโทษทุกคนแล้วก็อยากคุยกับแดง
13: คือแค่จะบอกให้เราลืมเรื่องที่ผ่านๆมาไปแล้วค่ะ
12: อากลับไปเถอะที่นี่ไม่ต้อนรับอาผมไม่ยิงอาตายหาก็ดีแค่ไหนล่ะเดี๋ยวอาออกไปคุยกับผมข้างนอกดีกว่าแดงให้กูไปด้วยไหม
14: ไม่เป็นไรเพื่อนแล้วมาอยู่เพื่อนแม่กับพาที่นี่แหละตัวกูมา
11: การที่ผมมาที่นี่มันไม่ง่ายเลยนะบุญโฉมผมขอยืมตัวแดงออกไปคุยด้วยหน่อยนะ

0: ยังระวังตัวเหมือนเดิมนะแดง
1: อาหักหลังพวกผม
0: ชีวิตคนเราบางทีมันต้องเลือก
2: และอาเลือกที่จะฆ่าและทิ้งพวกผมเพื่อไปรับใช้นักการเมืองพวกนั้น
0: รับคำสั่งทำตามคำสั่งและไม่เกินคำสั่งนี่คือสิ่งที่อาเลือกพวกแดงเคยเป็นลูกน้องอาก็จริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจะต้องปกป้อง
2: ฉะนั้นอาจจะบอกได้หรือยังว่าอามาที่นี่ทำไม

แดงต้องเลือกแต่ถ้าแดงสู้อาจำเป็นต้องจับตายและอาไม่รับรองความปลอดภัยของแม่และเมียแดงแต่ถ้าแดงยอมกลับไปกับอาดีๆอาสัญญาว่าทุกคนจะปลอดภัยอาอยากให้แดงเลือกนะเหมือนวันแรกที่อารับแดงเข้ามาทำงานแดงจะสู้หรือจะไปกับอา

0: านึกว่าแดงจะเลือกได้ฉลาดกว่านี้นะ
1: ถ้าอาทำอะไรแม่กับเมียผมไอ้ปุ๊ไม่ปล่อยอาไว้แน่อารู้ข้อนั้นดี
0: อารู้

0: ารู้อยู่แล้วว่าปุ๊จะต้องอยู่แถวนี้ป้าไม่กลัวตายด้วยฝีมือเราสองคนก็ดีเหมือนกัน
1: จำไว้นะถ้าเราเลือกฆ่าใคร
0: ชีวิตเราจะไม่มีวันสงบ
1: นางโอ้ยกโดดเลยอ่ะ

0: ไอ้แดงว่ากูพอแล้ววะ
1: แล้วมึงจะไปไหน
0: กูติดต่อกลับมานะเพื่อน

0: ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เป็นอะไรเนี่ยเราฮะ
1: ไอ้ปูแม่อุบัติยาไปเปิดร้านเหล้าแล้วก็นักเลงตีกันทุกวันร้านจะเจ๋งแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: แม่ก็ว่าบอกกับมันดีนะหมดหรือยังมีอะไรอีกเปล่าเนี่ยวันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ

0: รู้นะว่าแอบมอง
1: เขารู้เพราะแกล้งหลับเลยมาจับผิด
0: แกล้งเหรอ
1: รู้ไหมเวลาที่ผมมองหน้าคุณทีไรผมมีคำถามนึงโผล่เข้ามาในหัวตลอดเลย
0: คำถามอะไร
1: ทำไมผู้หญิงที่พิเศษอย่างคุณถึงมาอยู่กับผมเนี่ยเรื่องที่คุณอยู่ทางเลือกที่ดีกว่านี้มันต้องทนลำบากขนาดนี้ด้วยซ้ำ
0: ก่อนอื่นเลยนะฉันไม่ได้พิเศษอะไรผู้หญิงที่พิเศษในสายตาฉันเนี่ยฉันว่าแม่คุณมากกว่าส่วนข้อที่สองที่คุณบอกว่าฉันอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก็อาจจะจริงนะเพราะว่าเวลาฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันลำบากหลายครั้งมากแต่ว่าคุณน่ะทำให้ชีวิตของฉันมันมีความหมายนะแล้วก็ไม่มีใครให้ฉันได้ฉันอยากให้คุณเข้าใจสักทีว่าคุณไม่ได้พากอะไรไปจากฉันเลยการที่ฉันอยู่ตรงนี้กับคุณฉันเลือกเองรวมถึงเจ้าตัวเล็กในท้องนี้ด้วย

0: อะไรนะลูก
1: โหแต่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: คุณ
2: ห
1: ึแดงน้อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
2: น
1: ะให้ผมเข้ามือแป๊บนึงนะเอารูปมาร
2: ีบกลับมาค่ะ
0: จ้ะ

0: อบหยุดลมลดค่าครองชีพที่บิ๊กซีคริสตัลล่าน้ำตาลทรายขาวเพียง24.50 บาทมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็ค10เหลือเพียง61 บาทไนซ์กระดาษชำระซื้อ1แถม1ถึง6 กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซีย
1: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ป่าสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: ามได้เลย
1: แบ็
2: คแบ็คเหรอ
3: แม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด้วย
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บลิสสูตรซักด่วน
14: กระทรวงการคลังเตรียมปรับรูปแบบไทยเที่ยวไทยพัสปิดช่องโหว่โรงแรมขึ้นราคาห้องพักเพื่อรับเงินสนับสนุนจากรัฐช่วย 30% ของค่าห้องเป็นจ่ายแบบแฟตเดทต่อห้องต่อคืนพร้อมพิจารณาเพิ่มวงเงินใช้จ่ายรายวันหวังกระจายรายได้สู่ร้านค้าร้านอาหารและธุรกิจบริการค่าเสนอครม.เริ่มโครงการได้1ตุลาคมนี
15: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
16: ่34 35
17: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
18: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
19: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
18: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
20: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
21: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
20: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
22: แม่โกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
23: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
20: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
24: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค
20: ่
24: ะ
20: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
25: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
26: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
20: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
24: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
27: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
26: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
20: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร

0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลัง F1 Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์ 20:30 เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามครับเขาช็อกตายนะครับเพื่อนนางรำใครมาครับ
4: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผีเป็นต่อคืนนี้หลังจบซีรีส์แดงไดเล
5: ่สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้นดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจคอลเกตทัวทัลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: วันนี้วันสำคัญของพ่อลูกเอาหน่อยเว้ยมาต้องอย่างนี้ไป
1: แม่ค่ะวันนี้คือจะมีใครมาเหรอคะเราถึงต้องจัดดอกไม้เยอะขนาดนี
2: ้ความลับ
1: แม่ความลับก็ความลับค่ะ

0: ม่เป็นไรไหมคะ
1: ไม่เป็นไรลูกแม่ฝากจัดดอกไม้ต่อหนึ่งนะป่านนี้ทำไมแดงยังไม่มาก็ไม่รู้อ่ะ
0: ได้ค่ะ

0: แถวนี้หรือเปล่าจ๊ะ
1: เมื่อคืนเนี่ยลุงเห็นมีรถเก๋งสีดำมันมาจอดอยู่นะ
2: ใจเย็นนะคุณ

0: หัวเทียนปกติดีนะครับคุณ
1: แม่จะบอกได้หรือยังคะเนี่ยว่าสรุปเราไปไหนกัน
2: ไปตามหาแดงในเมืองระหว่างนี้ลูกมองหารถแดงหน่อยนะแดงอาจกำลังไม่ปลอดภัยเมื่อคืนมีคนแอบมาที่บ้านเรา
0: ผมเจอแล้วคุณขั้วแบตหลุดครับผมใส่ให้แต่ปกติขั้วแบตมันไม่น่าจะหลุดได้

0: ได้เดี๋ยวแม่พาไปโรงพยาบาลนะลูก
1: แดง
0: พยายามหน่อยแดงพยายามอีกแดง
1: แดง
0: พยายามหน่อยสิลูก
2: ไม่ไหวแล้ว
0: แดงไปโรงพยาบาลนะลูกฝูงไปนิดเดียวนะ
1: นิดเดียวแดงอดทนอีกนิดได้ไหมอดทนอีกนิดได้ไหมแดง

0: 사람 끝만 하시고 누구의 당첨을 하든. 누나 저 말가 매. หนูเลือกผิดตลอดเลยอะแม
1: ่ไม่หรอก
0: หนูตัดสินใจเป็นลูกค้าเลยอะแม
1: ่ไม่

คุณเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกเลือดถูกนภาคุณสัญญาอะไรกับผมอย่างนี้ได้ไหมสัญญาได้ไหมคุณ

0: ต่อจากนี้ไม่ใช่ชีวิตแบบที่คุณฝันไว้นะ
1: What?

Ha ha ha ha.

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: โอ้แน่นปึกเรียบร้อยครับคุณแวก
1: ขอบคุณครับ
0: จ่ายค่าจ้างมา 5,000 ครับ
1: โอ้โหขอสักที
0: อะไรเนี่ย
2: ค่าตาแมวแค่200ค่าแรงมึง 4,800 เลยเหรอ
0: นี่ค่าแรงกูเนี่ยไม่แพงแค่200
2: นะ
0: แต่ตาแมวที่กูซื้อมาติดเนี่ยมันไม่ใช่ตาแมวธรรมดามันคือตาแมวพันเปอร์เซียมันเลยแพงไง
2: ตาสองสีก็เลยแพง
0: ประมาณนั้น
3: ที่สำคัญนะครับพี่น้องครับไอแมวตัวเนี้ยนะมันกินปลาทูน้ำลึกเห็ดหมาสมุทรแอตแลนติกเจียวพี่น้องครับ
2: ใช่ไปนี่สิ
3: ครับ
0: โอ้ย
2: กูมีแค่300
0: นี่กูไม่น่ามาช่วยมึงเลยไอ้ตี
2: โอ้มึงจะเอาอะไรมากมายแค่นี้เพื่อนฝูง
0: เอามา
4: ครับ
5: พี่อูน
4: อันยอง
5: พ
4: ี่
5: ยองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีพี่น้องครับ
5: ว่าทำอะไรกันเหรอคะ
1: พี่ยองกับพี่อูนเนี่ยเขามาช่วยติดตาแมวที่ประตูให้นะครับคือว่าพอดีห้องที่อยู่ตรงข้ามลิฟต์เราอ่ะเขาเป็นครูสอนรำแล้วเขาช็อกตายนะครับ
5: เออแล้วติดตาแมวทำไมคะ
1: เผื่อมีคนมาเคาะเราจะได้ส่องดูก่อนนะครับว่าเป็นคนหรือว่าผีครับ
0: คือคุณแวกนะครับเขาเป็นคนขี้กลัวผีครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรียบร้อยนะกลับก่อน
1: ขอบคุณมากครับ
5: ทำอะไรคะ
0: ได้ข่าวว่าไปทำคดีลูกครึ่งฝรั่งเศสมาไม่ใช่เหรอครับก่อนลากันก็ต้องมีการจุ๊บ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าแบบพี่ยมเนี่ยน่าจะต้องลูกเหมือนลา
3: โอ้ยสักทีก็หมายถึงว่ามึงคือหมาจบนะ
0: กูรู้
3: กราบ
0: เก็บของให้เรียบร้อยถีบเปี้ยงเลยแหมย้ำจัง
1: ขอบคุณนะครับ
3: ไปแล้วพี่น้อง
1: สวัสดีครับ
0: เจอกัน
6: อ้าวอีพี่ก๊อฟน้องว่าใจกับไอ้ชีไม่อยู่เหรอ
7: โย
6: ที่ไหนวะ
8: อ้าวเจ๊สวัสดีอาเจ๊มาทำไมเนี่ย
6: แล้วพี่ก๊อฟไปไหนอ่ะ
8: ฉันอยู่นี
6: ่วันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหม
8: ก็ใช่สิ
6: เงาไหนมากันแล้วเลยจ้าสาวๆไปไหนกันมาจ๊ะไปทานข้าวกับคุณกันมาค่ะน้องว่าใจจำไว้เลยนะถ้าคราวหน้าชวนยายชีไปแล้วไม่ชวนเจ๊ไปด้วยนะเจ๊โกรธจริงด้วย
9: เดี๋ยวเจ๊อย่าพึ่งคืออย่างนี้น้องพ่อจะไม่ได้ชวนฉันไปพอดีฉันบังเอิญไปเจอน้องพ่อใจกับคุณกันเขาที่ร้านอาหาร
6: นัดมากันหายกินข้าวไว้ดิ
9: ใช
6: ่ตอบมาแล้วตอบมาแล้วหน่อยดีเจไม่ได้ไปทองหล่อต้องนานแล้วอยากไปอ่ะ
10: เจ๊เจ๊ไม่ไหวแล้ววันนี้ผมทานกับลูกค้ามาเยอะมากแล้วง่วงนอนแล้วเนี่ย
6: แหมงั้นไม่นอนไปเดี๋ยวเจ๊ไปนอนกับเพื่อน
10: จะชวนพี่ยมไปนะพี่ยมมันถึงเราไม่เอาหรอกเป็นไงเราวันนี้ไม่มีหนุ่มเขาชวนไปไหนไง
6: ไปมาแล้วจ้ะ
10: โอเคดีพี่ชายคนนี้มันจะได้ไม่ต้องห่วงเนาะเอานี่ไงเจ๊ว่างกันอยู่เนี่ยก็ชวนสาวไปทองหล่อสิผมไปนอนก่อนนะ
6: โอ้ยโยนเลย
10: แค่นี้แหละ
6: เอื้อ
9: ดูง่วงจริงนะ
10: เนี่ยไอริสวันนี้ไม่ทำงานอ่ะ
9: พอดีพี่ชอบพ่อครัวเขาไม่สบายค่ะพี่ยมก็เลยปิดร้าน
10: อ๋อ
1: ถ้ารู้ว่ากลับมาห้องแล้วมึงจะกินน้ำแบบนี้นะกูจะใส่สลอดในขวดน้ำไปนานแล้ว
5: คุณแวกมองบูแบบนี้คิดอะไรอยู่หรอคะ
1: ไปทำงานมาเหนื่อยไหมครับเนี่ย
5: เหนื่อยครับวันนี้เดินทุกวันเลยเมื่อเท้าอ่ะคุณแวกอยากนวดเท้าให้บูใช่ไหมคะหยอกค่ะ
1: หยอกค่ะแม่ใครมาเคาะประตูครับเนี่ยอุ้ยไม่เห็นมีใครเลยครับแต่เมื่อกี้คุณบูได้ยินใช่ไหมครับว่ามีคนมาเคาะประตูห้องเราครับ
5: ได้ยินค่ะ
1: สงสัยคงจะเคาะผิดห้องแน่เลยครับ

0: แล้ว ที่บอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาพี่เรื่องอะไรอ่ะ
1: พอดีพ่อไอริสอยากให้ไปทำงานที่อังกฤษอะค่ะ
0: แล้วไอริสไม่อยากไปเหรอ
1: ก็สองจิตสองใจอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่นู่นก็ต้องไปอยู่บ้านพ่อมันก็ไม่มีสละเหมือนอยู่คนเดียวคิดแล้วปวดหัวจังขอนอนเล่นแป๊บนึงนะคะอยากได้อุ่นจากพี่ต่อ

0: นี่อะไรครับเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงคนเคาะห้องเราเลยอ่ะใช่ไหมครับ
1: คุณแม่ไปดูหน่อยสิว่าใครมา
0: ก็ไม่เห็นมีใครนี่ครับคุณบูเห็นเป็นใครเหรอครับ
1: เปล่าค่ะไม่มีใครก็ไม่มีใคร
0: เห็นใครเหรอครับ
1: นางรำ
0: นี่คุณบูล้อผมเล่นหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ได้ล้อเล่นเห็นจริงๆไม่เชื่อคุณได้ไปดูเลย
0: พี่ยมกับพี่อู๊ดเข้ามาทำไมครับเนี่ย
2: คือตอนนี้เพื่อนพี่เขาชวนไปปาร์ตี้น้องแว็กสนใจจะไปด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อทั้งนั้นขออนุญาตไปปาร์ตี้กับเพื่อนก่อนนะครับ
2: ขออนุญาตนะครับ
3: ใ
2: ครมาอีกวะ
3: เ
2: พื่อนนางรำใครมา
1: ทำไ
3: ม
1: เห็นไหมว่าปูไม่ได้เห็นคนเดียวพี่ยมเขาก็เห็นคุณมาก
4: อย่าบอกนะครับพี่น้องครับว่าเป็นผีครูสอนรำที่อยู่ห้องหน้าลิฟต์ที่ตายครับพี่น้องครับ
5: น้องพอใจชีไปท้องหล่อเป็นเพื่อนเจ๊หน่อยนะ
6: ท้องหล่อเลยเหรอเจ๊บางบาก็พอไป
5: บางบาอะไรเล่าวันนี้พี่โชคป่วยบางบาปิดจ้า
7: เจ๊ถ้าเกิดน้องทิพย์กับน้องพอใจเขาไม่ไปงั้นเราไปกันสองคนไหม
5: ไม่เอาอ่ะไปกับแกฉันก็ต้องเลี้ยงแกดิ
7: แล้วเลี้ยงไม่ได้ไง
5: ไม่ได้อ้าวพี่หมอน
8: สวัสดีค่ะ
5: เป็นอะไรให้หมอนทำไมหน้าบึ้งตึงมาเลย
7: วิไม่ได้
5: วัยนี้ต้องเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นอะไรอะพี่หมอนทำไมหน้าบึ้งหย่อนมาเลยอะ
9: ก็แม่ฉันน่ะสิแอบดูโทรศัพท์ฉันอีกแล้ว
5: อ้าวเหรอนี่ก็นึกว่าโมโหที่มีคนแย่งหมากไปกินซะอีก
9: สองดอกแล้วนะแล้ววันจะโดนตบแกเนี่ยจังหวะยาหัวใจค่ะน้องต่อไปหาลูกค้ายังไม่กลับอีกเหรอคะพี่โทรหาเขาเขาไม่รับเลยอะ
1: พี่ต่ออยู่บนห้องค่ะ
5: เฮ้ยพี่หมอน
9: อ
5: ะไรไม่ต้องไปหาต่อเราไปทองหล่อกันดีกว่าไปดื่มให้ลืมแม่กัน
2: นี่กูเห็นผีจริงวะเนี่ย
4: ถ้ามึงไม่มั่นใจก็เดินไปดูอีกรอบสิพี่น้องครับ
2: บ้าเหรอคุณแบ๊กมึงไปดูดีกว่ากูจะได้รู้ว่ากูไม่ตาลาย
0: โอ้โหตาไม่ลายหรอครับเพราะเมื่อกี้คุณบลูก็เห็นครับว่ามีนางล้ำอ่ะล้ำอยู่หน้าห้อง
2: ไอ้แบ๊กไม่ไปงั้นมึงเลยอูด
3: ครับ
2: มึงไปดูกูจะได้รู้กูตาไม่ลายไป
4: ไม่มีอะไรนี่พี่น้องครับ
0: มี
4: ใช่มีเอากลัวเห็นกันไม่ครบคุณไอ้หลอมึงไปดูก่อนพี่น้องครับ
0: คุณบูครับคุณบูเราไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าไหมครับว่าเขาต้องการอะไรเป็นผู้หญิงด้วยกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับ
1: ปกติบูไม่คบเพื่อนผู้หญิงค่ะบูคบแต่เพื่อนผู้ชายคุณแวะไปถามเขาดีกว่าค่ะว่าเขาจะทำอะไร ทำไมตัวพี่ตองหอมจังเลย
10: ดื่มแม่หน่อยไหม
1: ก็ได้ค่ะ
10: โอเคไอริสถ้าเกิดไอริสไม่ลุกแล้วพี่จะไปเอาเครื่องดื่มมาให้ได้ไงอ
1: ยากแกล้งพี่ตองอ่ะมีแต่คนหมอพี่ตองเป็นสิ่งทำไมทำตัวเหมือนน้องแมวเลย
10: วันนี้พี่สิงห์เขาไม่อยู่อยู่แต่น้องแมว
1: งั้นน้องแมวก็ไม่ต้องคิดมากนะคะ
8: วันนั้นอลิสเมาวันนี้ก็เลยอยากลองทำอะไรสนุกสนุกแบบมีสติดูบ้าง
5: ปรึกษาต่อเสร็จก็ไม่ต้องหลอกเจ๊เลยไม่ให้เข้าร้านหวาน
9: เออน่ารู้แล้วรู้แล้ว
2: ขอโทษนะ
9: ขอโทษสี
6: ไหนบอกว่าจะขึ้นมานอนไง
10: เออพอดีอยากยืดเส้นยืดสายหน่อย
9: อ่ะไม่นอนดีน้องต่อพอดีพี่มีเรื่องอยากจะปรึกษาคือว่าแม่พี่อ่ะแอบดูโทรศัพท์พี่อีกแล้วอ่ะ
5: เจ๊ให้คำแนะนำไปแล้วนะบอกให้เปลี่ยนแม่ใหม่เลือกแม่ที่ไม่ชอบดูโทรศัพท์ก็ไม่เชื่อเจ๊

0: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: Give me more

0: ็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: เทวดา

0: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: Give me more

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วหยา
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
4: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
3: ก็เราคู่ควร
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอปวันดี
6: เขาให้มึงไปดูมึงก็ไปดูสิ
7: จะบ้าเหรอครับพี่ยมคนนะครับไม่ใช่ผีผีนะครับไม่ใช่คน
6: ถ้าตลกนี้ไปดูเลยป่ะ
7: โอ้อย่าเลยครับ
6: ถ้าคุณแวะไม่ไปงั้นมึงไปเลยอูด
8: ทีเดียวอะไรที่ทำให้มึงเนี่ยคิดว่ากูเนี่ยคุยกับผีรู้เรื่องวะพี่น้องครับ
6: พี่อูดครับมึงคือเพื่อชีวิตมึงมีอุดมการณ์มึงรักประเทศไทยและผีที่เราเห็นเนี่ยคือผีนางรำเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอยู่แล้วน่าจะคุยกันเข้าใจไงครับ
8: มึงเชื่อมกันได้ยังไงวะมึงเชื่อกูไปดู
7: ไป
8: ไปก็ได
9: ้
8: ไม่มีแล้วพี่น้องครับ
7: เอหรือว่าเขาจะเข้ามาในห้องแล้ว
6: เฮ้ยกูไปแล้ว
8: กูไปด้วยไอ้ยอมรองกูด้วย
7: ถ้าเกิดว่าเจอเขาบ่อยเขากลับห้องด้วยนะครับ
10: คุณแม่ลบ

0: น้องต่ออย่าบอกนะครับว่ากำลังคิดที่จะให้พี่หมอนเปลี่ยนแม่ใหม่เหมือนที่เจมบอกอ
1: ่
0: ะ
1: เอาตามที่เจว่าเลยหยอกครับพี่หมอนครับ
2: พี่หมอนคะแล้วรอบนี้แม่จับได้ว่าคุยกับหนุ่มคนไหนคะเนี่ย
3: น้องอามค่ะ
2: น้องอามที่เจมินเขาจ้างมาหลอกพี่กอล์ฟเหรอคะ
4: ใช่ใช
5: ่ใช่ค่ะ
4: ทำไงดีคะน้องต
1: ่ออ๋อก็มันก็ต้องสูตรเดิมนะครับพี่ก็มีโทรศัพท์2เครื่องไงเครื่องนึงใช้ปกติเครื่องนึงที่เอาไว้ใช้คุยกับหนุ่มนี่ก็เอามันกลับไปซ่อนในหนังสือเหมือนเดิมสิครับ
5: วิธีนั้นน่ะแม่เขาจับได้แล้วอ่ะทำไงดีอ่ะน้องต่อ
2: ฮาคิว
6: กูโคตรสะใจเลยจังหวะอีพิทบูมันขับรถหนีผีออกจากคอนโดยังกระดอนเทเรโต้แห่งฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสมีดิฟโชว์ด้วย
7: ว่าเร
8: ็
7: วอ
8: ่
7: ะ
8: ไอ้แมว
9: ตกใจอะไรจวบเอง
8: โอ้ยมึงจะทำเสียงแมวมาหาป้ามึงเหรอ
10: เสร็จภารกิจแล้วก็เอาผีมึงคืนไป
8: โอ้
9: แล้วมึงกลับมาอีกทำไม
8: เออโอ้ไล่จวบหน้าตาเฉยจวบเหนื่อยแค่ไหนรู้ไหมไอ้บอส
9: นี่
8: จวบจวบต้องรีบวิ่งมาติดผีเนี่ยโอ้แล้วก็มาดึงผีออกติดออกติดออก
11: บอกเลยว่าเหนื่อย
8: ก็เลยรอรับค่าเหนื่อยครับ
9: ไม่เป็นไรนะคุณแม่ครับตอนนี้คุณก็สมใจอยากแล้วใช่ไหมครับน้องบูได้ออกจากห้องคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับค่าจ้างผมกับคุณอู๊ดคนละพันจัดมาครับ
1: จะเอาแค่นั้นเองเหรออ ่ะ
9: ใช่ครับ
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะเปลี่ยนจากค่าจ้างเนี่ยเป็นปาร์ตี้ที่ห้องดีกว่าไหม
9: ว้าว
1: เดี๋ยวจะเรียกเด็กให้คนละคนโอเค
12: โอเค
1: ดามิออง
12: โอเค
1: ดามิออง
12: โอเค
1: ดามิออง
12: โอเค
1: โอ้นี่พี่สาวข้างห้องจามอีกแล้วเนี่ยพี่จามตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยพี่ขึ้นมาเนี่ยเออ
2: ยังไม่มีใครถามอะไรสักหน่อยร้อนตัวทำไมจ๊ะ
1: ไม่ได้ร้อนตัวก็เห็นพอได้ยินก็ทุกคนก็อึ้งก็เลยบอกไงนี่พี่หมอครับก็เอางี้สิครับก็เอาเครื่องโทรศัพท์เครื่องนั้นแหละที่เคยใช้คุยกับน้องโจเนี่ยแล้วก็หาที่ซ่อนให้มันใหม่ครับ
5: ไม่ได้ค่ะพอดีโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะพี่ให้แม่บ้านไปแล้ว
13: โอ้ยก็ซื้อใหม่ดิพี่หมอน
5: ซื้อใหม่อ่ะได้แต่จะไปซ่อนไว้ที่ไหนซ่อนที่ไหนแม่ชอบรื้อห้องมากเลยตอนนี
0: ้งั้นเปลี่ยนจากซ่อนโทรศัพท์เป็นซ่อนแม่แทนดีมั้ยคะโอเคหาที่ซ่อนโทรศัพท์ต่อ
2: พี่หมอนคะคิดนึกออกแล้วเอาอย่างนี้มั้ยคะเอาไปซ่อนใต้ฝากดชักโครกค่ะเพราะว่าต่อเคยซ่อนค่ะเฮ้ยจริงด้วยพี่ทิพย์แล้วตอนนั้นน่ะที่พี่ต่อเอาไปซ่อนใต้ฝากดชักโครกพี่ทิพย์หาเจอได้ไงคะเขาลืมปิดเสียงค่ะ
1: ก็ถ้าเกิดพี่หมอจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อนไว้ใต้ฝากดชักโครกก็อย่าลืมปิดเสียงด้วยครับ
14: แชร์แด
5: ไม่ผิดหวังจริงๆนะเวลามาปรึกษาต้องต่อใจมากนะสามี
1: ครับครับไม่เป็นไรครับพี
0: ่หาทางออกให้คุยกับผู้ชายได้แล้วงั้นเราไปเที่ยวทองหล่อกับอีเจดีกว่าครับไปครับพี่หมอ
13: ไม่อยากไปละอยู่กินที่ห้องต่อดีกว่า
5: อยู่ๆๆๆจัดมาเลยเจ๊นี่แหละ
6: กูนี่โง่จริงเลยถ้ากูรู้ว่าหลอกผีแล้วอีพิทบูมันจะหนีออกจากห้องนะกูหลอกไปนานแล้ว
9: ไม่ต้องถลอกมึงขอบคุณไอเดียกูหรือ
6: ยังขอบคุณนะมึงเจอในเน็ต
9: อ้าวไอ้นี่ถ้าเกิดว่ากูไม่ไปดูมาแล้วมาเสนอมึงจะมีไอเดียดี
6: ๆขอบคุณ
9: อะไรอะไร
6: ขอบคุณครับ
9: โอ้ยพอเลยมึงไม่ต้องหอมแก้มกูเลย
6: ปีนี้แก้มมึงยุ่ย
9: แก้มกูเนี่ยเก็บไว้ให้น้องเขาหอมไม่ต้องเฮ้ยน้องที่มึงเรียกหายัง
6: เดี๋ยวก็มาแล้วนี่ไงน้องน่าจะมาแล้ว
0: ตายเ
9: อง
0: มึงมาทำไมไม่จวดก็แกบอกว่าจะปาร์ตี้เลี้ยวเรียกน้องๆมาให้ไม่ใช่เหรอ
6: กูหมายถึงพี่ยมกับพี่โอ๊ต
0: ทำไมไม่มีเขาจวดเหรอ
6: ไม่มี
0: ไหนๆก็เข้าใจผิดแล้วขอปาร์ตี้ด้วยคนนะ
6: ไปไป

0: เดี๋ยวก่อนไปเที่ยวทองหล่อเนี่ยมันดีกว่าสินะมันได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วอย่างโอ้หนุ่มดุนี่เยอะมากครับพี่หมอนครับ
1: คนละหนุ่มปุ๊บเปรี้ยวปากปั๊บไปเจ๊ไปทองหล่อไปเลยฟังก่อนพี่หมอนไปทองหล่อเนี่ยมันมีแค่อาหารตาแต่อยู่เนี่ยเรามีอาหารกายนะพี่หมอนจะลวนลามปล่อยไงก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปทองหล่อเนี่ยนะเกิดไปแอลหนุ่มขึ้นมาโดนเด็กตบเอาคุ้มไหม
2: ถ้ากลัวโดนเด็กตบกินกันที่นี่แหละค่ะทุกคน
1: โอเคงั้นไปเด็กกระฉันกินที่นี่กันพี่หมอนเอาตังค์มาก่อนเดี๋ยวเจ๊โอนให้เงินพี่ก๊อฟไปซื้อของก่อนเอาไปก่อนส่วนน้องพระจัยเตรียมจานไว้เลยจ้า
2: ได้เลยเจ๊
3: มาค่ะตังค์ค่ะมา
4: ๆรีบไปรีบมานะ
3: จัดไปค่ะ
5: น้องพอใจค่ะยอมทุกอย่างแบบนี้ไม่อยากไปทองหล่อจริงๆใช่ไหมเนี่ย
2: ก็ใช่สิค่ะพี่ทิพย์พอใจไม่อยากนอนดึกอ่ะเดี๋ยวหน้าเหี่ยว
5: พอใจไม่ต้องกลัวเลยนะจำไม่ได้หรอคุณกันเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงหน้าเหี่ยวไง
2: คุณกันเขาปากหวานไปอย่างนั้นแล้วแหละค่ะ
1: ใครก็ชอบอะไปนั่งยืนกันทำไมรอโซฟาเลยเออแหละนั่งรอเดี๋ยวพี่เก้าก็มา
4: จ้าจับปัตตี้อย่างปัตตี
6: ้น้องบูหนีอะไรมา
5: ไม่ได้หนีค่ะรีบวิ่งมากลัวเจอผีนางรำอีก
6: โอ้ยค่อยๆเดินมาก็ได้แล้วพูดพลาดเข้ามาแบบนี้พวกพี่ก็ตกใจหมดเลย
0: ใช่ครับ
5: เลี้ยงฉลองอะไรกันเหรอคะ
7: เพราะคือจริงๆไม่ได้ฉลองอะไรครับคือผมกะว่าจะมาเก็บของเพื่อจะย้ายไปอยู่ห้องพี่ยมก่อนนะครับแต่ว่าพี่ยมเขาขอดื่มกันสักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้ลืมเรื่องผีนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นว่าคุณบูออกไปจากคอนโดแล้วไม่ใช่ครับกลับมาทำไมอีกครับเนี่ย
5: คือบูจะมาเก็บของค่ะจะไปอยู่กับพ่อก่อน
7: ดีเลยครับงั้นเก็บเลยก็ได้ครับเพราะผมก็จะเก็บเหมือนกันครับเก็บของให้ดีก่อนครับเชิญครับ
5: ไปสิปันยูสิปันยูนะคะขอโทษนะคะพี่จวบ
7: มาทำไมอีกวะไอ้บ้ากูตกใจหมดด้วยว่าแผนแตกหมดแล้วเฮ้ยเด็กมาแล้วแน่เลยมึงไปบอกน้องๆหลอกข้างล่างคอนโดก่อนเดี๋ยวอีพิทบูมันรู้แผนแตก
6: ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวกูจะพาน้องๆไปนั่งเล่นข้างล่างนะถ้าน้องบูออกมาเมื่อไหร่มึงโทรตามกูแล้วกันเดี๋ยวกูขึ้นมา
7: เออไปเลยฝากด้วยฝากด้วย

0: ่อยเดี๋ยวน้ำหมากจะเลอะแก้มต่ออ้า
1: วไม่ทำก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะเป็นฝ่ายดื่มกินส่วนน้องต่อเป็นฝ่ายกอดแล้วก็หอมแก้มพี่ให้ฟีลแบบว่ามีหนุ่มปลาโฮสคอยดูแล
2: ได้เลยครับพี่อ้าวถ้าเกิดอยากให้ผมหอมเนี่ยต้องหมดแก้วนะครับ
1: หมด
2: รู้เปล่าดูไหมมาครับหมดก็มาเลยครับพี
3: ่ไ
2: ปยังอยู่แต่กูไม่อยู่แล้วเอ้าโยมเฮ้ยโยมมึงไม่พาน้องไปข้างล่างเหรอพี่น้องครับ
4: ไม่หรอกพี่ผมคิดขึ้นได้ว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงมานะ

0: านแล้วผมก็เลยอยากจะเปิดโอกาสให้พี่ไปนั่งกอดสาวๆเล่นบ้าง
1: มีเศษนิยมกอบกู้ไม่จะบอกใครนะใครบอกมึงเป็นคนชั่วกูเถียงใจขาดเลยพี่น้องครับถ้ามึงเป็นคนดี
2: ฝากด้วย

0: ันนี้ทุกคนตามสบายเต็มที่กันเลยนะคะแต่ว่าพอใจขอตัวก่อนนะคะพอใจง่วงแล้วอ่ะ
1: จะไปนอนหรือจะไปวิดีโอคอลคุยกับน้องกันเนี่ยวิดีโอคอลคุยกับน้องกันได้จะไปแก้ว่าก็เห็นนะคะเดี๋ยวขั้นหน้าจอไปลงโซเชียลอยู่จะดังเงา
0: ดัง
1: มาก
0: แล้วพี่ก็จะได้ง่วงงั้นเดี๋ยวทิพย์ขอตัวกลับก่อนนะคะทุกคน
2: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ชีกลับทำไมคืนนี้ก็นอนห้องต่อเลยฉันก็จะนอนที่นี่เหมือนกันเฮ้ยพี่หมอน
3: คืนนี้นอนห้องต่อกันนะ
2: พี่หมอนกับเจ๊นอนห้องต่อแล้วก็ส่วนต่อนอนกับอีพี่ก๊อฟที่โซฟา
4: เอ้าไอ้เตี้ยมึงขึ้นมาทำไม
5: คือน้องบอกว่าอยากคุยกับมึงก่อนพี่น้องครับ
4: อะไรวะแล้วมึงทำไมไม่บอกให้ไปหรอกแค่นี
6: ้กูว่าแล้ว
5: กูอยากป่วยด่ากูเป็นพระเอกหนังจีนเลย
4: นี่ๆอย่าบอกนะว่าเล่นผีหลอกเขาแล้วเจอผีจริงเนี่ย
6: มันเงือก
5: ไอ้บอกถามจริงๆเลยนะไอ้เรื่องผีนางรำที่อยู่ห้องหน้าลิฟต์ที่ตายเนี่ยมึงไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเหรอ
4: แต่งแต่กูไม่รู้ว่ามันมีนางรำมาตายอยู่หน้าลิฟต์คอนโดกูจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่เหมือนบ้านจวบเลยนะเนี่ยเล่นผีหลอกเขาแต่เจอผีจริงแบบนี้หลายคนเลย
0: เดี๋ยวบูมาเก็บเสื้อผ้าวันหลังนะคะปาร์ตี้สนุกนะคะอ้าวพวกพี่ถึงขั้นจ้างนางรำมารำในปาร์ตี้เลยเหรอเนี่ยจ้างใช่ไหมคะ
7: พวกมึงเอากูมารอเล่น
5: นี่ไอ้นี่เลย
6: รักกูเนาะ
7: กูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
7: ช้าหรือ
8: ย
7: ัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม
9: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
10: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
12: หมดแล้วหมดค
11: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: วันนี้ว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออตโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอา ายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟูไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย

0: จะถามนาย
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: ว้าวว้าวว้าว
5: ว
4: ้
5: าว
3: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
8: ทุกคนสนุกกันเต็มที่ตามสบายนะคะพอใจขอตัวก่อนนะ
9: งั้นน้องพอใจก็ขอตัวเดี๋ยวทิปขอหัวด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวมันไปไม่ครบ
10: จัดให
11: ้
10: ส
11: ัก
10: แม
11: ตช์
10: ไหมล
11: ่
10: ะ
11: อันนี้ถ้าเจ๊กับพี่หมอจะไปนอนห้องผมก็ไปได้เลยนะเพราะผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะ
10: ไม่ไหวหรอกงั้นก่อนนอนเลยก็แล้วกันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจ๊กับพี่หมอน่ะนั่งดื่มเป็นเพื่อน
12: แล้วไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนแล้วกัน
13: อะไรอ่ะหลับมากเลย
14: พี่เจ๊
15: เอาไง
14: เ
15: พราะว่าเราสองคนน่ะไปนั่งเมากันต่อในห้องต่อได้ไหมสองคนเขาจะได้นอนสงสารนะ
10: คิดต่อนะห้ามหลับนะ
15: โอ้ยไม่หลับ
10: เลยไปไปไปไปไปมามามางั้นเราสองคนไปกินต่อนะเอาไปแค่นี้เนาะ
15: โอ้ยแค่นี้พอแล้วแก้วนี่ก็พอแล้วเอาเป่าไปด้วยลืม
10: สนุกไหมสนุกไหม
15: สนุกสิ
10: เก่งปะ
15: ห้องน้องต่ออยู่ไหนเนาะ
10: ไปไปไปไปมามามา

0: ขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจกลับกันมาค่ะ
0: โอ้ไม่ได้กลับจ้ะแค่หลับกันหมดแล้วงั้นวันนี้เรากลับไปก่อนนะ
1: ก็ได้ค่ะ

0: รองเท้าหนูอ่ะ
1: เฮ้ย
2: อยู่ไหนนะรองเท้าอยู่นู่น
3: อ้าวไอเราก็นึกว่าใครดีเจร้านกูเองนี่หว่า
4: สวัสดีค่ะเจ
0: ๊
3: กินกันหลายรอบหรอ
1: เปล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น
3: เอานะเจ๊เข้าใจไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันก็เหมือนข้าวอ่ะไม่ได้กินนานๆแล้วมันก็หิวถ้าต่อไม่อยากให้เจ๊บอกเรื่องนี้กับใครต่อจ่ายค่าเล่าก็แล้วกันเจ๊จะรู้สิบปากเลยนี่ถ้าเจ๊ไม่เอารองเท้าไปซ่อนให้คืนนี้เราโดนแม่พอใจด่าเลยนะ
1: จะรีบบ่นให้เลย
3: เออที่สุดเลยอ่ะมีความสุขอ่ะได้แกล้งต่อด้วยได้กินเหล้าฟรีด้วยแต่คืนนี้นอนหลับฝันดีระวังพี่หมอนจะออกมาลักหลักนะจ๊ะส่วนเจ๊กลับก่อนนะตอนนั้นไปแล้วไปแล้วสนุกจังเลยสนุก

0: หมูนี่น้องบูเล่นอะไรเนี่ยฮะ
1: ทีพวกพี่ยังแกล้งหลอกผีบูได้เลย
2: ครับแต่ถึงขนาดต้องลงทุนจ้างยามดับไฟทั้งตึกเลยเนี่ยนะครับ
1: จะได้สมจริงไงคะพี่เอิร์ธ
0: สมจริงเกินแล้วป่านนี้ไอ้จวบหนีผีไปถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: เอางี้คุณแวกเขาให้พี่คนละพันใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: เดี๋ยวบูให้เลยคนละ1,500แค่แบบว่าคุณแวกตื่นมาแล้วพวกพี่ก็รีบหนีกลับบ้านโอเคไหม
0: แล้วโอ้โหมันเรียกเด็กทั้งสองคนน่ะแล้วใครจะดูแล
1: พี่ก็พาน้องๆไปปาร์ตี้ที่อื่นเดี๋ยวบูจ่ายให้
0: ดีมากโอเคตามนั้นเนาะทำให้กูกลัวแหมถ้าผมรู้ว่าเป็นผีปลอมนะครับผมจะเนียนปล้ำคุณ
1: นี่เป็นน้องบลูค่ะเป็นทนายเหมือนกัน
0: ขอโทษครับผมล้อเล่นครับ
1: เดี๋ยวแกกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณแวกตื่นมาเจอแก
0: ท่านนายใส่ชุดไทย
2: โอ้โหเมื่อกี้พี่เกือบแตกเลยทั้งบูครับ
0: เหมือน
4: ผีหลอกผีมันมาหลอกกูมี
0: ไผแล้ว
4: เข้าใจแล้วเหรอ
0: เมื่อกี้นี่เว้ยกูหนีผีไปเจอน้องบูข้างล่างก็เลยขึ้นมาด้วยกันเนี่ยพอไฟติดกูก็รีบมาดูมึงเลยว่ามึงเป็นไงบ้างว่าแต่มึงโอเคแล้วใช่ไหม
4: โอเค
0: งั้นกูกลับก่อนนะเว้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วห้องเนี้ยมายงไป
4: อะไรมึงอยู่ที่ไหนมึงอยู่กูก่อนเด็กมาแล้วไงเด็กข้างล่างสองคน
0: เด็กกลับไปแล้ว
4: ฮะ
0: ก็เมื่อกี้กูหนีผีลงไปข้างล่างไปเจอน้องเขานั่งอยู่เขาถามว่ากูหนีอะไรมาพอกูบอกว่าหนีผีเท่านั้นแหละมันวิ่งแซงรถแท็กซี่ที่มันส่งมาเลย
4: เด็กไปแล้ว
0: ไปอุ้นกลับ
4: อยู่เป็นเพื่อนกูก่อนอยู่เป็นเพื่อนกูก่อน
0: ไปไ
1: ปเดี๋ยวบูกลับก่อนนะคะคุณแม
4: ่คุณบูครับคุณบูครับผมว่าคุณบูอย่ากลับไปนอนห้องคุณพ่อเลยนะครับคุณบูคิดดูสิครับถ้าคุณบูกลับไปตอนนี้คุณพ่อก็จะสบประมาทเราเอาได้นะครับว่าเราเนี่ยคบกับใครไม่เกินปีเลยคุณบู
1: ฮัลโหลพ่อบูยังไม่กลับไปนอนห้องพ่อนะคือแฟนบูเขาไม่อยากให้บูไปอ่ะ
4: ใช่ครับคุณพ่อผมขอแฟนผมอยู่กับผมนะครับ
1: แม่คะ
4: ครับ
1: เรามาดื่มกันดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวผีไงคะ
4: ดีครับนั่งเลยนั่งเลยเชิญครับปิดประตูครับเดี๋ยวไปหาเครื่องดื่มให้นะครับเดี๋ยวเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเลยครับ

0: นั่นนะ
1: แต่งตัววัยรุ่นขนาดนี้เนี่ยจะไปไหนเหรอครับ
2: หนูนัดแฟนมาทานข้าวครับ
3: น้องยอม
2: วิทย์มาแล้ว
3: นะ
2: จ
3: ริงด้วย
2: น้องมิกกี้น้องเกล
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: หลานมึงเหรอพี่น้องครับ
2: อันนี้แฟนผม
5: หนูไม่กลัวติดคุก
2: หนูจะกลัวทำไมครับ
6: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างล่ะ
7: นี่น้องต่อยอมตกลงเป็นแฟนกับน้องเกลแล้วเหรอ
8: ครับ
9: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอากาศจันทร์ไพรินทร์3กันยายนครับคุณผู้ชมครับชุ่มฉ่ำทั่วกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมไม่อยากจะโชว์ท่อนล่างให้ดูเลยว่าใส่อะไรมาวันนี้อ้าวโอเคได้เวลาอัปเดตข่าวคราวกันประจำวันนี้ตอนค่ำๆมืดๆนะฮะคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมที่มีคุณขวัญอุษามณีเข้ามาเป็นพยานหลังจากที่บอกว่าถูกนำภาพไปบิดเบือนเนี่ยนะฮะวันนี้เรายังตามกันต่อกับการไขพิรุธตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรคุณเอกราชนามโพคินโปรแกรมเมอร์ที่เข้ามาร่วมทีมงานของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์เนี่ยนะฮะเข้ามาดูแลคดีนี้ให้แม่แตงโมก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับคุณอ๊อฟเนี่ยบอกว่าความผิดปกติในหลักฐานในสำนวนที่ตรวจสอบแล้วทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะมันมีความผิดทั้งเวลาเส้นทางการเดินเรือภาพถ่ายตำแหน่งต่างๆเมื่อตรวจสอบจาก GPS จากเรือลำเกิดเหตุก็ไม่สอดคล้องทั้งคำให้การแล้วก็การแถลงนะฮะโดยการแก้ไขตัดต่อภาพเนี่ยแยกได้ประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ครับ 1. ภาพคู่กับกระติกแตงโมตรงสะพานพระรามที่ 8ไม่ใช่ภาพถ่ายเดิมที่เป็นต้นฉบับเนี่ยที่เชื่อกันมา4ปีเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะว่าตัดต่อเนี่ยมีการตัดต่อก่อนจะถูกโยนเข้ามาใหม่ภายหลังการทำแบบนี้ครับเป็นการบ่งบอกว่าจะยืนยันว่าแตงโมเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อให้ไปสอดรับกับภาพของขวัญอุษามณีที่ยืนอยู่บนเรือแล้วก็ถูกนำไปใช้ในสำนวน2ภาพถ่ายเดี่ยวของกระติกครับถูกแก้ไขเวลาจากขาไปเป็นขากลับ3ก็คือมีการแก้ไขเวลาจากวงจรปิดใต้สะพานสังฮีจากเดิมเนี่ย GPS ระบุบอกว่าเรือผ่านจุดนี้4ทุ่ม11นาทีเป็น4ทุ่ม18นาทีเพื่อให้สอดรับกับเวลาในการแถลงข่าวนะฮะ4ก็คือตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกมุมซ้ำหลายรอบก็พบว่ามีคนอยู่บนเรือเนี่ยแค่5คนในช่วงก่อนเวลาที่อ้างว่าแตงโมตกเรือดังนั้นจึงบอกได้ว่าไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกแล้ว5ก็คือจุดที่อ้างว่าแตงโมตกเรือลงไปเนี่ยมีการอ้างว่าเงาที่เห็นในกล้องวงจรปิดนั้นหายไปก็คือแตงโมตกเรือความจริงแล้วเงาที่ว่าไม่ได้ตกด้านซ้ายหรือท้ายเรือแต่เป็นการขึ้นไปบนเรือดังนั้นเหตุการณ์นี้ครับไม่มีการตกเรือเกิดขึ้นลองฟังโปรแกรมเมอร์ฮะ
1: มีการตรวจสอบว่าจากกล้องวงจรปิดทุกมุมทุกกล้องเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ได้ว่ามีคนอยู่บนเรือเพียงแค่5คน
2: ครับ
1: ก่อนเวลาที่อ้างว่าแตงโมตกเรือ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกแล้วเราก็พิสูจน์แล้วว่า
0: โอ้โหไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกอะด้านอาจารย์ปานเทพปัวพงพันธ์นะฮะก็บอกว่าหลักฐานพวกนี้จะไปยื่นในศาลชั้นอุทธรณ์ในคดีการเสียชีวิตของแตงโมครับแม้ว่าข้อหาจะไม่เปลี่ยนข้อหายังคงเป็นเหมือนเดิมคือประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่จะขอให้ศาลอุทธรณ์นั้นไต่สวนความผิดปกติเหล่านี้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคำพิพากษานั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นี่ขึ้นอยู่กับศาลท่านนะฮะอีกคดีที่ DSI ไปยื่นปปช.แล้วเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นภาพที่ใช้ในสำนวนแล้วภาพนั้นมันไม่จริงภาพนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบิดเบือนคดีที่อยู่ในชั้นพิจารณาของปปช.ตอนนี้ใช่หรือไม่แล้วมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปฟังอาจารย์ปานเทพฮะ
3: เปลี่ยนแต่เราขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนความผิดปกติในเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเราเปลี่ยนข้อหาไม่ได้เพราะคนข้อหาดั้งเดิมที่คุณเดชาได้ร่วมโจทก์ฟ้องไว้เนี่ย
2: เป็น
3: ข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ผมเห็นว่ามันผิดปกติก็อาศัยช่องขอให้ศาลไต่สวนอีกครั้งหนึ่งข้อหาไม่เปลี่ยนแต่คำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไปเป็นอย่างอื่นหลักฐานเด็ดเขาบอกไม่มีอะไรเด็ดของใครมันก็อยู่ที่ดุลพินิจและความชอบพอใจของแต่ละคนแต่สำหรับเราพอใจที่จะเดินหน้าตามกระบวนการและพิสูจน์ถึงที่สุดหมายความว่าถ้าภาพเท็จหลักฐานเท็จก็จะนำไปสู่การพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงขั้น

0: ตอนต่อไปก็คือการรื้อฟื้นคดี
1: นะขั้นตอนต่อไปคือการรื้อฟื้นคดีตรงนี้สำคัญนะฮะเดี๋ยวไปต่อหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมบอกแล้วนะครับวัยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยถ้าหลักฐานผิดเพี้ยนแบบนี้จะตั้งคดีคือสอบสวนใหม่ได้เลยหรือเปล่าคราวนี้แหล่งข่าวในสำนักงานอัยการระบุบอกว่าคดีนี้ครับถ้าพิสูจน์ได้ว่ารูปที่ถูกนำเสนอนั้นมันคือรูปตัดต่อเนี่ยนะก็จะแสดงให้เห็นว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือเลยต้องไปหาความจริงแตงโมอยู่ไหนอ่ะตอนนั้นน่ะประเด็นนี้ครับก็จะเข้าข่ายเรื่องการรื้อฟื้นขอให้มีการพิจารณาคดีนี้ใหม่เป็นอีกคดีไปเลยนี่ผมขีดเส้นเลยโดยต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนมาก่อนเพราะว่าในการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ของคดีเดิมนั้นน่ะจะพิจารณาจากหลักฐานเดิมที่มีอยู่ในสำนวนแล้วเท่านั้นก็คือสำนวนที่ถูกส่งมาผ่านศาลชั้นต้นมานั่นนะฮะไม่มีการนำหลักฐานใหม่เสริมเข้าไปในชั้นอุทธรณ์เพราะนี่คือระบบกล่าวหาถูกต้องไหมครับกรณีเรื่องตัดต่อภาพนี้เริ่มจากแม่แตงโมต้องแจ้งความตำรวจนั้นต้องสอบสวนหากมีหลักฐานชัดเจนก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันใหม่อัยการนั้นก็จะรับช่วงต่อมาจัดการถ้าหลักฐานนั้นพอฟ้องอัยการก็สามารถที่จะฟ้องได้นะครับจากนั้นก็ต้องสืบพยานกันใหม่ขอให้ศาลพิจารณาใหม่เรื่องที่ว่าจะไปถึงข้อหาเรื่องของการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับอย่างเดียวคือพยานหลักฐานใหม่ที่หามาได้น้ำหนักมันจะมากขนาดไหนอามิน่าเชื่อแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือเลยอ่ะ4ปีที่ผ่านมานี่คนไทยคือยังไงโดนกระบวนการนี้หลอกลวงหรือยังไงอันนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่กับศาลท่านนะฮะเราก็มีความรู้สึกได้นะครับอาจจะบ่นๆกันได้ผ่านหน้าจอแต่ว่าอย่าเชื่อผมนะเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์โดยศาลเท่านั้นนะครับเพราะโดยระบบแล้วทุกคนบริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาละฮะเราไปกันต่อครับเราเกาะไม่ปล่อยกันมากับเรื่องของขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มท.4นั้นตั้งโต๊ะแถลงเปิดอย่างเป็นทางการบอกว่าปิดจ็อบแล้วเพิกถอนรายชื่อคนที่คะแนนผิดปกติทุกคนแล้วกำชับอปท.อปท.แปลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลแล้วก็อบจ.ห้ามกลับเข้ามาทำงานแบบจ้างเหมาเราดักคอไว้แล้วเรื่องนี้จำได้นะฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านขวาคนใส่แว่นนะฮะตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าอย่างเป็นทางการกรณีการตรวจสอบทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นปี68หลังพบความผิดปกติในการแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็ยืนยันบอกว่าขณะนี้กระบวนการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วตามกรอบเวลาที่กำหนดคือ31สิงหาคมผลการตรวจสอบนั้นมีคนผิดปกติแก้ไขคะแนน 5,925 คนในจำนวนนี้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว 3,868 คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดนั้นก็มีคำสั่งถอดถอนออกจากราชการส่วนคนที่ยังไม่ได้บรรจุก็ยกเลิกการรายงานตัวเท่านั้นก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันแล้วก็ไม่ต้องเจอตลอดไปนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นไม่ได้จบเพียงแค่การถอดถอนชื่อขอบคุณท่านวท.4มากนะฮะหยุดเท่านี้ไม่ได้ครับจะไปจับแค่คนที่ให้เงินเขาไม่ได้คนรับเงินน่ะไอ้นั่นสำคัญนั่นน่ะสังคมอยากให้ท่านไปจับให้ได้แล้วก็จับไปถึงต้นตอจริงๆตอนนี้ครับท่านบอกว่าส่งข้อมูลและพยานหลักฐานให้5หน่วยงานด้วยกันปปช.ปปท.ปปง.DSI แล้วก็บก.ปปป.เวลาอ่านข่าวแบบนี้ขอขยายนิดนึงเดี๋ยวคนงงอ่านชื่อย่อปปช.นี่คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงนะฮะปปท.คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเอาผิดข้าราชการระดับต่ำกว่าระดับสูงลงมาปปง.คือคณะกรรมการการฟอกเงินอันนี้ดูเส้นเงินโอนไปให้ใคร DSI คือคณะกรรมการคดีพิเศษคือกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหน้าที่เป็นเหมือนตำรวจแต่จะรับดูคดีที่อยู่ในบัญชีท้ายของบัญชีพิเศษซึ่งมักจะเป็นคดีที่สลับซับซ้อนบก.ปปป.คือกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอันนี้อยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะเข้าใจนะฮะนี่คือตัวย่อทั้งหมดเดี๋ยวคนจะงงว่าหลายปอจังไม่เฮ้ยนะนี่ย้อนไปยุค3ปอหรือเปล่าเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นนะฮะเพื่อขยายผลทั้งคดีอาญาผู้เกี่ยวข้องในขบวนการแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกคืนเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ถูกถอดถอนนั้นเคยได้รับไป เข้ามาแล้วรับตังก็ต้องโดนยึดตังนะฮะหลังจากพบว่าคะแนนจริงนั้นไม่ถึงเกณฑ์สอบผ่านฟังท่านมท.4ครับ
2: ส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปนะครับตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร40 41จะ C 20หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ต้องดำเนินการและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาด้วย
1: เอาละครับก็ต้องใช้เวลาให้ทั้ง5หน่วยงานเมื่อสักครู่นี้ได้ทำงานกันแล้วก็เดือนพฤศจิกายนครับผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องห่วงเราจะคืนความยุติธรรมให้ท่านด้วยการเรียกผู้บริสุทธิ์มาบรรจุเข้ารับตำแหน่งข้าราชการครับเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาในการที่จะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้ตั้งต้นไปแล้วกับเรื่อง Data Center มาปรากฏในกรุงเทพมหานครวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรสักครู่ครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
4: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้
3: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
13: สิงเกอร์บาร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
14: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
13: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่าม
15: ิวเป็นไรอ่ะ
16: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
15: ไม่มี
17: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
18: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
19: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เอาให้ชัดครับเรามาว่ากันต่อนะฮะ จากกลิ่นน้ำมันปริศนาที่ชาวบ้านที่ย่านพระรามที่9เนี่ยต้องทนมานานกว่า2เดือนก็นำไปสู่การตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่กลางชุมชนนะฮะแล้วก็พบว่าเคยมีการเก็บน้ำมันดีเซลสำรองในกว่า 200,000 ลิตรทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตวันนี้ติดตามรายงานพิเศษจากคุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ครับ

0: าวบ้านในซอยทะเลบางกอกหรือพระราม9ซอย6ต้องทนกับกลิ่นน้ำมันปริศนานานกว่า2เดือนตั้งข้อสงสัยต้นตอมาจากบริษัทข้างเคียงซึ่งประกอบธุรกิจ Data Center จึงประสานให้เปิดฝาท่อระบายน้ำเพื่อตรวจสอบแต่แม้มีการแก้ไขกลิ่นน้ำมันก็ยังไม่หายไป
1: เช้ามาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นฟันรถกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆว่ามีสารพิษอะไรชนิดนึงอ่ะและทำให้จมูกแล้วก็ตัวเนื้อคันจมูกแสบไปแล้วทุกวันนี
2: ้ผมกังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมันทำให้เกิดการปะทุได้หรือการระเบิดได้ซึ่งอันตราย
0: จากกลิ่นที่รบกวนชุมชนประเด็นนี้เริ่มขยายเป็นวงกว้างสู่การตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่กลางกรุงก่อนหน้านี้มีการขึ้นป้ายชื่อบริษัทติดอยู่ด้านหน้าแต่ปัจจุบันป้ายดังกล่าวถูกถอดออกไปแล้ว
3: อาคารสีเทาขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับสร้างอยู่ติดกับโรงแรมโรงพยาบาลแหล่งชุมชนโดยที่ไม่มีใครรู้ครับว่านี่คืออาคาร Data Center ที่มีการสำรองน้ำมันดีเซลเก็บไว้ในชั้นใต้ดินเพื่อใช้ในเครื่องปั่นไฟหลายแสนลิตรเลยทีเดียวครับและยังมีการใช้ทรัพยากรน้ำไฟฟ้ามหาศาลนี่เป็นคำถามครับว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าที่ผ่านมากฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองยังไม่มีนิยาม Data Center ที่ชัดเจนทำให้กิจการประเภทนี้อาจถูกจัดอยู่ในประเภทอาคารอื่นเช่นคลังสินค้าช่องว่างดังกล่าวทำให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมกิจการประเภทนี้โดยตรง
4: ก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม
0: ทั้งนี้พบว่า Data Center แห่งนี้เคยเก็บน้ำมันดีเซลกว่า 200,000 ลิตรทั้งที่ยังไม่รับอนุญาตกระทรวงพลังงานจึงแจ้งความดำเนินคดีส่วนปัญหากลิ่นน้ำมันกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบพบทั้งก๊าซไข่เน่าและสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีกลิ่นคล้ายน้ำมันเบื้องต้นยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เสี่ยงระเบิดแต่เพียงพอที่จะทำให้เกิดกลิ่นรบกวนประชาชน
5: ตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกจุดไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นในส่วนของ Data Center นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นนะครับมลพิษนอกจากด้านน้ำเนี่ยเขาจะมีด้านเสียงดังนะครับด้านความร้อนแล้วก็ในส่วนของขม่าวควันจากการใช้เครื่องเจนเนอเรเตอร์อาจจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
0: แม้เจ้าหน้าที่จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสารที่พบมีความเชื่อมโยงกับ Data Center หรือไม่แต่สำหรับชาวบ้านสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เพียงคำตอบว่ากลิ่นมาจากไหนหากยังต้องการรู้ด้วยว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและนี่อาจเป็นอีกคำถามสำคัญว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่กรุงเทพมหานครต้องเร่งวางมาตรการรองรับการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีทั้งเรื่องผังเมืองอาคารสิ่งแวดล้อมระบบไฟฟ้าประปาและการจัดเก็บเชื้อเพลิงเพื่อให้การลงทุนเดินหน้าควบคู่ไปกับความปลอดภัยและไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนชัยวัฒน์ชานิกรประดิษฐ์ถ่ายภาพรัชตะไทยประกูลพาณิชย์สำนักข่าววันนิวส์รายงาน
6: ขอบคุณคุณรัชตะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดนะฮะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับบอกว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาของประชาชนแล้วไม่ได้เกิดเฉพาะที่พระราม9เท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับจะประชุมกันเพื่อรับมือเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ประชุมเป็นครั้งแรกนักข่าวถามว่าจะสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องติดตามเอาจากคนที่รับผิดชอบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมว่าอย่างไรเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับสลับกันมาที่เรื่องของความบันเทิงฮะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแดงใบเล่จากวันดีออริจินอลครับตลอด8ตอนเรา

ก็จะได้เห็นชีวิตของแดงตั้งแต่ความสัมพันธ์กับครอบครัวความรักของลูกความรักในฐานะคนรักมิตรภาพไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ค่อยๆพาเขาเดินทางไปสู่เส้นทางชีวิตของตัวเองนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อแดงใบเล่แต่คือเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องรักต้องเลือกต้องสูญเสียต้องเดินต่อไปแม้บางครั้งชีวิตนั้นจะไม่ได้ให้ทางเลือกที่ง่ายที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้คุณอย่าลืมโหลดวันดีครับรับชมแดงใบเล่กันย้อนหลังครบทุกตอนที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นมารู้จักแดงตั้งแต่ต้นไปถึงปลายทางของชีวิตเขาพร้อมๆกันลูกค้า AIS ครับห้ามพลาดนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับใครก็ตามที่เป็นประเภทที่ว่าไม่ชอบดูทีละตอนน่ะชอบให้จบเลยปั๊บแล้วดูทีเดียวรวดเลยอ้าวโหลดแอปวันดีกันครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตฝนฟ้าอากาศที่เอาให้ชัดกัน

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะนิยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพอร์คิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เป็นฉลากคนใช้ยา
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: เหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ Air Mydia ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศ Mydia Care คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมดแล้ว
3: หมดค่ะ
1: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
5: คือกูเห็นภาพชีวะตลอดเวลาเลยว่ะ
6: ผมจีบพี่แล้วนะครับ
7: ผมกำลังจีบพี่นะครับ
8: วันนี้ชมรมดาราศาสตร์มีกิจกรรมด้วยเหรอ
6: ผมมีสำรวจกับสมาชิกชมรมพวกพี่อยากขึ้นไปไหมครับ
8: ไปดิไหนก็มาครบแล้วอันนี้คือสีหน้าของคนที่ตื่นเต้นเพราะเจอมนุษย์ต่างดาวอ่ะ
6: ผมไม่ได้หมายถึงมนุษย์ต่างดาวครับหมายถึงอยู่กับพี่ครับ
9: ติดตามชมเวดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
10: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
12: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะฝนฟ้าพายุครับช่วงค่ำที่ผ่านมาฝนโปรยปรายลงมาหลายพื้นที่ทั่วไทยนะฮะกรมอุตุก็เตือนว่าจะมีฝนตกหนักทั่วไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ตกฉ่ำมากเลยอ่ะในขณะที่จังหวัดยะลาน่ะฝนพายุมารุนแรงมากๆบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างแปลกมากนะฮะที่ยะลาปกติแล้วจะไปโน่นปลายฝนน่ะแต่ว่ามันเกิดที่ยะลาได้ยังไงเนี่ยพายุฝนถล่มที่ถนนผังเมือง4ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลานะฮะชาวบ้านบอกว่าจู่ๆก็เกิดฝนพายุตกหนักเลยแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยถล่มพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาอย่างไม่ทันตั้งตัวหลายพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ระบายน้ำไม่ทันแล้วก็แรงลมที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงส่งผลให้บ้านเรือนร้านค้าแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเสียหายหลายจุดลมแรงมากจนกระทั่งพัดมอเตอร์ไซค์ล้มคุณเอาคิดดูก็แล้วกันนะฮะดูภาพรวมกันหน่อยเขาบอกว่าฝนพรุ่งนี้จะกลับมาตกหนักใช่ไหมครับกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่6กันยายนนี้ไทยตอนบนจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็กินพื้นที่ภาคเหนือทางฝั่งตะวันออกลงมาถึงเพชรบูรณ์เชื่อมไปอีสานคุณก็ดูตามแผนที่นะครับ16จังหวัดนั้นเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากประชาชนโปรดติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดนะฮะหลังจากนั้น7กันยายนก็จะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกก็คือแผนที่ที่ขึ้นอยู่เนี่ยตัดภาคใต้ทิ้งนี่คือเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับได้เวลาสลับไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจกันนะฮะอ้าวตัวช่วยที่จะทำให้ค่าไฟถูกลงจากการเปิดไฟในตอนกลางคืนจะเป็นอะไรไปติดตามกับคุณแม็กซ์ครับ
13: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้มาเอาใจคนที่แบบนอนดึกๆ ดูข่าวแบบนี้กันหน่อยนะฮะตอนนี้รอบบ้านเป็นยังไงบ้างฮะพนันได้เลยนะฮะว่ามืดตึ๊ดถือแน่นอนถ้ามืดๆแบบนี้หลายคนบอกว่าโอ้ไม่ดียิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันสว่างช้าแล้วก็มืดเร็วแล้วต้องติดไฟรอบบ้านซะดีกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าติดไฟเยอะแบบนั้นนะฮะรับรองเลยว่าค่าไฟพุ่งแน่นอนฉะนั้นวันนี้อยู่กับโซลาร์เซลล์ฮะเป็นซูเปอร์สปอตไลท์โซลาร์เซลล์จากซิเล็กรุ่นนี้สว่างที่สุดและราคาประหยัดที่สุดเท่าที่ผมเคยขายมาเลยเคยขายมาตั้งแต่รุ่น 1,000 วัตต์ 1,500 วัตต์ 2,000 วัตต์วันนี้มากับรุ่น 2,500 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าสว่างจ้าแบบนี้เลยคุณจะติดหน้าบ้าน1ดวงหลังบ้าน1ดวงก็ดีพอเหมาะพอเจาะฮะจะติดตรงโรงรถได้เลยฮะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันสว่างขึ้นแบบนี้เราจะพิสูจน์ยังไงเราจะดูอะไรที่มันแบบเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้ไหมวันนี้สามารถที่จะวัดได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะผมมีรุ่นเก่าอยู่นะฮะรุ่นเก่าไหนมาดูซิว่าค่าความเข้มข้นของแสงเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ประมาณเห็นไหม 1,400-1,500ประมาณนี้เนาะอันนี้คือรุ่นเก่านะมาดู 2,500 วัตต์กันบ้างฮะว่าสว่างแค่ไหนอ่ะขออนุญาตเปิดไฟก่อนนี่สว่างแค่นี้เลยแน่นอนฮะค่าความเข้มข้นเนี่ย 3,000 กว่าเลยฉะนั้นเทียบกับตัวเมื่อกี้แล้วสว่างเป็นเท่าตัวฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่ารุ่นนี้สว่างสุดและราคาประหยัดสุดฮะ 2,500 วัตต์สว่างทั้งไร่ทั้งนาทั้งทุ่งแบบนี้เลยดูภาพสิคุณผู้ชมฮะรับรองเลยว่าติดตัวเดียวคุ้มแต่วันนี้ไม่ได้ตัวเดียวฮะได้ไป2ตัวเลยนะครับ1ชุด 2,500 วัตต์มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซตมีรีโมทให้ด้วยแต่วันนี้ได้ไป1แถม1แปลว่า2ชุดนะฮะมีของแถมเป็นโคมไฟ LED ให้ไปด้วยอีก1ชิ้นแล้วก็ไขควงอเนกประสงค์ให้ไปด้วยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วไทยอยากได้แล้วก็โทรมาครับ1252ฮะ1252ถ้าสายแน่นสายเต็มไลน์แอดได้ QR โค้ดได้สะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยมีไม่เยอะนะครับมีแค่100เซตเท่านั้นติดก่อนประหยัดไฟก่อนฮะรับรองเลยว่าคุ้มค่าก่อนแน่นอนใน1ชุดจะมี3ส่วนเท่านั้นที่สำคัญนะ1ก็คือส่วนของตัวหลอดไฟฮะรุ่นนี้เป็น 2,500 วัตต์ฉะนั้นตัวโคมตัวหลอดเนี่ยจะใหญ่เลยคุณติดตรงไหนก็ได้นะอันนี้จะใต้ต้นไม้ใต้ถุนบ้านอะไรตรงนี้ได้เลยตามที่ต้องการแสงสว่างเนาะหลังจากนั้นมันจะมีสายไฟฮะยาวประมาณ5เมตรก็ติดเข้าเสียบเข้ากับตัวแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์อันนี้รบกวนติดให้โดนแดดนะครับบนหลังคาได้บนยอดไม้ได้บนกำแพงได้ให้โดนแดดตลอดทั้งวันหลังจากนั้นก็จะมีรีโมทคอนโทรลฮะได้รีโมทไปคุณก็กดปุ่มสีแดงเนี่ยนะฮะกดปุ๊บเลยก็พร้อมใช้งานแล้วและทีนี้

0: ทำไมไฟยังไม่ติด
1: เขาเป็นระบบอัตโนมัติฮะคือในสตูมันสว่างมากเนาะมันจะอยู่ในโหมดของการชาร์จไฟแต่ถ้ามืดเมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมฮะขออนุญาตจำลองปุ๊บนี่ไฟก็จะติดปึ๊บขึ้นมาแบบนี้เลยดูทันไหมอีกทีนึงนะอ่ะสว่างจะกลับสู่เข้าสู่โหมดชาร์จแต่พอมืดจะเข้าสู่โหมดใช้ฮะฉะนั้นแบบนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติหรือว่าออโตเมติกฉะนั้นอย่าเปิดไฟทิ้งไว้นะหลายคนไปต่างจังหวัด2วัน3วันแล้วก็เปิดไฟทั้งบ้านทิ้งไว้นะฮะเสี่ยงนะฮะลัดวงจรอัคคีภัยนะฮะฉะนั้นใช้เป็นแบบนี้อุ่นใจกว่าอยากเห็นประสิทธิภาพไฟทั้งหมดที่จะติดพลึบขึ้นพร้อมกันฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอสักแป๊บนึงได้ไหมขอบคุณมากครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอไฟพระอาทิตย์ตกไฟมันมืดทั้งหมดเนี่ยก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยแปลว่าคุณไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านก็จะมีคุณมีคนเปิดไฟให้คุณตลอดทุกวันแน่นอนอ่ะไฟในสตูดิโอขออีกนิดนึงฮะเดี๋ยวหน้ามืดคุณผู้ชมมองไม่เห็นหน้าผมนี่เห็นนะพอตอนเช้าไก่ขันปุ๊บ 6:00 นปุ๊บไฟก็จะกลับเข้าสู่โหมดชาร์จเองโดยอัตโนมัติฮะหมุนวนไปอย่างนี้เลยจัดไปได้เลยฮะรุ่นนี้สว่างที่สุดแล้วเพราะว่า 2,500 วัตต์ฮะย้ำอีกครั้งว่าเคยขายมาตั้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 1,500 วัตต์ 2,000 วัตต์วันนี้เดินทางมาถึง 2,500 วัตต์แล้วรับไปเลย2ชุดนะฮะและก็มีของแถมด้วยทั้งหมด 1,290 บาทเท่านั้นสว่างสุดและราคาประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดแน่นอนเบอร์โทร1252นะครับ1252โทรตอนนี้ได้เลย LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยฮะอีกอย่างนึงที่หลายๆคนถามมาเยอะเหลือเกินว่าเอ๊ะติดแบบนี้โดนฝนเป็นไรมั้ยโดนแดดเป็นอะไรมั้ยอันนี้จำลองฮะเอาใส่ลงไปอยู่ในตู้ปลาฮะข้างในมีน้ำนะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมีน้ำอยู่ในนี้นะฮะใส่ไปครึ่งดวงเลยฮะอันนี้เขาสามารถที่จะกันน้ำกันฝนทนแดดทนฝนกันฝุ่นเป็น IP67 นะฮะฉะนั้นคุณติดตรงไหนได้เลยอาจจะติดสูงโดนฝนไม่เป็นไรติดเตี้ยหน่อยลดน้ำต้นไม้โดนไม่ต้องห่วงและที่สำคัญมีรับกันให้ด้วยอีก1ปีเต็มฉะนั้นอุ่นใจมั่นใจได้เลยฮะเดี๋ยวนี้โซลาร์เซลล์ก็ติดกันแทบจะทุกบ้านแล้วยิ่งเป็นสถานที่ที่เขาต้องใช้ไฟตลอดเวลาถนนหลวงสถานที่สาธารณะเขาติดกันหมดฮะทำไมล่ะเพราะมันไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มเติมแล้วฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เมืองไทยรู้กันดีอยู่แล้วว่าพระอาทิตย์อยู่กับเราตลอดทั้งปีใช้ประโยชน์ของพระอาทิตย์ให้คุ้มค่าต้องติดโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะจัดไปคุณผู้ชมไหนๆจะติดแล้วผมย้ำนะว่ามันต้องติดละมันถึงวันนึงเนี่ยมันต้องติดกันทุกบ้านติดกันทุกคนแน่นอนแต่ไหนๆจะติดเอาให้มันสว่างสุดๆไปเลยจัดไปฮะกับ 2,500 วัตต์2ดวงในราคา 1,290 บาทของแถมให้ดูนิดนึงจะเป็นอย่างนี้จะเป็นตัวโคมไฟแบบลักษณะแขวนเนาะแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้คุณก็กดปุ่มแบบนี้ได้เสร็จแล้วคุณก็จะเอาไปแขวนไว้ตรงไหนก็ได้ประดับตกแต่งก็ได้นะฮะช่วงงานเทศกาลให้แสงสว่างก็ได้หรือถ้าเป็นผมเนี่ยก็แขวนพวกกระโปรงรถไว้หาของหลังรถหรือไว้ซ่อมรถหน้ารถอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอันนี้แถมให้ด้วยชิ้นหนึ่งแล้วก็มีไขควงอเนกประสงค์ให้ไปด้วยใครอยากได้แล้วผมแนะนำนะว่ายุคนี้เป็นยุคของพลังงานประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์ติดได้ติดเถอะครับติดก่อนคุ้มก่อนฮะแล้วก็แน่นอนผมเชื่อว่าค่าไฟของคุณเนี่ยจะลดลงอย่างแน่นอนปิดไฟดวงอื่นๆที่มันกินไฟรอบๆบ้านซะแล้วติดซีเล็กฮะซูเปอร์สปอตไลท์โซลาร์เซลล์แบบนี้โปรนี้1แถม1ฮะและเป็นตัวที่สว่างที่สุดและที่เราหามาให้วันนี้นะฮะ 2,500 วัตต์แล้วไม่ใช่แค่ชุดเดียวได้ไป2ชุด2ดวงหน้าบ้าน1ดวงหลังบ้าน1ดวงพอเหมาะพอเจาะฮะ 1,290 บาทรับประกัน1ปีแล้วส่งฟรีด้วยฮะเบอร์โทรคือ1252ครับ1252 LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยนะฮะสั่งเสร็จแล้วก็รอรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจต่อได้เลยฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เรามาที่ข่าวนี้กันครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลผนึกกำลังภาคเอกชนและธนาคารโลกนะฮะประกาศแผนพลิกโฉมประเทศไทยตั้งเป้าพาประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2037หรือว่าปี2580นะฮะรัฐบาลร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.จับมือธนาคารโลกฮะจัดประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ผลักดันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580ครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคทั้งด้านแรงงานซัพพลายเออร์โลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมกับเปิดกว้างในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งตะวันออกและตะวันตกเตรียมปลดล็อกกฎระเบียบกว่า 7,000 รายการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนครับ ด้านคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุบอกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนั้นต้องได้สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นพร้อมกับจับมือประเทศอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในระดับโลกโดยเปรียบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนทีมฟุตบอลฮะภาคเอกชนเป็นกองหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายภาครัฐเป็นกองกลางปลดล็อกกฎหมายและอุปสรรคในขณะที่ระบบการเงินการคลังเป็นกองหลังรักษาเสถียรภาพและสร้างความเชื่อมั่นลองฟังคุณเอกนิติครับ
0: โลกเปลี่ยนเร็วแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรวันนี้ข้อสรุปที่ทั้ง4ท่านได้สรุปเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยผมว่าชัดเจนอันที่หนึ่งคือเราต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันให้ชัดซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037
2: ขณะเดียวกันครับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นชูการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบการเงินที่โปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนส่วนภาคเอกชนนั้นจะทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายจากเดิมที่เน้นรับจ้างการผลิต OEM เนี่ยไปสู่การสร้างเทคโนโลยีแบรนด์แล้วก็มูลค่าเพิ่มของไทยมูลค่าเพิ่มของไทยนะฮะทั้งหมดนี้จะเดินหน้าควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือในอาเซียนวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศก่อนที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank และ IMF ในเดือนตุลาคมนี้และจะเป็นประธานอาเซียนในปี2028ครับการประชุมที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะช่วงกลางเดือนตุลาคมก็จะพร้อมกับวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ติดตามกันวันนั้นเพราะว่าอาจจะมีการประกาศหยุดเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกันต้อนรับบรรดาชาติสมาชิกเกือบทั้งหมดขององค์การสหประชาชาติมาร่วมประชุมกันธนาคารโลกและ IMFที่กรุงเทพมหานครเราเป็นเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่เคยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่2ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีฮะทั้งหมดเดี๋ยวให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

พบกับความพิเศษไปกับบทเพลงเพราะๆและเพลงสุดม่วนจากแชมป์และเหล่าผู้ท้าดวลพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจมากมายที่จะทำให้คุณยิ้มจนแก้มปลิในดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุน

0: พี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่ได้เจอเฟยเพราะพี่เป็นแฟนเพลงนกแร
1: ่ครับ
0: ไอ้หนุ่มดอยเต้าม
1: ันเศร้าหัวจ่อยกึดมากึดปล่อยมันน้อยจ่อยแต่เรา
0: แต่งเพลงด้วย
2: ค่ะ
0: มีเพลงดังในตำนานเพลงนั้นคือเพลง
2: ชินเมโจไดอ่ะค่ะ
0: คาถาขอใจ
2: ใช่ค่ะ
0: ว้าว
2: ชินเมโจได
0: มีโจไดชินเมโจ
3: กับร้อยจันทงมันบานทำแค่จันปล่อยเนียงได้หมดปฏิยารถถึงสตาง
4: วันนี้ผมและน้องเชฟอร่อยดีพาคุณมาดูว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกบ้านทั่วไทยปีสามและที่กินอยู่ณตอนนี้

เวลาชื่อของลูกค้าที่ใช้ทั้ง10ท่านที่สแกน QR Code ลงทะเบียนและส่งรหัส14หลักผ่านทาง LINE @อร่อยดีมีทั้งจันทบุรีกาฬสินธุ์แล้วก็ภูเก็ตได้จ้ารับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือ10รายชื่อของร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่ส่งคูปองในลังมีทั้งนครปฐมยโสธรแล้วก็เชียงรายรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกท่านด้วยครับอย่าลืมนะฮะลูกค้าที่ใช้เราเปลี่ยนกติกาใหม่เพียงแค่ขูดรหัสเปิดกล้องสแกน QR Code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสได้เลยร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรบนคูปองในลังส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หย่อนเข้ามาได้เลยจ้ามาลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบนี้ตลอดสัปดาห์5วัน5ภาคทั่วไทยรีบส่งเข้ามาครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสาม

0: 회사 머리 화이트닝 로션 뷰수 등쇼
1: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: เพิร์ลสัจกรและพีคพิมพลดีใจสุดๆคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งฉายยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ BL จากเรื่องสลักรักในแสงจันทร์ในงานประกาศรางวัลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026
3: ถึงซีรีส์ของเราจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีคนมองเห็นเราตั้งใจทำมันออกมาแล้วทุกคนรับรู้ได้เราก็ดีใจมาก
4: ๆผมรู้สึกว่าผลงานของเราเนี่ยสลักรักในแสงจันทร์เนี่ยมันค่อนข้างออร์แกนิกมากไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนเห็นมากมายขนาดนี้แล้วก็ให้รางวัลกับพวกเราด้วยก็ยินดีมากๆเลยครับ
3: ซีรีส์มันจบไปเป็นปีแล้วแต่ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นกระแสในโซเชียลก็ยังแบบคนพูดถึงอ่ะคนแท็กมาคนยังวนกลับไปดูหลายๆรอบในฐานะนักแสดงรู้สึกดีใจมาก
4: ๆเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากๆแล้วก็คงจะติดตาตรึงใจไปตลอดครับ Give me
5: moreช่วงเวลาใช้ของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะครับในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดิจิตอลไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจอง9944
7: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3 โมงตรงทางช่องวัน31
8: ถึงเวลาทีมโก้ตุนลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
9: อั่งเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงที่มอสเพราะมากๆนะครับ
10: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
11: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
12: จะทรมานกันไปถึง
13: เอาคะแนนกันไปถึงไหน
8: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
14: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
15: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10 เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48 ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
17: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
18: ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเบสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักกี้เฟลม
8: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนประเดิมช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเพราะๆจากศิลปินหนุ่มไทยบ้านน้ำเสียงสุดอบอุ่นเจ้าพ่อเพลงช้าเนื้อหากินใจสารสารสินเจ้าของ

มาต่อกันที่อีกหนึ่งศิลปินหนุ่มมาดเข็มดีกรีแชมป์แห่งจักรวาลดวลเพลงดำดัสกรกับเพลงใหม่สุดม่วนผู้บ่าวเจิร์ดชม

0: นี่แค่น้ำจิ้มนะครับช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: กระทิงแดงแจกทองคำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
2: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
3: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
4: ์ยินดีต้อนรับลูฟี
5: ่ลูฟี
6: ่ผมไหมครับผม
7: กับพี่
8: ผมแนะนำจับจากหัวพี
9: ่นะครับ
10: จับนี่เหรอพี่
8: จับหัวปลา
9: จับน่าจะงูครับพี
11: ่จริงเหรอครับ
12: พี่น้อง
13: เสี่ยวเม่
12: เจ้าสายไม่ต้อง
14: เลยเออเปล่าเมื่อเจ้าจะเหยียบเท้าข้า
12: ขอโทษ
15: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
16: เฮ้ยนี่มีกันหมดเลยเหรอ
17: จุ่มไม่เคยได้เลยสิเฮดไม่ชูนี่เลย
16: มึง
17: แม่งอย่าไปหานะ
18: นักเรียนอยาก
17: ไม่เอา
18: ชูก้าเต็มมอ
19: ไม่อยากไปอ่ะ
20: ขอแจ้งคิวโฟมอสไปถ่ายกับโปรเจกต์รถตุ๊กๆนะคะ
18: ป้าผู้อยากมีการ์ดของตัวเองเพื่อเป็นศิลปินให้มันติ่ง
21: จริงหรือมั่วเอสอูดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
22: หุยสับสนนะ
21: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
22: ไม่ถูกเขานะ
23: ว
22: ุ้
23: นเราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
21: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
22: เปล่าเมื่อโทษผมแตกไปแล้ว
24: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
25: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
26: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
27: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับท่านเอง
28: เจ้าอยากตัดใจเด็ดขาดเลยมันบอก
29: คนนี้อยากตัดใจ
30: คนนี้แหละพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสอสอไทยผมแน่ๆ
31: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
29: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
32: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจแวนเดียร์ที่99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
33: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์สัปดาห์หน้า
34: หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกได้อีกแล้ว
35: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
36: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
35: ทำอะไรลูกฉัน
37: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
34: อีบ้าลูกเจ็ด
38: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
39: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสม
40: อถ้ามีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
41: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องเพชร
32: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
29: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
42: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
25: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
0: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเหอเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนกับช่วงที่จะได้พบกับบทเพลงพร้อมๆแบบเต็มอิ่มพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอเดิมพันโชคชะตากับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเริ่มกันที่เรื่องราวของน้องน้ำพันธ์เด็กวัดบางเพ่งใต้ที่ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่โดยเธอมาเพื่อขอใช้เสียงแลกทุนเพื่อส่งตัวเองและน้องได้เรียนหนังสือ
43: ปัจจุบันนะคะตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การสอบเข้านะคะหนูยื่นเป็นโควต้าค่ะเพราะที่โรงเรียนเก่าหนูเป็นเด็กกิจกรรมค่ะอย่างเช่นเด็กนาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักร้องของโรงเรียนค่ะ ครอบครัวของหนูนะคะมาอาศัยอยู่สวัสดิการที่วัดค่ะชื่อวัดบำเพ็ญใต้ค่ะตากับยายนะคะเขาย้ายมาจากกำแพงเพชรค่ะเป็นคนก่อสร้างทั้งสองคนเลยค่ะเป็นคนก่อสร้างที่นี่อีกค่ะแล้วก็ทางวัดนะคะท่านเจ้าอาวาสก็จะปลูกบ้านให้อยู่นะคะเป็นบ้านทางสวัสดิการของวัดบำเพ็ญใต้ค่ะไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะแต่ว่าเสียค่าน้ำค่าไฟค่ะครอบครัวของหนูนะคะอยู่กัน6คนค่ะก็มีตากับยายแล้วก็พ่อกับแม่แล้วก็หนูกับน้องค่ะหนูมีเปิดหมวกร้องเพลงทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะหนูไปร้องที่ตลาดค่ะแล้วก็ตรงหน้าวิหารวัดบำเพ็ญใต้ค่ะไปร้องประจำเลยค่ะ
1: ส่วนมากคุณพ่อน้องเขาจะทำงานคนเดียวแล้วคันนี้มันจะหาไม่ทันนะคะแล้วลูกก็เลยบอกว่าหนูอยากช่วยแม่ได้ไหมบอกว่าหนูร้องเพลงได้ไหมเปิดหมวกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปลองปรึกษากับคุณยายดูคุณยายเขาก็เลยพาน้องไป
43: เป้าหมายที่หนูมารายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากได้ทุนการศึกษาค่ะค่าเทอมค่ะแล้วก็ของน้องก็ค่าเทอมเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่ากินค่าใช้ค่ะก็ของพ่อกับแม่ตากับยายแล้วก็ของครอบครัวหนูก็จะช่วยบางส่วนค่ะ
2: วัดไม่เก็บค่าเช่า
3: ไม่เก็บค่ะก็เสียค่าน้ำค่าไฟปกติ
2: มันมาโป๊ะตรงนี้แหละวันหนึ่งปรากฏที่บ้านเกิดไฟดับขึ้นมาถามแม่ไหมว่าทำไมไฟดับ
43: ค
2: ่
43: ะ
2: แม่บอกว่า
43: แม่บอกว่าเราไม่ได้จ่ายค่าไฟมาหลายเดือนแล้ว
2: นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กคนนี้เปิดหมวกเขารู้แล้วว่าบ้านเจอปัญหาแล้วจริงไหม
43: จริงค่ะ
2: ขอแม่วันนั้นเลยไหมว่าหนูอยากไปเปิดหมวก
43: ใช่ค่ะ
2: ลูกยิงสวนถามสวนมาเลยว่าแม่ให้หนูช่วยอะไรไหมให้หนูเปิดหมวกไหม
3: เขาก็ถามค่ะว่าหนูพอจะช่วยได้ไหมเราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลองไปปรึกษายายดูว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะยายเขาก็ช่วยไปเช่าลำโพงมาให้ตอนแรกเช่าลำโพงกับเช่าไมค์เงี้ยค่ะก็เลยลองพาน้องไปเปิดในตลาดน้ำขวัญเลียมดูตอนแรก
2: แม่รู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็ภูมิใจค่ะ
2: ภูมิใจอยากชื่นชมอะไรลูกให้ลูกฟังต่อหน้าบ้างไหม
3: ก็แม่ภูมิใจในตัวหนูมากลูก
2: เก่งมาก
3: ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแม่ก็ยังรักหนูเสมอนะ
2: ไปก่อนไปเอากำลังใจจากแม่หน่อยเร็วไปไป

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีแห่งชีวิตอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านแจกทองทุก

0: มูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีคนต่อไปเพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR Code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
4: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
5: แสงเธอเป็นพ่อจ้ะ
6: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
7: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
4: ตลกมีทุกรสชาติ
8: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
9: แอบน้ำตาคลอด้วย
10: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
4: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
1: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาทพอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
3: ีเดียว
2: และตอบวัดข้อบังเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
4: ้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก59ซีเดียโทรออก
5: หนูกลับมาทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
6: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
7: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
8: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
7: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีกเริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว
9: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
7: ใช่ค่ะคอยระวัง
10: Life Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
11: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
12: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
11: จม
12: สัมผัสได้เลยว่าคนไทยใจสู้จริง
11: ทุกคนใจสู้ค่ะ
12: กล้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
13: กล้วยมวยไทยมันเป็นนักสู้ครับ
12: เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
14: ย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
10: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
15: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
18: ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
19: ช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของเด็กวัดยอดนักสู้อย่างน้องน้ำพันธ์ที่ขอทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองได้มีเงินทุนมาเรียนหนังสือเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับในช่วงนี้ประเดิมกันด้วยบทเพลงหมอลำสุดม่วนจากแชมป์น้ำเสียงเอกลักษณ์จากร้อยเอ็ดอย่างโอนกับเพลงหมอลำสุดม่วนฝากฟ้าไปลาน้อง

0: และผู้ท้าดวลคนแรกของสัปดาห์นี้ที่อ้นต้องเจอก็คือเฟยหนุ่มดอยเต่าที่ขอมาหาทุนซ่อมแซมห้องน้ำใหม่เพื่อความปลอดภัยของตากับยาย
1: เฮ้พี่เฟยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟยรู้ไหมเฟยพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่ได้เจอเฟยเพราะพี่เป็นแฟนเพลงนกแร่ไอ้หนุ่มดอยเต่านี่ของแท้ป่ะ
2: ครับ
1: ไอ้หนุ่มดอยเต่าม
2: ันเศร้าหัวจ่อยกึดมากึดปล่อยมันน้อยจ่อยแต่เราแต่ก่อนบ้านเฮาดอยเต่ามันมาลำบากนักหนา
3: ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่แผนการเรียนวิทย์คณิตครับเพราะว่าผมอยากเป็นครูชีวะในอนาคตครับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของผมนะครับก็คือการขับซอครับการขับซอคือการร้องเพลงพื้นบ้านล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครับการขับซอนะครับคือเล่นได้หมดเลยครับเล่นได้งานวัดงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรได้หมดเลยครับหรือประกอบพิธีกรรมก็ได้ครับผมเริ่มสนใจในการขับซอนะครับตอนอายุ10ปีครับเพราะว่าการขับซอนะครับได้สืบสานวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของล้านนาไว้ครับการขับซอนะครับตอนเช้ากับตอนบ่ายต่างกันครับตอนเช้าจะเป็นการแต่งกลอนสดๆตามรายการที่ให้มาครับแล้วก็ตอนบ่ายจะเป็นบทแบบตลกซอเกี้ยวพาราสีอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับตายาย2คนครับแม่อยู่กรุงเทพครับและแม่จะส่งเงินมาให้ทุกเดือนครับทุกวันนี้นะครับรายได้ที่บ้านไม่ค่อยมั่นคงครับและส่วนลำไยก็ผลผลิตยังไม่ออกครับต้องรอไปเรื่อยๆครับผมก็เลยอยากรับงานเยอะๆครับเพื่อจะได้ส่งตัวเองเรียนแล้วก็แบ่งเบาภาระจากที่บ้านครับที่มารายการโดนเพลงชิงทุนวันนี้นะครับเพราะว่าอยากได้ทุนการศึกษาครับไปไว้เรียนในอนาคตครับแล้วก็ทำห้องน้ำใหม่ครับพอห้องน้ำค่อนข้างเก่าและโทรมมากครับมีช่องว่างครับสามารถเห็นได้ง่ายหรือว่าแมลงเข้ามาหรือฝนตกอะไรก็สาดเข้ามาได้ง่ายครับตั้งแต่รุ่นแม่นะครับก็เลยอยากทำใหม่ครับ
1: เพิ่งจะมีรายได้จากการขับซอก็ปี2ปีนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าตอนเริ่มแรกเลยที่สนใจมันน่ะสนใจมาได้ยังไง
2: ตอนเด็กตาชอบเปิดฟังครับแล้วผมก็เลย
1: เปิดตั้งเป็นวิทยุหรือว่าเป็นเทป
2: เป็นเทปครับแล้วก็ตาเปิดฟังแล้วผมก็ได้ยินประมาณนี
1: ้
2: แล้วผมก็เลยโตมาก็เลยแบบ
1: เราก็จำจังหวะมันได้
2: ใช่ครับ
1: จำว่ารู้ว่าสัมผัสมันอยู่ตรงไหนอะไรได้
2: ใช่คร
1: ับ เริ่มคุ้นชินกับมันอยากลองทำดู
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วไปหาเรียนที่ไหนฮะหาเรียนง่ายไหม
2: พี่สาวครับเป็นใกล้ๆกันครับ
1: ใกล้บ้าน
2: ญาติกันแบบนี้ครับเป็นช่างแกเป็นช่างซอครับแล้วก็ผมก็เลยอยากเรียนก็เลยไปขอเรียนด้วยแบบนี้ครับ
1: เอาละวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรครับ
2: อยากได้เงินไปสร้างห้องน้ำให้ตากับยายครับ

0: เอาเป็นขับซอเนี่ยบอกวันนี้จะเอาเงินไปทำอะไรได้ไหมเฮ้ยลองนี้ลองนี้เออ
1: ดันสัน
2: ขอทุนไปสร้างห้องน้ำสักสองสามแสนและขอแฟนๆต่อยกันวันนี้เปิ้นว่าจ้องบักกวางปลายมันตึงบักกวีมาวันนี้ม่วนงานเหมือนกันจะเอาไปสร้างห้องน้ำบักใจถึงล้านอยู่ที่สันป่าดำนายเจ้าแม่นายถาวรป้อใจไอ้ได้มาบอกกล่าวประมาณนี
0: ้ครับได้เลยครับ
2: ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน

0: อีกหนึ่งผู้ท้าดวลสุดหินที่ทำให้อ้นถึงกับปาดเหงื่อเมื่อต้องดวลกับมาร์ทอดีตนักร้องสายประกวดที่ขอหวนขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อหวังหาทุนส่งหลานทั้ง6คนได้เรียน
1: ปัจจุบันทำอาชีพเป็นพนักงานโรงงานค่ะแผนกบรรจุค่ะนำกาแฟลงกล่องค่ะทำงานมาทั้งหมดจะเข้า4ปีแล้วค่ะนอกเหนือจากงานที่โรงงานแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำนาค่ะทำนาปังค่ะปีนึงทำ2รอบช่วยแบบหว่านข้าวบ้างแล้วก็ช่วยแบกข้าวบ้างค่ะค่าแรงของการทำนาของพ่อแม่ก็ส่วนมากก็ขาดทุนค่ะเพราะว่าราคาข้าวได้ตกต่ำส่วนค่าปุ๋ยค่ายาก็แพงขึ้นค่ะค่าปุ๋ยตอนนี้ก็ตกประมาณลูกละ1,000 กว่าบาทค่ะผลผลิตจากการทำนาของพ่อกับแม่ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่ค่ะถ้าเกี่ยวข้าวมาได้ก็ข้าวที่เราเก็บไปกินเองก็ประมาณเจนหนึ่งก็เท่ากับ100 ถังค่ะที่เหลือก็คือขายทั้งหมดปัจจุบันครอบครัวของหนูก็อาศัยกันทั้งหมด11 คนค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็สามีแล้วก็มีหลานอีก4 คนแล้วก็ลูกของหนูเองก็อีก2 คนค่ะเด็กๆบางทีก็มีช่วยแบบแบกข้าวบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วก็ไปทุ่งไปท่าก็ปั่นจักรยานไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายที่มาในการดวลเพลงชิงทุนก็อยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆแล้วก็ลูกๆค่ะเด็กๆได้มีการศึกษาที่ดีค่ะแล้วก็มีการงานที่ดีหลานหนูก็อีก4 คนแล้วก็ลูกอีก2 คนก็อยากจะช่วยๆกันกับพี่สาวไปด้วยค่ะลูกของพี่สาวที่เราจะต้องช่วยกันเลี้ยงเพราะว่าพี่สาวเขาเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะค่าใช้จ่ายของเด็กก็ส่วนมากเด็กก็จะได้เรียนฟรีอะค่ะเป็นโรงเรียนรัฐแล้วก็แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถไปโรงเรียนแล้วก็ค่าเงินไปโรงเรียนค่ะก็อยากจะช่วยพี่สาวด้วย
2: พอมีลูกมีหลานกันถึง6 คนในบ้านเดียวอะคนโตสุดอายุเท่าไหร่ครับ
3: 17ค่ะ
2: 17เล็กสุดอายุเท่าไหร่
3: 4 ขวบค่ะ
2: โอ้โหมันเป็นยังไงเขาดูแลกันเองหรือว่าเราต้องคอยจับปูใส่กระด้ง
3: ส่วนมากจะเป็นแม่มากกว่าป่ะเพราะว่าหนูไปทำงานโรงงานค่ะ
2: หนูไปทำงานโรงงาน
3: ใช่ค่ะ
2: คุณ
3: ก็จะชุลมุนกันช่วงวันอาทิตย์วันหยุดก็จะวุ่นวายกันนิดนึง
2: ร้องเพลงให้ลูกๆหลานๆฟังบ้างไหม
3: ร้องค่ะร้องทุกวันหยุดเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: จ้า
2: ร้องแค่ไหนร้องแบบเสียงเป่าๆหรือว่าร้องแบบมีดนตรงดนตรีด้วย
3: มีดนตรีด้วยค่ะอย่างน้อยก็2-3 ชั่วโมงอะค่ะ
2: โดยเราเป็นนักร้อง
3: ข
2: ับกล่อมไปข
3: ับ
2: กล่อมบรรยากาศไปเสาร์อาทิตย์2-3 ชั่วโมงเฮ้ยเลิศว่ะเอาคุยกับลูกเลยละกันเออชอบจริงอ่ะจริงอ่ะเสาร์อาทิตย์แม่ร้องทีละ2-3 ชั่วโมง
4: มากกว่านั้นนี่ครับ
2: มากกว่านั้นเหรอเขาจะร้องแนวไหนเขาจะร้องแนวไหน
4: เป็นแนวลูกทุ่งครับ
2: ลูกทุ่งเต้นบ้างไหมเต้นบ้างไหม
4: เต้นไม่ค่อยครับเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับแม
2: ่อ๋อตั้งใจร้องไป
4: ใช่ครับ
2: เอาถามจริงเลยที่เราฟังเราว่าเพราะไหม
4: ก็ได้อยู่ครับ
5: ได้อยู่แปลว่า
2: แม่ก็คนนี้ก็ไม่กล้าคุยไอ้นี่ก็ขี้คุยแล้วเกินวันนี้แม่มาทำเพื่อเราทั้ง6คนอยากบอกอะไรแม่บ้าง
4: อยากให้แม่ทำให้เต็มที่ครับรอเชียร์อยู่ตรงนี้ครับสู้ๆครับ
2: เอาหาทุนจะเอาเงินทุนไปทำอะไรครับ
3: ก็ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆหลานๆเนี่ยแหละค่ะ
2: 6คน
3: ใช่ค่ะ
2: เอาให้มั่นใจว่าเรียนได้ยาว
3: ๆ
2: ให้มันถึงปริญญากันไปเลย
3: ใช่ค่ะให้มากกว่าหนูเลยค่ะ
2: อ้อทำไมถึงอยากให้มากกว่าหนู
3: เพราะว่าอยากแบบถ้าเราเรียนถึงสูงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มีการมีงานที่ดีค่ะ
2: อืม

0: และผู้ท้าดวลคนต่อมาที่เรียกได้ว่าทำให้บัลลังก์แชมป์ถึงกับสั่นคลอนยังโจดาวรุ่งเสียงอีสานที่ขอหาทุนปิดหนี้ก้อนใหญ่เพื่อหวังเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่อีกครั้ง
1: เอ้เฮ้ยโยนี่ครับตรงนี้เลยบ้าวบ้าวไอ้หนุ่มบ้าว
2: ตอนนี้ทำอาชีพนักร้องหมอลำครับอยู่คณะเสียงอีสานครับผมหน้าที่ของนักร้องหมอลำนะครับนอกจากการร้องแล้วนะครับผมเราก็ต้องศึกษาเรื่องการเต้นให้เข้ากับแดนเซอร์ด้วยแล้วก็ครีเอทตัวเองออกมายังไงให้ผู้ชมข้างหน้าสนใจแล้วก็ได้เสพการแสดงของเราได้มากที่สุดครับอาชีพหมอลำผมทำมานี่เข้าปีที่3ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำอาชีพหมอลำนะครับก็กรีดยางช่วยกันกับพ่อแล้วก็ทำไร่ทำสวนตั้งแต่ช่วยพ่อมานะครับมันมีรายได้แค่ทางเดียวค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมันไม่พอใช้ครับก็เลยต้องออกไปหาอาชีพเพิ่มขึ้นให้มันรายได้มันมากขึ้นก็เลยเลือกอาชีพหมอลำครับตอนนี้ก็ปัญหาที่บ้านก็เป็นหนี้สะสมครับเพราะว่าพ่อกู้ธ.ก.ส.มาส่งลูกเรียนบ้างครับลงทุนการเกษตรบ้างทำให้ตอนนี้ก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่เป้าหมายที่มาสมัครรายการนี้นะครับก็อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เพื่อที่มาปิดหนี้ให้ครอบครัวครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องห่างกันครับการเป็นหนี้มันก็ทำให้ปัญหาครอบครัวมันเยอะมากขึ้นนะครับความสุขมันก็หายไปครับจากแต่ก่อนเคยมีความสุขทุกวันนี้ก็แทบไม่มีเลยถ้าปิดหนี้ก้อนนี้ได้นะครับก็คิดว่าทุกคนก็จะกลับมายิ้มแล้วก็มีความสุขกันอีกครั้งครับ
1: โลกของหมอลำมันพาเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขา
3: ใช่ครับ
1: รู้สึกจินตนาการเหมือนอยู่ในโลกใบนั้น
3: ใช่ครับคิดว่าตัวเองก็อยากเป็นหมอลำสักครั้งหนึ่งเหมือนกันครับ
1: แล้วก็เพิ่งเริ่มเป็นได้เพียงแค่ 3-4 ปีเท่านั้น
3: ใช่ครับ
1: ก็แสดงว่าเริ่มตอนอายุประมาณ28
3: ใช่ครับ28 29เอง
1: มันช้ามากนะถ้าที่ใช่ไหมครับครูครับถ้าที่ของหมอลำต่อไปมันช้ามากนะแล้วรายได้ล่ะเป็นยังไงพอจะรู้อยู่ครอบครัวไหม
3: พออยู่ได้ครับแล้วแต่ว่าเรียกว่าดีขึ้นครับครับเพราะว่าแต่ละวันเราก็ไม่มีต้นทุนอะไรครับข้าวเราก็กินกับวง
1: ตอนนี้อยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่บ้าน
3: ใช่ครับตอนนี้อยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ธนาคารให้พ่อครับเราก็เครียดเครียดทวน
1: พอมีหนี้อยู่ในบ้าน
3: ใช่ครับ
1: มันก็มองหน้ากันไม่เหมือนเดิม
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีรอยยิ้มให้กันเหมือนเดิมยังจำวันนี้เขามีรอยยิ้มให้กันได้ไหม
3: จำได้ครับ
1: มันดียังไงมันดีแค่ไหน
3: ก็มันเวลาเข้าบ้านเนี่ยเราจะซื้ออะไรแล้วก็คุยกันตลอดแต่หลังๆนี้ไม่มีแล้วผมแทบไม่เข้าบ้านเลยเพราะมีแต่ทะเลาะกัน
1: มันเป็นความหนักใจเรื่องนี้ที่นำมาสู่บรรยากาศในบ้านซึ่งไม่สู้ดีนะ
3: ใช
1: ่อยากเห็นทุกคน
3: ครับ
1: ตัวโยเองก็เชื่อว่าทุกคนรักกันเหมือนเดิม
3: ใช่ครับแค่ปัญหานี้ครับ
1: เขายังเชื่อว่าทุกคนรักกันเหมือนเดิมทุกคนยังมีความรักให้กันเหมือนเดิมหนี้สินก็เกิดมาจากความรักแล้วก็ห่วงใยในครอบครัว
3: ใช่ครับ
1: ทั้งนั้นถ้ามันเป็นปัญหามันควรจะหมดไป
3: คร
1: ับ วันนี้โยก็เลยมาทำหน้าที่นั้น
3: ครับ

0: นอน
1: และด้วยเสียงร้องและลีลาของโย
2: โยครับผมจำใหม่จ้า
1: ก็ทำให้เขาคว้าใจคณะกรรมการจนอยู่หมัดและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ได้สำเร็จและผู้ท้าดวลคนแรกที่โยต้องเจอก็คือนกนักแต่งเพลงดังในตำนานที่ขอสู้หาทุนเริ่มต้นใหม่ในต่างจังหวัดกับลูกสาว
2: แต่งเพลงด้วย
3: ค่ะ
2: มีเพลงดังในตำนานเพลงนั้นคือเพลง
3: ชินเมโจไดอะค่ะ
2: คาถาขอใจ
3: ใช่ค่ะ
2: ว้าว
3: ชินเมโจได
2: ชินเมโจไดชินเม
3: ปัจจุบันก็ทำอาชีพมาดูแลร้านผ้าม่านช่วยญาติอยู่ที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีค่ะชื่อร้านผ้าม่านประธานพรค่ะที่ร้านนะคะก็มีทั้งผ้าม่านที่เป็นแบบสั่งตัดแล้วก็แบบที่สำเร็จรูปนะคะก็มีหลายรูปแบบให้เลือกมีหลากสีมีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ลูกค้ามีบริการติดตั้งแล้วก็ราคาเป็นกันเองค่ะนอกจากงานดูแลร้านผ้าม่านก็มีงานที่ตัวเองรักนะคะเป็นงานเสริมก็คืองานแต่งเพลงค่ะที่ทำมา20กว่าปีแล้วค่ะผลงานที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จก็เป็นที่รู้จักก็จะมีเพลงคาถาขอใจนะคะชิเมโจไดซึ่งก็เป็นเพลงที่ทำให้มีงานเพลงเข้ามาทำให้เรามีรายได้ในการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูตัวเองได้ส่วนลูกสาวก็ทำงานไลฟ์สดขายของใน TikTok ค่ะลูกสาวก็อายุ25ปีแล้วค่ะตั้งแต่แรกก็อยู่ด้วยกันมาตลอด25ปีไม่เคยห่างกันเลยก็มีช่วงนี้แหละที่แม่ไม่สบายเนี่ยก็ต้องแยกกันเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะก็คืออยากได้ทุนไปทำคาเฟ่เล็กๆร้านอาหารเล็กๆอะค่ะก็กะว่าถ้ามันไปได้ดีนะคะก็ลูกสาวก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะย้ายมาอยู่กับแม่มาช่วยกันขายของ
2: นักแต่งเพลงเรียกว่านักแต่งเพลงคู่บุญกันหรือว่าจริยาก็ว่าได้นะทุกวันนี้หลิวก็ยังใช้เพลงเหล่านี้โชว์อยู่
3: ใช้อยู่ค่ะก็ได้ยินบ่อยๆ
2: ซึ่งหนูถือว่าคาถาขอใจเป็นจุดเปลี่ยนในการเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพของพี่เลยก็ว่าได้
3: ใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะ
2: ตอนไหนที่เริ่มลองหัดแต่งเพลงดูสิ
3: ตอนที่มีลูกแล้วก็เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
2: จนมาเปลี่ยงที่คาถาขอใจ
3: ใช่ค่ะ
2: เล่าให้ฟังหน่อยจังหวะเพลงอมตะแบบนี้มันมายังไงขอฟังบนจังหวะนั้นหน่อย
3: ก็ทำงานบ้านอยู่ก็เห็นทีวีมันจะมีหนอนชาเขียวมันก็โผล่มาชินเมโจไดชินเมโจไดมันร้องอะไรอ่ะมันร้องขอชาก็เลยเอามาแต่งเป็นว่าชินเมโจไดคำนี้นะฉันขอเอามาขอใจแล้วกันขอความรักแบบนี้

0: และโดยเสียงร้องทรงเสน่ห์ก็ทำให้โยคว้าแชมป์สมัยที่2มาครอบครองได้สำเร็จ
1: โยครับผมแชมป์2สมัยจ้าจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดีไปนั่นแหละสัก 4-5 ทีได้หมดนะเอาจนกว่าจะรู้สึก

0: ดดีอ่ะ
1: ห
0: ้
1: าหม
0: ื่
1: น
0: ห้าหมื่นไหม
1: ห้าหมื่นห้าหมื่น
0: ลัคกี้เฟรมสีแดงแดงออกช่องแดงแดงเอาสีแดงเหมือนกันยังไงนี่นะเมื่อกี้อย่างนี้แล้ว
2: โอ้โห
0: ไม่ไปเลยขาลงเลยชีวิต
2: มันเด้งอีกหนึ่งเดียวเองอะ
0: สะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมันมีอยู่ 5,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Flame อยู่ที่ 15,000 บาทส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีชิงทุน
3: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
4: เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆและได้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของเหล่านักสู้ฝันมากมายสัปดาห์หน้าโยจะสามารถฝ่าฟันเหล่าผู้ท้าด่วนเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์ไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
5: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย

0: 33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ได้ไง
0: ม
1: ัน
0: ไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
1: ่
0: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย
1: ่
0: างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลมีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูงอันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
1: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่อ
0: ันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: หุ้นลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน
1: ้
0: องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟ
1: ัน
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
0: เ
1: รื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลที่น้องชาวมุสลิมทานได้อย
0: ่
1: างที
0: ่
1: สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณเอาตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจม
0: ัน
1: มีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม
0: ่
1: มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบาย
0: ๆใช่แล้วโล่งๆ ชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวค
0: ือ
1: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำอย่างงี้แหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1252นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defense Sale by O Shopping เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังค์วันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังค์ที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนนะฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะ ใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิปTikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้

0: ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าจะซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพานะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พศนี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM Phone นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไปก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อปวัน31นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไปก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเร้าใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบหนึ่งดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านหนึ่งก็น้ำเงินท่านหนึ่งก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินอ่ะของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังอันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียสีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเอาเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: นี่แหละครับสำหรับคอลเลกชันล่าสุดนี้นะครับผมอยากจะเจาะกลุ่มสาววัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนทำงานครับ
1: แล้วลูกค้ากลุ่มนี้จะมีกำลังซื้อหรือตวี
0: ถ้าเป็นสินค้าที่เราขายอยู่ตอนนี้อาจจะซื้อไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสินค้าเรามีราคาสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราลดราคาขายลงให้อยู่สักระดับหลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วก็ยังคงความเก๋ที่ไม่ซ้ำแบบใครเอาไว้ผมว่ามันจะขายได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายเราด้วยครับ
2: แต่นะก็ยังคิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะยังขายยากอยู่นะ
0: เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มลูกค้าของเราครับว่าการใส่เพชรเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่ในโอกาสพิเศษเท่านั้นครับคุณนะแต่ว่าการใส่เพชรสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันครับ
1: ก็น่าสนใจนะคะ
0: อันนี้ชอบไหมครับ
1: อันนี้สวย
0: อยากเสนออะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากให้ปรับให้เปลี่ยนอะไร

0: ณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะเดี๋ยวสิเพิ่งรู้สึกว่าวิ่งเล่นกับยายอิงอยู่ไม่กี่วันเนี่ยดูสิโตเป็นหนุ่มแล้วคุณพัชสอนช่วยงานคุณแม่ได้เยอะเลยคิดโปรเจกต์เก่งนะเนี่ย
1: จริงๆก็ยังต้องฝึกจากคุณแม่แล้วก็จากนาทีอีกเยอะเลยครับฝากเลยฝากตัวครับ
0: อย่ามาทำเป็นหอมตัวเก่งจะตายเราเนี่ยตกลงว่าจะขอร่วมหุ้นด้วยได้ไหมคะในแบรนด์ใหม่เนี่ยค่ะ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: เราไม่ไปกินข้าวกันนะจริงเหรอจ๊ะคือจะว่าบริษัทของเราร่วมหุ้นกันไงฉลอง
1: วันนี้ไม่ว่างจริงๆครับนาทิพย์ครับต้องขอตัวครับ
0: โอเคจ้ะโอกาสหน้าก็ได้จะได้พายายอิงมาด้วยหนุ่มๆก็คงไม่อยากไปกินข้าวคนแก่อย่างเราเนาะ
2: นั่นน่ะสิ
1: งั้นขอตัวนะครับ
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: แม
0: ่
1: ไปเจอกันนะครับแม่
2: สวัสดีบ้านลูก
0: นะคะอิจฉาลูกชายเก่งจริง
3: สวัสดีครับสมโอครับเดี๋ยวบ่ายนี้ผมไม่อยู่นะถ้าเกิดว่ามีเรื่องด่วนอะไรโทรหาผมหรือไม่ก็ส่งไลน์มาขอบคุณครับไอทิศอะ

0: อะไรสดชื่นเลยฮะ
1: ตั้งกาดจะต่อยฉันนี่แกไปอดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ยฮะฉันเห็นแกนั่งหาวตั้งแต่เช้าแล้ว
0: เมื่อคืนผมโทรหาคุณวิไลรักถึงตีห้าครับ
1: ถึงตีห้าเนี่ยนะแล้วเขายอมคุยกับแกหรือเปล่า
0: เขาปิดเครื่องนี้ผมตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมโทรไปทั้งหมด180กว่าสายรับรองถ้าเขาเปิดเครื่องมาเนี่ยแล้วเขาเห็นมิสคอลนะครับเขาต้องรับรู้ถึงความตั้งใจที่ผมอยากจะคุยกับเขา
1: เขาจะหาว่าแกโรคจิตนั่นสิโทรหาเขาอยู่ได้ทั้งคืนผมจัดรถมา
0: อ้าวแล้วคุณจะไปไหนครับ
1: แกเป็นพ่อใช่หรือไง
0: ก็อยากอยู่นะ
1: เออแล้วก็เดี๋ยวไปเอาชุดแฟนซีที่ฉันจะต้องใส่ไปงานวันเกิดคุณหญิงเฮียรัญญิกาในวันเสาร์นี้ฉันด้วยนะรับเสร็จแล้วก็เอากลับไปไว้ที่บ้านเลยโอเค
0: ครับเอาแล้วตกลงไปไหนครับคุณวีพี่เอ้าทิ้งเขาเฉยเลยอ่ะ

0: ้าวมาทำไมเนี่ยมีอะไรอ่ะ
1: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ฝากขนมมาให้คุณวิไลรักนะครับ
0: อ๋อเอามาดิ
1: ไม่เปิดประตูหรอครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองไหนล่ะขนมอ่ะ
1: อยู่ในรถครับแต่ว่าคุณอาทิตย์สั่งไว้ว่าต้องส่งให้ถึงมือคุณวิไลรักเท่านั้นครับโอ๊ย
2: ใครมาเนี่ยอุ๊ยพระเทพบุตรเชิญค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้ต้องขออนุญาตคุณหนูก่อนเดี๋ยวฉันเอาไปให้เอง
2: โอ๊ยแกนี่มึงจักมารยาทผู้ดีนะแกก็เดินเข้าไปถามสิเดี๋ยวฉันอยู่ต้อนรับเขาเองเชิญค่ะไป
1: ขอบคุณนะครับ
2: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตคุณหนูก่อนนะคะคุยกันก่อนสิคะชื่อคุกกิ๊กนะคะ
1: โอ้ย
2: เดี๋ยวขอดูเป็นคนดวงดีนะคะเนี่ย
1: ดูดวงได้ด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะคุกกิ๊กเป็นหมอดูนะคะ
1: ไม่ชอบดูดวง
2: อ๋อไม่ชอบโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุกกิ๊กดูเส้นเลือดให
3: ้คุณมนครับคุณมนครับคุณมนครับแย่แล้วครับคุณมน
4: นี่ไอ้เวกจะเสียงดังอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะ
3: คือคนขับรถคุณอาทิตย์มาครับตอนนี้รออยู่หน้าบ้านเอายังไงดีครับคุณมน
1: จริงนะครับ
2: จริงๆนะคะในฝันนี่นะคะงูตัวเนี้ยนเดียนแบบนี้เลยค่ะกูกิ๊กนี่นะคะพยายามที่จะสะบัดมานะคะแต่มันก็ไม่ยอมหลุดกูกิ๊กพยายามที่จะดิ้นไปดิ้นมาด
1: ิ
2: ้นๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ยอมคลายเลยอะค่ะ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
5: กูกิ๊ก
2: เจอกันในฝันนะคะ
5: นี่นายคนบ้านนี้เนี่ยไม่ชอบให้ใครมาหาโดยไม่นัดก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าถือว่าไม่มีมารยาท
1: โดนด่าตั้งแต่คำแรกคืนนี้หลับสบายแล้วเรานี่คุณจะให้ผมโทรบอกได้ยังไงล่ะครับก็ผมไม่มีเบอร์คุณนี่แล้วเจ้านายผมโทรหาเจ้านายคุณเจ้านายคุณก็ไม่รับ
5: แล้วเจ้านายของนายเนี่ยทำอะไรเจ้านายฉันไว้ล่ะ
1: เขาก็ไม่ได้เล่าให้ผมฟังเหมือนกันน่ะแล้วเจ้านายคุณเล่าอะไรฟังบ้างล่ะ
5: เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรฉันฟังเหมือนกันแล้วไหนขนมที่นายว่าจะมาฝากคุณหนูล่ะคุณหนูไม่สบายวันนี้ก็เลยออกมารับด้วยตัวเองไม่ได้
1: เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคร
5: ับ ก็นอนพักแล้วเดี๋ยวคงดีขึ้นอ
1: ่
5: ะ
1: งั้นกันแล้วไปงั้นเราไปกันได้หรือยัง
5: ไปไหน
1: อ
5: ้
1: าวคุณจําไม่ได้หรอครับที่ผมบอกว่าจะพาคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำจับเลี้ยงกล้วยเบรกแตกไอติมฝรั่งแช่บ๊วยวันนี้ผมว่างแล้ว
5: ก็นายก็บอกฉันมาแล้วกันว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันไปเอง
1: โอ้ยคุณมันไม่เหมือนกันคุณไปกับไกด์กิติมศักดิ์อย่างผมรับรองครบรถ

0: ชิญครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวสิ
1: ไปไหน
0: เชิญครับเดี๋ยวตลาดวายขึ้นรถเร็ว

0: ขาจะพาคุณมนต์ไปไหนน่ะ
1: วีไรไม่รู้ค่ะ
0: แกไม่รู้ได้ยังไงก็นั่นมันคนขับรถของผู้ชายที่แกคุยอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: เอ๊คุณต่อยก็เขาไม่ได้บอกไว้นี่แล้ววีไรมันก็อยู่กับเราตลอดมันจะไปรู้ได้ไง
0: คอยดูนะถ้าคุณมนต์เป็นอะไรไปนะฉันจะเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุดเลย
2: ไงล่ะ

0: ว่าฉันกลับบ้านดีกว่า
1: เอ้าทำไมอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะผมไม่พาคุณไปขายหรอกรุ่นเนี้ยขายไปก็ไม่มีใครเขาซื้อแล้ว
0: บ้า

0: ทะลึ่ง
1: ผมขับรถอยู
0: ่ก็ฉันก็แค่คิดว่าทำไมฉันต้องมากับคนขับรถแบบนายด้วย
1: ผมก็งงๆตัวเองเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆผมถึงมากับพี่เลี้ยงของคุณวิไลลักษณ์ได
0: ้นี
1: ่อันน่าไม่ต้องคิดมากผมก็ไม่ขายก็ไม่ขายไม่มีใครซื้อ

0: ัลโหลโอ้คุณมีอะไรมาโทรหาผมแล้วอ่ะ
1: คุณอาทิตย์ทำแบบนี้ได้ยังไงคะ
0: โอ้ขอโทษนะครับ
2: ผมสัญญาว่า
0: ผมจะไม่โทรหาคุณวิไลรักดึกๆแบบนี้แล้วครับ
1: ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะคุณปล่อยให้นายวีคนขับรถของคุณมาพาพี่มนไปได้ยังไงคะ
0: ยังไงนะครับ

0: นี่นายไม่รับโทรศัพท์หรอ
1: ผมรับโทรศัพท์ตอนขับรถผิดกฎหมายนะครับคุณ
0: ให้งั้นให้ฉันดูไหมล่ะว่าใครโทรมา
1: แน่คุณยังไม่ทันไรคุณก็จะเช็คโทรศัพท์ของผมแล้วเหรอครับรอให้ความสัมพันธ์ของเราคืบหน้าไปมากกว่านี้ก่อนไหมเดี๋ยวผมจะยังไม่เช็ค
0: ฮะความสัมพันธ์คืบหน้าฝันไปเหอะ
1: ระวังฝันจะเป็นจริงนะครับ
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
4: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
5: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
4: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
5: ใช่
4: ๆวันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
5: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
4: 3ปีครับ
5: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
4: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
5: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
4: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
5: ม
4: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
5: เฮ้ยเดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่ม

0: ดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมน่ากินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออเอาที่ว่าเป็นเรื่อง
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไง
1: ค
0: นไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
1: เอาด่วน
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
0: ้
1: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: ค
1: ีบไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริง
0: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: เขาทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูเอ้ยข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข
0: ้
1: าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม

0: 1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ1590บาทแต่วันนี้1390บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย1390บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชัน
1: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่าง1390ได้ฟูออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
0: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อยโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: แต่งหน้า
0: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย1390รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
2: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
3: ทำไมอ่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัย
3: พิเศ
2: ษฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
3: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
2: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
3: ถ
2: ูเลยนะเห
3: ็
2: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
3: เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเนาะ
2: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
3: มือไม่ต้องขยี
2: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
3: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
2: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
3: จ้ะ
2: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นมวลทำความสะอาดลูกกลิ้ง

0: คุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากลิ้งกับผมกลิ้งกับผ้าม่านได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติเออ
1: นี่เลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้า
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมเอาไปซักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นี่นี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียก
0: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้วนะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจัดต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่งชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลัก

0: ู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: แน
1: ่
0: นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่นมานี่มาม
0: า
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไม้
0: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งค
1: ุ
0: ณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะค
1: ุ
0: ณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว
1: ่
0: าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะม
1: ัน
0: จะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิด
2: ได้จ้องตาตาหิวโอ้ไม่รับเลยอ่ะคุณวี
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะดูชุดไหนบอกได้นะคะ
2: เปล่าครับคือผมมารับชุดคุณรัลวีครับ
3: อ๋อค่ะ
2: โทษครับโทษครับนี่ครับนี่ครับ
3: นั่งรอสักครู่นะคะ
2: ครับโอ้ยตายโอ้ยรับสิครับเอ้าเฮ้ย
4: รับสิครับ
5: โทรหาอิงอยู่หรือเปล่าคะ
2: คุณอิงออน
5: ฮัลโหลเราช่วงนี้เราเจอกันบ่อยนะคะสงสัยดวงเราจะสมพงกันแล้วนะ
2: โอ้คุณอิงมาทำอะไรที่นี่ครับมารับชุดใช่ไหม
5: แล้วคุณอาทิตย์ล่ะคะมาตัดชุดจะไปงานไหนเหรอคะอย่าบอกนะว่าไปงานวันเกิดคุณหญิงฮิรันิกาเหมือนกันน่ะ
2: ครับ
5: จริงเหรอคะดีใจจังเลยอ่ะวันนั้นอิงยังไม่มีคู่เลยอ่ะถ้างั้นอิงขอควงคุณอาทิตย์ไปแล้วกันนะคะโอเคตกลงแล้วต้ามีคู่แล้ว
6: ถึงแล้วครับคุณ
7: แต่ว่าเดี๋ยวผมขอลงไปโทรถามทางเพื่อนแป๊บนึงนะครับ
3: อ้าว
7: แป๊บเดียวเดี๋ยวมาครับ

0: ฮัลโหลพี่หม
1: อจ้าพี่ไรไม่ต้องห่วงฉันนะ
0: ร้านที่แกบอกอะมันอยู่ตรงไหนวะนี่ฉันถึงตลาดแล้ว
1: อยู่ที่ไหนนะหรอ
2: แกก็เดินหาทางเข้าตลาดให้เจอนะแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองเออนี่แกไปกับใครเนี่ย
0: เพื่อนอะ
1: เขาไม่ได้บังคับฉันฉันดูแลตัวเองได
3: ้ผู้หญิง
2: ทัวร์คราวที่แล้วฉันพาแกไปนะแกยังบ่นว่าร้อนจะไม่กลับมาอีกแล้ว
0: เฮ้ไอ้หมอ

0: เปลี่ยนแปลงกันได้เว้ย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: เฮ้ยไอ้หมอเดี๋ยวก่อน
2: ฉันฝากแกบอกไอ้ทิปด้วยนะ
0: ว่าเลิกโทรตามฉันสักที
3: เดี๋ยวนี่แกกลับเมื่อไหร่เนี่ย
0: เย็นๆน่ะแค่นี้นะ
1: ไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนนะ
0: ไปกันคุณ
1: โอเค
0: ผมขออนุญาตถอดเสื้อนอกออกนะครับร้อนอ่ะ

0: อย่างนี้สิถึงเรียกว่าตลาดน้ำของจริงกินไปชมบรรยากาศไปคุณเอาอะไรอ่ะ
1: เอานั้นเอานั้นเอานั้น
0: ผัดเผ็ดปลาดุกครับป้าแล้วก็ผัดถั่วฝักยาวครับ
1: เอาไข่เจียวได้ค่ะไข่เจียว
0: ขอบคุณครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยคุณ
1: ฮะ
0: มานั่งนี่สิ
1: อ้าวเหรอ
0: เ
1: คือคืนดีนะที่นี
0: ่ตลาดแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับคุณไม่เคยมาในกรุงเทพก็มีนะคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ย
1: ก็อยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ไม่ค่อยมีใครชอบไปชั้นมาเท่าไหร่อ่ะ
0: ทำไมล่ะครับ
1: ทำไมฉันต้องบอกนายด้วย
0: เป็นความลับเหรอครับ
1: ก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกแต่เขาเรียกว่าเรื่องส่วนตัว
0: เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัว
1: อืม

0: ไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็น่ากินอันนี้อะไรคะ
1: ตัวแปมค่ะ
0: แล้วอันนี้คะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ขนมเหนียวค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยงั้นเอาอย่างละกล่องเลยนะคะเอานี่ปลากิมเหรอคะเอาปลากิม2เลยนะคะแล้วอันนี้เอาอย่างละ1เอาอย่างละ1ค่ะเฮ้ยข้าวเหนียวมูล5สีโอ้ยน่ากินตั้งเลยค่ะเอาทุกสีเลยได้ไหมคะแล้วก็เอาอย่างละหน้าเลยค่ะเอ๊ะแต่หน้านี้อะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวๆครับคุณนี่คุณสั่งเยอะแยะเนี่ยคุณสั่งเยอะขนาดนี้คุณกินหมดเหรออ้
0: าวกินไม่หมดก็ไปฝากคนที่บ้านไง
2: นี่คุณทำตัวเหมือนเป็นเจ้านายมาเที่ยวเองเลยนะนี่ถ้าผมเจอคุณข้างนอกผมคงไม่คิดว่าคุณเป็นแม่บ้านแน
0: ่ถ้าฉันเจอนายข้างนอกฉันก็ไม่คิดว่านายเป็นคนขับรถเหมือนกัน
2: อันนั้นก็ไม่แปลกเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะผมหน้าตาดี
0: ถ้าฉันไม่เสียดายมือเมื่อกี้นะฉันจะใส่หน้านายเลยเฮ้ยชอบมากขนมตาลอันนี้ซื้อที่ไหนอะคะ
1: อ
0: ๋
1: อทางด้านนู้นนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวคุณเท่าไหร่ครับ
1: 100
2: นึง
1: ค่ะ
2: ร้อยนึงตั้งเลยครับ
1: กระเป๋าตังค์
2: เดี๋ยวมาเอา

0: อน้องคุณอยากขึ้นเปล่าเผื่อจะโชคดีต่อด้วย
1: โอ้ยสวยอ่ะน่ารักดี
0: อากาศดีไหม
1: มากโอ้ยปลาเยอะมากเลยที่เนี่ย
0: อ่ะนี่คุณ
1: ฮะ
0: น้ำจับเลี้ยงเคยกินเปล่าลองดู
1: หรออ
0: ืมเอาเลยเอาเลยมาผมถือให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมขอลองหน่อยผมให้แก้วผิดอะคุณอันนี้มันน้ำใบบกจับเลี้ยงเมื่อคืนนี้ขอโทษนี่จับเลี้ยงจริงๆนี่คุณน้ำสมุนไพรอะดีต่อสุขภาพนะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายต้องหลายอย่างเช่นผมรู้แค่นั้นแหละคุณกินไปเถอะเอาเป็นว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็แล้วกัน
1: แม่นะ
0: อร่อยใช่ป่ะล่ะก็กลายเป็นมากกว่าฝันฝันกลายเป็นจริงขึ้นมา
1: เมื่อในเวลาโอ้ยตัวใหญ่มากเลยโอ้ยกินอิ่มๆนะกินกันใหญ่เลยหมุบหมาบฮะพี่คุณเรือนี้เขาไปไหนกันอ่ะ
0: เรือนี้เขาไปไหว้พระกันอ่ะคุณอยากไปไหมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันชาติหน้าเราได้เกิดมาเจอกันอีกไง
1: ฉันจะไม่ไปก็เพราะว่าชาติหน้าต้องเกิดมาเจอนายนี่แหละ
0: เอางี้คุณรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูเรือให้เห็นไ
2: หม Excusez-moi, vous connaissez le temps Bangbo?
3: Bangbo?
2: Bangbo.
3: Je ne sais pas, vous pouvez demander au centre.
2: Merci.
0: คุณพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นด้วย
1: เหรอฮะอะไรนะไม่ได้พูดพูดตอนไหนใครพูดภาษาฝรั่งเศสใครอ๋อฝรั่งคนเมื่อกี้นี่พูดภาษาฝรั่งเศสเหรอเปล่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลย
4: Vous m'avez dit le centre bien là-bas j'ai compris mais je le vois pas
1: อะไรนะคะ
4: Vous m'avez dit le centre il est là-bas je le vois pas
1: ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือเมื่อกี้ไงที่บอกให้ไปถามคนแถวนู้นแถวนู้น
4: Je comprends pas tu m'as dit là-bas
1: ไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้เรื่องมองละได้เรือแล้วเหรอเมื่อกี้ไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกเอ้ายืนอะไรแล้วไปเดี๋ยวไม่ทันเรือ

0: นายวีขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่พาฉันไปเที่ยวอ่ะฉันสนุกมากเลย
1: ทำไมคุณดูตื่นเต้นจังเลยครับแกแค่ไปเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยนะเจ้านายคุณวิไลรักษ์ไม่เคยพาคุณไปเที่ยวเลยหรอ
0: ก็คุณหนูเนี่ยเขาไม่เที่ยวอะไรกันแบบนี้หรอกนายส่งฉันตรงนี้แหละนะบ๊ายบาย
1: หัวใจดำผมอุตส่าห์พาคุณไปเที่ยวทั้งวันน้ำสักแก้วนึงก็จะไม่มีให้ผมกินเลยหรอครับ
0: ก็ฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้นี่ที่จะได้อนุญาตให้นายเข้าไปได้ง่ายๆอ่ะนายส่งฉันตรงนี้แล้วก็กลับไปได้แล้วไป
1: เฮ้ยเดี๋ยวคุณ
0: อะไรกัน
1: ของฝากที่คุณซื้อมารอแป๊บรอแป๊บคุณซื้ออะไรเยอะแยะเนี่ย
0: ปล่อยสิเอ้า
1: ผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับเผื่อว่าคราวหน้าผมมารับคุณไปเที่ยวอ่ะผมจะได้โทรได้คุณก่อนไง
2: ไม่เป็นอันทำอะไรคิดได้จ้องตา
3: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: ยกกันมาเป็นขบวนพาเหรดนี่คือสีที่คนตามหาส
5: ี
4: ที่คนต้องเก็บสีที่พี่ๆแม่ๆชอบมากแล้วสวยมากๆไม่ว่าจะสวมใส่อยู่ข้างในหรือว่าเราซักตากหน้าบ้านก็ไม่อายใครแน
5: ่ใช่แล้วคือเพราะอะไรทำไมถึงคนถึงซื้อกันเยอะแล้วเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนนี่คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองคุณผู้ชมคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเลือกไซส
4: ์
5: เพราะว่ามันมีไซส์ใช่ไหมแต่ดูนะไซส์ที่เราใส่ที่เราว่าเลือกดีแล้วอ่ะม
4: ัน
5: ก็ยังแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นตรงเอวเป็นยางยืดแล้วก็ยืดได้แค่นี
4: ้แค่นั้นเองหร
5: ออ
4: ่ะก็เลือกไซส์ไปแล้วกันแต่ว่าซาบีน่าตัวใหม่ของตูนไม่ต้องเลือกไซส์
5: โอ้โห
4: เพราะว่าเขายืดได้เยอะมาก
5: ไปไกลมาก
4: นี่คือฟรีไซส์ S M L XL 2 XL
5: ขอบขาล่ะคุณนะขอบขานี้ได้เท่านี้เวลาใส่แล้วเดินคุณไม่ค่อยสบายเลยอ่ะ
4: นี่คือขอบขาที่กว้างไปได้อีกค่ะ
5: พี่
4: ขาแม่ขาก็ต่ำมาก็จะกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างได้ทุกทิศทางสวมใส่สบาย
5: เธอของฉันมีตะเข็บตะเข็บของฉันแตกไปแล้วด้วย
4: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
5: แตกแล้วเรียบร้อย
4: ของเรามีตะเข็บไหมนะเอาหาก่อนหา
5: ไม่เ
4: จอหาไม่เจอเลยขิงมากแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้แม่ดูผ้านะคะนี่คือผ้าที่ดีจากซาบีน่าเป็นแบบน
5: ี้
4: อยากอวดเป้าหน่อยได้ไหมอวดเป้านิดนึง
5: ขอนิดนึงเป้าอันนี้มีตะเข็บนะคะแล้วก็มีผ้า2ชั้นที่แบบตรงนี้ก็คือระบายอากาศค่อยดีมันเป็น2ชั้น
4: มันหนามันอับชื้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาถักทอด้วยความพิเศษจากแบรนด์ซาบีน่าถักทอให้มันมีความยืดหยุ่นแบบนี้แล้วก็เป็นผ้าที่หนากว่าบริเวณอื่นแต่ระบายอากาศนะจ๊ะแม่ๆมันจะไม่อับชื
5: ้
4: น
5: มันมีร่องๆไง
4: มันมีร่องแบบนี้ถักทอพิเศษแล้วมันยืดได้จะออกข้างหรือว่าจะขึ้นบนอย่างเงี้ยก็ยืดได้ตามสรีระในการใช้งานของเราแล้วก็ทรงสวยสีสวยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นมาให้แล้วกับ6สีแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ได้ไปแค่6ตัวนะวันนี้ได้กี่ตัว
5: ให้12ตัวแต่ต้องโทรให้ทันนะคะเพราะให้แค่90เซตเท่านั้นวันนี้ซื้อ6สี6ตัวแบบนี้แถมให้อีก6สี6ตัวทั้งหมดนี้คือ12ตัวจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000
4: ใช่
5: วันนี้วันเดียวเท่านั้นเราไป999บาทเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยให้แล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ถูกมาก
4: ต้องโทรตอนนี้แหละเพราะว่าค่าส่งก็ยังไม่มี1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้นะคะพี่ๆแม่ๆต้องบอกว่าความสวยมันยังไม่ได้จบเท่านี้เราให้ดูสีไปละแล้วก็ให้ดูด้วยว่าไซส์เนี่ยจริงๆใส่ด้วยกันได้หมดเลย S L XL 2XL
5: ใช่แล้วให้ดูสีตรงนี้นิดนึงคุณจะได้ไปนะคะซื้อ6ตัวแบบนี้ส
4: ี
5: โกโก้หมอกผ้าลาเต้ยังไม่พอมีสีชมพูสีฟ้าและสีเขียว6ตัว6สีนี้ไม่พอแถมให้อีก6ตัว6สีเป็น12ตัวตามนี้เวลาที่ใส่แล้วตากอยู่หน้าบ้านอ่ะมันสวยไงตากแบบนี้เลย
4: แล้วได้กางเกงชั้นในยกโหลสวยคุณภาพดีพร้อมที่จะเปลี่ยนชุดชั้นในกางเกงชั้นในยกเสร็จไปเลยแม่และในเรื่องของความใส่สบายเวลาเราใส่ไปอยากให้ดูน้องหุ่นตรงนี้นิดนึงนะคะคนนี้จะเป็น SM ในเรื่องของไซส์แล้วก็เวลาใส่ไปอ่ะจะได้ความเอวสูงมันก็จะปิดหน้าท้องท้องน้อยตรงนี้ของเราให้ผ้านะ1 2 3ฝ่ามือและมันยังยืดหยุ่นขึ้นมาได้อีกแบบนี้แล้วขอบเขาเนี่ยที่เอวแม่ดูไม่มียางยืดหยุ่ยๆเอาไปเกาะพุงแล้วทำ ำให้พุงแดงๆคันๆกดทับ
5: รัด
4: เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายจากแบรนด์ซาบีน่าแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมว่าเขาเนี่ยต้องเป็นของแท้เท่านั้นถึงจะทำการถักทอแบบลายนูนขึ้นมาแบบนี้ได้นอกจากนั้นด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บอย่างที่บอกไปเห็นไหมเราใส่ช
5: ุ
4: ดเราใส่เสื้อผ้าปุ๊บเสื้อผ้าเราเรียบเนียนไปกับขาเราเลยแล้วด้านข้างก็ยังยืดเก็บสะโพกแบบนี้ขึ้นมาไว้โกย
5: เ
4: ล
5: ยนะ
4: เก็บเอาไว้ได้อีกด้านหลังก็เช่นเดียวกันจ้ะด้านหลังนะจ๊ะเวลาที่เราสวมใส่ไปแล้วก็เก็บเนื้อนะเนื้อก้นบางคนมีก้น3ก้น4ลูก2ลูก3ลูก4แม่โอ้อุ้มเอาไว้เนี่ยผ้ามันยังเหลือมากๆเลยพอเก็บเอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะคะสะโพกอยู่ข้างในผ้าแล้วแล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมไปเดินไปวิ่งไปนั่งไปนอนไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนสรีระไหนหรือว่ากิจกรรมไหนก็ตามเห็นไหมดึงข้างบนข้างล่างไม่สะเทือนเลยจ้ะเพราะฉะนั้นกางเกงในอ่ะมันไม่เข้าวินนะชอบมาก
5: ไม่ต้องคอยเกี่ยวออกแล้วสีสวยทุกสีคุณผู้ชมสีโกโก้ก็สวยมากเป็นสีตาลเข้มที่ถูกต้องสีมอคค่าก็แบบน้ำตาลลงมาอีกนิดนึงนะคะก
4: ็
5: จะมีความเนียนไปกับผิวเวลาที่เราใส่กางเกงสีอ่อนมันจะไม่โป๊สีเนื้อสีลาเต้อันนี้ก็สวยมากคุณผู้ชม
4: ผู้ใหญ่ชอบมาก
5: ใช่คือเป็นสีที่เข้ากับเนื้อมากและสีสันสดใสตรงนี้นะคะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีออกนมนม
4: นมนมพา
5: สเทลใส่เข้าไปแล้วก็จะดูแบบน่ารักและคุณสามารถใส่เป็นสีมงคลข้างในก็ได
4: ้ถูกต้องใส่เป็นเซตเลยยังได้เพราะว่าชุดชั้นในของซาบีน่าเขามีทั้งข้างบนทั้งล่างขายแต่วันนี้ข้างล่างมาแรงมากเป็นเซตเป็นสีที่ทุกคนตามหากันอยู่วันนี
5: ้ใช่
4: เอากลับมาแล้วแล้วมีเพียงแค่90เซตเท่านั้น
5: ใช่
4: นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ
5: 57เซตแล้ว
4: ก็บอกแล้วว่าไปไวแน่นอน1252สแกน QR code มาก่อนก็ได้ค่ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านก็ได้ค่าส่งมีมั้ยจ๊ะ
5: ค่าส่งก็ยังไม่คิดค่ะส่งให้ฟรีทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทาง999บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83บาท25สตางค์83บาท25สตางค์เท่านั้นค่ะ
4: หารกันยังเลิศเอาไปขายต่อก็เลิศสุดๆเพราะว่ากำไรดีนี่เนาะไม่อยากจะบอกเลยมีคนมาถามว่าตูนกับนุ้ยก็พร้อมผอมลูกๆถ้าแม่ใส่เนี่ยแม่แบบไซส์อย่างนี้เลยนะน้ำหนักแม่ทะลุ60 70แม่ใส่ได้ไหมแม่ดูน้องอวบคนนี้ค่ะน้องอวบคนนี้สะโพก46นะคะกางเกงชั้นในของเราเป็นฟรีไซส์เห็นไหมเวลายืดเอวก็ได้หรือยืดขอบขาให้ดูไหมขอบขายังไปได้ไหมลูกขอบขาไปได้ค่ะพี่ๆแม่ๆมีความสบายนุ่มหยุ่นเห็นปะเวลายืดทีเห็นเนื้อมะเนื้อผ้าเขานุ่มเบาแล้วใส่สบายระบายอากาศดีสุดๆอันน
5: ี
4: ้ตูนกับหนูเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษจริงๆเก็บทุกสีเก็บทุกเซต
5: แล้วเมื่อกี้พูดถึงการระบายอากาศ
4: ใช่ไ
5: หมคะให้ดูนิดนึงอันนี้ให้ไป6ตัว6สีสีแรกสีโกโก้สีมอคค่าสีลาเต้นะคะยังไม่พอให้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียวไปด้วยทั้งหมด6ตัว6สีแบบนี้ระบายอากาศได้ไหม6ตัว12ชั้น
4: อุ้ยแม่จ๋าอันนี้แหละคือซาบีน่าแท้ๆแล้วเป็นซาบีน่าที่ไม่ต้องไปตามหาที่ไหน39เซตสุดท้ายสำหรับวันนี้สำหรับคนที่จะได้ไปยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเซตนี้ตูนไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าเห็นเล่าๆบอกมาว่าเซตนี้ใกล้ขาดตลาดเต็มทีแล้วต้องรอผลิตใหม่เดี๋ยวมารอนานแม่37เซตสุดท้าย1252สแกนเคียวโค้ดมาก่อนก็ได้999บาทเซตหนึ่ง12ตัว
5: ใช่วันนี้ยังส่งฟรีให้อยู่12ตัวนี
4: ้ราชมด
5: ให้หน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะ999บาทเท่านั้นคุณได้ซาบีน่าของแท้แล้วที่สำคัญเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลใส่ได้แน่นอนเอาไปแบ่งกันใส่ได้เลยผู้หญิงทุกคนในบ้านใส่ด้วยกันได้หมดเลยค่ะ
4: ใส่ได้จริงๆจากตัวละ390เหลือ80กว่าบาทแม่จ๋า12ตัวหารกันสบายมากๆเลย390บาทมีป้ายทุกๆตัวนะคะถ้าเข้ามาดูใกล้ๆพี่ๆแม่ๆเห็นไหมคะไม่เคยโกหกอยู่แล้วป้ายราคานี่คือ390บาทแล้วได้แบรนด์ซาบีน่าแบบนี้แล้วทุกตัวเขาก็จะเกี่ยวป้ายห้อยแบบนี้ไปให้ด้วยจะซื้อใช้เองจะซื้อไปฝากลูกสาวหลานสาวคุณป้าคุณย่าคุณยายแม่ซื้อเลยเซตนี้เพราะว่าคุ้มมากๆไม่ต้องไปกดส่วนลดที่ไหนแล้วเราลดให้แล้วลดหนักด้วย
5: เสียเวลาไม่ต้องรีบตื่นแล้วนี่คือสีน้ำตาลที่ถูกต้องสีน้ำตาลสวยมากนะและความยืดของเขาที่บอกว่าไม่ต้องเสียเวลาเลือกไซส์ไปได้อีกจริงๆแขน
4: ไปได้อีก
5: แขนนี่ยาวแค่นี้สาวอว บใส่ได้สาวไซส์เล็กใส่ได้ใส่ได้จริงๆนะคะสาวสะโพก46คนนั้นเขาก็ยังใส่มาให้ดูแล้วแล้วคือเขายืดอยู่แบบนี้เขายืดหนูยืดเยอะขนาดนี้แต่เวลากลับมาคือทรงสวยเหมือนเดิมคุณเห็นไหม
6: ทรงสวยเหมือนเดิม
5: ไม่ย้วยไม่อะไรเลยแล้วคือใส่อย่างเงี้ยใส่สบายไปนานๆเลยนะคะเนื้อผ้าเนียนนุ่มสบายแบบนี้แล้วเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทซาบีน่าของแท
6: ้ใช่ค่ะเวลาใช้งานจริงพวกเราใช้มาแล้วพี่กี้แม่ถ้าเคยใช้มาแล้วจะชอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันเอาไปซักมือเนี่ยเบาๆเลยนะแม่เบาๆคราบหลุดเราไปซักเครื่องใส่ถุงซักนิดนึง
5: ผ้าเขาลื่น
6: คราบหลุดเพราะว่าผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าค่อนข้างที่จะพรีเมีย
5: ม
6: เวลาเราซักนะคุณผู้ชมไม่ต้องขยำแรงเบาๆคราบออกหมดเลยตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้าย ในเซตสีที่คนตามหากันในเซตที่ไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่าเด
5: ี๋
6: ยวถ้าเขาผลิตใหม่แล้วเขาไม่ทำสีเดิมจะเสียใจมากเลยนะ
5: โอ้ยแล้วรอบหน้าอาจจะขึ้นราคาแล้วก็อาจจะคิดค่าส่งด้วยนะคะอนุญาตพี่นึกว่าเขาเป็นฟรีไซส์ถ
6: ้
5: าที่บ้านมีลูกสาวมีคุณแม่มีคุณป้ามีคุณยายมีพี่สาวน้องสาวคุณซื้อไปเซตนี้12ตัวเอาไปแบ่งกันเลยคนละ2ตัว
6: 14เซตสุดท้ายไม่ได้บอกว่าจะหมดแต่หมดจริงจาก90เซตตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะ12529 บาทและที่สำคัญคือมันได้ทั้งหมด12ตัว
5: 6ตัว6สีแถมอีก6ตัว6สี12ตัวนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางแค่999 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83.25 บาทราคานี้ซาบีน่าของแท้นะคะ
6: ใช่จ้ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เก็บเงินปลายทางไม่มีค่าจัดส่งนะคะต้องต่อสายเอาไว้เอาเป็นว่าตูนให้ทุกคนแต่ต้องโทรศัพท์มาก่อน1252หรือสแกนเคอร์โค้ดมาก่อนก็ได้9เซตสุดท้ายแล้วแม่รีบโทรนะ
5: ใครโทรทันยินดีด้วยใครยังไม่โทรรีบโทรวันนี้นี่ก็ตัวหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: หรือว่าผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่า
1: เปล่างั้นเอาเบอร์นายมาก็แล้วกันถ้าเกิดฉันอยากไปเที่ยวไหนอ่ะเดี๋ยวฉันโทรไปเองแล้วกันนะ
0: งั้นมาโทรศัพท์คุณมาสิเดี๋ยวผมเมมเบอร์ให
1: ้อ้อแบตหมด
0: รอผมแป๊บนึงขอมือคุณหน่อยสิ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอามาหน้าน
1: ายจะทำอะไรของนาย
0: ผมก็จะเขียนเบอร์โทรของผมใส่มือของคุณไง
1: ไม่ต้องเขียนมั้งฉันจำเอาก็ได
0: ้อุ้ยไม่ได้หรอกเผื่อคุณจำเบอร์ผมผิดผมก็ล็อกเกอร์สิครับเอาชัดๆเลยนะแล้วเมมเบอร์ผมด้วยนะ
1: แล้วนะขับไปได้แล้วเอ้ายังยืนอยู่อีกขับบ้านไปได้แล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยๆระวังครับคุณเข้าไปปั๊บเมมเบอร์ผมเลยนะแล้วก็อย่าเผลอไปล้างมือเดี๋ยวเบอร์มันจะลบไปอ่ะ
1: รู้แล้ว
0: บ๊ายบายเมมด้วยนะพยักหน้าก่อนดีมากอย่าลืมโทรหาผมด้วยนะครับ

0: อุ้ยมาแล้วคุณมาแล้วคุณมนคะมีอะไรช่วยถือค่ะ
1: อ้าวทุกคนมานั่งรออะไรกันตรงนี้คะ
2: คุณมนไปไหนมาคะวิไลเป็นห่วงมากนะคะ
3: นั่นสิคะป้าว่ามันไม่เหมาะสมนะคะคุณมนที่จะไปไหนมาไหนกับอีตาคนขับรถนั่น
1: น่ะแต่ว่ามนก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะคะคุณต๋อย
2: ไม่เสียหายแต่ถ้าหากว่าใครรู้ขึ้นมาเสียชื่อนะคะคุณมน
4: คอยดูนะคะวิไลจะให้คุณอาทิตย์จัดการในวีนั่น
5: อื้อหือแกไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยนางวิไลเพราะแกแท้ๆที่ทำให้คุณมนต้องมาตกกระไดพลอยโจรแบบเนี้ย
6: เงียบไปเลยนะกูกิ๊กวิไลมันเดือดร้อนแทนคุณมนแกก็ไปด่ามันพร้อมอยู่เฉยๆแกก็ไปด่ามันแกจะยังไงกับมัน
3: ก็เลยมันสมควรโดนด่ามั้ยล่ะ
7: อ้าวก็แล้วมันใช่เรื่องมั้ยล่ะที่คนใช้จะมานั่งด่ากันเองเนี่ยเรื่องนี้ต้องให้คุณมนก็จัดการ
1: เอาละค่ะทุกคนไม่ต้องเถียงกันนะคะมนไม่ได้จะว่าใครสักคนค่ะคุณต๋อยคะมนซื้อขนมมาฝากคุณต๋อยแบ่งให้ทุกคนทานด้วยนะคะ
3: ค่ะ
1: ไปนอนแล้วนะคะ

0: คุณอาทิตย์ครับช่วยรถไปจอดให้หน่อยครับ
1: คุณวีครับคุณวิไลลักษณ์โทรบอกผมว่าคุณวีขับรถไปรับพี่มนที่บ้านแล้วพาไปข้างนอกส่วนคุณหมอชบังก็บอกผมว่าคุณวีไปตลาดน้ำตกลงคุณวีพาพี่มนไปตลาดน้ำใช่ไหมครับ
2: คุณวีคิดอะไรอยู่ครับ
0: คิดถึงคุณมนมั้งที่จริงแกน่าจะขอบคุณฉันนะเป็นเพราะฉันแกเลยได้คุยกับคุณวิไลลักษณ
1: ์โอ้โหได้คุยจังเลยเขาโทรมาด่าล้วนๆคุณวีครับทำอะไรเนี่ยเตรียมกับผมบ้างสิครับแล้วเป็นอะไรทำไมไม่รับสายผม
0: ทีฉันโทรหาแกยังไม่รับสายฉันเลย
1: รื้อฟื้นอีกแล้วผมบอกแล้วไงครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังคุยกับว่าที่แม่ของลูกอยู
0: ่ฉันก็ไม่ว่างเหมือนกันฉันก็กำลังคุยกับว่าที่แม่ของลูกของฉันเหมือนกัน
1: ว่าที่แม่ของลูก
0: เย้
1: คุณวีคุณเฮ้ย

0: ิไลเสียดายวิไลน่าจะไปกับฉันด้วย
1: นั่งเรือด้วยเหรอคะไม่เห็นสนุกเลยคุณมอนร้อนจะตายคุณมอนวันหลังอย่าไปไหนมาไหนกันในวีอีกนะคะถ้าคุณมอนอยากไปไหนเนี่ยเดี๋ยววิไลพาไปเองค่ะวิไลไม่ชอบในวีนั่นเลยรู้จักที่ต่ำที่สูง

0: ผมคิดถึงคุณวิไลลักษณ์จังเลยครับ
1: คุณมอนนะแกล้งวิไล
2: วิไลพรุ่งนี้ช่วยซื้อมือถือแบบนี้แบบเดียวกับวิไลเลยนะให้ฉันหน่อยแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ให้ด้วยนะไปไปได้ละเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำ
1: ค่ะคุณมอนคะคุณมาจองมือถืออีกเครื่องไปทำไมคะ
2: ออกไปได้แล้วฉันจะอาบน้ำปิดประตูด้วยนะ

0: ไม่ทราบว่าคุณผู้ชายโปรแกรมชุดไหนเป็นพิเศษครับ
1: ฉันไม่เข้าใจแกเอามาทำอะไรต้องสองชุด
0: สำรองไงครับก็ถ้าเกิดคุณวีใส่ชุดนี้แล้วคุณวีไม่ชอบเนี่ยก็จะมีชุดที่สำรองไว้ไงครับ
1: ไอ้ทิศคนอย่างแกเนี่ยนะจะคิดอะไรเผื่อฉันพูดความจริงมาว่าแกเอามาทำอะไรต้องสองชุด
0: เอาความจริงเลยนะครับความจริงเนี่ยมีอยู่ว่าความจริงนะครับคือวันนั้นเนี่ยเป็นความจริงเลยนะฮะคือความจริงเนี่ยคือวันนั้น
1: ไอ้ทิศ
0: ก็เขาไปเอาชุดแล้วเขาเจอคุณอิงออนเขาก็เลยชวนไปงานวันเกิดคุณหญิงฮิรันยีกะ
1: เขาชื่อคุณหญิงฮิรันยีกาแล้วไงแกไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงแกก็เลยตอบตกลงเข้าไป
0: โอ้โหคุณวีนี่คุณวีพูดเหมือนตาเห็นเองเลยนะครับเอ้นี่วียานทิพย์หรือเปล่าครับเนี่ย
1: ฉันไม่ได้มียานทิพย์แต่ฉันรู้สันดานแกต่างหากถ้ามีโอกาสในงานแบบนี้แกไม่พลาดหรอก
0: โถคุณวีครับคุณวีจะให้ผมทำยังไงครับบอกความจริงเขาก็ไม่ได้นี่ขนาดหนีหน้าไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์ไม่ตอบไม่เสร็จก็แล้วแต่ว่าดันไปเจอกระจัดจัดที่ร้านแบบนั้นเนี่ยคุณวีจะให้ผมทำยังไงครับ
1: เออแกจัดการเรื่องของแกดีๆแล้วกัน
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: แต่ระวังตัวด้วยนะงานนี้พ่อกับแม่ฉันไปด้วย
0: ว้ายคุณวีครับคุณวีถ้าคุณท่านจับได้เดี๋ยวผมจะโดนไล่ออกไหมครับ
1: ฉันไม่รู้เรื่องของแกฉันไม่เกี่ยว

0: ุณมนครับทำไมวันนี้คุณมนรีบออกจังครับงานวันเกิดคุณหญิงเริ่มตอนเย็นไม่ใช่เหรอครับ
1: ฉันจะไปทำบุญกับคุณหญิงป้าก่อนนะจ๊ะอีกอย่างเดี๋ยวหนีไม่ทัน
0: หนีอะไรล่ะครับคุณมน

0: มึงออกไปค่ะคุณครูเดช
1: คราวที่แล้วคุณมนก็ต้องใส่ชุดแม่บ้านหนีคุณครูคราวนี้เราก็ต้องรีบออกกันมาแต่เช้าอีกผมว่าเขาก็ดูเอาอกเอาใจคุณมนดีนะครับ
2: มากไปนะสิ
1: ไม่ดีหรอครับผมว่าเขาเหมาะสมกับคุณมนดีนะครับ
2: เหมาะสมของเวกเนี่ยหมายถึงฐานะใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้คบคนที่ฐานะหรอกจ้ะ
1: ถ้าทุกคนคิดอย่างคุณมนก็ดีสิครับ
2: เวกเป็นห่วงวิไลใช่ไหมฉันรู้นะแต่ว่าเท่าที่ฉันดูคุณอาทิตย์เนี่ยเขาก็ดูรักวิไลดีนะจ๊ะ
1: ก็ความฝันกับความจริงมันไม่เหมือนกันนี่ครับคุณมนคนเราจะฝันตลอดมันก็ไม่ได้ยังไงสักวันก็ต้องตื่น
2: จริงของเวก

0: วันก็ต้องตื่น
1: รอมาตั้งนานแต่ละคืนก็คอยฝันไป
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมัน
4: ก็กลับมาแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
5: ใช่
4: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
6: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
4: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนไหนนะแก๊สหมดรถติดหุ่นหิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจัดไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
5: ค
4: ิ
5: ดถ
4: ึ
5: ง
6: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
5: ใช
6: ่ใช่4ห่อพัน
5: ใช
6: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
5: ่อ
6: นั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
5: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
6: ใช
5: ่แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
6: ุ
5: ณ
6: ใช่30กว่าโล
5: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
4: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้
5: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
6: นี่ไง
5: ให้ดูนะ
6: ชิ้นใหญ่
5: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
6: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
5: ื้
6: น
5: คุณ1ตัวที่ทอดมาแล้ว
6: จริ
5: งๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
4: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
5: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
6: กรอบไหมล่ะ
5: นี่
4: ๆ
5: อุ้ยกรอบกระเด็นออกมาปากเลยอ่ะ
6: น้ำลายไหล
5: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
4: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณป้องเน
6: า
4: ะข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสไก่เร็วมากด้วยนะ
6: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
4: ใช่
6: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
4: จริง
5: ฮะ
6: ใช
5: ่1ตัว80บาท
4: เลยคัสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกมันได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
6: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
4: ้
6: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
4: จริง
6: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
4: ้อ
6: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
4: ค่ะ
6: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
4: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยเหรออุ๊
6: ย
5: ต้องแบ่งเหรอ
4: คุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
5: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันตัวนั้นไปแล้วรีบมันไปให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้
6: ใช่
5: ห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
6: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
5: ัน
6: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
4: คือตอนนี้นะคุณ

0: สายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
1: ้
0: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
1: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
2: ของหนุ่ย
1: มากเลยอ่ะ
2: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
0: เข้าได้กับ
2: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ขอโทษนะทุกคนนะไปแล้วนะ
1: ว้าวหิวว้าว
0: โทรด้วยนะแม่นะ
1: หิวข้าวเลยอ่ะ
2: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
0: ๆขอด้วยได้ไหม
1: ฝั่งนี้กินเลยคะ
2: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวคลุกน้ำพริก
1: โอ้
2: โหอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
1: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
2: อ
1: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซตแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
1: ้
2: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
0: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
1: ถูก
0: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
1: สาย
0: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
1: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
0: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
1: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
0: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
1: ิน
0: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
1: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
2: มันรีดน้ำมันมาแล้ว
1: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
0: โอ้โห
2: คุณพ่อคุณแม่เป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนุ้ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
0: จริง
2: มันจะเคลือบคอ
0: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อคุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
2: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
1: เยอะที่สุด
2: ปกติเราขายกัน
1: 4ห่อ
2: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
2: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวโพดข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
0: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช
0: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนุ้ยกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่ที
2: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะ
1: ครั
2: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
0: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่

0: 2,000ไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาท
1: คุณผู้ชมถุงหนึ่ง1โล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: ราชการค่ะ
1: เชิญนั่งสนทนาธรรมกัน
0: นมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ตอนเปิดรายการมาค่ะก็ได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปว่าเราได้ยินคำว่ากาลามสูตรเนี่ยไอการเรื่องของความเชื่อว่าเราควรจะยังไงมีหลักการยังไงเพราะบางคนใช้คำว่ากาลามสูตรกว่าที่เราจะคิดเชื่ออะไรเราต้องใส่ตรองก่อนบางคนก็จะเข้าใจได้เยอะว่ากาลามสูตรมีที่มาจากที่ไหนขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยอธิบายสอนเมตตาสอนสั้นๆได้ไหมคะว่าเดิมมันมาจากอะไรคะ
1: คือเราต้องก็เป็นชื่อของหมู่บ้านชาวกาลามะก็แค่นั้นเองที่อยู่ในพระสูตรเนี่ยของในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ไปเทศโปรดชาวกาลามะเชื่อนั่นเชื่อนี้เชื่อโน้นเชื่อสารพัดอย่างเชื่อ
0: ใช่ที่สาวัตถีไหมคะ
1: ใช่ฮะเสร็จแล้วก็พระพุทธองค์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะมั่นใจด้วยการปฏิบัติของตัวเองลงมือปฏิบัติของตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อว่าอันนี้เป็นตำราอันนี้เป็นอาจารย์อันนี้เป็นครูอันนี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอันนี้เป็นเจ้าลัทธิศาสดาไหนก็ตามทีอย่าเพิ่งนะแม้แต่ตัวอัตมภาพเองหรือศาสดาเองสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อนะพูดให้ฟังแล้วเอาไปไตร่ตรองแล้วลงมือปฏิบัติก่อนนะโอ้โหมั่นใจใช่เลยเอาละคราวนี้เชื่อได้ก็คือปลูกศรัทธาให้มั่นคงตถาคตโพธิศรัทธาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันว่าหลักกาลามสูตรเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกให้คนเนี่ยใช้วิจารณญาณเป็นตัวปัญญานะกาลามสูตรเนี่ย
0: ซึ่งพระพุทธองค์เองก็ไม่ได้ยกเว้นตัวเองไว้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ยกเว้น
0: คือถ้าจะมองว่าอย่าเชื่อคนอื่นอย่าเชื่ออาจารย์แต่ให้เชื่อฉันไม่ใช่กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ต้องเชื่ออ
1: ย่าเพิ่งเชื่อไม่ใช่หมายว่าไม่
0: ต้องมาเชื่อฉันอย่าเพิ่งเชื่อตอนนี
1: ้อย่าเพิ่งเช็คต้องแปลให้ถูกนะอย่าเพิ่งเชื่อว่าไอ้นี่เป็นของอาจารย์อันนี้เป็นของตำรับตำราว่าอย่างนี้เป็นเรื่องตรรกะเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องศาสดาเรื่องปรัมปราใครพูดมายังไงอุ้ยเขาพูดมาตั้งพันปีแล้วเขาทำมาเป็นธรรมเนียมแล้วก็ไตร่ตรองนิดหนึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็แก้ไขได้เช่นตัดคอแพะใช่ไหมเลือดพุ่งกระฉูดไปเข้าปากนางกาลีอุ้ยเขาทำมาอย่างนี้เราทำตอบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งฆ่าสัตว์ฆ่าแพะฆ่าคนสารพัดอย่างประทุษร้ายพระพุทธองค์ก็ทรงมองให้เห็นว่าอ๋อไปทำดูก่อนไปคิดดูก่อนไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่ผลกระทบที่มันจะตกเกิดความทุกข์กับคนอื่นๆเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดเช่นอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะว่านี่ทำกันมาปรัมปราทำมาเป็นธรรมเนียมมา 2-3 พันปีแล้วยกเลิกไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆอธิบายให้เข้าใจฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแนวลักษณะอนุโลมแนวลักษณะปฏิรูปอนุโลมก็คือว่าผ่อนผันไปตามนั้น
0: คือท่านไม่ฟันธงไปว่าของเธอผิดของฉันถูกอันนี้เรียกว่าอนุโลมใช่ไหม
1: แล้วก็อนุโลมก็จะมีปฏิรูปด้วยน
0: ะ
1: แนวปฏิรูปก็คือว่าทำให้เหมาะสมเปลี่ยนแปลงเช่นไหว้พระพรหมสีหน้าพระพรหมสีหน้าใช่ไหมพระพุทธองค์ก็เปลี่ยนจากสีหน้าเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสีหน้าที่หนึ่งเมตตาหน้าที่สองกรุณาหน้าที่สามมุทิตาหน้าที่สี่อุเบกขาหรือเขากำลังไหว้ทิศอยู่ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะว่ามันคืออะไรทิศนั่นทิศนี่ก็เปลี่ยนใหม่ทิศล่างทิศบนทิศซ้ายทิศขวาทิศหน้าทิศหลังก็หมายถึงว่าพระเจ้าแผ่นดินเทพยดารักพ่อแม่ปู่ย่าตายายธาตุทาสาทาสีนะซ้ายขวาครูบาอาจารย์ก็ทรงเปรียบเทียบให้เข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิรูปให้เหมาะสมกับพฤติกรรมต่างๆ
0: เหล่านั้นมันต้องใช้ปัญญาหมดเลยนะ
1: ปัญญาพวกนี้ปัญญามันเกิดขึ้นจากการทดลอง จากที่บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นอาจารย์คำสอนอาจารย์เพราะเป็นคำสอนศาสดาตัวนี้แหละ
0: ผมมันแปลผิดกันนิดเดียวไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจผิดแล้วจะบอกว่าไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ไม่ให้เชื่อแค่อย่าเพิ่งเชื่อ
1: เอาไปกว่าจะ
0: ทำดูแล้วเห็นผลนั้นว่าเป็นอย่างไร
1: ใช
0: ่โอ้ถ้าทำถูกมันก็จะเห็นผลตามนั้น
1: ใช่ถ้าคุณทำแล้วมันยังไม่ได้ผลนะก็ไม่ต้องทำนะเพราะมันอาจจะไม่เข้ากับคุณก็ได้เหมือนทานข้าวทานกับข้าวทานอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะรสชาติอาจจะฉุนไปเผ็ดไป
0: ค
1: ุณไม่เหมาะก็ไม่ว่า เพราะว่ามันไม่ได้เข้ากับคนทุกคน นะกฎกติกา
0: ปรับอนุโลมและปฏิรูปอย่างที่พระอาจารย
1: ์ใช่ฮะใช่
0: อ๋อเพราะฉะนั้นไอ้หลักกาลามสูตรเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอย่างมากเลยทีเดียว
1: นี่แหละหลักปัญญาเลย
0: มันไม่ใช่ว่าเอาเป็นข้ออ้างว่าก็ฉันจะไม่ทำก็พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เห็นต้องเชื่อเลยครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่ออันนั้นเขาเรียกดื้อใช่ไหมคะอันนี้หาทางออก
1: อ๋อแปลผิดแปลผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื
0: ่
1: ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพียงเพราะว่า
0: เขาเป็นอาจารย์เธอนะ
1: ใช่แล้วก็ต่อด้วยคำว่าจนกว่าเธอจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงเชื่อเช่นหน้าตากับข้าวนี่อร่อยมากเลยโอ้โหน่าทานมากเลยนะ
0: ชมไปแล้วว่ามันคงอร่อย
1: คงอร่อยเขาบอกว่าราคาแพงมากก็อย่าเพิ่งเชื่อนะจนกว่า
0: จะได้ชิม
1: จะได้ชิม

0: ได้นะ
1: ใช่แต่หลายๆครั้งเรามักจะหลงเชื่อ
0: ใช่
1: ไปก่อน
0: ใช่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงหลวงพ่อคิดอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนหมอธรรมะเหมือนยาการที่หมอจะบอกว่ายานี้ดีนะดีนะดีนะโดยที่ไม่ให้ผู้ป่วยชิมยาหรือไม่เอายานั้นไปรักษาผู้ป่วยเลยเนี่ยถามว่าหมอพูดถูกไหม
1: เขาก็พูดจากประสบการณ์เขาแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกโรคกับคนไข้คนนี
0: ้ถูกต้องเลยคนที่จะบอกว่าโอ้หมอดียาดีต้องคนไข้พูดนะ
1: ใช่ไม่ใช่หมอพูดเอง
0: ใช่นั่นแหละคำพูดอย่างเนี้ยกาลามสูตรก็เปรียบเสมือนอย่างนั้นแหละกาลามสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าของยาวางยาไว
1: ้
0: วางยาไว้อันนี้ปวดหัวตัวร้อนต่างๆนะยาเพิ่งเชื่อนะไอ้นี่ดีไม่ดีมาเชิญ
1: ชิมก่อน
0: ชิมก่อนนะ
1: เมื่อเป็นไข้อันนี้มาชุบก็อันนี้รักษาอันนี้อันนี้รักษาอันนี้ถ้ากินแล้วหายก็ถึงบอกว่าดี
0: ถึงบอกว่าดีชัดไหม
1: ก็ชัดอยู
0: ่แล้วคนไข้เหล่านี้เปรียบเสมือนกับสาวกเปรียบเสมือนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เราเอาเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าเชื่อได้หรือพระพุทธเจ้าเชื่อได้หรือไม่คำสอนของพระองค์เชื่อได้หรือไม่ไม่สำคัญจะปฏิเสธยังไงไม่สำคัญแต่ผู้บริโภ
1: ค
0: เขาบริโภคเขารู้เอง
1: รู้อยู่แก่ใจ
0: รู้อยู่แก่ใจเหมือนเราจีบแฟนเรารู้อยู่แก่ใจจริงไหมดีไม่ดี
1: เพราะว่าคนเรามันรู้อยู่แก่ใจสิ่งที่หลอกไม่ได้อะคือใจเราจะรู้ปากเราจะพูดยังไงก็ได้การแสดงออกเราจะแสดงออกยังไงก็ได้แต่ใจอ่ะ มันโกหกไม่ได้เลย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราฝึกโกหกบ่อยๆมันก็จะทบไปเรื่อยๆกันนะฮะใจเรามันก็หลอกตัวมันเองไปเป็นชั้นๆชั้นๆเพราะฉะนั้นในคำสอนนี้อ้อมชอบนะคะที่พระอาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างเรื่องหมอกับคนไข้เพราะคนไข้บางคนก็ถูกเพื่อนบอกว่าหมอคนนี้ดีเราเดินเข้าไปเพราะเพื่อนบอกแล้วพอหมอรักษาไม่ได้ถูกจริตกับเราก็บอกว่าหมอไม่ดีแต่จริงๆหรือเปล่าเรากับเขาแค่อาจจะไม่ต้องกันในเชิงของการรักษาหรือวันนั้นให้ยาได้ไม่ถูกกัน
0: ใช่
1: ไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีใช่ไหม
0: ยาบางยาเนี่ยแสลงโรคกับคนนี้ด้วยนะในขณะที่ถูกกับอีกคนหนึ่งมีไหม
1: มีคนบางอย่างอ้อมเนี่ยยาแก้อักเสบบางตัวอ้อมทานไม่ได้เลยเป็นยาแก้อักเสบบางตัวอ้อมทานแล้วอ้อมจะท้องอืดแต่ในขณะที่เขารักษาคนอีกตั้งมากมายแล้วเขาได้ผลแล้วเขาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษหมออย่างเดียวไม่ได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: นี่กาลามสูตรแท้ๆเลยนะที่เราพูดกันมาเนี่ย
1: ค
0: ืออย่าเพิ่งเชื่อว่านี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้จนกว่าจะ
1: ได้ทดลอง
0: ได้ทดลองดู
1: นี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ค่ะคุณผู้ชมในยุคที่ทุกอย่างมาเร็วไปเร็วอารมณ์ก็เกิดขึ้นเร็วสิ่งที่น่ากลัวอีกอันนึงคือพอเป็นยุคของโซเชียลสื่อออนไลน์ทั้งหมดเราได้รับข้อมูลนี้มาเราแชร์เราได้รับข้อมูลนี้มาเราทวีตเราได้รับข้อมูลนี้มาเราเอาไปพูดกับเพื่อนแล้วเวลาเป็นข้อมูลที่ไม่ดีเราก็จะใส่ความรู้สึกความเห็นของเราลงไปโดยอาจจะไม่ได้ผ่านความคิดอ่ะแล้วมันทำให้ความไม่ดีมันเกิดสังคมมันกระเพื่อมไปในทางอกุศลนิดนะครับอาจารย
0: ์แน่นอน
1: เนี่ยเพราะมันบางทีมันมาจากก็คนนี้บอกฉันคนนี้คือแหล่งข่าวที่ฉันเชื่อมั่นก็คนนี้บอกฉันเราจะมีคำว่าก็คนนี้บอกแหล่งข่าวฉันเชื่อถือได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับอาจารย
0: ์มันมีที่เราอ่านกันเยอะแยะมากมายข้อมูลข่าวสารนะอ้างหมอคนนั้นอ้างนายแพทย์คนนี้อ้างคนโน้นคนนี้อ้างการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของมหาวิทยาลัยนั่นมหาวิทยาลัยนี่นะพูดน่าเชื่อถือเสร็จแล้วก็สรุปประเด็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้บางทีเราเชื่อครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติตามก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อจะได้เต็มร้อยน
1: ะ
0: ถ้าเราไม่เชื่อเลยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเลยเราก็อาจจะหลงเชื่อเต็มร้อยเลยเนี่ยฉะนั้นตัวยาตำรายาเยอะแยะมากมายที่เขาส่งนะหรือข้อมูลที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอีกมากมายนะทั้งเสียงทั้งภาพทั้งการสื่อสารด้านต่างๆเนี่ยมันมากไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอายาพิษเหล่านี้ไปให้เด็กๆที่ไร้เดียงสา โดยเฉพาะพ่อแม่ที่

0: ถือโมโทรศัพท์มือถือใส่มือลูกแล้วก็ให้กดเล่นนะเด็กมันก็กดไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอาชญากรรมก็มีเรื่องผลิตวัตถุระเบิดก็มีนะเด็ก
1: ๆมันทดลองทำแล้วก็รู้ว่าทำได้จริง
0: ไม่เหมาะอย่างนี้ไม่ใช่ละเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกผิดเวลาก
1: ำลังพิสูจน์มันต้องเอาพิสูจน์สิ่งที่ถูกด้วยนะคะไม่ใช่เอาไปทดลองทำอะไรก็ไม่รู
0: ้อยู่ที่พ่อแม่จะต้องเลี้ยงจะต้องทำความเข้าใจว่าวัยของเด็กขนาดไหนควรจะเรียนรู้อะไรวัยของเด็กขนาดไหนควรจะให้ทำอะไรเพราะนั้นพระอาจารย์อยากจะสรุปอย่างนี้ว่ากาลามสูตรเนี่ยมันเป็นพื้นฐานทางด้านการใช้ปัญญาที่ประกอบด้วยศรัทธาปัญญาเนี่ยก็คือว่าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเฉียบคมแต่ต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานเพื่ออะไรเพื่อไม่เขวบางทีเนี่ยประเดี๋ยวจะทิ้งครูบาอาจารย์ทิ้งตำรับตำราทิ้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตปฏิเสธหมดเลยนึกออกไหมไม่ได้มีอะไรเหลือเลยเนี่ยปัญญาชั้นล้วนๆในที่สุดไม่มีข้อมูลเดิมไม่มีฐานทางความคิดไม่มีวัฒนธรรมเก่าซึ่งคนที่ไม่มีฐานก็เหมือนคนขาลอยนะทิ้งกระทั่งพ่อแม่นะอย่าไปเชื่อว่าเป็นของพ่อของแม่หนักเข้าไปอีกพวกนี้มันจะเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยศรัทธา50-50แล้วชีวิตจะปลอดภัย
1: ทุกอย่างมันต้องประกอบกันนะคะมันจะบอกว่าวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องวิทยาศาสตร์มันมีธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์เข้าเอาวิทยาศาสตร์มาจับเอาวิชาต่างๆแค่เข้ามาจับในมวลที่ใหญ่กว่าเท่านั้นเองนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเอาว่าสิ่งที่วันนี้พระอาจารย์ได้เมตตาสนทนากับอ้อมมาถ้าคุณผู้ชมคิดไม่เหมือนคิดต่างก็เอาลองไปทำดู
0: ก็ไม่เป็นไรเอาไปลอง
1: เอาไปลองทุกอย่างต้องเอาไปลองค่ะเราคุยกันมาตั้งหลายเทปไหนที่รู้สึกว่าไม่จริงไม่เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเอาไปลองทำดูถ้าทำแล้วได้ผลค่อยเชื่อยังไม่สายนะคะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ
0: เจริญพร

การโกหกเพื่อช่วยเหลือคนอื่นถือว่าบาปไหมจิตของเราเนี่ยมีความคิดอย่างไรถ้าหากว่าเราคิดปรารถนาดีอยากจะให้เขานี่พ้นจากความทุกข์เราก็พูดอ้อมๆได้เพื่อให้เขาเนี่ยได้สำนึกมันไม่ใช่ถือว่าโกหกเป็นการคิดว่ากุศโลบายกันแล้วกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าไอ้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้พอตำรวจเดินมาปั๊บคุณเห็นคนร้ายเดินผ่านไปนี่ไหมเขาก็ก้าวมาอีกสักก้าวหนึ่งเขาบอกว่ายืนตรงนี้ไม่เห็นถ้ายืนอยู่ที่เก่ามันเห็นเขาว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายไม่ใช่โกหกเพียงแต่เป็นกุศโลบายให้เขาพ้นทุกข์เท่านั้นเอง

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15 นาฬิกา 45 นาทีเป็นต้นไปทางช่องวัน31
4: กว่าจะมาหาตัวเองจนเจอใช่ไหมคะจนมาอยู่ Green Wave มาเป็นพี่อ้อยทุกวันนี้ใช้เวลานานแค่ไหน
5: การทำอะไรก็ตามให้ชินเดี๋ยวเราจะรู้เอง
4: อายุที่เฟื่องฟูที่สุดเลยของพี่อ้อยหรือว่าคลับไฟเดย์เนี่ยตอนนั้นกระแสตอบรับ
5: เป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่ไม่รู้สึกว่าพี่เป็นคนดังนะ
4: เวลาคนมาปรึกษาเนี่ยความรักอ่ะมันมีผิดมีถูกเสมอไปไหมคะ
5: ไม่พี่เชื่อว่าความรักไม่มีเรื่องเสมอไปคนที่เป็นมือที่3ไม่ได้ผิดเสมอไป
6: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมารยา The Musical
7: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
8: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาฉาดว่าฉันคุ้นๆนะ
9: เยอะค่ะยิงกระด้างคุยกันตลอด
10: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
7: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
8: เพราะ
7: มันจริงไป
11: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
6: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 6:30 นทางช่องวัน31
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
13: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
14: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันเอง
15: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
16: คนนี้อยากตัดใจ
17: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสสไทยผมแน่ๆ
18: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
16: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจแวนเดียร์ที่99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: ยินดีต้อนรับลูฟี
21: ่ลูฟี่
22: ถึงไหมครับผม
23: กับพี่ผมแนะนำจับจากหัวพี่
24: นะครับ
25: จับนี่เหรอพี่
23: จับหัวปลา
24: จับน่าจะงูครับพี
26: ่จริงเหรอครับ
27: พี่น้อง
28: เชื่อไหม
27: จับสายไม่ต้อง
29: เออเปล่าเออท่านเหยียบเท้าข้า
27: ขอโทษ
30: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
31: Live Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
32: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
33: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
32: จม
33: สัมผัสได้เลยว่าคนไทยใจสู้จริง
32: ทุกคนใจสู้ค่ะ
33: กล้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
34: กล้วยมวยไทยมันเป็นนักสู้ครับ
33: เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
35: ย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
31: อาทิตย์นี้ 4:00 น
36: ถึงเวลาทีมโก้ตุลลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟนอล
37: อั่งเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงที่มอสเพราะมากๆนะครับ
38: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
39: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
40: จะทรมานกันไปถึง
41: เอาคะแนนกันไปถึงไหน
36: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
1: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
0: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
2: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
3: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
0: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
4: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
5: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
1: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะ

0: ุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
1: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
2: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
3: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
4: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ที่เดียวว
1: ิมานอากาศ
5: Skycaster Thailand
1: วันจันทร์อังคารเวลา 20:00 น
5: พิเศษลูกค้า AS
1: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99บาท
1: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ในช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้มั้ยฮะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
8: นี่แกเป็นใครวะ
7: ฉันก็เป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน์
9: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
10: มันคืออะไรวะออนิว
11: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
12: จะเอาพวกไปอยู่กับ
13: จะชู้ทำอ
12: ะไรลูก
13: ชู้ที่ไปอยู
14: ่ที่ไหนไม่ไปเกิดนี่คือ
7: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
15: เป็นผีจะบินยังไง
16: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
17: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปอดเหมือนกัน
18: ไม่ไปหรอกร้านนี
19: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
16: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกนี้หน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราลงสู้กลับ
20: ลุยเลยไหม
21: เอาเลยสิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: จริงหรือมั่ว X Oot และปกป้องโอฮาน่า
23: ถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
24: คุยสับสนนะ
23: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
24: ก็ถูกเขาแล้วอุ้น
25: เราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากกับวาวุ่นเลย
23: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
24: เหม
23: ือ
24: นโทษผมแอคไปแล้ว
26: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
1: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
27: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
28: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายๆเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
27: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
29: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
30: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
31: ขอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ถึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: และตบวัดพ่อบาง
3: เริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้น

ขอเจริญพรท่านคุณโยมมาริสาสมบัติภูลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรผู้ช่วยเลขาธิการวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านพัฒนาพื้นที่และกายภาพท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งเจ้าหน้าที่และก็คนไข้

จะเดินไปฟังไปก็แล้วกันเพราะว่าบรรยากาศของเราก็เป็นกันเองอาตมาภาพก็ยังไม่เคยมาที่นี่เคยมาบรรยายที่สถาบันวิจัยแต่ว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันปกติก็ไม่ค่อยจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ค่อยชอบโรงพยาบาลเขาถามว่าเลือดกรุ๊ปอะไรก็ยังตอบไม่ได้แต่ก็ไปเยี่ยมคนป่วยไม่ว่าจะป่วยธรรมดาหรือป่วยด้วยโรคต่างๆที่อยู่ห้อง ICU อาตมาภาพก็จะหลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมคนป่วยเป็นประจำแต่สุดท้ายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุที่หลีกเลี่ยงเนี่ยก็เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมคนป่วยให้เลือดพอเห็นเลือดอาตมาก็เป็นลมอยู่ข้างๆเตียงคนป่วยนั่นแหละก็รู้ตัวว่าเห็นเลือดไม่ได้เขาก็ทดสอบอีกบอกนิมนต์ท่านไปบริจาคเลือดหน่อยก็ไปบริจาคเลือดพอเขายกถุงเลือดขึ้นมาให้ดูว่าท่านบริจาคได้เท่านี้แล้วนะก็เป็นลมไปอีกต้องปั๊มกันขึ้นมาก็แปลว่าเจอเลือดไม่ได้เจออะไรสีแดงๆท่าทางไม่ค่อยจะดีฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจะไปโรงพยาบาลมาระยะหลังมีคนที่รู้จักเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะต้องไปเยี่ยมคุณตาคุณยายคนแก่คนเฒ่าที่รู้จักที่อุปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่เป็นสามเณรก็ทำให้อาตมาเนี่ยเริ่มคุ้นกับหมอกับพยาบาลกับกลิ่นยาในโรงพยาบาลเดินเข้าไปแต่ที่นี่แปลกมากเลยเหมือนกับมาโรงแรมเหมือนไปโรงแรมทุกอย่างไม่ได้เป็นโรงพยาบาลถ้าไม่บอกว่าโรงพยาบาลอาตมาก็ไม่ทราบนะว่ามาโรงพยาบาลเพราะมีแต่สิ่งสวยงามมีห้องโถงใหญ่เหมือนกันไปโรงพยาบาลไปโรงแรมไม่ได้ไปโรงพยาบาลพอคุ้นกับโรงพยาบาลคุ้นกับวิธีคุยกับคนป่วยแล้วเนี่ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดามีคุณยายท่านหนึ่งบอกว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยมีคนมาหาที่ปลายเตียงตลอดอาตมาก็ได้รับนิมนต์ให้ตาฝาดตาฟางไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านมาช่วยหน่อยอาตมาก็ไปสวดไปทำพิธีให้สบายใจพอสบายใจก็หลับสบายนี่เป็นอย่างนี้บางทีโรงพยาบาลเด็กบอกว่าเด็กเจียวจ้าวน่าดูเลยท่านมาช่วยปัดเป่าหน่อยอาตมาก็ไปก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็เด็กๆเหล่านั้นก็ได้รับบุญรับกุศลอุทิศให้ก็หายไปอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเออเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะสื่อสารทางด้านจิตวิญญาณไม่ได้สื่อสารทางอื่นซึ่งการสื่อสารประเภทนี้จะต้องอาศัยพระทำสมาธิภาวนาสวดมนต์อธิษฐานจิตให้ปกติญาติโยมเขาก็จะสื่อสารไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้อที่โรงพยาบาลเนี่ยมีคนเจ็บเจอพระก็ดีใจมีคนแก่ได้ทำบุญก็ดีใจมีคนตายสื่อสารโดยพระก็ดีใจไม่ใช่ว่ารอสวดพระอภิธรรมแต่เพียงอย่างเดียวอยู่ที่วัดไม่ใช่แล้วเพราะว่าความทุกข์
ความทุกข์ของคนป่วยเนี่ยไม่มีแล้วที่วัดเนี่ยนะเพราะว่านอนนิ่งแล้วแต่ว่าความทุกข์ที่อยากจะได้ธรรมะเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะอยู่นอนติดเตียง ICU หรือว่าอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยต้องอยู่โรงพยาบาลฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมอาสาไปเยี่ยมมีอยู่คราวหนึ่งไปเยี่ยมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาล20ชั้นเยี่ยมตั้งแต่7โมงจนกระทั่ง10โมงตาลายเยี่ยมมาเรื่อยๆพรมน้ำมนต์อย่างเดียวเนี่ยแหละพรมน้ำมนต์แต่บางห้องก็รับสังฆทานไปด้วยเยี่ยมเป็นเตียงๆเยี่ยมไปเยี่ยมไปบางห้องเขาก็ไม่ให้พระเข้าไปเพราะเขากลัวพระมาแล้วอะไรเงี้ยนะก็มีโน่นแหละไปถึง10โมง11โมงฉันเพลเยี่ยมไปได้ความรู้สึกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกของคนไม่สบายเนี่ยเวลาที่พระไปเยี่ยมเนี่ยดีใจเขาจะประกาศว่าวันนี้จะมีพระมาเยี่ยมนะทุกคนก็จะนิมนต์ไปรับลูกหลานก็จะเตรียมเครื่องสังฆทานบ้างทำบุญที่กรวดน้ำไว้บ้างมีอยู่คราวหนึ่งไปเยี่ยมคนป่วยที่วิชัยยุทธที่วิชัยยุทธอาตมาก็เข้าไปคนป่วยเห็นพระตกใจถามลูกว่าฉันตายแล้วใช่ไหมฉันตายแล้วใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่พระจริงๆถ้าพระจริงๆขอจับมือหน่อยขอจับมือดูหน่อยว่าจริงไหมบอกจริงไม่ต้องจับคุณแม่ไม่ได้ตายพระจริงๆท่านมารักษาโรคมาตรวจโรคเสร็จแล้วท่านได้โอกาสก็เลยมาเยี่ยมทำไมไม่บอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าเขาเรียกว่าเขาตายแล้วจะมีพระมารับอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเราเนี่ยต้องคิดแล้วแหละว่าความรู้สึกนึกคิดของคนป่วยเวลาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาได้กำลังใจตอนที่อเจ้ากำลังดังเนี่ยหมอก็แต่งชุดนะพยาบาลก็แต่งชุดบุพเพสันนิวาสกำลังดังแต่งชุดไปเยี่ยมคนไข้คนไข้ตกใจตื่นขึ้นมานึกว่าตายแล้วเทวดามารับ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนป่วยที่ป่วยนอนติดเตียงเนี่ยนะเขาจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่รู้เขาจะหายไม่รู้ว่าเขาจะตายเขาจะมีความทุกข์อยากออกไม่อยากอยู่หน้าพยาบาลก็จำเจหน้าหมอก็จำเจเตียงนอนก็จำเจ4ห้องทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเงินทองมันไม่มีความหมายอะไรแต่สิ่งที่มีความหมายก็คือความหวังที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะถามหมอว่าหายไหมหายหรือไม่หายแต่สิ่งที่มีความหมายก็คือความหวังที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะถามหมอว่าหายไหมหายหรือไม่หายมีโยมท่านหนึ่งชื่อโยมมารินีป่วยเป็นมะเร็งอยู่นานไม่หายสักทีหนึ่งมีความทุกข์มากวันหนึ่งก็เลยถามหมอว่าตกลงหายหรือไม่หายฉันเนี่ยหมอบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจหมอก็ตัดสินใจว่าคุณต้องทำใจแล้วนะอีก6เดือนคุณมารินีเขาก็เลยยิ้มหมอก็งงว่าบอกว่าอีก6เดือนอยู่ได้เนี่ยทำไมยิ้ม

เขาบอกว่าขอบคุณมากที่บอกฉันเพิ่งยิ้มได้วันนี้แหละเพราะรู้ว่าวันตายอีก6เดือนฉันก็ตายแล้วที่ฉันยิ้มไม่ได้นี่มาตลอดเวลาเพราะฉันไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่พอรู้วันตายเนี่ยมนุษย์ทุกคนยิ้มหมดเลยยิ้มหมดเลยถ้ามีใครกำหนดว่าของเราอีก1ปีตาย2ปีตายเราก็จะได้เตรียมตัวเป็นเพื่อนกับความตายไงเป็นเพื่อนกับมันเนี่ยมันจะเป็นมิตรที่ดีมากเลยนะแกไปทำยังไงรู้ไหมแกก็ไปกลับไปก็ไปขายบ้านเอาเงินไปใช้หนี้อะไรที่เป็นหนี้ใครเนี่ยไปใช้หมดที่เป็นเงินที่เป็นหนี้บุญคุณก็ไปกราบแล้วก็ไปขอขมาเมื่อเร็วๆนี้มีพระท่านหนึ่งจัดงานวันเกิดไอ้วันตาย Happy Birthday Death Day ไม่ใช่ Happy Birthday นะ Happy Death Day ให้กับพี่ชายคนก็มาเยอะแยะไปหมดเลยมากอดพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าใครที่อยากจะมางานวันตายมาไม่ได้ก็มาวันเนี้ยวันที่คนตายยังเป็นอยู่ยังไม่ตายมาเลยพี่ชายก็งงๆว่าพระน้องชายจัดงานอะไรเนี่ยพระน้องชายก็บอกว่านี่ไงสาวๆที่อยากกอดเขาก็จะได้กอดวันเนี้ยจะได้กอดวันนี้แหละเออก็เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งตั้งหีบศพอย่างดีทุกอย่างเขียนชื่อติดเอารูปภาพถ่ายใจได้อารมณ์คลายเป็นเพื่อนกับความตายมาถึงโยมมารินีท่านนี้พอขายบ้านได้เงินก้อนหนึ่งใช้หนี้หมดแล้วก็เลยไปทำสมาธิหายใจใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดียไปหายใจคุณโยมมาริสาไปหายใจอยู่4เดือนอ่านพระไตรปิฎก30นาทีไม่รู้เรื่องอ่านไปอ่านมา4เดือนนี้อ่านจบ45เล่มอ่านเอาสมาธิพระไตรปิฎกอ่านจบทำสมาธิ30นาทีสวด30นาทีเดินรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาอีก30นาทีแล้วก็มานั่งสวดหมุนอย่างเงี้ยแกทำอยู่เช้าถึงเที่ยงออกไปทานข้าวแล้วก็พักผ่อน4โมงมาอีกแล้วไปถึงประมาณ2ทุ่มถามอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็กลับไปพักผ่อนเขาบอกมีความสุขมากจิตเย็นตลอดขนลุกตลอดตัวเบากำหนดลมหายใจได้ดีมากพอได้4เดือนผ่านไปแล้วก็เหลือเวลาอีก2เดือนก็กลับมาขยายรูปสวยๆเพราะต้องติดหน้าหีบแล้วก็ทำหนังสือที่ระลึกนิดๆหน่อยๆหนังสือธรรมะบอกลาญาติมิตรเสร็จแล้วก็เตรียมหมดผ้าสบงจีวรสวดพระอภิธรรมดอกไม้จันทร์ทุกอย่างเตรียมไว้ค่าใช้จ่ายจำนวนเท่านี้ห้ามเกินนี้ดูแลตัวเองอ่ะกำหนดชีวิตได้อ่ะไม่น่าเชื่อเลยพอสัตว์จัดเสร็จเรียบร้อยเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่ง อีกเดือนหนึ่งสบายใจแล้วยิ้มก็เลยจะไปลาหมอที่บอกว่าอีก6เดือนน่ะหมอก็เลยบอกว่าโอ้คุณมารินีหน้าตาคุณสดใสมากคุณไปทำอะไรมา หน้าตาคุณนี่ไม่เหมือนคนป่วยเลยผมขอตรวจร่างกายคุณหน่อยได้ไหมอีกทีหนึ่ง

ได้ค่าอันนี้ก็ไปตรวจพอตรวจเสร็จผลปรากฏออกมาปรากฏว่ามะเร็งมรณภาพหมดเลย มะเร็งไม่มีหมอก็เลยบอกว่านี่คุณมารินีมะเร็งคุณไม่มีนะมันหายไปไหนหมดไม่รู้คุณไม่ตายแล้วนะพอรู้ว่าตัวเองไม่ตายเนี่ยนะแกเป็นทุกข์เลยนะ จะอยู่ยังไงบ้านขายแล้วอ่ะเงินไม่เหลือแล้วทุกข์หนักกว่าเดิมอีก จะไปอยู่ที่ไหนคุณหมอคุณยอมมาริสาจะไปอยู่ที่ไหนเอาอยู่วัดใช่ไหมเออใช่ถูกต้องเขาก็ไปหาวัดอยู่แล้วไปเป็นวิทยากรไปอบรมธรรมะไปให้ธรรมะให้กำลังใจคนป่วยไปเยี่ยมคนตามโรงพยาบาลไปเป็นแม่ชีอันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆอาตมาจะอธิบายให้ฟังเครื่องบินลำใหญ่ๆมันขึ้นไปบนฟ้าได้เพราะว่าลมมันจะเบามากถ้าลมแรงมันจะตัดคลื่นเมฆหมอกลมฝนพายุด้วยอาศัยลมเมฆหมอกลมฝนพายุเนี่ยเปรียบเสมือนกับอารมณ์ต่างๆเช่นวิตกวิจารความวุ่นวายต่างๆทางอารมณ์ที่มนุษย์หลับตาลงเห็นมากกว่าตอนลืมตาอยู่ดีๆนั่งหลับตาทำสมาธิไม่ได้นะถ้ากวาดอารมณ์ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ต้องใช้ลมเข้าไปช่วยลมตัวนี้มันจะทำให้อารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่เนี่ยหมดไปเหมือนกับลมของเครื่องบินมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยทะยานขึ้นสู่ฟ้าตัดกระแสเมฆหมอกลมฝนพายุไปถึงชั้นบรรยากาศที่เบาอ้าวคราวนี้เป็นออโต้ไพลอตแล้วสบายออกมาเดินได้มาเสิร์ฟอาหารได้เข้าห้องน้ำได้นั่งบินไม่ต้องบินละใช้ออโต้ไพลอตของเราก็เหมือนกันพอไปถึงปีติปั๊บมันเป็นออโต้สติอัตโนมัติมันผลิตสเต็มเซลล์ในตัวมันเองให้เวลา1เดือนลองไปทำดูนะวันหนึ่งทำกี่ครั้งก็ได้ไม่ต่ำกว่า20ครั้งทุก30นาทีเราก็ขอเวลานอก3นาทีทุก30นาทีขอเวลานอก3นาทีทำอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเลยนะเราจะสดใสขึ้นมาทันทีเลยร่างกายจะแข็งแรงเปล่งปลั่งขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่จะได้มาคืออะไรรู้ไหม 1. หลับสบายระบบย่อยอาหารดีเลือดลมดีอารมณ์ดีสุขภาพดีมิตรภาพดีการตัดสินใจดีมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะมีความสุขรัศมีของเมตตามันจะตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาของดีมาฝากเอาลมหายใจมาฝากท่านใดที่คิดว่าหายใจไม่ค่อยเต็มปอดไม่ค่อยเต็มท้องไม่ค่อยเต็มทรวงอกหายใจแล้วมีแต่ความทุกข์เข้าไปอยู่ในร่างกายลองเป่าลมหายใจเข้าเป่าลมหายใจออกสูดลมหายใจเข้าเป่าลมหายใจออกลึกๆยาวๆช้าๆเป็นประจำแล้วร่างกายและจิตใจของท่านเนี่ยก็จะดีขึ้นร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะสงบเพราะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขออำนวยพรขอบุญกุศลทั้งปวงจงเผื่อแผ่ไปถึงบุพการีชนองค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดจนถึงคนไข้ผู้มารับการรักษาที่นี่ผู้บริหารทุกท่านขอให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้และอนุโมทนาบุญมีความอุดมร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ

0: ู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะ
1: และวันนี้ก็จัดมาเป็นเซตที่เอาใจสาวๆทุกคนที่อยากใส่แล้วสวยใส่แล้วสบายกับซาบีน่าเป็นคอเลกชันใหม่
0: เพราะว่าเป็นเซตใหม่สีใหม่จัดมาให้แล้วคุณผู้ชมแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้อะไรๆก็ขึ้นราคาแต่วันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะวันนี้จัดมาให้ซื้อ2แถม3ได้ไป5ชุด5ลายลายตามนี้สีแดงสีเหลืองสีเขียวมิ้นท์สีน้ำเงินและสีดำแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว5ตัวนี้ถ้าเป็นยุคนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ให้วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้เท่านั้นลดทันที่200แล้วจ่ายแค่ 1,199 บาทเท่านั้นจริงๆแล้ว1ชุดคือราคา990นะคะแต่วันนี้เหลือชุดละแค่200กว่าบาทนิดๆเท่านั้นและมีจำกัดให้แค่100เซตในรายการค่ะ
1: รีบโทรมา1252นกย้ำอีกรอบ1252ทั้งหมดนี้5ชุดนับให้ก็ได้เสื้อกางเกงคุณได้รวมไป10ตัวเลยคุณจ่ายเพียงแค่ 1,199 บาทราคาดีแบบนี้มีที่นี่ค่ะ1252ค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วในเรื่องของดีเทลเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเขาถึงขายดิบขายดีแล้วคนนี้คนที่โทรมาคือคนที่เขาซื้อเซ็ตก่อนหน้านี้เพราะว่าเซ็ตนี้เขายังไม่มีเป็นลายใหม่ไงคุณผู้ชมนะตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วมาดูดีเทลกันนิดนึง
1: และย้ำว่าเป็นคอลเลคชั่นที่ใครใส่สวยหวานผิวพองไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนอย่างที่น้องชอบคือการดีไซน์ตัดเย็บซาบีน่ารู้ใจสาวไทยค่ะตรงนี้ค่ะเขาเป็นคอปาดที่ปาดไม่กว้างมากแล้วก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ตื้อเกินไปดังนั้นเนี่ยน้องชอบตรงที่เวลาก้มเวลาเงยเนี่ยไม่โป๊ใครมีเนื้อตรงนี้อบอิ่มเพื่อนๆจ๋าก็ไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะไม่ลังเพราะว่าคอเขากำลังปาดพอดีและตรงท้องแขนตรงเนี้ยช่วงหัวไหล่เขามากำลังพอดีดังนั้นคุมหัวไหล่ดังนั้นแม่จ๋าที่ผ่านการคลอดบุตรอาจจะมีท้องแขนที่ห้อยๆหรืออวบอิ่มก็ไม่ต้องกังวลแบบนกเพราะว่าทางต้นแขนและตรงนี้ค่ะเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะแบบนี้ไม่ติดไม่รังและอย่างนึงคือรอบอกนกดึงให้ดูนะรอบอกอ่ะอย่างนึงคือผ้าเขาสวย
0: ไม่ยับด้วยนะมี
1: ใช่เนี่ยคือแค่แบบซักสะบัดตาแล้วรอบอกได้ถึง47นิ้วและยืดขนาดนี้ใส่ได้สบายรวมถึงนะคะตัวผ้าคลุมสะโพกได้พอดีจ้า
0: ใช่แล้วยังไม่หมดค่ะมาดูความพิเศษของเขาที่ตะเข็บตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะว่าเขาเป็นการตัดเย็บตะเข็บที่เป็น2ชั้นแบบนี้และด้านในเขาเย็บโพงคุณผู้ชมค่ะนี่จะดึงให้ดูแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีความยืดหยุ่นทนทานเพราะนี่คือเส้นได้ที่ใช้กับชุดชั้นในที่มีคุณภาพสูงและราคาก็สูงและที่สำคัญคุณขาคุณดูแบบนี้ตรงไหนอะที่บอกว่าเป็นซาบีน่
1: า
0: เขากลัวคุณคันค่ะ
1: แต่
0: เขาเลยจัดมาให้ตรงนี้เพราะเวลาเราใส่ทับกางเกงลงไปใช่ไหมมันก็จะโดนกางเกงมันก็จะไม่คันนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า78เซตในรายการแล้วสายเข้าเยอะสีสวยมากด้วย
1: เขาจัดสีมาพอดิบพอดีเหมาะเจาะกับทุกคนใส่ได้สวยตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำสีเหลืองแบบน้องเป็นสีเหลืองดอกลายเดซี่นะคะแล้วก็ผ้านุ่มเย็นไม่บางแล้วก็คือใส่ไปไหนก็ไม่โปด้วย
0: แล้วใช่แล้วลายดอกไม้สีแดงที่นุ้ยใส่อยู่ก็จริงๆนะแม่ๆชอบอยู่แล้วสีแดงอีกลายนึงค่ะเป็นลายป๊อปอาร์ตสีน้ำเงิน
1: สวยมาก
0: ลายนี้จะเป็นลายที่แบบสดใสซาบซ่าดูเด็กลงขึ้นมาทันทีใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรต้องคิดเยอะใส่สีนี้ดูสดใสเลย
1: สีเขียวลายใบไม้เหมือนใบไม้ไหวมีความผิวไหวแล้วคือบอกเลยนะว่าใส่แล้วจะดูเด็กดูอ่อนยาวถ่ายรูปก็ขึ้นเพราะว่าตัวผ้าเขาสะท้อนเล่นแสงดี
0: อุ๊ยละมุนมากเลยสีเขียวและอีกลายนึงค่ะเป็นสีดำซึ่งเป็นสีดำที่เขาคิดลายมาให้แล้วเป็นลายหินขาดคุณขาเขาจะมีสีอยู่ในลายสีดำตรงนี้ก็จะดูคลาสสิกดูน่ารักสดใสไม่ได้ดูแบบเฮ้ยมันดำเกินไปหรือเปล่า
1: ฟิลแบบดำไม่โจมอ่ะดำแล้วผ่องอ่ะดังนั้นวันนี้ทุกคนไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่บ้านดูเราอยู่ถือสายไว้โทรมา1252วันนี้นุ้ยบอกว่าจัดเซซาปิน่าเพื่อเปิดตัวคอลเลคชันนี้ใหม่จริง
0: ๆใช่แล้วเราได้ลายใหม่ไม่ซ้ำเดิมด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้ให้รีบโทรเพราะว่าลายปกติแล้ว5ชุดนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทแต่วันนี้ลด200เอาไปเลย200เก็บไปทำอะไรได้เยอะเลยนะแล้วจ่ายมาแค่ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้ว1ชุดนี้เหลือแค่ชุดละ200กว่าบาทค่ะ
1: ต้องโทรให้ทัน1252นกย้ำอีกรอบ1252ถ้าออกไปซื้อข้างนอกเซต1,900กว่าบาทนะ
0: ใช่แล้วคุณดูเนื้อผ้านิดนึงให้ดูเนื้อผ้าแบบนี้ว่าทำไมสาวๆถึงโทรมากระหน่ำขนาดนี้และเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเนื้อผ้าเขาเย็นเนื้อผ้าเขาพลิ้วแล้วก็ใส่สบายแห้งไวไม่ต้องรีดมันสบายใจกับแม่บ้านอย่างเรามาก
1: อะไรบ้างเหมาะกับช่วงอากาศเมืองไทยร้อน ชื้นร้อนมากเดี๋ยวก็ฝนตกดังนั้นถ้าแห้งง่ายแล้วก็ไม่เหม็นอับด้วย
0: ใช่ที่สำคัญในเรื่องของไซส์คุณผู้ชมดูไซส์นิดนึงนะคะน้องคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วแล้วรอบสะโพกก็อยู่ที่46นิ้ว
1: แล้วดูสิน้องก็คือแบบยืดหยุ่นได้สบายขนาดน้องเขาเป็นน้องอวบนะและอย่างนึงที่นกชอบคือตรงที่เลยปะสำคัญแม่บอกว่ากางเกงล่ะนกมาดูกางเกงเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกบางทีหัวเป้ามันจะแคบเป้าลึก1 2 3ขออนุญาตนะตัวผ้าตรงเนี้ยและยาวลงมาตรงหัวเข่าคุมเข่าตรงนี้ยังไม่พอเลยมาตรงนี้ปั๊บหน้าขาแล้วบางคนบอกหน้าขาเนื้อเยอะจ้ะนกได้อยู่เพราะว่าหน้าขาให้ผ้ามาเยอะอยู่นะจ๊ะไม่ติดแล้วก็ย้ำคือรอบเอวตรงเนี้ยรอบสะโพกได้ไปถึง46นิ้ว
0: บวกไปเลยคุณผู้ชมขาได้เยอะๆแล้วขออนุญาตนิดนึงนะนี่ขยำให้ดูแบบนี้เวลาปล่อยลงมาสะโพกไม่พอผ้าไม่ยับแล้วคุณสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปรับลูกใส่ไปตลาดใส่ไปซื้อของเอารวมไปจนถึงแบบวันนี้เหนื่อยแล้วนอนกับชุดนี้ไปยังได้เลย
1: ใส่ได้แต่เช้าจดเมื่อจดค่ำก็ไม่มีใครรู้แล้วนี่คือซาบีน่าที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่จัดมาให้สาวไทยทุกคนใส่ได้สวยสบายในทุกสไตล์เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วแล้วนี่คือสีใหม่คุณผู้ชมค่ะสีใหม่แล้วอยากบางคนกังวลในเรื่องของการซักเอามาให้ดูแบบนี้เลยสีเหลืองกับสีดำเราใส่ลงไปด้วยกันแบบนี้เราแช่มานานมากแล้วนะ
1: จ้าจ้า
0: แช่มารอเวลาเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วขออนุญาตบิดให้พร้อมๆกันสำหรับ2ตัวนี้
1: ค่ะ
0: สีดำและสีเหลืองคุณดูนะสีไม่ตกสีที่คุณเห็นอยู่ในน้ำคือเป็นฝุ่นนะคะเท่านั้นและนี่คือน้ำแรกให้ดูสีเหลืองยังเป็นสีเหลืองไม่มีสีดำและสีดำที่มีลายสีขาวก็ไม่มีสีไหนไปตกใส่
1: หมายความว่ายังไงซักรวมในเครื่องซักผ้ากับสามีกับคุณลูกๆได้ย้ำว่าสีไม่ตกและต้องเป็นเจ้าของเพราะว่าซักง่ายแห้งไวซักสะบัดต่างและอย่างหนึ่งคือระบายอากาศได้ดีต้องรีบเป็นเจ้าของ1,199 บาทตกชุดหนึ่ง200กว่าบาทเอง
0: นะฮอยตกชิ้นหนึ่งคุณเสื้อตัว100กว่าบาทกางเกงตัว100กว่าบาทเท่านั้นและให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วคือถ้าคุณไม่โทรมาตอนนี้ราคานี้ไม่ให้แล้วนะคะ200บาทหนูอาจจะต้องเก็บนะคุณผู้ชมขาฉะนั้นตอนนี้ชุดหนึ่งเสื้อกับกางเกงจริงๆแล้วราคาอยู่ที่990บาทอันนี้คือราคาเต็มของเขา
1: เกือบ1แบงค์เ
0: ทา
1: แต่ว่าวันนี้คุณซื้อในราคา200กว่าบาทเท่านั้น
0: เฮ้ยราคาดีแบบนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเวลาใส่แล้วคือมันจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเพราะอะไรเขาระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: จัดไปจัดไปมาทดสอบกันหน่อยอย่างที่บอกแม่บอกอยากเห็น
0: ให้ดูสีครั้งหนึ่งได้ไหมอันนี้สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีดำ5ตัว5สีนี้ไม่ต้องเลือกสวยทุกลายแล้ว5ตัวคือ10ชั้นไปเลยค่ะ
1: ซาบีน่าเขาทำให้เราสบายใจซาบีน่าทำให้เราสวยแล้วก็ดูแลแบบคือจริงนะเหมือนดูแลเราตลอดเวลาให้เราได้ใส่เสื้อสวยตลอดเวลาละ
0: ใช่สวยไม่พอใส่เอ็นใส่สบายระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จัดมาให้5ชุด5สีไม่ต้องเลือกแล้วสวยทุกสีและที่สำคัญนี่คือลายใหม่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้คุณจะได้เป็นคนไทยคนแรกๆในประเทศที่คุณจะได้ใส่ก่อนพี่น้องใส่ก่อนคนในหมู่บ้านใส่ก่อนคนในอำเภอใส่ก่อนคนทั้งประเทศ
1: ดังนั้นต้องรีบเป็นเจ้าของ20กว่าเซตสุดท้ายที่คนต้องได้เป็นย้ำว่าโทรมา1252แล้วสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นฟรีไซส์หน้าอกอย่างที่บอก47นิ้วรอบสะโพกได้ถึง46นิ้วใส่สวยสบายตั้งแต่เช้าจดค่ำจ้า
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า21เซตแล้วคุณผู้ชมค่ะซื้อ2แถม3คุณได้ไปทั้งหมด5ชุด5ลายใหม่ตามนี้คุณได้เสื้อไป5ชิ้นกางเกงไป5ชิ้นเท่ากับได้ไป10ชิ้น10ชิ้นนี้คุณต้องจ่าย 1,399 วันนี้เหลือ 1,199 แล้วจริงๆแล้ว1ชุดคือ990ใช่ไหมคุณเพิ่มเงินอีกแค่เท่าไหร่100บาท
1: ดังนั้น
0: 200บาทเพิ่ม200บาทได้5ชุด
1: อ่ะคุ้มไหมล่ะ5ชุด10ตัวแล้วก็รับส่วนลดคือเรียกว่าให้ทั้งเพิ่มชุดยังไม่พอลดให้อีก200บาทเน็ตๆ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรมาจ้า1252จ้า
0: ใช่แล้วพูดเลยนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คนที่โทรเข้ามาเยอะๆคือสายที่โทรมาเคยสั่งซื้อเซตเก่าๆกันมาแล้วแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่โทรคุณอาจจะโทรไม่ทันแล้วนะย้ำครั้งหนึ่งซื้อ2แถม3ได้ไป5ตัว5สีตามนี้เลย5ชุดนี้คือเสื้อ5กางเกง5ได้ไป10ชิ้นส่วนลด200จะหมดแล้วค่ะ10วิสุดท้ายจ่ายแค่ 1,199
1: ย้ำว่าเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะใหม่ๆที่มาตอนนี้ไงรีบโทรมา1252วันนี้เราจะคนลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรทันรอสาย
1: ไว้อย่าวางค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันที่22พฤศจิกายนงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่ารุ่นที่13โรงเรียนเตรียมพัฒน์อ๋อนี่มันการเชิญงานเลี้ยงรุ่นของเจ๊บุ้งนี่ครับ
1: โอ้ยใช่มาลายอาบุ้งอีจบเตรียมทหารทั้งหัก
0: โอ้เตรียมพัฒน์นี่แหละครับ
1: โอ้ไม่ใช่เหรอ
0: เตรียมพัฒน์ครับ
1: อ้วนตำตึงเ
0: หรอนะหัวมาก
2: เอาบ้างเอาบ้าง
1: อะไร
2: ไอ้อ้วนอยู่เปล่า
1: ไม่อยู
2: ่ไอ้อ้วนไม่อยู่อ่ะป๋องยืมตังค์มันนะมันไม่ยอมให้ป๋องยืมป๋องยาขโมยของมันเนี่ยเอาไปขายให้หมดเลย
0: ป๋อง
2: เฮ้ยอย่าเรียกอาม่าไหนบอกว่าไอ้อ้วนไม่อยู่อ่ะ
1: ก็ไม่อยู่ตรงนี้แต่อีตรงโน้น
3: แอบขโมยของกล้วยอะไรใช่ไหม
2: แอบที่ไหนอ่ะหยิบต่อหน้าต่อตาแม่ลื้อเลยนะกล้วย
3: มาไปนะ
2: ไปไอ้คิงคองมีปลาหนังก็ไม่บอก
3: โอ้เรียกคิงคอง
2: แล้วขอยืมทำไมไม่ให้
3: ไม่ให้ว่า
4: สวัสดีครับน้าป๋อง
3: สวัสดีครับ
4: ป๋องไปอ่ะสวัสดีครับลุงพัว
3: สวัสดี
2: ป๋อง
3: เป็นอะไรของลุงเนี่ย
4: สวัสดีครับอาม่า
0: ป๋องครับยินดีครับป๋อง
2: โอ้ไม่ทันจะแก้ทำไม
0: ป้าตองครับเอาจับไปยืน
2: ไอ้เ
0: นี่ยต้องดูผมไม่ตื่นนะครับ
2: โอ้ยผมไม่ตื่นนอนที่ไหนมาวะ
4: โตเมื่อคืนเลี้ยงลูกทั้งคืนเลยครับไม่ได้นอนเลย
0: จะเลี้ยงทำไมล่ะครับลูกผมมีไว้ยิงเข้าประตูครับ
4: ไม่ใช่ลูกบอลครับโตหมายถึงน้องเอ็มลูกชายของพี่เนี่ย
0: โอ้
1: เฮ้ยโตลูกมีลูกเดียวเหรอแล้วเมียล
3: ู
1: กใครวะ
3: อลังใหญ่แง่มาก
1: โอ้ยอลังใหญ่เมียลูกต่างขา
3: เมียว่าอาเจง
1: อาเจงเมียอาป๋องไม่ใช่เหร
2: ออาเจงอาเมียไอ้หวน
0: มาไหมครับ
4: ลุงนี่น้องเรียนไปไหนครับทำไมเขาไม่ตามไปต่อครับ
0: เอามานี่ครับมานี่ครับ
4: น้องเรียนครับน้องว่าหายไปไหน
0: เนี่ยพอไปเจอพี่ลำไยอะครับเขายืนหลับอยู่ที่ป้ายรถเมย์ว่าก็เลยจึงกลับบ้านมาครับนี่ดีไม่โดนรถเฉี่ยวนะครับ
4: โอ้ยขอบคุณมากมากนะครับ
3: ลำไย
4: คร
3: ับลำไยจะบ้าหรือไงอ่ะเลือกเอานมมายัดปากอ้วเองแต่ลือสองคนอ่ะไปอดหลับอดนอนมาจากไหน
4: เขาแม่ของน้องยาครับเขาไปทอดกระถิ่นที่หนองบัวลำพู
1: ใช่
4: แล้วพวกเราสองคนก็เลี้ยงลูกดึกทั้งคืนเลยครับ
1: ใช
4: ่ตัวกะว่าจะหาแม่น้อยทั้งสองสามคนมาช่วยเลี้ยงลูกตัวครับ
1: ใช่

0: มามาเดี๋ยวป้าเป็นให้นะลูกเอ้ยเ
1: ปียกเล
0: ย
1: นะ
2: ไ
0: ปนะ
3: พี่เป็นยังไงพี่โต
0: โ
3: อ
0: ้ยเป็นแรกเลย
3: ลูกเรามีก๊อกสองด้วย
2: ทำไมแกไม่เอาลูกแกไปเลี้ยงที่บ้านวะที่เนี่ยผู้คนมันพลุกพล่านน่ะแล้วเด็กมันจะหลับได้ยังไง
3: ที่นี่ราคาเงียบที่สุดแล้วไปที่บ้านลำไยอ่ะเขาขุดถนนกันอยู่อ่ะพอลำไยจะร้องเพลงกล่อมลูกนะวัดอายวัดบอดยังมาอย่างนี้ล่ะค่ะวัดอายวัดบอดยัง
0: ทีนี่ครับพี่โตกับน้องลำไยก็เลยรองเท้าเลยต้องพาลูกไปเลี้ยงกันที่นี่ครับ
3: ใช่ค่ะอุ้ยร้อยแล้วโ
2: อ้ยไม่ร้อยแล้วดาวมีดาวแล้วนี่ให้ลุงอุ้มไหมลูกนะ
3: ให้ลุงอุ้มนะลูกนะ
2: ฉันอุ้มไปฉันอุ้ม
3: ได้ค่ะโอ้โหไม่ร้อง
2: ลูกมาลูกมาร้องอย่าร้องลูกแกร้อง
3: ไม่ร้องไม่ร้อง
2: สงสัยเด็กมันจะตกใจเห็นหน้าฉันหล่อหล่อ
3: เดี๋ยว
2: อะไร
3: จะไปก็ไม่ว่าหรอกค่ะขอเอากำไรเท้าของลูกลำไยคืนมาก่อน
2: โอ้ยผมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าหยิบของชาวบ้านอย่าหย
4: ิบอ๋อมาเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้มือไหน
2: ท่
4: าน
2: นี้ไม่ตีมือ
4: จะได้จำเยอะๆไงของหลานก็ไม่เว้นเลยเนี่ยแหมลือเนี่ย
3: ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลย
4: ไปขับรถเลยขับรถหาเงินมาใช้นี่วะ
2: โอ้โหทวงจางไอ้สี่ซ่าห้าร้อยทวงจางเลยนะ
3: ร้อง
4: เสียลำไยไม่ลูกหรือร้องอย่างนี้อ่ะ
3: ไม่ให้ร้องอย่างนี้เลยให้ร้องเจ๊กเจ๊กเหมือนเงี้ยพูดได้ไงล่ะคะ
4: เจ้าเลือดจะได้ร้องจักจักมันจะขี้หิวเดี๋ยววอกความเองนะตาเอ๋

0: ไม่เหมือนลิงเว้ยลิงมาเหมือนพ่อเองเว้ย
1: ไหนเนี่ยโอ้โหยไม่ร้อนนะลูกนะอ่ะ
0: เฮ้ยเงียบ
1: แล้วมันใหญ่อยู่แล้ว
0: สงสัยจะหลับไปแล้วแล้วพวกไปขายของต่อนะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะเฮียโอ้ยดีมากลูกนอนนะโอ้ยพี่โตช่วยลำไยเลี้ยงลูกหน่อยนะคะลำไยของงีบสักนิดนึงนะพี่โตนะโอ้ยพี่โตเนี่ยอาศัยไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเบื่อจริงเลยไอ้ผัวลูกกอกเนี่ยจะหลับไปก่อนนะแม่ของงีบหน่อยนะลูกนะ

ช่างจังฮะหรือว่าอะไรนะอ๋อชมว่าอ้วกสวยเหรอเรียบปากหวังจริงๆเลยช่ะฮะอะไรนะอ๋ออยากไปเที่ยวเหรอ

0: ยังเธอจะเชื่อเหมือนกันกับฉันรักแร้ยังมีกลิ่นจริง
1: โอ้โหหลับลึกมากอย่างที่ต้องกระตุ้น
2: ไม่ได้หายครับเมื่อกี้ยังเห็นอาม่าอุ้มไปหน้าปากซอยอยู่เลยครับ
3: ค่ะโอ้ปวดอยู่ของมากให้โล่งใจหน่อย
4: ตกใจเลยอาม่าอ
5: าม่าอะไรอ่ะ
3: แล้วลูกลำไยอยู่ไหนอาม่า
5: ลูกลำไยก็ต้องอยู่บนฟังลำไยสิอาม่าเห
6: ็นอาม่าอุ้มน้องแอมอยู่หน้าปากซอยนะคะตอนนี้น้องแอมหายไปไหนแล้วอะคะ
5: ใช่ว่าอุ้มไปอุ้มไป
1: พี่ครับเราดี
7: ครับเอ้าไหนบอกแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกพวกพี่ไง
8: ครับ
7: อันนี้มันไม่ได้เสริมบุคลิกนะแจ็คนี่มันทำลายบุคลิกพวกพี่อ่ะเนี่ย
8: อย่าเพิ่งกลับมาสิครับโอ้ยอย่าลืมสิครับเราตกลงกันแล้วนะครับว่าเราจะเปลี่ยนลุคใหม่แต่งหน้าแบบใหม่ให้แตกต่างจากตลกคณะอื่นอย่าลืมสิครับ
9: อันนี้มันไม่ใช่แค่แตกต่างจากคณะอื่นนะมันต่างจากความเป็นมนุษย์มากกว่า
8: ใช่
9: เพราะแต่ว่าแต่งแบบนี้แล้วมีเอกลักษณ์ขึ้นใช่ไหม
8: ไม่ครับแต่คือมันขาดอะไรไปสักอย่างเลยครับมันต้องมีสิมันขาดอะไรมันยังไม่ดูเด่นพอครับจะคิดว่ามันต้องขาด
9: จะเจอแล้วครับ
8: ไงมันขาดอันนี้ละครับแกะยากนิดนึงมันขาดอันนี้ละครับนี่เริ่มเลยนะครับ
9: คิ้วต่อมันสาราม
8: ดูไม่ดีอ่ะ
6: แจ็บ
8: แล้วครับแจ็คขอโทษครับ
7: นี่เดี๋ยว

0: ตกลงแจ็คแต่งตัวแต่งหน้าให้พวกพี่อย่างเงี้ยแล้วพวกพี่ออกไปเล่นนี่จะไม่อายคนดูเหรออ
1: ายครับจะว่าเราพักเรื่องแต่งหน้าดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นเรื่องการเปิดตัวครับจะคิดว่าถ้าเปิดตัวของพวกพี่นะครับเดินขึ้นเวทีมันธรรมดาไปครับจะคิดว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็นวิ่งขึ้นเวทีดีกว่าเดี๋ยวเริ่มซ้อมกันเลยนะครับพอแจ็คเป่าปี๊ดพี่ก็ไปเริ่มสตาร์ทที่เชียงใหม่เลยครับ
2: จะบ้าไงไปเริ่มที่เชียงใหม่กูจะมาถึงตรงเนี้ยพี่ว่าตักหล่นอยู่แถวลำปางแน่เลย
1: แจ็คล้อเล่นนะครับเริ่มที่หน้าประตูเลยครับ
3: เริ่มที่หน้าประตูก่อนเลย
1: เริ่มจากตรงนี้นะครับ
3: นี่เหรอ
1: ถ้าตอนเล่นเดียวนะครับพอแจ็คเป่าปี๊ดวิ่งมาเลยนะครับ1 2 3วิ่งครับเปิดตัวแบบนี้มันธรรมดาไปครับจะว่าเราเปลี่ยนเป็นวิ่งหันหลังดีกว่าครับหันหลังดีกว่า
0: หันหลังอีก
1: ครับหันหลังเลยครับหันหลังเลยครับพร้อมนะครับรับรองว่าคนดูสนใจแน่นอนเริ่มครับมาเลยเป็นอะไรบ้างครับ
0: โอ้โหไม่ได้มาถามอีกเหรอเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นอะไรบ้างครับ
4: เจ็บปะ
1: ที ่โอ้ขอโทษครับคือถอยหลังไม่เวิร์คครับจะแก้เราเปลี่ยนเป็นท่าอื่นดีกว่านะครับ
4: ฮะ
1: กระโดดกบเดี๋ยวเลยครับกระโดดกบเปิดตัวแล้วลองเท่ไม่มีใครเหมือนนั่งนั่งนั่งนั่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วตลกของเราจะต้องดังไปทั่วประเทศอะไรครับกระโดดกบนะครับฟังสัญญาจากเจ้านะครับ

0: จากไอ้กระโดดกบเนี่ย
1: ครับ
0: มาเป็นกระโดดกบดีกว่า
1: อย่าทำจ้าครับ
2: ใจเย็นดิ
1: จะขอโทษครับจะว่าเราพักเรื่องเปิดตัวดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าครับเออเสื้อผ้าพี่แสดงบนเวทีมันยังธรรมดาไปครับเช็คว่าอยู่เช็คมาครับ
3: เร็ว
4: ครับเร็วคร
5: ับไปครับ
6: เท่าไหร่คะนี่นะพอว่ามาถึงป้ายรถเมย์ชนะโอมาเอ็มมาเนี่ยแล้วก็
7: พออะไร
6: แล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่วะเนี่ย
2: ก็อาม่าเนี่ยจะพาพวกเรามาหาน้องเอ็มครับแต่อาม่าจำได้ไหมครับว่าอาม่าลืมน้องเอ็มไว้ที่ไหน
6: เออใช่ใช่ใช่พอว่าอุ้มอาเอ็มมาใช่ไหมมาถึงป้ายรถเมย์นี่แล้วก็ว่าก็เลิงไป39
2: 1
6: 2 แล้วว่าก็ลงหน้าหน้าพอหายเหนื่อยว
2: ่
6: าก็ลุกขึ้นเลิงไปอีก39 1 2 3 แล้วว่าก็ลงนั่งพักเออพอหายเหนื่อยว่าก็ลุกขึ้นเลิงเองสามก้าวแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็
2: นั่งพักอีกใช่ไหมครับ
6: ป่าวัวตกโ
8: อ้ยมากนึกเคยออกหรือว่าเราเอ็มไปไว้ไหนอ่ะ
6: ถังขยะ
0: ตกลงว่าอาม่าเนี่ยลืมลูกเล่มใหญ่ไว้ที่ไหนครับ
6: แหมลือก็ถามแปลกนะอาตงถ้าว่าจำได้จะเรียกว่าลืมเหรอ
9: เจอครับ
10: เจอครับ
6: อาม
10: ่
6: า
0: เฮ้ย
6: เสียงเด็กเสียงคนใหญ่จำได้ลูกเอ็มดิคะลูกเอ็มใหญ่ที่ไหนคะเนี่ย
11: ส่วนตัวจับพี่โตเองครับ
6: โอ้พี่โตเนี่ย
11: ก็โตห่อลูกเลยครับ
12: ฮัลโหลครับต้องสั่งว่าไงครับครับผมของมากเลยนะครับต้องสั่งครับผม
6: ต้องสั่งว่าไงคะ
12: ตอนนี้น้องสั่งและน้องพุงแล้วก็นัดแจ้งเลยเขาแจ้งความที่โรงพักแล้วครับ
6: หรือจะแจ้งความจะจับว่าเหรอต้องบอกว่าขอโทษ
0: ไม่ใช่กันครับว่าที่ไปแจ้งตำรวจเนี่ยจะได้ให้ตำรวจช่วยหาลูกพี่ลำไยครับ
12: ใช่ครับ
6: อาม่าคะอาม่าช่วยคิดดีๆนะคะช่วยคิดหน่อยว่าอาม่าเอาลูกเอ็มไปไว้ที่ไหนอะค่ะ
0: คิด
6: หน่อยค่ะ
12: อาม่า
6: ค่อยคิดนะคะอาม่าค่อยคิดค่ะ
0: มาครับ
6: นะหรือแน่ใจเหรอว่าอุ้มอีมา

0: 그
1: 와. 안 나와.
2: ทำไมนะไม่อยู่ฟังอ่ะเฮ้ยว่าเนื้อออกเรียวเฮ้ยเมียของอาแทงทีละเหล่กันนะก็คืออร่อยบุกปะกองนั่นเองใช่เลยเมียบ้านคิดถึงเมื่อไหร่อยู่คะเนี่ย
3: คิดถึงมากคิดทบทวนหน่อย
2: โอ้ใช่ใช่ใช่คิดถึงอาเอ็มลูกเลือ
3: ใช่ค่ะ
2: เอ็มน้องเอ็มเอาไว้ที่ไหนอ๋อลงกระป๋องอยู่ท้ายรถ

0: ในช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจาน5944ออก
2: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
3: ก็โดดมาให้เป็นนายร้อยปอดเหมือนกัน
4: ไม่ไปหรอกร้านนี
5: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
2: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกนี้หน้าด้านมาหน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
6: ลุยเลยมั้ย
7: เอาเลยสิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
9: กว่าจะมาหาตัวเองจนเจอใช่ไหมคะจนมาอยู่กรีนเวฟมาเป็นพี่อ้อยทุกวันนี้ใช้เวลานานแค่ไหน
10: การทำอะไรก็ตามให้ชินเดี๋ยวเราจะรู้เอง
9: อายุที่เฟื่องฟูที่สุดเลยของพี่อ้อยหรือว่าคลับไฟเดย์เนี่ยตอนนั้นกระแสตอบรับ
10: เป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่ไม่รู้สึกว่าพี่เป็นคนดังนะ
9: เวลาคนมาปรึกษาเนี่ยความรักอ่ะมันมีผิดมีถูกเสมอไปมั้ยคะ
10: ไม่พี่เชื่อว่าความรักไม่มีเรื่องเสมอไปคนที่เป็นมือที่3ไม่ได้ผิดเสมอไป
11: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมารยา The Musical
12: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
13: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาฉาดว่าฉันคุ้นๆนะ
14: เยอะค่ะยิงกระด้าคุยกันตลอดเลย
15: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
12: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
13: เพราะ
12: มันจริงไป
16: มันจะมี
12: ไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
11: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา6 โมงครึ่งทางช่องวัน31
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
17: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสสไทยผมแน่ๆ
18: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
19: คนนี้จะโดนตัดตอน
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดหล่อทุกวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
20: ชื่อบลูพักจิรามนชัยตระกูล
21: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
20: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
22: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
20: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
21: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
23: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
24: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
21: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
25: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
1: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2 ทุ่มครึ่ง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5 กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
26: เฮ้ยไม่มีกันหมดเลยหรอ
27: จุ่มไม่เคยได้เลยซีเห็ดไม่ชูนี่เลย
26: มึง
27: มึงอย่าไปหานะ
28: นักปืนใหญ
27: ่ไม่เอา
28: โชว์กล้าเต็มมอ
27: ไม่อยากไปอ่ะ
29: ขอแจ้งคิวโซมดไปถ่ายกับโปรเจกต์รถตุ๊กๆนะคะ
28: กูอยากมีการ์ดของตัวเองกูอยากเป็นศิลปินให้มันติ่ง
30: เวลคัมทูอัลส์เฮาส์ที่ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนี่ว่านเด็กใหม่บ้านเรา
31: สวัสดีพี่ว่าน
30: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
31: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
32: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าบนเรือนเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
31: ผมไม่ชอบคุณ
32: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผม

0: ชอบเขาไม่เป็นมืออาชีพของคุณวะ
1: ยินดีต้อนรับลูฟี
2: ่ลูฟี
3: ่ถึงไหมครับ
4: พ
3: ี
4: ่กัน
3: กับพี
5: ่ผมแนะนำจับจากหัวพี
1: ่นะครับ
6: จับนี่เหรอพี่
5: จับหัวปลา
1: จับน่าจะงูครับพี
7: ่จริงเหรอครับ
3: พี่น้อง
8: เชื่อไหม
3: จับสายไม่ได้
9: เออเปล่าเออจะเหยียบเท้าขา
3: ขอโทษ
10: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
11: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
12: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
13: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
14: Life Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
15: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
16: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
15: จม
16: สัมผัสได้เลยว่าคนใต้ใจสู้จริง
15: ทุกคนใจสู้ค่ะ
16: กล้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
17: กล้วยมวยไทยมันเป็นนักสู้ครับ
16: เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
18: ย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
14: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
19: ถึงเวลาทีมโกตุนลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
6: อั่งเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงที่มอสเพราะมากๆนะครับ
1: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
0: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกกระจาย
8: จะทรมานกันไปถึง
15: เอาคะแนนกันไปถึงไหน
19: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: พ่อเรียกหนูกลับมาทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
9: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
5: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
2: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
5: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
10: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว
3: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
5: ใช่ค่ะ
10: ไฟระวัง
17: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์สัปดาห์หน้า
4: หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกแล้วอีกแล้ว
13: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
12: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
4: ทำอะไรลูกฉัน
13: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
4: มีใบรอบเจ็ด
20: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
13: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสมอ
21: เธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆนะ
13: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องเพชร
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D
12: วิมานอากาศ
16: Sky Castle Thailand
12: วันจันทร์อังคาร
16: เวลา2ทุ่มครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AS
16: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: จริงหรือมั่ว X Oud และปกป้องโอฮาน่า
13: ถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
12: หุยสับสนนะ
13: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
12: ไม่ถูกเขานะวุ้น
22: เราก็เท่ซะด้วยนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
13: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
12: เหมือนโทษผมแอคไปแล้ว
23: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
12: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D

0: ูกพี่ลำไยไว้ท้ายรถน้ำป๋องเนี่ย
1: มันจะมีอะไรที่ไหนแล้วฉันไปเติมแก๊สมาเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เอาลืออย่ามาเถียงหน่อยเลยนะลือมึงขี้ลืมเขาบอกว่ามีก็ต้องมีสิ
1: มันไม่มี
3: ไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: อะไรวะ
1: โอ้ยได้กับมึงเถียงกันอยู่เลยเปิดก่อนเดี๋ยวไม่มีก็เปิดก่อนนี่อาป๋องจะเป็นลูกลือบ้างอะหรือจะทำยังไงฮะมันเด็กท่านคนอย่างนี้นะ
0: เร็วที่เขาไปแล้วที่พี่ผมเปิดให้แล้ว
4: ปลิวไปที่ไหนครับอาม่าลองนึกดีๆสิครับ
5: ปาก
4: ฮะปลิวไปที่ปากเท่าไรเลยครับ
5: ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่ายาลมเลือดจะทิ่มปากอลัมยายอยู่เลี้ยวเอางี้นะถ้าเผื่อว่าลือหาลูกลือไม่เจอเนี่ยว่าจะคอกใช้แทงให้ก็ได้ว่ามีข้อแม่นะ
4: ข้อแม่อะไรครับ
5: ลือก็ต้องหาแฟนให้ว่าก่อน
4: คุณจะปอกครับตกลงเจอลูกของโตไหมครับน้าป๋อง
1: ไม่เจอไอ้เบา
0: คร
1: ับ ค่ากระจกรถฉันอะ
0: โอ้ยน้าป๋องยังมีกระจิกกระใจมาทวงค่ากระจกอีกอะ
1: โอ้แต่มันรถของฉันนะเว้ยไอ้วัดอุ้ย 5,000 ดิ
6: ใจเย็นๆเมื่อกี้อาเจงโทรมาบอกว่าตำรวจกำลังตามหาลูกเรื่องนะ
1: จำไหมอ่ะไม่เจอเลยป้าโอ้ยยังหาจนทั่วเลยนะไม่เจอเลยอ่ะ
6: อะไรนักหนาล่ะป๋องไอ้เรื่องค่ากระจกรถอ่ะเอาไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเอามา
0: หาถ่ายทั้งคนเลยนะป๋อง
6: คิดให้ดีๆซิว่าเรื่องลูกเอาโตไปไว้ตรงไหนอ่ะ
5: เออนะว่าคิดไปคิดมาเลี้ยวนะว่าคงคอกลูกใช้ให้อีไม่ไล่หรอกนี่ต้องหรือคอกแทงให้อ้วนทีสิ
1: โอ้ก็ขาดทุกน้องแล้วหูคนโ
5: อ้ยเนี่ยหรืออุ้ย
6: หยุดยา
4: ไม่ถึงว่าต้องได้ตัวเลยครับ
7: คนคะหาลูกลำไยเจอไหมคะ
6: คือ
8: ยังไม่เจอเลยครับพี่ลำไย
0: ลำไยครับ
7: แอบลูกแม่จะเกิดลูกลำไยตอนจับไปตัดแขนตัดขาแล้วลำไยจะทำยังไงคะ
4: ลำไยครับเดี๋ยวพี่ไปรับสิครับลูกเราต้องไม่เป็นอะไรครับลำไย

0: นะครับถึงแล้วครับถึงแล้วไม่เป็นไรครับ
1: ติ่งน้องน้อยอะติ่งน้องน้อยติ่งน้องน้อยอะติ่งน้องน้อยติ่งน้องน้อยละละติ่งน้องน้อยติ่งน้องน้อยใครเครื่องกระโดดลงไปครับถ้าเกิดโดนหัวน้องเอ็มขึ้นมาใครจะรับผิดชอบครับเนี่ย
2: ทำหัวมันสิคะเฮ้ยเอ็มลูกแม่ลูกแม่โอ้โห
3: ครับ
0: เอ็มอะไรบ้างครับ
4: ลูกคิดยังไงว่าลูกถึงขโมยลูกอลัมยายอีไปอ่ะ
1: ไม่ใช่นะครับป้าต้อยติ่งกำลังจะไปตลาดอาม่าไปเจอตัวจริงที่ป้ายรถเมล์แล้วบอกตัวจริงอุ้มไปด้วยนะอาม่าเมื่อยแขนแล้วอ่ะ
5: หลงไปแล้วครับ
4: ลำยายว่าขอโทษลื้อเลยนะนะขอโทษด้วยแหมว่าเกือบต้องออกลูกแทงให้ลีแล้ว
6: ไม่เป็นไรหรอกค
7: ่ะหมดห่วงกันไปสักทีนะทีหน้าทีหลังอ่ะคือสองคนต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะดีนะที่อาม่าเนี่ยยีฝากลูกลือกับอาต้อยติ่งไว้อ่ะถ้าเป็นคนอื่นแล้วเขาก็พาหายไปเลยเนี่ย
8: ใช่
7: ลือก็รู้นี่ว่าม่าเนี่ยหลงหลงลืมลืมเพราะฉะนั้นลือสองคนน่ะต้องระวังตัวการเลี้ยงเด็กเนี่ยต้องอย่าให้ขาดสายตาลือไม่เคยได้ยินข่าวเหรอพอหันหลังไปซื้อของแป๊บเดียวมันก็อุ้มลูกเราไปแล้วอ่ะ
9: จริงด้วยบ้าเนี่ยเป็นเนี่ย
10: เข้าใจแล้วค่ะเยี่ยมวด
0: ครับ
11: กินน้ำไม่กินน้ำกินน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
12: น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน
4: ้ำน้ำน้ำน
12: ้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
13: น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน
14: ้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน
12: ้ำกระจกรถนะมีค่าเท่ากับชีวิตไอ้หวดเพียง20เนี่ยเหรอไม่ได้กินแล้วโว้ย
15: แต่หมวกกันน็อกก็มาด้วย
16: เฮียตองอะใช้เสร็จแล้วว่าเอามาคืนใช้ดีมากเลยเฮีย
15: โอ้โหนี่เมาเรื่องนี้ผมว่าใช้จนหมดเลยนี
16: ่แหมเฮียอัวเราเล่นนั่นน่ะมันขวดเก่าขวดใหม่อยู่นี
15: ่อ้
16: วขายต่อ
15: โอ้โหไม่จำเป็นเพราะว่าอ้วเนี่ยก็จะไม่กลับไปเป็นรังแขกแล้วเว้ย
16: โอ้ยพี่ลำไยครับพี่ลำไยโอ้ยดูท่าทางคันหัวนะครับเป็นรังแขกครับเนี่ยลองใช้ไหมครับอ้วขายต่อ
2: เป็นรังแขกที่ไหนล่ะคะเป็นเหาทำหน้ารังเกียจเหรวางเนี่ยว่าทำลูกเลือดหายอ่ะว่าหาถึงได้เลี้ยวว
17: างไปได้ติดก็มาคืนแล้วดิคะ
2: เหรอเฮ้ยท่านเนี่ยมึงลูกใครวะเนี่ย
18: แอปดอนดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: กทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
1: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
0: โอ้มันทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
0: โอ้
1: ที่ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดี
0: ๆ
1: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
0: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
1: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
0: ่
1: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
0: นะ
1: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
0: ใสแน่นมาก
1: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
0: ุ
1: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
0: ผิวดีมากนะ
1: แต่ผิวนี
0: ้
1: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอกโตเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
0: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
1: ถูก
0: โอ้
1: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะ ลิตพั่มเพื่อนนะคุณผู้ชมขาถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
0: หายไป
1: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
0: ้เยอะมาก
1: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5

0: ู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ด
0: ูนะเอ
1: า
0: เทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ
1: ่
0: ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เอาเข้าไปเติม
0: และแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

เอาให้ชัดครับจากทีมอากาศจันทร์ไพรินทร์3กันยายนครับคุณผู้ชมครับชุ่มฉ่ำทั่วกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมไม่อยากจะโชว์ท่อนล่างให้ดูเลยว่าใส่อะไรมาวันนี้อ้าวโอเคได้เวลาอัปเดตข่าวคราวกันประจำวันนี้

0: ตอนค่ำๆมืดๆนะฮะคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมที่มีคุณขวัญอุษามณีเข้ามาเป็นพยานหลังจากที่บอกว่าถูกนำภาพไปบิดเบือนเนี่ยนะฮะวันนี้เรายังตามกันต่อกับการไขพิรุธตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรคุณเอกราชนามโพคินโปรแกรมเมอร์ที่เข้ามาร่วมทีมงานของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์เนี่ยนะฮะเข้ามาดูแลคดีนี้ให้แม่แตงโมก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับคุณออฟเนี่ยบอกว่าความผิดปกติในหลักฐานในสำนวนที่ตรวจสอบแล้วทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะมันมีความผิดทั้งเวลาเส้นทางการเดินเรือภาพถ่ายตำแหน่งต่างๆเมื่อตรวจสอบจาก GPS จากเรือลำเกิดเหตุก็ไม่สอดคล้องทั้งคำให้การแล้วก็การแถลงนะฮะโดยการแก้ไขตัดต่อภาพเนี่ยแยกได้ประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ครับ 1. ภาพคู่กับกระติกแตงโมตรงสะพานพระรามที่8ไม่ใช่ภาพถ่ายเดิมที่เป็นต้นฉบับเนี่ยที่เชื่อกันมา4ปีเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะว่าตัดต่อเนี่ยมีการตัดต่อก่อนจะถูกโยนเข้ามาใหม่ภายหลังการทำแบบนี้ครับเป็นการบ่งบอกว่าจะยืนยันว่าแตงโมเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อให้ไปสอดรับกับภาพของขวัญอุษามณีที่ยืนอยู่บนเรือแล้วก็ถูกนำไปใช้ในสำนวน2ภาพถ่ายเดี่ยวของกระติกครับถูกแก้ไขเวลาจากขาไปเป็นขากลับ3ก็คือมีการแก้ไขเวลาจากวงจรปิดใต้สะพานสังฮีจากเดิมเนี่ย GPS ระบุบอกว่าเรือผ่านจุดนี้4ทุ่ม11นาทีเป็น4ทุ่ม18นาทีเพื่อให้สอดรับกับเวลาในการแถลงข่าวนะฮะ4ก็คือตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกมุมซ้ำหลายรอบก็พบว่ามีคนอยู่บนเรือเนี่ยแค่5คนในช่วงก่อนเวลาที่อ้างว่าแตงโมตกเรือดังนั้นจึงบอกได้ว่าไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกแล้ว5ก็คือจุดที่อ้างว่าแตงโมตกเรือลงไปเนี่ยมีการอ้างว่าเงาที่เห็นในกล้องวงจรปิดนั้นหายไปก็คือแตงโมตกเรือความจริงแล้วเงาที่ว่าไม่ได้ตกด้านซ้ายหรือท้ายเรือแต่เป็นการขึ้นไปบนเรือดังนั้นเหตุการณ์นี้ครับไม่มีการตกเรือเกิดขึ้นลองฟังโปรแกรมเมอร์ฮะ
1: มีการตรวจสอบว่าจากกล้องวงจรปิดทุกมุมทุกกล้องเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ได้ว่ามีคนอยู่บนเรือเพียงแค่5คน
2: ครับ
1: ก่อนเวลาที่อ้างว่าแตงโมตกเรือ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกแล้วเราก็พิสูจน์แล้วว่า
0: โอ้โหไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกอ่ะด้านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะก็บอกว่าหลักฐานพวกนี้จะไปยื่นในศาลชั้นอุทธรณ์ในคดีการเสียชีวิตของแตงโมครับแม้ว่าข้อหาจะไม่เปลี่ยนข้อหายังคงเป็นเหมือนเดิมคือประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่จะขอให้ศาลอุทธรณ์นั้นไต่สวนความผิดปกติเหล่านี้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคำพิพากษานั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นี่ขึ้นอยู่กับศาลท่านนะฮะอีกคดีที่ DSI ไปยื่นปปช.แล้วเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นภาพที่ใช้ในสำนวนแล้วภาพนั้นมันไม่จริงภาพนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบิดเบือนคดีที่อยู่ในชั้นพิจารณาของปปช.ตอนนี้ใช่หรือไม่แล้วมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปฟังอาจารย์ปานเทพฮะ
3: เปลี่ยนแต่เราขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนความผิดปกติในเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเราเปลี่ยนข้อหาไม่ได้เพราะคนข้อหาดั้งเดิมที่คุณเดชาได้ร่วมโจทฟ้องไว้เนี่ย
2: เป็น
3: ข
2: ้อ
3: หาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ผมเห็นว่ามันผิดปกติก็อาศัยช่องขอให้ศาลไต่สวนอีกครั้งหนึ่งข้อหาไม่เปลี่ยนแต่คำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไปเป็นอย่างอื่นหลักฐานเด็ดเขาบอกไม่มีอะไรเด็ดของใครมันก็อยู่ที่ดุลพินิจและความชอบพอใจของแต่ละคนแต่สำหรับเราพอใจที่จะเดินหน้าตามกระบวนการและพิสูจน์ถึงที่สุดหมายความว่าถ้าภาพเท็จหลักฐานเท็จก็จะนำไปสู่การพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงขั้นตอนต่อไปก็คือการรื้อฟื้นคดี
0: นะขั้นตอนต่อไปคือการรื้อฟื้นคดีตรงนี้สำคัญนะฮะเดี๋ยวไปต่อหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วนะครับวัยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยถ้าหลักฐานผิดเพี้ยนแบบนี้จะตั้งคดีคือสอบสวนใหม่ได้เลยหรือเปล่าคราวนี้แหล่งข่าวในสำนักงานอัยการระบุบอกว่าคดีนี้ครับถ้าพิสูจน์ได้ว่ารูปที่ถูกนำเสนอนั้นมันคือรูปตัดต่อเนี่ยนะก็จะแสดงให้เห็นว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือเลยต้องไปหาความจริงแตงโมอยู่ไหนอ่ะตอนนั้นน่ะประเด็นนี้ครับก็จะเข้าข่ายเรื่องการรื้อฟื้นขอให้มีการพิจารณาคดีนี้ใหม่เป็นอีกคดีไปเลยนี่ผมขีดเส้นเลย โดยต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนมาก่อนเพราะว่าในการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ของคดีเดิมนั้นน่ะจะพิจารณาจากหลักฐานเดิมที่มีอยู่ในสำนวนแล้วเท่านั้นก็คือสำนวนที่ถูกส่งมาผ่านศาลชั้นต้นมานั่นนะฮะไม่มีการนำหลักฐานใหม่เสริมเข้าไปในชั้นอุทธรณ์เพราะนี่คือระบบกล่าวหาถูกต้องไหมครับกรณีเรื่องตัดต่อภาพนี้เริ่มจากแม่แตงโมต้องแจ้งความตำรวจนั้นต้องสอบสวนหากมีหลักฐานชัดเจนก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันใหม่อัยการนั้นก็จะรับช่วงต่อมาจัดการถ้าหลักฐานนั้นพอฟ้องอัยการก็สามารถที่จะฟ้องได้นะครับจากนั้นก็ต้องสืบพยานกันใหม่ขอให้ศาลพิจารณาใหม่เรื่องที่ว่าจะไปถึงข้อหาเรื่องของการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับอย่างเดียวคือพยานหลักฐานใหม่ที่หามาได้น้ำหนักมันจะมากขนาดไหนเอาไม่น่าเชื่อแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือเลยอ่ะ4ปีที่ผ่านมานี่คนไทยคือยังไงโดนกระบวนการนี้หลอกลวงเหรอหรือยังไงอันนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่กับศาลท่านนะฮะเราก็มีความรู้สึกได้นะครับอาจจะบ่นๆกันได้ผ่านหน้าจอแต่ว่าอย่าเชื่อผมนะเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์โดยศาลเท่านั้นนะครับเพราะโดยระบบแล้วทุกคนบริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาละฮะเราไปกันต่อครับเราเกาะไม่ปล่อยกันมากับเรื่องของขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มท.4นั้นตั้งโต๊ะแถลงเปิดอย่างเป็นทางการบอกว่าปิดจ็อบแล้วเพิกถอนรายชื่อคนที่คะแนนผิดปกติทุกคนแล้วกำชับอปท.อปท.แปลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลแล้วก็อบจ.ห้ามกลับเข้ามาทำงานแบบจ้างเหมาเราดักคอไว้แล้วเรื่องนี้จำได้นะฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านขวาคนใส่แว่นนะฮะตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าอย่างเป็นทางการกรณีการตรวจสอบทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นปี68หลังพบความผิดปกติในการแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็ยืนยันบอกว่าขณะนี้กระบวนการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วตามกรอบเวลาที่กำหนดคือ31สิงหาคมผลการตรวจสอบนั้นมีคนผิดปกติแก้ไขคะแนน 5,925 คนในจำนวนนี้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว 3,868 คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดนั้นก็มีคำสั่งถอดถอนออกจากราชการส่วนคนที่ยังไม่ได้บรรจุก็ยกเลิกการรายงานตัวเท่านั้นก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันแล้วก็ไม่ต้องเจอตลอดไปนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นไม่ได้จบเพียงแค่การถอดถอนชื่อขอบคุณท่านวท.4มากนะฮะหยุดเท่านี้ไม่ได้ครับจะไปจับแค่คนที่ให้เงินเขาไม่ได้คนรับเงินน่ะไอ้นั่นสำคัญนั่นน่ะสังคมอยากให้ท่านไปจับให้ได้แล้วก็จับไปถึงต้นตอจริงๆตอนนี้ครับท่านบอกว่าส่งข้อมูลและพยานหลักฐานให้5หน่วยงานด้วยกันปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.เวลาอ่านข่าวแบบนี้ขอขยายนิดนึงเดี๋ยวคนงงอ่านชื่อย่อปปช.นี่คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงนะฮะปปท.คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเอาผิดข้าราชการระดับต่ำกว่าระดับสูงลงมาปปง.คือคณะกรรมการการฟอกเงินอันนี้ดูเส้นเงินโอนไปให้ใครดีเอสไอคือคณะกรรมการคดีพิเศษคือกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหน้าที่เป็นเหมือนตำรวจแต่จะรับดูคดีที่อยู่ในบัญชีท้ายของบัญชีพิเศษซึ่งมักจะเป็นคดีที่สลับซับซ้อนบก.ปปป.คือกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอันนี้อยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าใจนะฮะนี่คือตัวย่อทั้งหมดเดี๋ยวคนจะงงว่าหลายปอจังไม่เฮ้ยนะนี่ย้อนไปยุค3ปอหรือเปล่าเฮ้ยรอเล่นนะครับรอเล่นนะฮะเพื่อขยายผลทั้งคดีอาญาผู้เกี่ยวข้องในขบวนการแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกคืนเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ถูกถอดถอนนั้นเคยได้รับไปเข้ามาแล้วรับตังก็ต้องโดนยึดตังนะฮะหลังจากพบว่าคะแนนจริงนั้นไม่ถึงเกณฑ์สอบผ่านฟังท่านมท.4ครับ
2: ส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปนะครับตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร40 41จะ C20หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ต้องดำเนินการและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาด้วย
0: เอาละครับก็ต้องใช้เวลาให้ทั้ง5หน่วยงานเมื่อสักครู่นี้ได้ทำงานกันแล้วก็เดือนพฤศจิกายนครับผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องห่วงเราจะคืนความยุติธรรมให้ท่านด้วยการเรียกผู้บริสุทธิ์มาบรรจุเข้ารับตำแหน่งข้าราชการครับเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาในการที่จะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้ตั้งต้นไปแล้วกับเรื่อง Data Center มาปรากฏในกรุงเทพมหานครวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรสักครู่ครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
5: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
6: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโซยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
7: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
8: ก็โดดมาให้เป็นนายร้อยปล่อยเหมือนกัน
9: ไม่ไปหรอกร้านนี
10: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
7: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกนี้หน้าด้านมาหน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราลงสู้กลับ
11: ลุยเลยไหมเอาเลยสิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
13: ปลุสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้าน
14: มันต้องเป็นของฉัน
15: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
16: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
17: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
18: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
19: หมูเฮาสีส้อยแห้งค่ะโรงเรียนเฮากระเสบมาแล้วเป็นอย่างสิเสบบัตรบ่ได้

0: านดอกแมนบล็อกกระแต
1: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นี่อย่างนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่เดียว
3: และตบวัดข้อบ่างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
5: ้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: Tiger Plus Leo Povidone ยาใส่แผล Povidone Iodine ตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เอาไว้ชัดครับเรามาว่ากันต่อนะฮะ จากกลิ่นน้ำมันปริศนาที่ชาวบ้านที่ย่านพระรามที่9เนี่ยต้องทนมานานกว่า2เดือนก็นำไปสู่การตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่กลางชุมชนนะฮะแล้วก็พบว่าเคยมีการเก็บน้ำมันดีเซลสำรองเนี่ยกว่า 200,000 ลิตรทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตวันนี้ติดตามรายการพิเศษจากคุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ครับ

ชาวบ้านในซอยทะเลบางกอกหรือพระราม9ซอย6ต้องทนกับกลิ่นน้ำมันปริศนานานกว่า2เดือนตั้งข้อสงสัยต้นตอมาจากบริษัทข้างเคียงซึ่งประกอบธุรกิจ Data Center จึงประสานให้เปิดฝาท่อระบายน้ำเพื่อตรวจสอบแต่แม้มีการแก้ไขกลิ่นน้ำมันก็ยังไม่หายไป

0: ้ามาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นฟันรถกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆว่ามีสารพิษอะไรชนิดหนึ่งอ่ะแล้วทำให้จมูกแล้วก็ตัวเนื้อคันจมูกแสบไปแล้วทุกวันนี
1: ้ผมกังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมันทำให้เกิดการปะทุได้หรือการระเบิดได้ซึ่งอันตรายกว่า
2: จากกลิ่นที่รบกวนชุมชนประเด็นนี้เริ่มขยายเป็นวงกว้างสู่การตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่กลางกรุงก่อนหน้านี้มีการขึ้นป้ายชื่อบริษัทติดอยู่ด้านหน้าแต่ปัจจุบันป้ายดังกล่าวถูกถอดออกไปแล้ว
3: อาคารสีเทาขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับสร้างอยู่ติดกับโรงแรมโรงพยาบาลแหล่งชุมชนโดยที่ไม่มีใครรู้ครับว่านี่คืออาคาร Data Center ที่มีการสำรองน้ำมันดีเซลเก็บไว้ในชั้นใต้ดินเพื่อใช้ในเครื่องปั่นไฟหลายแสนลิตรเลยทีเดียวครับและยังมีการใช้ทรัพยากรน้ำไฟฟ้ามหาศาลนี่เป็นคำถามครับว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นครับ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าที่ผ่านมากฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองยังไม่มีนิยาม Data Center ที่ชัดเจนทำให้กิจการประเภทนี้อาจถูกจัดอยู่ในประเภทอาคารอื่นเช่นคลังสินค้าช่องว่างดังกล่าวทำให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมกิจการประเภทนี้โดยตรง
4: แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม
2: ทั้งนี้พบว่า Data Center แห่งนี้เคยเก็บน้ำมันดีเซลกว่า 200,000 ลิตรทั้งที่ยังไม่รับอนุญาตกระทรวงพลังงานจึงแจ้งความดำเนินคดีส่วนปัญหากลิ่นน้ำมันกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบพบทั้งก๊าซไข่เน่าและสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีกลิ่นคล้ายน้ำมันเบื้องต้นยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เสี่ยงระเบิดแต่เพียงพอที่จะทำให้เกิดกลิ่นรบกวนประชาชน
5: ตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกจิตไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นในส่วนของ Data Center นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นนะครับมลพิษนอกจากด้านน้ำเนี่ยเขาจะมีด้านเสียงดังนะครับด้านความร้อนแล้วก็ในส่วนของขม่าวควันจากการใช้เครื่องเจนเนอเรเตอร์อาจจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
2: แม้เจ้าหน้าที่จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสารที่พบมีความเชื่อมโยงกับ Data Center หรือไม่แต่สำหรับชาวบ้านสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เพียงคำตอบว่ากลิ่นมาจากไหนหากยังต้องการรู้ด้วยว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและนี่อาจเป็นอีกคำถามสำคัญว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่กรุงเทพมหานครต้องเร่งวางมาตรการรองรับการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีทั้งเรื่องผังเมืองอาคารสิ่งแวดล้อมระบบไฟฟ้าประปาและการจัดเก็บเชื้อเพลิงเพื่อให้การลงทุนเดินหน้าควบคู่ไปกับความปลอดภัยและไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนชัยวัฒน์ชานิกรประดิษฐ์ถ่ายภาพรัชตะไทยประกูลพาณิชย์สำนักข่าววันนิวส์รายงาน
6: ขอบคุณคุณรัชตะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดนะฮะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับบอกว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาของประชาชนแล้วไม่ได้เกิดเฉพาะที่พระราม9เท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับจะประชุมกันเพื่อรับมือเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ประชุมเป็นครั้งแรกนักข่าวถามว่าจะสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องติดตามเอาจากคนที่รับผิดชอบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมว่าอย่างไรเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับสลับกันมาที่เรื่องของความบันเทิงฮะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแดงใบเล่จากวันดีออริจินอลครับตลอด8ตอนเราก็จะได้เห็นชีวิตของแดงตั้งแต่ความสัมพันธ์กับครอบครัวความรักของลูกความรักในฐานะคนรักมิตรภาพไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ค่อยๆพาเขาเดินทางไปสู่เส้นทางชีวิตของตัวเองนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อแดงใบเล่แต่คือเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องรักต้องเลือกต้องสูญเสียต้องเดินต่อไปแม้บางครั้งชีวิตนั้นจะไม่ได้ให้ทางเลือกที่ง่ายที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้คุณอย่าลืมโหลดวันดีครับรับชมแดงใบเล่กันย้อนหลังครบทุกตอนที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นมารู้จักแดงตั้งแต่ต้นไปถึงปลายทางของชีวิตเขาพร้อมๆกันลูกค้า AIS ครับห้ามพลาดนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับใครก็ตามที่เป็นประเภทที่ว่าไม่ชอบดูทีละตอน

อนน่ะชอบให้จบเลยปั๊บแล้วดูทีเดียวรวดเลยอ้าวโหลดแอปวันดีกันครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตฝนฟ้าอากาศที่เอาให้ชัด

0: คุยสับสนเลย
1: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
0: ก็ถูกเขานะวุ้น
2: เราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
1: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
3: เหม
1: ือ
3: นโทษผมไอ้ไปแล้ว
4: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
5: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
6: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
7: นี่แกเป็นใครวะ
6: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงธนแอร์ไลน์
8: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
9: มันคืออะไรวะออนิว
10: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
11: จะเอาพวกไปอยู่กับ
12: จะชู้ทำอ
11: ะไรน้อง
12: ชู
11: ้ที่ไปอยู
13: ่ที่ไหนยังไม่ได้เกิดนี่คือ
6: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
14: เป็นผีจะบินยังไง
15: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์สัปดาห์หน้า
16: หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกได้อีกแล้ว
17: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
18: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
16: ทำอะไรลูกฉัน
17: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
16: มีไม่ลูกเจ็ด
19: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
20: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสมอ
21: เธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆนะ
20: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องน้องเพชร
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
23: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
24: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
25: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
26: เอาให้ชัดครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะฝนฟ้าพายุครับช่วงค่ำที่ผ่านมาฝนโปรยปลายลงมาหลายพื้นที่ทั่วไทยนะฮะกรมอุตุก็เตือนว่าจะมีฝนตกหนักทั่วไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ตกฉ่ำมากเลยอ่ะในขณะที่จังหวัดยะลาน่ะฝนพายุมารุนแรงมากๆบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างแปลกมากนะฮะที่ยะลาปกติแล้วจะไปโน่นปลายฝนน่ะแต่ว่ามันเกิดที่ยะลาได้ยังไงเนี่ยพายุฝนถล่มที่ถนนผังเมือง4ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลานะฮะชาวบ้านบอกว่าจู่ๆก็เกิดฝนพายุตกหนักเลยแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยถล่มพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาอย่างไม่ทันตั้งตัวหลายพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ระบายน้ำไม่ทันแล้วก็แรงลมที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงส่งผลให้บ้านเรือนร้านค้าแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเสียหายหลายจุดลมแรงมากจนกระทั่งพัดมอเตอร์ไซค์ล้มมาคุณคิดดูก็แล้วกันนะฮะดูภาพรวมกันหน่อยเขาบอกว่าฝนพรุ่งนี้จะกลับมาตกหนักใช่ไหมครับกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่6กันยายนนี้ไทยตอนบนจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็กินพื้นที่ภาคเหนือทางฝั่งตะวันออกลงมาถึงเพชรบูรณ์เชื่อมไปอีสานคุณก็ดูตามแผนที่นะครับ16จังหวัดนั้นเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากประชาชนโปรดติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดนะฮะหลังจากนั้น7กันยายนก็จะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกก็คือแผนที่ที่ขึ้นอยู่เนี่ยตัดภาคใต้ทิ้งนี่คือเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมเรามาที่ข่าวนี้กันครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลผนึกกำลังภาคเอกชนและธนาคารโลกนะฮะประกาศแผนพลิกโฉมประเทศไทยตั้งเป้าพาประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2037หรือว่าปี2580นะฮะรัฐบาลร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.จับมือธนาคารโลกฮะจัดประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ผลักดันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580ครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค

0: ทางด้านแรงงานซัพพลายเออร์โลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมกับเปิดกว้างในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งตะวันออกและตะวันตกเตรียมปลดล็อกกฎระเบียบกว่า 7,000 รายการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนครับด้านคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุบอกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนั้นต้องได้สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นพร้อมกับจับมือประเทศอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในระดับโลกโดยเปรียบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนทีมฟุตบอลฮะภาคเอกชนเป็นกองหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายภาครัฐเป็นกองกลางปลดล็อกกฎหมายและอุปสรรคในขณะที่ระบบการเงินการคลังเป็นกองหลังรักษาเสถียรภาพและสร้างความเชื่อมั่นลองฟังคุณเอกนิติครับ
1: โลกเปลี่ยนเร็วแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรวันนี้ข้อสรุปที่ทั้ง4ท่านได้สรุปเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยผมว่าชัดเจนอันที่หนึ่งคือเราต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันให้ชัดซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037
0: ขณะเดียวกันครับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นชูการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบการเงินที่โปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนส่วนภาคเอกชนนั้นจะทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายจากเดิมที่เน้นรับจ้างการผลิต OEM เนี่ยไปสู่การสร้างเทคโนโลยีแบรนด์แล้วก็มูลค่าเพิ่มของไทยนะฮะทั้งหมดนี้จะเดินหน้าควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือในอาเซียนวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศก่อนที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank และ IMF ในเดือนตุลาคมนี้และจะเป็นประธานอาเซียนในปี2028ครับการประชุมที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะช่วงกลางเดือนตุลาคมก็จะพร้อมกับวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ติดตามกันวันนั้นเพราะว่าอาจจะมีการประกาศหยุดเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกันต้อนรับบรรดาชาติสมาชิกเกือบทั้งหมดขององค์การสหประชาชาติมาร่วมประชุมกันธนาคารโลกและ IMF ที่กรุงเทพมหานครเราเป็นเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่เคยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่2ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีฮะทั้งหมดเดี๋ยวให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่าอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามปะทะกับนิ้งโหน่งยอดนักขายวัยเกษียณและก็เป็นอามที่รักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5พร้อมหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปทั้งสิ้น 60,000 บาท
1: พบกับนักร้องรถแห่ที่ขอมาคว้าเงินทุนซื้อเครื่องเสียงหารายได้ต่อยอดให้กับวงฮะ
2: ชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาด้านหลังชูมือขึ้นมาด้วยกันนะมา

0: เนื้อเสียงหนูเพราะมากออกเสียงมาแล้วเราได้ยินแล้วฟังอิ่มเลย
1: สวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกวันฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสุริยมและคุณสลาคุณวุฒิครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
3: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
5: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: เป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
9: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
8: แต่ก็แบบ
10: เวลาพี่ปัดร้องเพลงเนี่ยคนมักจะชอบคิดว่าแบบพี่ปัดเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นผ
9: ู้
10: ชายโรแมนติกอะไรเง
9: ี้ยเปล่าเลย
10: อย่าคิดอย่างนั้น
11: ไม่มีเลยเหรอ
9: ไม่ค่อยมีพูดตรง
11: นี่คือรูปที่ผู้ชายที่บอกว่าตัวเองไม่อบอุ่นแต่พกอยู่ในกระเป๋าตังค์ตลอดเวลาทำไมถึงตั้งใจเก็บไว
9: ้ก็ไม่รู้มีความรู้สึกดีๆก็นั่น
8: นั่นแหละเขาเรียกว่าอบอุ่นแล้วพี่ปัด
12: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมารยา The Musical
13: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
14: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาชัดว่าฉันคุ้นๆนะ
15: เยอะค่ะยิงกระด้างคุยกันตลอด
16: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
13: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
14: เพราะ
13: มันจริงไป
17: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
12: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 ทางช่องวัน31
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี

0: ื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
1: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
0: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
2: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
3: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
0: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
4: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
5: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนถือว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
1: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
0: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
4: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
6: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
2: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
0: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียวว
7: ิมานอากาศ
8: Skycaster Thailand
7: วันจันทร์
8: อังคาร
7: เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน 5 9 4 เหลี่ยม
8: โทรออก

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตอบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
3: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
2: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
4: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของตายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
2: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
5: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
2: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
6: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
2: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
7: ไ
2: ทยพงศธร
8: รู้ไหม
2: มนแคนแก่นคู
8: นเจ้าตัวว่าฮัก
2: สิริพรอำไพพง
9: เป็นสิ่งของ
2: หมายไทยใจตะวัน
9: ใจบ่มักดี
2: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
11: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยบ้านใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเวนเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: Lucky Flame ครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
11: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำ
13: กลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนฮะวันนี้เปิดรายการก็ได้บรรยากาศแบบสนุกสนานจากศิลปินสาวลูกทุ่งหมอลำซิ่งดีกรีเจ้าแม่เพลงเต้นสุดมันคนนี้หญิงลีศรีจุมพลวันนี้มากับเพลงขาขาวสาวลำซิ่ง

0: Ladies and gentlemen. ขาวสาวลำซิ่งจากอัลบั้มชุดแรกเลย
1: ชุดแรกกับแกรมมี่โกค่ะ
0: อ่าฮะเพลงนี้คือเป็นเส้นทางชีวิตของหญิงลีจริงๆใช้วิถีลำซิ่งเนี่ยแหละต่อสู้ชีวิตมา
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าความจนนำพาให้เรามาถึงจุดนี้นะคะความฝันของศิลปินหลายๆคนก็อยากที่จะเข้าค่ายแล้วก็ได้ออกอัลบั้มสู่สายตาประชาชนแล้วก็มีความหวังว่าเราจะได้งานจ้างได้เงินได้ต้นทุนชีวิตนะคะ
0: แต่เริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นจากเวทีลำซิ่งเลย
1: ใช่
0: ได้ลำก่อนไหมหรือว่าต้องไปเต้นก่อน
1: คือหญิงอ่ะเป็นหมอลำซิ่งอ่ะจนได้ออกเพลงนี้หญิงอายุ30เลยนะคะ
0: โอ
1: ้คือหญิงคิดว่าถ้าหญิงไม่ได้เข้าค่ายในอายุ30แล้วหญิงก็คงจะไปแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วแหละเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยจังหวะชีวิตนะคะอาจารย์คือได้เข้ามาแล้วก็ทำเพลงขาขาวสาวลำซิ่งมี10เพลงทางคุณกฤตธรรมะเจ้านายก็โปรโมทวันที่26มกราค
0: ม
1: ปี2556เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรก็คือโด่งดัง
0: เปี้ยงเปี้ยงเลย
1: ในปี2556ก็คือหลังสงกรานต์ก็คือโด่งดังมาเลยค่ะแล้วก็หญิงก็รับงานแบบช่ำๆเหมือนแบบเรารู้สึกว่าฉันเคยจนมาก่อนเราต้องเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าหญิงคิดเสมอว่าคือความดังไม่คงที่แต่เงินในบัญชีต้องคงทน
0: เก็บมาทำงานเก็บเงินไว้ทำงานเก็บเงินไว
1: ้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตนค่ะแม่จนม
0: ี
1: รีสอร์ทหญิงลีค่ะ
0: จนมีรีสอร์ทหญิงลี
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้พูดถึงปุรีสอร์ทตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้ว
1: พัฒนามี45ห้องพักมีห้องสัมมนาแล้วก็มีสวนน้ำค่ะ
0: เออนี่คือสร้างให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ก็ดูตามเศรษฐกิจหญิงคิดว่าในส่วนนี้ไม่มีหนี้สินถือว่าหนูก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วกับครอบครัวกับพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องมีทีมงานได้มีรายได้ก็อุ่นใจนะคะแล้วก็ไม่ได้เช่าว่าเป็นที่ของเราแล้วนะคะ
0: เป็นเส้นทางการสร้างและสร้างตัวขึ้นมาทุกวันนี้ก็ไปเยี่ยมกันได้ที่ไหนนะ
1: ที่รีสอร์ทหญิงลีสวนน้ำอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: วันนี้ขอมอบกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำที่ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: มารายการนี้เพราะว่าอยากได้เงินทุนเนี่ยมาเป็นทุนให้กับวงนะครับมาซื้อเครื่องเสียงเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รับงานได้มากกว่านี้ทุกคนเนี่ยได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นมีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นครับ
3: อีกสักครู่รับชมรายการด่วนเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
5: ใช่
4: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
6: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
4: ลดมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหุดหิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจัดไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
5: โอ้คิดถึงอ่ะ
6: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำรวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590
4: ค่ะ
6: ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
5: อือใช่ใช่ใช
6: ่4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
5: ่
6: อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
5: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
6: ใช
5: ่แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
6: ุ
5: ณ
6: ใช่30กว่าโล
5: ประมาณ1โลที
6: ่
5: ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
4: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
5: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
6: นี่ไง
5: ให้ดูนะ
6: ชิ้นใหญ่
5: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
6: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
5: ื้
6: น
5: คุณตัวที่ทอดมาแล้ว
6: ใช่
5: จริงๆตัวใหญ่กว่าน ี้นะ
6: ใช่
5: มาแล้วมันเลยโหดเท่านี
6: ้เลาะก้างเลาะอะไรพร้อมมาแบบ
5: นะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียงเสียง
6: กรอบไหมล่ะ
5: นี่นี
6: ่อุ้ย
5: อุ้ยอุ้ยกรอบกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
6: น้ำลายไหล
5: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
6: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณบ้างเนาะ
4: ข้าวต้ม
6: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะจะแกะเร็วมากด้วยนะ
4: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
6: ใช่
4: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
6: จริง
5: ฮะ
4: ใช่
5: 1ตัว80บาท
6: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
4: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
6: ้
4: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
6: จริง
4: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
6: ้อ
4: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
6: ค่ะ
4: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
6: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยเหรออ
5: ุ
6: ๊ย
5: ต้องแบ่งเหรอ
6: ต้อง
5: แบ่งเหรอ
6: คุณผู้ชมท้ายอยากกินบ้องโคด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
5: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะในเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมันไปให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ท
6: ุ
5: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
4: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทวันนี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสียบสาดทั้งหมดนี่5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
6: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
4: ้
6: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
4: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีแล้วหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ยน่าทานมากเลยอ่ะ
5: คุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
6: เข้าได้กับ
5: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
6: ปลาสลิดทอดกรอบ
4: ว้าว
6: หิวว้าวโทรด้วยนะแม่นะ
4: หิวข้าวเลยอ่ะ
5: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
6: ๆขอด้วยได้ไห
4: มฝั่งนี้กินเลยคะ
5: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
6: คลุกน้ำพริก
5: โอ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
4: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
6: อ
4: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
5: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซตแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
6: ้
5: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
6: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
4: ถูก
6: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
4: สาย
6: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็น
4: ติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
6: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
4: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
6: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
4: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
6: ิน
4: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
6: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
5: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
6: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
4: โอ้โห
5: คุณพ่อชาติเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในผู้ตอบไม่ได้แล้วนะ
4: จริง
5: มันจะเคลือบพอ
4: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
6: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
5: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
6: เยอะที่สุด
5: ปกติเราขายกัน
6: 4ห่อ
5: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
6: ใ
5: ช่ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
6: ขายดีมาก
5: ขายดีมาก
6: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
4: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
6: ใช่
4: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
6: ใช่
4: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
6: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซ็ตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
5: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซ็ตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
6: ใช่ที
5: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
6: ั
5: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
4: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
6: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อคันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
5: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
6: 1252ส่งฟรีค่ะซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3 4ชุด
5: 4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
6: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ต
5: ั
6: วแบบนี้โปรนี้นะคะลับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
5: ถู
6: กไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
5: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซ็นต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้องๆ
5: ใส่แล้วเรียบ
6: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม
5: ่
6: ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นไหม
5: เ ้ย
7: จะมีรูระบายอากาศ
5: อ๋อเหมือนชุดออกกำลังกาย
7: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม่ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
5: สีเดียวกับ
7: ชุดชั้นใน
5: สีน่ารักมาก
7: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอ่ะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลหมดเลย
5: โอ้ยเป็นเทคโนโลยีหมดเลย
7: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
5: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
7: ้
5: ไหมได้สบาย
7: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
5: ใช่แล้วแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
7: ยืดได้เยอะมาก
5: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัว
7: ถามว่าS M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
5: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ตูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2 XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นุ้ยก็ใส่อยู่นะคุณ
7: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
5: นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส์
7: ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
5: คนนี้
7: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
5: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นมั้ยคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
7: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถึงสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
5: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะมีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
7: อันนี้คือเทคโนโลยี Airflow เห็นไหมตรงฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกันชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้ชุดชั้นในตัวนึงจะอยู่ที่750บาท
5: กางเกงชั้นในตัวละ390บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4ตัวเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่1199บาท
7: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน1199บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ
8: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที
9: ่ผิวสวยพิชิตมงเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
10: Happy Nose Advance สติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลาย
9: มิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บ
10: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
11: เรายังอยู่กับแชมป์5สมัยอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามวันนี้ต้องมาเจอกับนักร้องรถแห่จากสระบุรีที่ขอมาคว้าทุนซื้อเครื่องเสียงจะเป็นใครที่พิชิตชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
0: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์5สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 60,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยครับผมอามจากมหาสารคามสวัสดีครับเจอเลยครับเจอเลยเป็นไงแล้วตอนนี้มีอยู่ 60,000 แล้วขาดอีก 40,000 ใช้หนี้ได้รู้สึกไงบ้าง
12: รู้สึกดีใจมากครับ
0: ดีใจมากนะ
12: สู้เต็มที่ครับผม
0: เอาล่ะด่านนี้ลุยกันเลยฮะพบกับนักร้องรถแห่ที่ขอมาคว้าเงินทุนซื้อเครื่องเสียงหารายได้ต่อยอดให้กับวงฮะดิวจากสระบุรี
13: สวัสดีครับสวัสดีคุณกรรมการด้วยนะครับสวัสดีพี่หญิงลีนะครับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาด้านหลังชูมือขึ้นมาด้วยกันนะครับ
0: น่า
13: ไปพร้อมๆกันครับช่วงนี้
0: สวย
13: คุณหญิงลีลุกขึ้นหน่อยครับว่ะ
0: เฮ้ยทำไมทำมาทำไมทำมาคนดูเบาชักเขินเว้ยแนะนำตัว
14: ครับผมสวัสดีครับผมนายธนพลศูนย์รำนะครับชื่อเล่นชื่อดิวนะครับอายุ20ปีนะครับมาจากจังหวัดสระบุรีครับ
0: ปัจจุบันร้องรถแห่อยู่
14: ครับผมปัจจุบันร้องรถแห่อยู่ครับ
0: มีชื่อคณะไหม
14: มีครับ
0: คณะว่า
14: วงดนตรีแซกทองไทยคอมโบนะครับจากอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับ
0: รับงานในสระบุรีแค่นั้นหรือ
14: ก็นะครับรับงานในพื้นที่สระบุรีนครนายกลพบุรีนะครับอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
0: งานนี่เดือนละกี่ครั้ง
14: เดือนนึงก็จะประมาณสัก20งาน
0: 20งานก็ถือว่าวงดังแถวนั้นนะครับผมไปดูเรื่องราวของดิวกันครับ
14: ตอนนี้นะครับก็มีอาชีพร้องเพลงนะครับร้องเพลงออกงานอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งนะครับหรือว่างานอีเวนต์ทั่วไปส่วนมากจะรับเป็นงานวงดนตรีแซกทองไทยคอมโบเป็นวงที่เล่นแนวลูกทุ่งลำวงยันยุคแต่ถ้าวันไหนที่วงไม่มีงานอย่างเงี้ยก็จะออกเป็นเดี่ยวไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะมีทีมงานไหนเขาสนใจที่จะให้ไปร้องร่วมด้วยอย่างนี้นอกจากค่าจ้างหรือค่าแรงที่ผมได้รับเนี่ยก็สำหรับตัวผมได้ความสุขกับการร้องเพลงกับการได้อยู่บนเวทีการได้ยินเสียงดนตรีมันเป็นความสุขได้อยู่ด้านหน้าเวทีได้เห็นคุณลุงคุณป้าทุกท่านที่มาร่วมงานนี้มีความสุขมันก็เป็นความสุขต่อตัวผมด้วยครับผมก็จะมีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพคือผมจะรับจ้างนะครับเฝ้าแผงพระเครื่องนะฮะก็จะมีพี่คนนึงเขาเป็นนักร้องที่วงด้วยกันยื่นมือเข้ามาช่วยแหละในช่วงที่ไม่มีงานร้องเพลงคือว่าจะให้ผมไปเฝ้าแผงพระเครื่องให้เขาจะได้มีรายได้เข้ามาส่วนครอบครัวของผมมีคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อก็จะเป็นข้าราชการบำนาญส่วนคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำงานตอนนี้เป็นแม่บ้านเพราะว่าคุณพ่อป่วยเป็นสโตรกเส้นเลือดในสมองตีบก็จะดูแลตัวเองไม่ค่อยได้คุณแม่ก็เลยต้องออกมาดูแลพ่อนะครับช่วงผมม.1นะครับแม่ก็ตกงานนะครับคุณพ่อก็เริ่มใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วผมก็เลยคิดอยากจะหาเงินเพื่อแบ่งเบาภาระที่บ้านระหว่างที่เริ่มรับงานร้องเพลงมาเนี่ยผมก็ใช้เงินตรงนั้นที่เราไปร้องเพลงมาก็เก็บมาเป็นเงินที่ไว้ส่งตัวเองเรียนจนจบม.3จนมาเจอนะครับหัวหน้าวงดนตรีแซกทองไทยคอมโบนะครับที่ผมได้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ชวนนะครับว่ามาอยู่ที่วงด้วยกันไหมมาเป็นนักร้องที่วงด้วยกันก็เวลาที่ผมไม่มีข้าวกินอาจารย์หัวหน้าวงครับเขาก็จะบอกว่ามีข้าวกินไหมถ้าไม่มีมากินบ้านอาจารย์มาเลยถ้าเราไม่มีเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นวงดนตรีวงนี้นะครับก็ทำให้ผมนะครับมีงานมีเงินนะครับแล้วก็มีรายได้ไว้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยถามว่าเคยคิดว่าท้อไหมผมสำหรับผมไม่ท้อถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เราก็จะท้ออยู่อย่างนั้นบอกกับตัวเองตลอดว่าเราจะต้องสู้ให้ได้ในทุกๆสถานการณ์เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดแล้วก็มีครอบครัวที่รออยู่ข้างหน้ามารายการนี้เพราะว่าอยากได้เงินทุนเนี่ยมาเป็นทุนให้กับวงนะครับมาซื้อเครื่องเสียงเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รับงานได้มากกว่านี้อุปกรณ์ไม่พร้อมด้วยอะไรด้วยเงี้ยครับอย่างถ้าอุปกรณ์พร้อมนะครับพวกงานอีเวนต์อย่างเงี้ยออกคอนเสิร์ตเราสามารถมีเครื่องเสียงเป็นของตัวเองเราเวลาไปงานเราไม่ต้องไปเช่าเขามันก็จะลดค่าเช่าลดค่าใช้จ่ายไปเงินที่รับงานมาก็จะเหลือมากขึ้นได้ค่าตัวทุกคนเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ผมส่งเงินให้พ่อให้แม่นะครับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นครับก็รวมถึงพี่ๆในวงนะครับทุกๆคนนะครับก็จะได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับไปด้วยกันครับ

0: ือตั้งแต่ประกวดมาพี่ชอบเพลงนี้มากที่สุดรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องแล้วรู้สึกจริง
1: ไทยลักษ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
2: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
3: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันเอง
4: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
1: คนนี้อยากตัดใจ
5: คนนี้แล้วพี่ตามหนูมาต้องเป็นคนของสสไทยพมแน่ๆ
6: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
1: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ไลฟ์เลสเซ่นอาทิตย์นี้พบกับ
9: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
10: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
9: จม
10: สัมผัสได้เลยว่าคนใต้ใจสู้จริง
9: ทุกคนใจสู้ค่ะ
10: กล้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
11: กล้วยมวยไทยมันเป็นนักสู
10: ้เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
12: ย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
8: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
1: ถึงเวลาทีมโกตุนลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
13: อั่งเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงที่มอสเพราะมากๆนะครับ
14: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
15: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
16: จะทรมานกันไปถึงไหน
17: จะเอาคะแนนกันไปถึงไหน
1: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
8: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่ง
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
10: ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนรางผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลก
11: ช่วงที่แล้วเราได้รับชมเรื่องราวของดิวนักร้องรถแห่จากสระบุรีวันนี้เขาจะคว้าทุนไปซื้อเครื่องเสียงได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับ
12: มาพี่ดิวมาเรามาคุยกันเฮ้ยวงมีแต่รุ่นใหญ่งั้นเลยนะ
13: ครับผม
12: สมาชิกวงมีแต่รุ่นพี่ๆรุ่นพ่อๆ
13: ครับ
12: เราก็ต้องทำหน้าที่เป็นวัยรุ่นอยู่คนเดียว
13: เป็นวัยรุ่นอยู่คนเดียว
12: จะให้รุ่นนั้นเข้ามาเฮ้ยเสด็จแป๊บนี้ไม่ได้
13: ครับผม
12: เริ่มต้นเลยชีวิตนักร้องเริ่มต้นตั้งแต่ม.1
13: ครับ
12: ตอนเด็กๆเป็นไงชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้าน
13: ตอนเด็กๆชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่พออยู่พอกินพอมีพอกินครับ
12: เออแต่พอตอนม.1ปุ๊บด้วยวัยม.1
13: ครับ
12: คิดได้แล้วว่าต้องช่วยทางบ้าน
13: ใช่ครับมีความคิดว่าเรามีความสามารถพิเศษตรงเนี้ยดึงศักยภาพของมันออกมานะครับเพื่อที่จะใช้เป็นอาชีพเพื่อที่จะหาเงินนะครับไว้เลี้ยงดูครอบครัวนะครับแล้วก็ไว
12: ้ดูแลการศึกษา
13: ตัวเองด้วยครับ
12: ตอนนั้นเป็นเริ่มไปร้องเป็นนางงานประเภทไหนแนวไหนด้วยม.1
13: เป็นนักร้องของวงโรงเรียนก่อนครับเป็นวงลูกทุ่งโรงเรียน
12: แล้วก็ได้รายได้จากการไปแข่งขัน
13: ใช่ครับ
12: มีงานจ้างบ้างไหม
13: มีงานจ้างบ้างครับตอนนั้น
12: ได้เงินตอนนั้นมาเอาไปทำอะไร
13: ได้เงินตอนนั้นก็เก็บมารวมๆไว้เวลาไปโรงเรียนนะครับไว้ซื้ออาหารกินนะครับไว้เติมน้ำมันรถไปโรงเรียนในทุกๆวัน
12: คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าขนมเรา
13: ใช่ครับ
12: เราก็พยายามดูแลตัวเองให้ได้ค
13: ่
12: าเดินทางไปโรงเรียนก็ดูแลตัวเองให้มันได
13: ้ครับ
12: แล้วมาพบวงนี้ได้ยังไง
13: ก่อนที่จะมาพบวงนี้ไปร้องเพลงร้านอาหารก่อนครับก็ไปร้องเพลงร้านอาหารอยู่สักพักนึงประมาณสัก2ปี
12: โอ้โห
13: ครับร้องเพลงร้านอาหารอยู่2ปีมีความรู้สึกว่าแบบมันร่างกายเรามันไม่ไหว
12: ทำไมอ่ะ
13: เพราะว่าตอนเช้าเราก็ต้องไปเรียนแล้วตอนเย็นเราก็ต้องมาร้องเพลงเน
12: ี่
13: ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน
12: ม
13: ันก็เลยรู้สึกว่าร่างกายมันจะแย่ครับก็เลยเลือกที่จะออกจากร้านอาหารออกมาก็มาเป็นฟรีแลนซ์อีกรอบนึงนะครับก็จนมาเจอเจ้าของวงนี้นะครับอาจารย์เขาก็ชวนนะครับว่าดิวมาอยู่ที่วงกับอาจารย์ไหมมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นผมก็คิดอยู่สักพักนึงเลยเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งออกมาจากร้านอาหารเนี่ยก็อยากหารายได้เสริมคืออยากเป็นฟรีแลนซ์ไปก่
12: อ
13: นแต่พอคิดไปคิดมาในความที่ผมชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วพอมาเจอวงเนี้ยเป็นวงที่เล่นวงดนตรีลูกทุ่งเล่นลำวงย้อนยุคม
12: ัน
13: รู้สึกว่าแบบผม
12: อยากใช่ครับ
13: ใช่เลยชอบตรงนั้นก็เลยตัดสินใจมาอยู่ในวงนี้
12: อยู่กันเป็นแบบครอบครัว
13: ครับ
12: วันนี้ก็มาทำเพื่อวง
13: ครับ
12: มาทำเพื่อครอบครัวที่สองของเรา
13: ครับ
12: มันเกิดอะไรติดขัดยังไงบ้านนี้
13: ปกติทุกวันนี้เวลาเรารับงานนะครับเวลาเรารับงานเป็นเวทีงานกินเลี้ยงงานตามงานบวชงานแต่งนะครับงานขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ย
12: งานที่ไม่ใช่แค่รถแห
13: ่ใช่ครับ
12: มันมีตรงงานที
13: ่
12: ขยายสเกลขึ้นไป
13: ใช่ครับ
12: ม
13: ี
12: เครื่องของเครื่องเสียง
13: ก็ต้องไปเช่าเขา
12: ไปเช่าเครื่องเสียงเขา
13: ใช่ครับ
12: งานนึงนี่เวลาไปขึ้นงานใหญ่ๆเช่าเครื่องเสียงเขากี่บาท
13: เริ่มต้นที่20,000ครับ20,000ถึง25,000บางงานก็ฟาดไป30,000เลยทำให้ค่าตัวเราเนี่ยน้อยลง
12: อ๋อ
13: ก็เลยอยากจะได้เครื่องเสียงเนี่ยเป็นของวงเอง
12: เ
13: พื่อที่เราจะลดค่าใช้จ่ายจากที่เราต้องไปเช่าเขานะครับมาเป็นของตัวเองแล้วได้เงินจุดนั้นขึ้นมาเนี่ย ให้หัวหน้าวงมาเพิ่มให้ทุกๆคนเพื่อที่จะได้มีรายได้มากขึ้นนะครับ
14: โอ้โหนี่มาทำทุกคนอื่นผมมือหน่อยอยากบอกอะไรกับสมาชิกวงครอบครัวที่สองของเราบ้าง
13: วันนี้นะครับผมมาทำเพื่อทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับส่งกำลังใจนะครับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับขอบคุณครับ
14: ครับหญิงลีเป็นไงครับ
15: ก็ชอบค่ะชอบสายเอนเตอร์เทนนะคะโดยเฉพาะแนวรถแห่เนี่ยก็คือต้องสร้างความสุขให้แฟนๆที่อยู่บริเวณบุญงานอยู่แล้วนะคะแล้วเข้ามาก็พาเต้นแล้วค่ะก็เลยคิดว่าเพลงที่จะฟังเนี่ยเพลงต่อไปอย่าให้พี่นั่งเศร้านะพาเต้นนะจ๊ะ
14: จบ
15: ค่ะ
14: พาเต้นไหมเพลงนี้พาเต้นไหม
13: เต้นเป็นเพลงช้าซะเลยดีกว
14: ่ามันจะช้าเพลงช้านะกับบทเพลงเพื่อสยองบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
13: คนอกหักพักบ้านนี้ครับ

0: บิวครับผมเป็นไงครับพี่หญิงลี
1: ก็วันนี้ก็ชื่นชมความขยันแล้วก็ความสามารถนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็ขอให้กำลังใจนะคะขอให้น้องสมหวังกับสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้แฟนๆหน้ารถแห่แล้วก็งานบุญทุกงานของน้องเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ตาครับ
3: มันมีเรื่องเสียงนิดหน่อยบางทีมันพี่ตายกำลังวิเคราะห์ว่าเราพยายามจะให้มันเพราะโดยอะไรบางเรื่องมันมีของหนักเบาก็จริงแต่บางทีมันมีเรื่องของการปั้นคำบ้างไม่รู้ว่าในใจเราคิดอะไรอยู่แล้วบางครั้งอย่างสมมุติโดนขวากปากอกพี่แจ๋คำหางเสียงบางทีเราไปทิ้งมันโดนขวากปากอกพี่แจ๋ใครๆก็ไม่แล้วก็คือหางเสียงเราทิ้งบางทีเราต้องเก็บรายละเอียดไว้บ้างเพื่อจะให้มันต่อเนื่องของวลีมันเพราะอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องการออกเสียงเนี่ยมันดูไม่จริงเท่าไหร่มันมีวูบวาบหนักเบามีวูบวาบในวลีนั้นนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับผม
4: วันนี้เลือกที่จะร้องเพลงช้านิดนึงเนาะเพลงเป็นเพลงนี้ก็ถือว่าร้องดีนะคะแล้วก็อาจจะในความรู้สึกแอนเนี่ยแอนมองว่าบางทีมันคือหนักเบาอะไรก็มีครบหมดแต่ว่าเหมือนมันยังไม่ค่อยแบบใสๆสว่างเหมือนมันนิดนึงอันนี้คือในความรู้สึกของคนฟังนะมันก็จะมีประมาณเท่านี้ที่เหลือก็เดี๋ยวไปฟังท่านปรมาจารย์นะคะด้านนี้โดยตรงนะคะขอให้โชคดีค่ะดิว
0: ครับเป็นพิศลาครับ
5: การร้องเพลงวันนี้มีบวกและลบบวกก็คือเนื้อเสียงหนูเพราะมากสองน้ำหนักหมัดหนูดีมากออกมาเสียงมาแล้วเราได้ยินแล้วฟังอิ่มเลยแต่จุดอ่อนของดิวมีสองข้อข้อแรกก็คือการออกเสียงพอเข้าสู่โหมดร้องเหมือนไม่ใช่เสียงธรรมชาติ 100% ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่ไม่ใช่ข้อใหญ่ข้อใหญ่ผ่านการร้องเพลงนี้คือลูกคอไม่เนียนลูกไม่เป็นแบบที่ต้นฉบับทำไว้หรือควรจะเป็นใครๆเขาก็ไม่แลนี่คือเสียงที่ลูกนักร้องลูกทุ่งทั่วไปเขาจะเล่นอย่างนี้นะหนูๆร้องให้ครูฟังสิลูก
6: ใครๆเขาก็ไม่แล
5: ก็เห็นไหมมันเป็นลูกคอที่มันไม่สุดอย่างที่ธรรมเนียมลูกทุ่งอยากให้มันเป็นนะลูกมันก็เลยสะสมความไม่ใช่ทุกครั้งที่มีลูกเอื้อน

0: ข่าวไปหมุนวงล้อได้เพิ่มเติมหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันครับ
1: อาร์มธรรมดารับงานร้องเพลงอะไรอย่างนี้ไหมเคยมีไหม
2: ไม่เคยครับผม
1: ไม่เคยเลยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการร้องเพลงในสมัยเรียนบ้างไหม
2: ตอนเรียนครับสมัยเรียนครับก็แบบเป็นงานแบบศิษย์เก่าโรงเรียน
1: อ
2: ันคุณครูก็เชิญไปร้องครับผม
1: ออกไปร้องเปิดงาน
2: ใช่ครับ
1: ร้องงานประเภทไหนตอนที่ร้องอยู่ในโรงเรียน
2: งานวันครูอะไรประมาณนี้คร
1: ับ
2: ครูเกษียณก็คุณครูเชิญไปร้อง
1: วันที่แบบว่าเป็นศิษย์เก่านี่ได้ข่าวว่าไปเป็นวงเปิดด้วยถูกต้องไหม
2: ใช่ใช่ครับ
1: เปิดให้ใครบ้างวันนั้นเปิดให้ใครบ้าง
2: พี่กีตาร์ครับพี่เวียงนฤมล
1: พี่เวียงนฤมลเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนั้น
2: ไม่ครับเป็นแบบศิลปินรับเชิญแต่พี่กีตาร์เป็นศิษย์เก่า
1: แต่พี่กีตาร์เป็นศิษย์เก่า
2: ครับผม
1: เอาละวันนี้พร้อมสู้ต่อไหม
2: สู้ครับผม
1: พี่กีตาร์รุ่นพี่เรา105สมัยนะ
2: ครับ
1: อยากไปอย่างนั้นไหมอ
2: ยากครับ
1: เอาละสู้ยังอีกไกลหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อฮะนั่นก็คือเพลง
2: ขอกอดชักบาทแน่ครับ
1: เชิญครับ

0: ครับ
1: อามครับผมเป็นไงครับผมหญิงลี
2: ก็คือน้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเพราะนะคะซึ่งบุคลิกแล้วก็รูปร่างของน้องนี่คือเป็นนักร้องได้เหมือนน้องกีตาร์ที่อยู่พยัคฆ์ยังกระพุ่มพิสัยใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: แต่ว่าก็อาจจะแบบสะดุดตรงที่ร้องผิดพี่หญิงให้กำลังใจแล้วก็สู้นะ
0: สู้ครับ
2: โอเค
1: ครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงพี่ไรครับ
3: จริงๆเพลงนี้เนี่ยร้องยากมากนะด้วยจังหวะด้วยเมโลดี้ด้วยแล้วอาร์มก็ทำได้ดีมากเพลงนี้คือตั้งแต่ประกวดมาพี่ชอบเพลงนี้มากที่สุดรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องแล้วรู้สึกจริงไอตอนที่ดนตรีหยุดที่เราร้องคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถเอาอยู่แล้วร้องได้ดีขาดน้ำหนักไปนิดหน่อยแต่พี่ไทยว่าตั้งแต่ร้องมามันสมบูรณ์ถามหน่อยทำไมมันถึงหายได
0: ้มันรู้สึกว่ามันใส่อารมณ์เกินไปแล้วมันอินไปแล้วก็ลอยไปเลยครับ
1: อ๋ออิน
3: แต่พี่ไทยกับบักมันโคตรดีเลยนะมันสื่อสารมามันเพราะมันมีน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่ที่มันหายไปมันอินเราอาจจะมันอยู่ในภวังค์หรือเปล่า
1: เพลิดเพลินอารมณ
3: ์ลืมอยู่ในอารมณ์แล้วลืมอะไรไปบังก็เดี๋ยวรอตัดสินแล้วกันครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับผม
4: เพลงนี้ก็ทำไปได้ดีนะอันก็ชอบหลังๆมั้งแต่เมื่อวานแล้วอันมีความรู้สึกว่าอาร์มแบบอินกับสิ่งที่ทำซึ่งมันเรียลอันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราอินไปกับตรงนี้ก็จริงแต่ว่าเราต้องไม่หลุดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าแมนแต่ก็ทำไปได้ดีเนาะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับคุณยุทธศักดิ์ครับ
5: อามร้องเพลงสมัยใหม่ได้ดีเกือบทุกเพลงและอย่าบอกว่าเพลงนี้ร้องดีที่สุดตั้งแต่ร้องมาครูเขียนไว้ว่ามีจุดอ่อนแค่สองอย่างหนึ่งก็คือมีควบกล้ำมักจะหลุดเปลี่ยนอย่างนี้ก็เป็นเปลี่ยนเลยไม่มีคำว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยแต่นิดหน่อยอันที่สองก็คือพอเราฝึกมาร้องเต็มเสียงแบบดังๆลูกมันได้ยินชัดและมันดีแต่ว่ามันยังไม่แข็งแรงมันจะมีการแกว่งเล็กๆอยู่แต่นั่นคือภาพรวมในตอนแรกแต่มาตอนเมื่อนี่แหละลูกเส้นหน้าเสียดายเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่ทีนี้พอเปรียบเทียบกับดิวเนี่ยภาพรวมคือหมดจดไม่มีแผลแต่ว่าการเก็บรายละเอียดและการออกเสียงมีปัญหามีผลกระทบต่อความไม่เพราะแต่กับอาร์มนี่ได้ดีด้านเพราะแต่มีแผลซึ่งไม่สมบูรณ์ก็รอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับมาดิววันนี้แชมป์จะออกไกลขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับแชมป์5สมัยเดินทางมาถึงตรงนี้นะฮะพร้อมกับยอดเงินสะสม 60,000 บาทฮะเป้าหมายคือ 100,000และที่ขวางอยู่วันนี้คือนักร้องรถแห่ฮะประสบการณ์นับ10ปีเกือบ10ปีสินะผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์และคะแนนแรกของดิฉันพี่แอนครับพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้กับดิวครับผมอุทาดวนออกนำแล้วฮะคะแนนต่อไปจากพี่ไทยครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีสำหรับแชมป์ของเราฮะพอโดนออกนำไปแล้ว1คะแนนและถ้าคะแนนต่อไปจากพี่ไทยยังเป็นของดีวีแล้วก็เขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีครับจบตรงนี้ด้วยการมีแชมป์ใหม่หรือได้ลุ้นกันต่อพี่ไทยชนาวุฒิมอบคะแนนให้แกอามครับผมโ
4: อ้
1: ขอแสดงความยินดีครับ
4: อยู
1: ่แสดงความยินดีกับครูสลาครับผมเสมอกัน1ต่อ1ฮะหน้าที่ที่จะออกคะแนนตัดสินจึงอยู่ที่ครูสลาคุณวุฒิและแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับดิวครับผมดิวครับผมแชมป์ใหม่จ้าโอ้เป็นไงครับแมตช์นี้ครูครับ
5: ใช้คำว่าเสียดายกับอาร์มนะลูกแต่ก็อย่าไปเสียใจนานนะ คือมันมีข้อดีคือเพลงนี้ร้องดีที่สุดจริงๆคือมันดีมาตั้งแต่เพลงก่อนหน้านี้แล้วแหละโดยเสียงโดยพลังแต่จะบอกว่าหนูเป็นอีกคนที่มีความพร้อมจะเป็นศิลปินมากทั้งบุคลิกคนทั้งเสียงและความเก่งรวมไปถึงรวมกันแล้วเรียกว่าเสน่ห์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวอามเลยนะลูกอย่าเสียใจนานสู้ต่อไปครับ
0: ผมขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างประสบการณ์บนเวทีอย่างนี
0: ้ดีใจมากเลยครับที่ได้มาออกรายการนี
1: ้
0: ครับผม
1: แต่วันนี้อามฮะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์5สมัยรับเงินทุนจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยกลับบ้านไป60,000 บาทขอบคุณมากครับอามครับมาบอกทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์คนใหม่กับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 ดิวแชมป์ใหม่เอาไปเท่าไรดียกเลยดิวอึ๊บนั่นแหละโค้งๆไปออกแรงเฮ้ยเซ็ตอีกสักทีแชมป์สมัยแรกฮะสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยไปก่อนเลย 5,000 บาทร้อนแตงก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง1 30 เอกับดนตรีเพลงชิงทุน

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: างนั้นเนี่ยคุณก็ระดับมหาเศรษฐีเลยนะคะ
1: จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับผมคงไม่ปฏิเสธแล้วก็คงจะไม่ถ่อมตัวด้วย
2: แต่แค่คำพูดใครๆก็พูดได้นี่ครับคุณมีวิธีพิสูจน์ให้พวกเราเชื่อคุณได้ยังไง
3: ลินว่านะคะ
4: มึงขาดสิครับคุณลิน
2: ผมยังอยากรู้เรื่องของคุณปกป้องเขาอยู่เลย
3: คุยวันอื่นก็ได้นี่คะ
1: ไม่เป็นไรครับคุณอยากรู้อะไรถามมาได้เลยครับ
2: เมื่อสักครู่คุณบอกว่าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มไข่มุกใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: พอดีผมรู้มาว่าไข่มุกมันมีอยู่หลายประเภทฟาร์มของคุณเป็นแบบไหนล่ะครับ
1: ไข่มุกที่เราเลี้ยงในฟาร์มของเราเนี่ยมีอยู่3ประเภทครับชนิดแรกเรียกว่ามาเบหรือว่าที่คนไทยรู้จักก็คือมุกกะละปังหาอย่างที่2คือไข่มุกอากอย่าครับไข่มุกชนิดนี้เป็นไข่มุกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเส้นผ่าศูนย์กลางของมันอยู่ที่ประมาณ2ถึง10มมครับส่วนอย่างที่3เค้าเรียกว่าไข่มุกเซาซีเป็นไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดศูนย์กลางน่าจะประมาณ 1-2 ซมประมาณเหรียญบาทครับแต่ที่คุณใส่อยู่ที่หูเขาเรียกว่าไข่มุกเซาซีถูกต้องไหมครับ

0: พ่อคะคุณพ่อเชื่อที่ผู้ชายคนนั้นพูดไหมคะ
1: ไม่เชื่อแค่มองก็รู้ว่ามันโกหก
2: แต่นัดว่าบางทีเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้นะคะพวกเราอย่าเพิ่งมองคุณปกป้องในแง่ร้ายเลยค่ะ
3: น้องนัดคะอย่ามัวแต่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หน่อยเลยดูหงอยเฮงก็รู้แล้วว่าจนจนและจน
0: จริงค่ะนัดใช้อะไรดูเหรอคะถ้าเกิดว่าใช้ตาดูเนี่ยก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าเป็น18มงกุฎแน่ๆแค่สารรูปเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะค่ะคุณพ่อ
3: ดีแล้วล่ะค่ะคุณที่ไม่ยกตำแหน่งประธานบริษัทที่เยรินแค่เลือกผู้ชายยังสอบตก
0: คุณพ่อคุณแม่คะแนทเป็นห่วงน้องจังเลยค่ะแนทกลัวน้องโดนหลอกเราต้องทำอะไรสักอย่างนะคะคุณพ่อ
4: จริงครับคุณพ
5: ่อไอ้หมอนั่นมันหวังมาเกาะคุณลินอย่างไม่ต้องสงสัยผมว่าเราควรจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับ
6: คุณรู้เรื่องไข่มุกได้ไง
7: เคยดูสารคดีเกี่ยวกับไข่มุกมาบ้างแล้วชื่อว่าJeographic
6: แค่เคยดูจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
7: มันบังเอิญนะคุณถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะคือผมเพิ่งดูไปเมื่อคืน
6: บังเอิญจังเลยเน
7: า
6: ะ
7: นี่คุณน้ำเสียงแบบนี้แววตาแบบนี้นี่คือคุณคิดว่าผมโกหกคุณเหรอ
6: แล้วโกหกหรือเปล่าล่ะ
7: ไม่ได้โกหกผมพูดความจริงแทนที่จะขอบคุณผมกลับมาสงสัยผมคุณรู้ไหมถ้าวันนี้คุณไม่มีผมนะคุณโดนพวกญาติคุณลุมยำไปแล้ว
6: ขอบคุณขอบคุณที่กลับมาที่มาช่วยฉัน
7: แต่เรื่องที่มันสำคัญเนี่ยคือเราต้องแต่งงานกันจริงๆเหรอถามไม่ตอบเดินหนีอีก
6: ฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยคุณคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าครอบครัวไม่ใช่ดิคนพวกนั้นต้องการอะไรฉันปล่อยพวกเขามีความสุขมามากเกินพอแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องเอาคืนบ้าง
7: เอางี้ไหมคุณผมว่าเราไม่ต้องแต่งงานกันจริงๆก็ได้เดี๋ยวคุณไปบอกกับญาติๆคุณว่าผมต้องไปทำงานที่เมืองนอก
6: ไม่ได้คุณคนพวกนั้นเนี่ยไม่ได้โง่เลยนะคุณเขารู้อยู่แล้วว่าฉันกับคุณเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่เขาไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าฉันโกหกก็แค่นั้นเองอ่ะคุณหน้าที่ของเราตอนนี้นะคือเราเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาห้ามจับผิดเราได้เด็ดขาดเข้าใจปะ
7: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอะไรคุณพูดเหมือนกับว่าผมลงเรือลำเดียวคุณแล้วอ่ะ
6: ใช่ไงไม่ใช่เรือธรรมดาด้วยนะคุณเป็นเรือสปีดโบ๊ทถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฉันพาคุณหนีได้ทันแน่นอนเพื่อเป็นการให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เสียเปรียบฉันจะจ่ายเงินให้คุณ5ล้านตลอดระยะเวลา2เดือนที่คุณเป็นสามีของฉันยังไม่พอนะคุณฉันจะจ่ายให้คุณก่อน 500,000 บาทแล้วก็มีเงินเดือนให้คุณอีกเดือนละ 100,000 บาทเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้ขึ้นตำแหน่งประธานบริษัทฉันจะจ่ายส่วนที่เหลือให้คุณทั้งหมดแกอึ้งเลยดิไม่คิดใช่ไหมว่าฉันจะเปย์คุณขนาดเนี้ยขายหอยทั้งชาติไม่ได้เงินขนาดนี้เลยนะคุณ
7: จำยังเลยนะคุณไอ้คำว่าขายหอยเนี่ยแล้วที่ผมเงียบเลยผมไม่ได้อึ้งไปกับจำนวนเงินของคุณเลยผมแค่กำลังคิดว่าเรื่องมันจะจบจริงๆเหรอแค่เราแต่งงานกัน

0: ู้ชายขายหอยคนนั้นตกลงที่จะช่วยแกงั้นก็แปลว่าแกก็ต้องแต่งงานกับเขานะสิ
1: อืม
0: โหเผลอๆได้ผัวก่อนฉันอีกนั่นเนี่ย
1: แกผัวหลอกๆไม่ใช่ผัวจริงซะหน่อย
0: ลินฉันขอถามแกอีกทีนึง
1: ฉันตัดสินใจแล้วเว้ยเรื่องมันมาขั้นนี้แล้วนะเว้ยฉันถอยหลังไม่ได้เด็ดขาด
0: ฉันเข้าใจแต่เขาจะไว้ใจได้ใช่ไหมอ่ะเอาจริงๆนะลินแกกับเขาอะเพิ่งรู้จักกันได้แค่2วันเราไม่มีทางรู้เลยนะเว้ยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีไม่คิดจะหาผลประโยชน์จากแกก็ดีไปแต่ถ้าเขาเป็นคนเลวมันเท่ากับว่าเขาเหมือนหนูตกถังข้าวสารเลยนะแล้วหนูพวกเนี้ยมันจะกินไม่เลือกกินให้ตัวเองอิ่มอิ่มแล้วก็ยังจะกินกินกินกินกินเข้าไปอีกแกเข้าใจใช่ป่ะ
1: ฉันเข้าใจเว้ยแกแต่ฉันไม่มีทางเลือกนี่หว่าทางเลือกเดียวของฉันก็คือฉันต้องเสี่ยงเว้ย
0: เป็น
1: ชีวิตฉันเสี่ยงมาเยอะมากพอแล้วนะเว้ยเสี่ยงครั้งนึงไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าฉันจะระวังตัวเองให้ดีก็แล้วกัน

0: เฮ้ยเป็นไรเพี้ยนหาใครมุกพ่อวะเฮ้ยอุ้ยส่วงละกูบาทนี่กูอั้งใจมาแต่โดนเฮ้ยหน้ามึงคือบ่มีความสุขวะเกิดยังขึ้นเฮ้ยแม่หญิงคนนั้นจ้างให้มึงแต่งงานกับเพิ่นติแล้วมึงตอบเพิ่นมาจังไหน
1: กูตอบตกลง
0: บอกอันนี้แม่มึงหูบ่ว่าการแต่งงานเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเว้ยเว้าเล่นเว้าหัวบ่ได้เด็ดขาด
1: ตอนแรกกูคิดขึ้นมึงนั่นล่ะว่าการแต่งงานกับคนที่เฮาบ่ฮู้จักมันฟังเบิ่งบ่เข้าท่าแต่สิว่าไปแล้วกูก็ฮู้สึกดีกับเขาอีหลีเลยอย่างนึงกูเห็นเขาเดือดร้อนกับตากูเองกูเลยตัดสินใจซอย
0: นิดใจดีคักมึงแล้วมึงสิบอกอีพลอยแม่งแล้ว
1: ห้ามบอกเด็ดขาดนะมึงอะเรื่องนี้ต้องเป็นความลับห้ามไปไผฮู้เด็ดขาดอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็บ่ฮู้นําว่ากูเป็นไผ
0: เอ้าแล้วมึงขึ้นมาบอกเพิ่น
1: กูบอกแล้วแต่เขาบ่เชื่อกูกูเลยตัดเลยแล้วแต่สิคิด
0: โอ้ยกูก็เห็นใจมึงคักแต่ว่าเพิ่นคิดถือคิดผิดเนาะบาดนี่ตั้งแต่กูฟังมานะอันเลี้ยงบ้านเพิ่นซื้ออย่างนั้น
1: คุณลิ้น
0: เออครอบครัวคุณเลี้ยง
1: คุณลิ้น
0: เออครอบครัวคุณลิ้นบ่ธรรมดานะมึงเบิ่งทรงแล้วออกแนวแบบจิกกัดเป็นให้บักคักเด้แล้วคุณลิ้นเนี่ยตัวดีเลยบ่น่าไว้ว่างใจเลยเหรอตั้งแต่กูเกิดมาเอามึงคิดเบิ่งเด้อกูบ่เคยพ้อเด้เป็นผู้แสผู้สาวจ้างคนแปลกหน้าให้มาแต่งงานเป็นผัวน้ําเหนียวมันประหลาดเด้มึงเอาสิซะกันโตแต่งงานน้ําเพิ่นแม่นแล้วเนี่ยเข้าไปในบ้านบ่มึงระวังตัวให้ดีเด้อสมคนรวยเนี่ยไว้ใจบ่ได้เด็ดขาดเลยเฮ็ดดีเข้าตัวเจ้าของ

0: ยายลิน
1: คุณพ่อรอลินอยู่เหรอคะ
0: ใช่พ่อรอแกรอให้แกสารภาพความจริง
1: ความจริง
0: เรื่องผู้ชายคนนั้นพ่อรู้นะว่าแกไม่ได้เป็นแฟนไอ้ผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของฟาร์มไข่มุก
1: ลินไม่สารภาพความจริงหรอคะคุณพ่อเพราะว่าทุกสิ่งที่ลินพูดไปเป็นความจริงทั้งหมด
0: แกนึกว่าฉันรู้ไม่ทันแกล่ะแกทำแบบนี้เพราะแกอยากได้ตำแหน่งประธานบริษัท
1: ลินกับคุณปกป้องเราเป็นแฟนกันจริงๆค่ะคุณพ่อแล้วเราก็รักกันมากๆด้วยนะคะ
0: แน่ใจนะว่าไม่ได้โกหก
1: แน่ใจค่ะ
0: ถึงแกกำลังจะแต่งงานกำลังจะมีครอบครัวแต่ฉันต้องแน่ใจก่อนว่าแกกับผู้ชายคนนั้นไม่ได้หลอกฉันก่อนที่ฉันจะพิจารณาการแต่งตั้งประธานใหม
1: ่คุณพ่ออยากจะทำอะไรคุณพ่อก็ทำเถอะค่ะเพราะว่าลินกับคุณปกป้องไม่ได้หลอกคุณพ่อแน่นอนค่ะ
0: ไอ้มันจริงเหรอยายพลาดแล้วกัน

0: หนังสือว่าจ้างให้คุณมาแต่งงานกับฉัน
1: ข้าพเจ้านายปกป้องมหาศาลเกรียงไกรต้องยินยอมเป็นเจ้าบ่าวของนางสาวรลินวงเรื่องไพศาลเป็นระยะเวลา2เดือนหรือจนกว่านางสาวรลินได้เป็นประธานบริษัทหลังจากที่นางสาวรลินได้เป็นประธานบริษัทสัญญานี้จะสิ้นสุดข้าพเจ้าจะเป็นอิสระและสัญญาว่าจะไม่กลับมาให้นางสาวรลินเห็นหน้าและจะไม่เรียกร้องอะไรเพิ่มเติม
0: ต่อสิคุณมีอีกตั้งหลายข้อ
1: ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับนางสาวรลินต้องทำตัวเป็นสุภาพบุรุษห้ามแตะเนื้อต้องตัวห้ามขัดใจต้องดูแลนางสาวรลินอย่างสุภาพที่สุดนางสาวรลินอยากกินอะไรต้องออกไปหามาให้ใช้ทำงานบ้านได้ต้องทำตัวกลมกลืนกับทุกคนห้ามให้คนในบ้านจับได้ว่าแต่งงานกันหรอก
2: ห้ามนอนตื่นสายห้ามไปไหนคนเดียวโดยที่ไม่บอกห้ามโปรยเสน่ห์ให้กับผู้หญิงสาวอื่น
3: บ่าวขอแต่เลย
2: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะทำตามสัญญาทุกข้ออย่างเคร่งครัดถ้าหากข้าพเจ้าทำผิดสัญญาข้อใดจะต้องถูกกลับ 5% ของเงินเดือนมันสัญญาท่าจะชัด
0: ฉันก็ต้องทำทุกอย่างให้มันรัดกุมไว้ก่อนเนี่ยคุณเพื่อที่พ่อเนี่ยจะจับโกหกเราสองคนไม่ได้ส่วนค่าว่าจ้างเนี่ยก็ตามที่ฉันบอกเลยทันทีที่คุณเซ็นสัญญาลงไปคุณจะได้เงิน 500,000 บาทโอนเข้าบัญชีทันทีหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 100,000 บาทสัญญานี้จะมีผลทางกฎหมายติดตรงไหนไหม
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ
2: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แบ็คเหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
7: เธอใช่ไหมที่ฟ้าสั่งลงมา
8: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ติดตรงไหนไหม
10: แล้วถ้าติดผมแก้ได้ไหมครับ
9: ไม่ได้ค่ะเป็นจ้ะ

0: ตาเหนื่อยด้วย
1: ลิน

0: ยศ
1: ครับ
0: ฉันว่าฉันส่งคนไปอุ้มมันแล้วจับมันไปปล่อยไว้กลางทะเลไกลๆเลยดีไหม
1: ไม่ได้นะครับท่าน
0: ฉันจะยอมให้ยายลินแต่งงานกับมันไม่ได้ฉันไม่อยากอยู่ร่วมชายคาเดียวกับมัน
1: ให้คุณหนูลินแต่งงานเถอะนะครับท่านเคยได้ยินที่เขาพูดใช่ไหมครับว่าเอามิตรไว้ใกล้ตัว
0: แต่ให้เอาศัตรูไว้ใกล้กว่า

0: แต่ว่าก็จะเชิญแต่คนภายในนะเอาเป็นคนในครอบครัวคนอื่นเนี่ยพ่อจะไม่เชิญนะ
1: ขอบคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณที่เข้าใจลินแล้วก็ลินเห็นด้วยค่ะที่เราจะจัดแค่คนในครอบครัวลินก็ไม่ได้อยากได้งานใหญ่ค่ะ

0: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกครับหลวงพ่อบ่ต้องเกรงใจผมเพิ่งขายที่ได้150ล้านก็เลยอยากสิทำนุบำรุงศาสนาในฐานะผมเป็นสาวพุทธผู้นึงครับสร้างโบสถ์สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหลายครับหลวงพ่อครับครับครับครับหลวงพ่อครับครับหลวงพ่อครับครับครับหลวงพ่อสาธุครับสาธุครับสาธุครับครับครับครับครับ
1: นี่จะเป็นขับหลายขับแท
0: ้หลวงพ่อว้าวขอบใจอยู่บ่เศร้าเลยอวยพ่อในเฮาเฮงเฮงรวยรวย
1: โอ้สาธุโอ้ยแค่นี้ก็เฮงเฮงรวยรวยอยู่แล้ว
0: พ่อบอกลูกหรือยังว่าเฮาสิไปปฏิบัติธรรม
1: ยังเลยเออจังสั้นพ่อถ่ายอยู่นี่ก่อนเด้อเดี๋ยวแม่ไปเอาโทรศัพท์ก่อน
2: ฮัลโหล
3: โอ้ย
4: เฮ้ยกูว่ามีคนบอกเพื่อนนี
5: ่ฮัทมู
4: เออ
5: กูรู้สึกว่ามีร่างสังหรณ์แปลกๆว่ะว่าแล้วแม่กูโทษมากร่างสังหรณ์กูคือแม่นหัว
4: ดูว่าแม่มึงหูแล้วว่ามึงกลับมาเมืองไทยไหม
5: บ่จังบ่หูหรอก
4: เห็นจังไหนน้อบักทัด
5: วิดีโอคอมานำคันกูรับตอนนี้เนี่ยหูได้ได้เนี่ยว่ากูอยู่ไทยเนี่ย
1: บ่หลับสายเนี่ย
0: หรือมันนอนไปแล้ว
1: พ่อลองโทรหาดู
0: นิวยอร์กจากมองแล้วลูก
5: สามถุงเครื่องครับผม
4: ต่อแล้ว
1: แล้วเป็นยังหนาขึ้นสิทธิ์แท้ล่ะลูกบ่สบายบ
5: ่บ่ได้ครับแม่สบายดีครับหนาผมปกติ
1: อย่ามาตัวแม่ด้อ
5: บ่ได้ตัวครับผมสิตัวพ่อกับแม่ยัง
1: พ่อหรือว่าเฮาบ่ไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าเฮาบินไปหาลูกแทน
0: ก็ดีคือกัน
5: พอดีครับพอดีอย่ามาครับอย่ามาอากาศพอดีครับที่นี่อยู่ไทยดีกว่าครับผม
0: เป็นนี่ยังล่ะหรือว่ามึงนี่ยังปกปิดพ่อกับแม่อยู
5: ่บ่ครับผมบ่ได้ปิดบังผมเป็นลูกพ่อกับแม่ผมสิมีความรับอีหยังกับพ่อกับแม่ล่ะครับ
0: แน่เด้ออย่าให้ฮู้ว่ามึงสุกเมียไว้เด้อ
1: เป็นอีหยังล่ะลูก
5: น้ำลายติดคอครับแม่ผมสุกงงสุกเมียยังครับบ่มีหรอกครับเวลาสิเข้าห้องน้ำผมยังบ่มีเลยครับว่าแต่พ่อกับแม่ล่ะครับมีความลับอีหยังกับผมบ่เนี่ย
0: เฮ้ยเฮ็ดเป็นฮู้ไผเข้าฝันไปพ่อ
5: บ่ต้องมีไผเข้าฝันหรอกครับแค่ผมเห็นหน้าพ่อกับแม่แจ่มใสจังซี่นี่ผมก็ฮู้แล้วมีหยังบอกผมมาเลย
1: ฮู้บ่ว่าพ่อโตน่ะขายที่ได้ที่มันเป็นทำเลทองนะลูก
5: อีพ่อขายทีได้จังซี่เนี่ยได้เงินหลายเลยเป็นบ่ครับ
0: ไอ้มึงถ้วยขายได้เท่าไหร่
5: 150ล้าน
0: เฮ้ยคุณไปไหนวะเนี่ย
5: แล้วอีพ่อขายทีได้จังซี่ได้เงินหลายๆเนี่ยเอาไปเก็บไว้ไสครับสงสัยตู้เซฟเต็มแล้วมั้ง
0: อย่างที่มึงบอกอะล่ะย้อนว่ามีมองเก็บกูก็เลยเอาไปสร้างโบสถ์ที่เหลือเนี่ยสี่ให้ลูกชาย
5: ขอบคุณหลายๆครับพ
0: ่อหัวไผ่วะ
5: บ่มีครับบ่มีผมอยู่คนเดียวโอ้ยพ่อตาปาดแล้ว
0: สไปเดอร์แมนบ่นั่น
5: บ่แม่นสไปเดอร์แมนครับอีพ่อแก่แล้วโอ้ตาปาดแล้วครับอยู่คนเดียวครับนี่หน้าต่างครับเห็นบ่นี่ตึก Empire State ครับ

0: พองามคักงามคัก
1: แม่ก็เห็นคือกันนี่น่ะ
2: ว่างสายอย่างนี้พี่พ่อว่างสายอย่างนี้
0: เท่านี้ก่อนเด้อครับผมจะไปเฮ็ดเวียกแล้วครับผมคิดฮอดเด้อพ่อครับอีแม่ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผม
3: พ่อแกนี่สุดยอดเลยนะหาสถานที่ได้โคตรไกลเลยแถมยังอยู่ชานเมืองอีกต่างหาก
4: คงกลัวคนจะรู้ว่าฉันจะแต่งงานในแกแล้วก็ขายหน้าแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแค่งานแต่งงานหลอกๆ

0: ยินดีด้วยนะจ๊ะน้องรัก
1: ขอบคุณนะคะพี่สาวสุดที่รักของลิน
2: ฉันขอให้งานแต่งของแกในวันนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวไปรอให้แม่ล้างเขามากวาดสิว่ามันน
1: ี่ไม่แต่มันคนมันจะเดินมาแล้วมันไม่หยิบหรือเปล่า
0: จะตกทำไมทำไมส้มซ่ามา
1: เดินสะดุดนิดหน่อย
0: สะดุดอะไรแล้ว
1: มันเดินลงบันไดลงมาเมื่อกี้ไง
0: จะตับอีกแล้วจะทำบาดทำยังเลือดออกทำยังไม่ลงมา
1: เก็บของที่เดี๋ยวมันดู
0: เก็บของที่เดี๋ยวรอดไปลูก

0: จนป่านนี้เจ้าบ่าวยังไม่มาสงสัยงานจะล่มซะละมั้งคะ
1: ยังไงเนี่ยเจ้าบ่าวแกเมื่อไหร่จะมา
2: คุณปกป้องกำลังมาค่ะแน่ใจเหรอว่ากำลังมา
3: ถ้าทางแผนของเราจะสำเร็จนะคะ

0: ยกเลิกงานแต่ง
1: จะไม่มีการยกเลิกอะไรทั้งนั้นค่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: เอ๊ยายลิน
2: คุณวรงคะต้องให้เวลาคุณลินอีกสักหน่อยดีมั้ยคะนะคะ
0: ได้ๆรอมาชั่วโมงแล้วนะจะรออีกสักครึ่งชั่วโมงจะเป็นไรไป
1: ขอโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์อันนี้ลาบซิ่งนี่ปกป้องให้หนู

Ah!

0: บอกแล้วไอ้หมอนี่ไว้ใจไม่ได้เทเฉยเลยเนี่ย
1: เอ็มฉันโอเคเว้ยถามจริงฉันไม่โอเคดีกว่าแกเขาตกลงกับฉันแล้วอะแล้วฉันก็โอนเงินให้เขาแล้วด้วยอะ
2: แกเสียรู้มันแล้วเห็นไหมสุดท้ายมันก็อยากได้แค่เงินไม่ได้คิดจะช่วยกันจริงซะหน่อย
1: ไม่ไว้ใจไม่ได้จริงเลยอะจะดูหน้าคนพวกนั้นมองฉันดิคงจะสะใจฉันมากเลยอะแค่เตรียม2 วันให้ฉันได้เลยน้อย
3: โอ๊ยนี่เราแต่งตัวมาเกอร์กันเหรอเนี่ยฮะ
4: นั่นสิคะวิวาล่มแบบนี้ถ้าคนอื่นเขารู้เข้าเนี่ยอายเขาแย่เลย
5: แต่ก็ยังดีนะคะที่มีแต่คนในครอบครัวนัดว่าเรากลับกันดีกว่าเสียเวลา
6: อะไรกันเรื่องอะไรกัน
7: ผมว่าคำถามนี้นะครับคุณเนี่ยถามคุณตุลมากกว่า

0: ดี๋ยวผมโทรให้ดีกว่า
1: คุณรู้เหรอว่าฉันกำลังจะทำอะไร
0: พอดีผมได้ยินคุณกับแม่ของคุณคุยกันให้ผมจัดการเถอะเผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะได้สาวไปไม่ถึงตัวคุณไง
1: ตุล
0: มาเอาเบอร์มาให้ผม
1: นี่มันเกี่ยวอะไรกับสามีฉัน
2: พูดพูด
3: คุณตูนมีคนสาวให้ผมขับรถชนคุณปกป้อง
4: ไม่จริงนะครับผมไม่รู้จักมันและอีกอย่างผมจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรล่ะครับไอ้กุ้ยนี่มันเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมด
2: มือถือมือถือมันอยู่ไหนไอ้กุ้ยเหรอ
5: รอแป๊บเบอร์ใครวะหน้าแปลกนะครับถ้าไม่รู้จักกันแต่ว่ามีเบอร์กันด้วย

0: ซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสมB12และดีไรโบน
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: นเทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
1: รักกูโลกเลย
2: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
0: คู่ต่อสู
3: ้ตลกมากอ่ะ
4: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับ
5: คุณเปเลส
6: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
0: คู่แค้น
7: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
8: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
0: คู่ตรงข้าม
9: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
10: อยากลองดีกับกูใช่ไห
11: มวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบวาย
0: คู่เพื่อน
12: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
0: คู่ใครกันแน
13: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
14: เฮ้ยฮัลโหล
15: บอกว่า
0: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็นบิ๊กเมาน์เทนวิลเลจใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม่

0: จะถามหน่อยดิ
1: วันพรุ่งนี
2: ้เรามีเรื่องคุยกับลูอ่ะคือเราว่าเราชอบลูอ่ะ
1: ความรักที่เธอทั้งสองไม่อาจหักห้ามใจที่ยากจะข้ามผ่าน
3: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เราสองคนจะไม่ซ้ำรอยที่พ่อกับแม่ทำเอาไว้ใช่ไหม
5: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้กองเชียร์ส่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวและฝึกซ้อมก่อนถึงการแข่งขันเอเชียนเกมเชื่อไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองประชุมสภาสุดวุ่นรังสิมันขอนับองค์ประชุมระหว่างถกยติด่วนปัญหาชายแดนใต้ก่อนประท้วงวุ่นวายสุดท้ายโสภณตัดบทสั่งปิดประชุมกรมอุตุเตือนไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอีสานขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามรายละเอียดในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: ่อจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคะครั้งนี้ลินไม่ยอมค่ะคุณพ่อ
1: ต้นตามไป

0: นี่เหรอที่แกบอกว่าต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอ่ะวิธีนี้เนี่ยเหรอทำอะไรงงๆไม่รู้จักคิด
1: ผมไม่คิดว่ามันจะรอด
0: ยังมีหน้ามาพูดอย่างนี้มันรอดมันดีแล้วถ้าเกิดมันตายขึ้นมานะจะรับผิดชอบกันยังไงไหวสมองมีเนี่ยใช้เยอะๆหน่อยคิดถึงชื่อเสียงกันบ้างเวลาที่แกไปทำอะไรกันงงๆเนี่ยไอ้คนที่ตามเช็ดเนี่ยคือฉัน
1: ผมขอโทษครับพ่อผมขอโทษ
0: เงยหน้าขึ้นมาแล้วมองตาฉันจำไหมฉันแต่งเขยเข้าบ้านมาเนี่ยให้มาช่วยกันทำประโยชน์ไม่ใช่ให้มาทำเรื่องสิ้นคิด
1: ผมขอโทษครับพ่อครั้งนี้ผมคิดน้อยไปหน่อยผมแค่อยากทำอะไรเพื่อครอบครัวของเราบ้าง
0: โง
1: ่อีกไม่นานพวกแกจะต้องชดใช้ทุกอย่างให้กับฉัน
2: เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่น้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาทำอะไรฉันได้งั้นพี่ก็ดูน้ำหน้านี้เอาไว้แล้วกันต่อไปเนี้ยพี่จะได้เจอกับนรกแกก็ดูหน้าฉันไว้แล้วกันแกจะได้เจอกับนรกเหมือนกันที่แรกเนี่ย
0: เริ่มงานแต่งกันเลยจะได้รีบจบรีบกลับ
2: คุณพ่อไม่ได้จัดการอะไรให้ลินเลยเหรอคะ
0: พ่อสั่งสอนเขาไปแล
2: ้
0: ว
2: แค่สั่งสอนเหรอคะคุณพ
0: ่
2: อ
0: แล้วแค่จะเอาอะไรอีกอย่าเยอะนะ
2: คุณพ่อทำเหมือนว่าลินผิดทั้งที่พวกเขาเป็นคนผิดอ่ะ
1: คุณลินอย่าโทษใครนะครับเรื่องทั้งหมดผมเป็นคนผิดเองผมขอโทษ
2: แค่ขอโทษเหรอขอโทษแล้วคิดว่ามันจะพอเหรอแล้วแกจะเอายังไงต้องให้ตุนเขาก้มกราบเลยไหมฮะกล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็กราบเลยสิกราบเลยมันจะมากเกินไปแล้วนะ
0: หยุดแล้วแกจะเอายังไงจะจัดงานแต่งต่อหรือจะยกเลิกงานแต่ง
2: คุณพ่อ
0: ถ้ายกเลิกงานแต่งก็ไปโรงพักกันให้หมดเนี่ยจะเอาอย่างนั้นไหม
2: คุณพ่อคะ
3: ว่าเราอย่ามีเรื่องกันดีกว่าครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วอีกอย่างเรื่องก็ผ่านไปแล้วให้มันแล้วกันเถอะครับ

0: จนป่านนี้ยังไม่ออกอีก
1: เจ้าบ่าวพี่ลินทำไมแต่งตัวนานจังเลยอะคะมัวแต่ขัดผิวอยู่เหรอคะขัดแค่ไหนก็คงไม่ดูดีขึ้นเยอะหรอกมั้งคะ
2: เราจะไปไหน
3: ฉันจะไปตามคุณปกป้องกับแกนานเกินไปแล้วว่า

0: ได้เวลาสวมแหวนแล้วค่ะ
1: ฉันจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณเองทั้งสินสอดแล้วก็แหวนแต่งงานคุณไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้น

0: คะให้ขอบคุณคุณปกป้องสิคะ
1: ต้องให้ด้วยเหรอคะ
0: การทำความเคารพสามีเนี่ยเป็นสิ่งที่ภรรยาควรกระทำนะคะ

0: างให้แกพลาดได้ยังไงนางลิ้นมันเกือบใช้โอกาสนี้เหยียบย่ำพวกเราแล้ว
1: ผมขอโทษครับแม่ผมไม่คิดว่าไอ้กุ้ยนี่มันจะเอาเรื่องขนาดนี
2: ้นี่ถ้าสามีของพาวอยู่นะคะคงจัดการในปกป้องได้แล้วไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องวันนี้ขึ้นหรอก
3: แกมันก็ดีแต่พูดฉันไม่เห็นแกทำอะไรได้เลยสักอย่าง
2: อย่าแพ้แล้วก็ผ่านสิคะพี่แนท
3: ฉันไม่ได้ผ่านและคนอย่างฉันไม่มีวันแพ้ยายลินด้วย
2: โอเคค่ะวันนี้ไม่แพ้แต่วันหน้าอาจจะนะคะเพราะว่าผัวพี่ลินคนนี้เนี่ยดูท่าไม่ธรรมดาเลย
0: พอได้แล้วยายพราวยายแนทตอนที่อยู่ในงานแกกระซิบอะไรกับนางลิน
4: ทีแรกเนี่ยฉันกะว่าจะเขี่ยขนมแกออกไปให้คนๆเฉยๆแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วแกและคนของแกจะต้องประเด็นออกจากบ้านส่วนฉันก็จะขึ้นเป็นประธานบริษัทคอยดูแลทรัพย์สมบัติ

0: คุณ
1: เฮ้ยอะไร
0: เป็นไรหรือเปล่าแม่ดูเมื่อย
1: ๆไม่ได้เป็นไร
0: แม่ใจ
1: น่าฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ

0: แกและคนของแกจะต้องกระเด็นออกจากบ้านส่วนฉันก็จะขึ้นเป็นประธานบริษัทคอยดูแลทรัพย์สมบัติของแกแล้วก็แม่แก
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมียุ่งกับสมบัติของแม่ฉันเด็ดขาด

0: คุณลินคุณลินแดงหรือเปล่า
1: คุณ
0: ขึ้นไปข้างบนทำไมเนี่ยเห็นจะแปลกเลยคุณคุณรู้ไหมผมมีดีดฝังใจกับมันด้วยมันเคยบินมาเกาะที่หัวของผมแล้วมันก็หายไปผมหาไม่เจอผ่านไป3วันมันตายในหัวของผมเนี่ย
1: ขนลุกแล้วคุณไม่ต้องเล่าแล้วคุณมันไม่ขยับเลยอ่ะมันไม่ไปไหนเลยเราไงดีอ่ะคุณ
0: คุณถ้ามันรู้ไงคุณว่าเรากลัวมันมันก็ไม่ยอมหนีไปไหนเฮ้ย
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะไรคุณ
0: ขยับคุณมันขยับ
1: ขยับเหรอ
0: เฮ้ยอย่าบินอย่าบินอย่าบินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แมงสาบหรือยุงเนี่ยทำไม

0: ที่บอกนะ
1: คุณ
2: อย่าขยับนะ
1: ได
0: ้อย่ายั้งคุณฟาดเลยอย่าลังเลไปมาเลยคุณไปมาอย่ายั้งฟาดเลยฟาด
2: ฟาดไปแล้วเจ็บไหมอ่ะคุณ
0: มีใครแอบฟังเราอยู
2: ่สงสัยจะอยากเผือกเรื่องของเราแน่เลยอ่ะ
0: ถ้าอยากเผือกเรื่องของเราดีนักเราก็จัดให้เขาสักหน่อย
2: จู่ๆทำไมเงียบไปอ่ะ

0: มองอะไรอ่ะ
1: มองคุณไง
0: บ้า
1: บ้าอะไรคุณบอกว่าเราเป็นผัวเมียกันไม่ใช่เหรอ
0: ฉันจ้างคุณมาแต่งงานกับฉันนะไม่ได้เป็นผัวเมียกันจริงๆซะหน่อย
1: ก็คุณบอกกับผมว่าให้เราเล่นเป็นผัวเมียกันให้เนียนคนอื่นจะได้เชื่อแล้วผมลองคิดดูเราสองคนก็เคยอะไรอะไรกันแล้วอีกสักครั้งจะเป็นไร
0: ป้าคุณจะทำอะไรเนี่ย
1: คุณก็น่าจะรู้

0: ใจเย็นใจเย็นคุณลิศ
1: อะไรของคุณเนี่ย
0: ตาย
1: เป็นบ้าอะไรเนี่ย
0: ตีผมทำไมผมนอนอยู่เฉย
2: เฉยตรงไหนล่ะฉันดูออกเลยว่าคุณจะลวนลามฉันอะ
1: เอา
2: โก้นี่จำสัญญาไม่หรือไงหน้าที่สองข้อที่สามระบุไว้ว่าห้ามใช้สายตาลวนลามจ้องมองหรือว่าเล้าลม
1: เป๊ะเวอร
2: ์แน่นอนฉันเป็นคนเขียนสัญญาทำไมฉันจำไม่ได
1: ้สุดยอดยอดมนุษย
0: ์เอ้าโอ้อีเนี่ยบ่เต็มบาทปะวะ

0: ละลินมานี่หน่อยลูกนี่คุณตุลผู้จัดการใหม่ของบริษัทเราแล้วนี่ละลินลูกสาวผม
1: สวัสดีครับ
0: ดูแล้ววัยคงจะใกล้เคียงกันก็เรียกชื่อเล่นกันก็แล้วกันนะจะได้สนิทกันง่ายสนิทกันเร็วหน่อย
1: สวัสดีครับลิน
2: ขอตัวพ่อสักครู่นะคะ
0: อะไร
2: คุณพ่อจะจับคู่ให้ลินนะคะ
0: ลูกฉลาด
2: คุณพ่อลินไม่ได้สนใจเรื่องนี้ค่ะ
0: เฮ้ยพ่อไม่ได้ให้แกแต่งงานตอนนี้ให้ดูใจแกไปก่อนนี่พ่อตั้งใจเลือกให้แกโดยตรงเลยนะเก่งแล้วดูดิรอด้วยฐานะดีการศึกษาสูงครบเหมาะสมกับแกที่สุดเชื่อพ่อเชื่อใจพ่อสิ

0: ลินฉันนั่งก่อนครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าฉันรีบอะค่ะฉันมีเรื่องจะบอกคุณด้วยค่ะว่าฉันไม่ควรให้ความหวังคุณแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบคุณจริงๆอะค่ะขอโทษด้วยนะคะแล้วฉันจะบอกคุณพ่อให้ขอตัวนะคะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับศุกร์ที่4กันยายนกับเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่จอรชุดและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับรวมถึงติดตามวันนิวส์กันได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดกันได้ผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเช่นกันครับ
1: เป็นเช้าวันศุกร์ที่เปิดด้วยภาพแห่งความสุขใจนะครับถึงแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานน่ะในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาที่ทำเนียบนายกเนี่ยเปิดทำเนียบต้อนรับนะครับเพื่อที่จะขอบคุณด้วยแล้วก็มีสีสันมีบรรยากาศที่นายกเนี่ยโชว์เซตอันเดอร์ลูกวอลเล่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการกดปุ่มโอนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาแบบเรียลไทม์ครับ
0: เซตโต้ได้ไหมครับท่านนายกตีให้น้องชมพู่นิดนึงครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ
3: เป็นภาพที่น่ารักมากๆนะครับ
1: ก็เป็นสีสันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนเชียร์ว่าน่าจะมีใครตบให้นายกเนี่ยรับลูกซะหน่อยนึงแต่ว่านี่คือด้วยความที่ทำเนี่ย